สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราก็มาถึงเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความกว้างขึ้นนะคะไม่ใช่ดูแต่การซื้อขายสินค้าแค่นั้นนะมันยังรวมถึงเรื่องของการซื้อขายปัจจัยนะการหมุนเวียนของเงินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเรามีในส่วนของภาคการต่างประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งมีบริบทในวงกว้างมากขึ้นเป็นในเชิงของมหาภาคนะคะเพราะนั้นการเปิดตลาดนะการเปิดระบบเศรษฐกิจนะแทนที่จะหมุนเวียนแต่เพียงแค่ในประเทศอย่างเดียวก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างประเทศเกิดขึ้นเม็ดเงินมันก็มีการหมุนเวียนไปทั่วโลกนะคะเพราะนั้นในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันค่ะมันก็จะมีตลาดปัจจัยตลาดผลผลิตตลาดการเงินระหว่างประเทศใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างถ้ามีการผลิตแล้วมันก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศนะมารวมกันอยู่ที่ฐานการผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องนำเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมนะในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทำไมต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอ่ะถ้าเรามองว่าเออมันมีวัตถุดิบทางการเกษตรหรือทางภาคอุตสาหกรรมบางตัวที่มันไม่มีในประเทศไทยนะเพราะนั้นก็จึงจำเป็นนะจะต้องออเดอร์วัตถุดิบเหล่านั้นจากต่างประเทศแล้วไหนจะนวัตกรรมไฮเทคโนโลยีอีกล่ะนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศไทยยังไม่มีอีกตั้งเยอะนะก็เลยต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามานะคะหรือวิศวกรอีกล่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นคนที่จะใช้หรือเป็นคนเริ่มต้นในการใช้ไฮเทคโนโลยีเหล่านั้นก็คือวิศวกรนะในการก่อสร้างหรือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะตรงนี้มันก็จะเกิดการนำเข้านะเราก็ผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศไทยก็ยอมค่ะยอมที่จะเสียเงินตราต่างประเทศไปให้กับประเทศผู้ส่งออกเพราะเราเป็นผู้นำเข้าใช่ไหมคะเราก็ต้องแลกเงินบาทไปเป็นเงินสกุลของคู่ค้านะแล้วก็ไปชำระค่าวัตถุดิบค่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะในการนำมาผลิตสินค้าในประเทศไทยพอได้สินค้าก็เตรียมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะเพราะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยมันก็เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าใช่ไหมคะเพราะนั้นก็อยู่ก็กลายมาเป็นดุลยภาพในตลาดสินค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็มีการตกลงราคาในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลกลางแต่อาจจะมีการอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลคู่ค้าที่เป็นที่มีอำนาจประเทศอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือยูโรนะคะซึ่งเขาอาจจะยอมรับเงินสกุลของประเทศเขามากกว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นก็ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคือในการลงทุนก็ผันมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้วพอเราจะมีการนำเข้าส่งออก

็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะแล้วก็โครงสร้างของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทยนะคะตรงนี้มันก็จะมีการนำเสนอช่องทางในการเก่งในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่า Forex นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉวยโอกาสการเก่งกำไรของค่าเงินนั่นแหละนะคะนะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็เป็นตลาดการเงินนะในครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงตลาดการเงินใช่ไหมแต่ก็เน้นในเรื่องของในประเทศนะที่ใช้เครื่องมือของอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักแต่พอเรามาพูดถึงภาคการต่างประเทศปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะใช้อัตราดอกเบี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือของอัตราแลกเปลี่ยนแทนนะก็เป็นการซื้อขายสกุลเงินนะเป็นศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลกทำหน้าที่เสมือนที่ตั้งการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประเภทต่างๆนะโดยการซื้อขายสกุลเงินนะคะโดยการซื้อขายสกุลเงินมันก็มีการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเวลาปิดเปิดทำการแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยการกำหนดค่าสัมพัทธ์ของสกุลเงินมันก็มีลักษณะแตกต่างกันนะ แล้วก็คนที่เก่งกำไรหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เล่นนะก็มักจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่นะมีทุนเยอะนะมีเม็ดเงินเยอะที่จะลงทุนนะในเงินสกุลต่างๆนะคะเช่นบริษัทธนาคารกลางนะคะบริษัทจัดการลงทุนนะกองทุนเฮดฟันนะแล้วก็นักลงทุนที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายใน Forex นะคะตลาด Forex ก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการหมุนเวียนรายวันนะอยู่ที่ประมาณ 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในประเทศไทยก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการนะหรือ manage float นะคะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมปี2540นะหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะภายใต้ระบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจะเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจนะของประเทศในขณะนั้นๆนะในการดูแลค่าเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ไม่ได้กำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งคือไม่ได้เป็นแบบฟิกซ์เหมือนก่อนที่จะเกิดต้มยำกุ้งนะคะนี่ก็ทำให้เกิดแบบลอยตัวขึ้นมานะเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนของกลไกตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุดนะคะซึ่งแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพิจารณาเข้าดูแลค่าเงินบาทในบางช่วงเวลานะเมื่อค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงจนผิดปกติและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะรัฐแบงก์ชาติในตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทในการแทรกแซงค่าเงินได้นะคะการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามทิศทางสกุลเงินสำคัญของโลกนะเช่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกายูโรปอนด์สเตอร์ลิงและเยนเป็นต้นนะซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อค่าเงินบาทเกิดจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะคะเช่นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างประเทศนะคะความแตกต่างระหว่างแนวโน้มเศรษฐกิจนะระหว่างประเทศรวมถึงมุมมองความรู้สึก
และความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรก็ดีเนี่ยปัจจัยในประเทศเช่นตัวเลขการจ้างงานการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดความแข็งแกร่งของเสถียรภาพด้านการต่างประเทศของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยก็มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมากนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้นนะในกรณีที่ค่าเงินบาทผันผวนมากนะคะนั่นคือแข็งค่าเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะหรือภาคการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำการเข้าไปดูแลความผันผวนของค่าเงินตามความจำเป็นของสถานการณ์โดยนอกจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังจะพิจารณาอีกหลายปัจจัยเช่นดัชนี nominal effective exchange rate นะซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญนะทั้งนี้การดูแลค่าเงินของแบงก์ชาติเนี่ยก็จะต้องไม่ฝืนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเข้าดูแลความผันผวนของค่าเงินบาทนั้นเนี่ยแบงก์ชาติก็จะประเมินความเหมาะสมตามสถานการณ์นะโดยจะทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อชะลอความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะสั้นนะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินสำรองระหว่างประเทศนะก็คือหากแบงก์ชาติเนี่ยเข้าไปดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการแข่งขันเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศและขายเงินบาทนะก็จะทำให้เงินสำรองปรับเพิ่มขึ้นนะเงินสำรองเนี่ยก็จะเป็นรูปของเงินตราต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นจากเงินสกุลหลักที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นก็จะทำการขายเพื่อที่ทำการขายเงินบาทเพื่อที่จะเก็บเอาเงินสกุลต่างๆเข้ามาที่กองทุนเงินสำรองนะคะอันนี้ก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะเกิดจากการเทขายเงินบาทตรงกันข้ามถ้าเราต้องการทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเราก็จะเอาเงินสกุลที่เราเก็บไว้ในเงินสำรองเนี่ยเข้าซื้อนะการซื้อเงินบาทก็จะทำให้ค่าเงินบาทมากขึ้นนะคะขณะที่การเข้าดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการอ่อนค่านะก็จะเป็นการซื้อเงินบาทนะและการขายเงินตราต่างประเทศก็จะทำให้เงินสำรองปรับตัวลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่มันมีปัญหาเรื่องของเงินบาทอ่อนค่ามากจนเกินไปนะคะคือส่งออกมากขึ้นแต่ว่าในการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดิสเครดิตนะระหว่างประเทศคู่ค้านะประเทศคู่ค้าก็จะมองว่าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะด้อยคุณภาพราคาถูกมากเกินไปนะแบงก์ชาติก็เลยทำการขายเงินตราต่างประเทศที่เก็บไว้ในเงินทุนสำรองเพื่อซื้อเงินบาทนะเพื่อซื้อเงินบาทกลับเข้ามาในกองทุนสำรองก็จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่านะคะอย่างไรก็ดีในกรณีที่มีสัญญาณของการเก็งกำไรค่าเงินบาทนะแบงค์ชาติก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมในการดูแลค่าเงินบาทด้วยนะเช่นมาตรการป้องกันป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทซึ่งอาจจะมีการปรับตัวอาจจะมีการปรับระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละช่วงนะกรณีเงินบาทเนี่ยหรือเงินสกุลอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่สามารถซื้อขายได้

นะเพราะนั้นค่าเงินบาทเนี่ยนะก็อาจจะเทียบกับการต้องใช้เงินบาทไปเพื่อซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเราจะใช้เงินบาทกี่บาทในการซื้อเงิน1ดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเราจะใช้เงินบาทเพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นนะเราจะใช้เงินบาทมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่าก็คือผู้นำเข้าเพราะว่าเขาต้องมีต้นทุนในการใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้านำเข้ามานะคะเพราะนั้นการที่ผู้นำเข้าได้รับผลกระทบเช่นนี้มันก็กระทบกับระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางให้ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามานะก็เลยต้องทำการซื้อเงินบาทกลับเข้ามานะซื้อเงินบาทกลับเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันก็ขายเงินตราต่างประเทศออกไปนะเพื่อที่จะให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่ากลับคืนมานะคะทีนี้ในเรื่องของดุลยภาพของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อมีการใช้เงินบาทขายหรือซื้อก็ตามมันก็ทำให้เงินสำรองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะคะนะเพราะนั้นก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนนะแล้วก็คือการตีมูลค่าสินทรัพย์ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินทุนสำรองส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการตีค่าสินทรัพย์ลงทุนเป็นสำคัญนะเพราะนั้นเมื่อมีการเก็บเงินสำรองสำรองเงินตราต่างประเทศนะคะในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะหรือเป็นค่าเงินบาทด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรเงินสำรองนี้ไปเพื่อการลงทุนได้อันนี้ก็คือในกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบ่งไปซื้อทองคำหรือลงทุนในตราสารอันนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเงินสำรองต่างประเทศนะคะในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะที่ได้พูดถึงบ่อยๆก็คือ Forex หรือว่า FX Market เนี่ยนะคะก็เป็นตลาดการเงินที่มีมูลค่าการกำสูงสุดประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะได้รับความนิยมสนใจจากนักลงทุนบางกลุ่มนะคะแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นแต่ละกลุ่มยังมีจำกัดส่วนหนึ่งก็เนื่องจากไม่มีตลาดกลางหรือ exchange ในการซื้อขายอันนี้ก็นำเสนอบทความนั้นที่ได้ศึกษาการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex อันนี้นะคะโดยบทความนี้เนี่ยก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรม FX ผ่านผู้ค้าเงินตราต่างประเทศนะหรือว่า FX dealer นะคะในประเทศไทยทั้งหมดมาวิเคราะห์โครงสร้างและพัฒนาการของตลาด FX ไทยในหลากหลายมิติทั้งในด้านมูลค่าธุรกรรมแล้วก็ด้านการกระจุกตัวของธุรกรรมแต่ละประเภทเมื่อมองจากมุมมองของผู้ให้บริการและลูกค้าเนี่ยรวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่า network analysis เนี่ยระหว่างผู้เล่นในตลาดและความสำคัญเชิงระบบของผู้เล่นแต่ละรายซึ่งมีนัยยะต่อการดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาด FX โดยรวมนะคะโดยความพิเศษของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีความซับซ้อนนะคะเป็นตลาดการซื้อขายเงินนะเงินตราต่างประเทศที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงที่สุดประเภทหนึ่ง
นะในแต่เรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นในตลาดยังมีจำกัดนะส่วนใหญ่นักเก็งกำไรค่ะก็จะต้องมีเงินทุนในการลงทุนใช่ไหมคะแต่การลงทุนของเขาเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคนะซึ่งก็ต้องผ่านโบรกเกอร์ที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้นะหรือนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งนะเนื่องจากลักษณะของธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญานะหรือที่เรียกว่า over the counter นะคะโดยไม่มีตลาดกลางนะหรือที่เรียกว่า exchange นะแล้วก็ไม่มีราคากลางในการซื้อขายก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะของผู้เล่นว่าจะต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีการจับคู่สัญญาที่เหมาะสมนะเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนในการเก่งกำไรเงินตราต่างประเทศค่ะแม้แต่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศหรือ Forex FX Dealer เนี่ยที่เป็นรายใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายของ FX Dealer ได้ใน FX Dealer ที่เป็นรายอื่นในตลาดได้นะคะดังนั้นข้อมูลธุรกรรมในตลาด FX ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจึงไม่เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันนะต่างจากการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทอื่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือการจับคู่สัญญาเนี่ยจะมีตลาดกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีกฎหมายกำกับด้วยนะคะในการทำลายอุปสรรคนะในการลงทุนตลาดเงินต่างประเทศนะคะซึ่งในการลงทุนนะในการเก็งกำไรในแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานหลังจากที่ระบบมาตรฐานทองคำถูกปฏิเสธในปีคริสตศักราช1976นะคะผลกำไรจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมโดย อุปสงค์และอุปทานนะ Forex ก็เป็นเครือข่ายออนไลน์ทั่วโลกนะที่ผู้ค้านะผู้ซื้อผู้ขายเงินสกุลนะมีความต้องการที่จะเก็งกำไรนะ Forex ก็ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงทุกวันนะตามเวลาไทม์ไลน์ของแต่ละประเทศนะก็เลยต้องมีสามารถที่จะซื้อขายได้ทุก24ชั่วโมงนะนอกเหนือจากการเป็นผู้นำในการซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็เก็งกำไรในเงินสกุลต่างๆในตลาดเงินตราต่างประเทศก็ยังสามารถแปลงสกุลเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนได้อีกด้วยเห็นไหมคะนอกจากจะมีการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการลงทุนทางตรงก็ยังมีการลงทุนทางอ้อมในลักษณะของการเก็งอัตราผลตอบแทนนะเก็งกำไรจากค่าเงินได้ด้วยนะก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งรายได้หลากหลายทางแทนที่จะหวังแต่การผลิตสินค้าได้รายได้จากการขายอย่างเดียวก็ยังสามารถได้รายได้จากอัตราผลตอบแทนและการเก็งค่าเงินบาทด้วยเช่นกันค่ะนะก็แสดงว่าในตลาดเงินนะที่เป็นตลาดเงินตาต่างประเทศเนี่ยหรือเรียกว่า Forex เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะนำมาสู่แหล่งรายได้อีกทางหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลกำไรของตัวเองนะอินเทอร์เน็ตที่ทำให้กระบวนการนี้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายนะการซื้อขาย Forex ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองค่ะเพราะนั้นความที่ใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะที่มีสปีดสูงเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการซื้อขายนะในเวลาอันรวดเร็วนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะซึ่ง Forex เนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาด

การเงินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสภาพคล่องที่มากที่สุดในโลกนะคะก็จะทำให้เกิดการดึงดูดนะผู้เล่นนะที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายนะทั่วโลกให้ได้โอกาสที่ดีแล้วก็ได้ผลกำไรกลับคืนไปได้เร็วนะแล้วก็หนึ่งในผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็คือปริมาณซื้อขายที่มหาศาลนะที่ครอบคลุมประเภทของสินทรัพย์นะแล้วก็มีขอบข่ายที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกนะคะก็จะช่วยให้ผู้ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราต่างๆมีสภาพคล่องสูงนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาของบทความนะคะโดยมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมูลค่าธุรกรรมโดยรวมในปี2515นะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านสหรัฐต่อวันนะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ14ในช่วงปี2004ถึง2015นะคะโดยปริมาณธุรกรรมดังกล่าวในตลาด FX ของไทยก็นับว่ามีตลาดค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนะแต่หากเปรียบเทียบกับปริมาณธุรกรรมในตลาดโลกแล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขาย FX ในไทยก็คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นเองนะคะของมูลค่าการทำธุรกรรม FX โดยรวมในตลาดโลกประเภทธุรกรรม FX นะคะก็จะแบ่งประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เรียกว่า Spot กลุ่มที่2ก็คือ Forward กลุ่มที่3ก็คือ FX Swap กลุ่มที่3ก็คือFX Swap แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือcurrency swap นะกลุ่มที่5ก็คือ FX options นะก็จะทำการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่ซื้อขายสูงสุดนะในปี2015ก็คือประเภทของ FX swap นะคะซึ่งมีอยู่ร้อยละ52นะคะรองลงมาก็จะเป็นสปอตนะร้อยละ36แล้วก็ฟอร์เวิร์ดนะร้อยละ10ตามลำดับอันนี้นะคะก็แสดงว่าผู้เล่นนะหรือว่าผู้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็มีความนิยมในลักษณะของ FX Swap มากที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนสัญญา FX ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยในตลาด FX ไทยอยู่ที่ประมาณ 7,000 สัญญาต่อวันนะที่มีการจับคู่ตกลงซื้อขายกันนะในธุรกรรมของสปอตนะก็มีสัดส่วนจำนวนสัญญามากที่สุดนะคิดเป็นร้อยละ71ตามด้วย Forward ร้อยละ22นะแล้วก็ FX Swap ร้อยละ7ในขณะที่เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะเช่น FX Option และอื่นๆที่มีมูลค่าธุรกรรมโดยรวมและจำนวนสัญญาที่คิดเพียงสัดส่วนไม่เกินไม่ถึงร้อยละหนึ่งของทั้งตลาดนะคะในการซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยก็มีจำนวนกว่า40สกุลเงินนะอย่างไรก็ตามสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเป็นสกุลที่มีความมีปริมาณซื้อขายแลกเปลี่ยนสูงที่สุดมาโดยตลอดนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ86ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี2015นะคะตามด้วยสกุลเยนค่ะร้อยละ5ยูโรร้อยละ4ในขณะที่เงินหยวนของจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วหลายปีที่ผ่านมานะคะในปัจจุบันยังคงมีสัดส่วนซื้อขายในร้อยละ 0.6 ในตลาด FX ของไทยกลุ่มผู้เล่นในตลาด FX นะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้ทำธุรกรรมในตลาด FX สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่ม

ใหญ่ๆนะคะก็คือ FX Dealers นะอันนี้ก็คนที่เป็นผู้เล่นนะก็คือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเป็นผู้รายงานข้อมูลธุรกรรม FX ชุดนี้ซึ่งมีจำนวน35รายในปีคริสตศักราช2015อีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มของnon FX dealers ก็คือกลุ่มลูกค้านะที่มีกำลังการซื้อนะมีจำนวนประมาณ 50,000 รายโดยเฉลี่ยในแต่ละปีนะในปริมาณการทำธุรกรรมFX dealer ในประเทศนะคิดเป็นประมาณร้อยละ35ของมูลค่าธุรกรรมรวมนะโดยส่วนที่เหลือเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง FX dealer กับลูกค้าที่เป็นธนาคารต่างประเทศนะที่คิดเป็นร้อยละ35แล้วก็การทำธุรกรรมระหว่าง FX dealer กับลูกค้า non bank คิดเป็นร้อยละ30อันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มผู้เล่นในตลาดว่ามีการแบ่งประเภทแล้วก็มีการทำจับคู่ธุรกรรมระหว่างคู่ใดบ้างค่ะในความกระจุกตัวของตลาดนะก็ในมุมมองของผู้ให้บริการนะในสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมของลูกค้าในตลาดสปอตของ FX Dealer เนี่ยแต่ละรายในปีคริสตศักราช2015โดยไม่รวมธุรกรรมระหว่างดีลเลอร์ด้วยกันเองนะคะก็จะพบว่ามูลค่าธุรกรรมโดยรวมค่อนข้างกระจายตัวโดยไม่มี FX ดีลเลอร์รายใดที่เป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่อย่างชัดเจนนะเพราะว่าดีลเลอร์แต่ละประเทศนี้ก็มี power มีอำนาจในการต่อรองที่เป็นอิสระต่อกันนะคะซึ่งแตกต่างไปจากตลาดการเงินอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสินเชื่อที่ธนาคารรายใหญ่มักจะกินส่วนแบ่งมูลค่าตลาดในระดับสูงนะและแตกต่างจากตลาด FX ในหลายๆประเทศที่มีความกระจุกตัวสูงกว่าของไทยนะคะในมุมมองของลูกค้านะคะนะลูกค้ารายใหญ่ที่มักเป็นลูกค้าต่างชาตินะก็มีโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นธนาคารในต่างประเทศในขณะที่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจไทยนะก็มีจำนวนมากนะโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็จะมีขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่มากไปจนถึงขนาดเล็กมากข้อสังเกตที่สำคัญนะก็คือตลาดที่มีความกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะจากมุมมองลูกค้านะคะโดยลูกค้า31รายแรกนะกินสัดส่วนมูลค่าตลาดไปถึงร้อยละ50นะและความกระจุกตัวเช่นนี้ก็เกิดในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภท FX อื่นๆด้วยเช่นกันนะ market segmentation นะในกลุ่มการแบ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ให้บริการ FX แต่ละรายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในด้านของกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการนะโดยบางรายก็จะมีมูลค่าการทำธุรกรรมแล้วก็จุกตัวในกลุ่มลูกค้าภายในประเทศซึ่งโดยมากก็คือผู้ประกอบการไทยที่มีธุรกิจส่งออกนำเข้านะสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและโมเดลธุรกิจที่ต้องการที่มีความแตกต่างของแต่ละธนาคารที่มีความเป็น specialization นะที่จะให้คำปรึกษากับกลุ่มธุรกิจส่งออกนำเข้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจส่งออกนำเข้าจำเป็นจะต้องมีการลงทุนในตลาดการเงินต่างประเทศนะเป็นสำคัญเพราะว่านอกจากจะรู้ถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าไปทำกำไรได้ด้วยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของเป็นช่องทางรายได้หนึ่งของธุรกิจส่งออกนำเข้าด้วยเช่นกันค่ะในกรณีศึกษาของบทความนี้นะคะภายใต้ภาวะช็อคต่อตลาดนะก็แสดงว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลต่อกลไกของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรม
ระหว่างผู้เล่นกลุ่มต่างๆในการศึกษาการปรับตัวของโครงสร้างตลาดหลังจากที่เกิดสถานการณ์ช็อคตัวอย่างเช่นในช่วงก่อนและหลังเกิดโควิดหลังเกิดวิกฤตการเงินโลกในช่วงปีคริสตศักราช2008เนี่ยนะคะที่ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกในตลาดการเงินทั่วโลกนะก็แสดงในเรื่องของในตัวแทนของผู้เล่นแต่ละรายเนี่ยนะก็จะมีพฤติกรรมนะก่อนและหลังแตกต่างกันนะโดยปริมาณการทำธุรกรรมระหว่างกันในช่วงเวลานะก่อนเกิดวิกฤตกับหลังเกิดวิกฤตเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่2ประการนะในช่วงหลังวิกฤตปริมาณการทำธุรกรรม FX swap เนี่ยก็จะมีการทำระหว่างผู้เล่นนะเป็นแบบเบาบางนะมีปริมาณเบาบางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตการเงินนะคะซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด FX ทั่วโลกที่กิจกรรมในตลาด FX หลังวิกฤตการเงินมันลดลงนะเนื่องจากว่ามีการรับรู้ว่าในการเทรดนั้นมีความเสี่ยงนะก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นนะความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะก็เป็นปัจจัยสำคัญนะเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคารต่างชาติในช่วงก่อนและหลังวิกฤตนะโดยธนาคารต่างชาติที่เคยมีบทบาทสำคัญในแง่ของปริมาณการทำธุรกรรมกับผู้เล่นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาก่อนวิกฤตนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือธนาคารจากกลุ่มประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลับมีบทบาทลดลงนะและมีธนาคารต่างชาติรายอื่นรวมถึงธนาคารจากประเทศญี่ปุ่นนะที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาแทนในแง่ของการเป็นผู้ปล่อยสภาพคล่อง FX ให้กับธนาคารในประเทศนะการทดแทนกันได้ของผู้เล่นในระบบเช่นนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบให้กับตลาดนะเพราะนั้นในช่วงวิกฤตการการเงินนะคะมันก็มีการปรับตัวนะพฤติกรรมการลงทุนนะพฤติกรรมการลงทุนของผู้เล่นที่เป็นธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงนะคะลดการทำธุรกรรมลงอาจจะเป็นเกิดจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ปริมาณเงินในประเทศนั้นลดลงก็ได้นะก็ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยมันก็กลับมีปัจจัยเสริมนะที่มีนักลงทุนที่เป็นผู้เล่นนะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะหรือชาติเข้ามาร่วมเล่นนะทดแทนการลดบทบาทของกลุ่มประเทศสหรัฐกับยุโรปนะคะก็ถือว่าทำให้กลไกของระบบในตลาดเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบได้นั่นเองค่ะนะคะเพราะนั้นในงานศึกษาชิ้นนี้นะคะก็จะใช้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายธุรกรรมที่รายงานโดย FX Dealers ในการวิเคราะห์โครงสร้างและความเชื่อมโยงของผู้เล่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะซึ่งผู้ศึกษาได้พบว่าตลาด FX ของไทยเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะในแง่ปริมาณการทำธุรกรรมจากมุมมองของผู้ให้บริการนะแต่กระจุกตัวสูงจากมุมมองของลูกค้านะแล้วก็ยังพบในลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดตามกลุ่มของผู้เล่นนะหรือว่า market segmentation นั่นเองนะและแบ่งตลาดตามความชำนาญของแต่ละธนาคารนะผู้ให้บริการนะที่เรียกว่ามี specialization ด้วยนะเพราะนั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
พฤติกรรม

ของผู้เล่นนะระหว่างผู้ให้บริการและมุมมองของลูกค้าเนี่ยนะก็ถือว่าทำให้เกิดการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะการเลือกลงทุนในประเภทของฟอเร็กซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสปอร์ตนะหรือการทำสวอปอย่างเงี้ยนะคะนะเพื่อที่จะให้เกิดสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือเมื่อเรามีการซื้อสกุลเงินนะกำไรจากการขายสกุลเงินนะมันทำให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนครั้งนั้นเพราะนั้นการได้มาซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสั้นนะก็ทำให้เกิดสภาพคล่องเข้ามาในระบบได้นะแล้วก็กำไรนะกำไรจากการเก็งกำไรสกุลเงินเนี่ยก็ไปเพิ่มธุรกรรมนะไปจับคู่สัญญาอื่นต่อนะตรงนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนะของผู้ให้บริการที่จะต้องมีความspecialization อย่างมากนะที่จะทำหน้าที่นำเงินลงทุนนะของลูกค้านะซึ่งอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะหรือธนาคารนะกลุ่มธนาคารอื่นจากต่างประเทศเนี่ยนะเพราะนั้นความชำนาญของธนาคารผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญอย่างสูงมากเพื่อที่จะคิดนะหรือทำการเทรดนะทำการเก็งกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรในการเก็งค่าเงินกลับคืนมาสู่ลูกค้าได้นะคะส่วนในด้านของเครือข่ายความเชื่อมโยงในตลาด FX พบว่ามีผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อระบบจำนวนไม่มากนักนะคะโดยผู้เล่นที่มีความสำคัญในเชิงระบบสูงที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นดีลเลอร์ก็ได้นะแต่เพราะนั้นตัวดีลเลอร์ที่มีมูลค่าธุรกรรมสูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความสำคัญก็นะแต่หากเป็นดีลเลอร์ที่เป็นตัวกลางที่สำคัญนะคะระหว่างผู้เล่นรายใหญ่นะที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเทรดนะดีลเลอร์ตัวนี้ก็มีความสำคัญนะคะนอกจากนี้การศึกษาในช่วงที่เกิดช็อคที่เกิดการช็อคต่อตลาดนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดการช็อคของเกิดการช็อคของตลาดต่อการเกิดภัยสงครามภัยพิบัตินะหรือภาวะของการระบาดของเชื้อโรคต่างๆเข้ามามันก็ทำให้ไปกระทบกับการลงทุนใน FX ด้วยเช่นกันนะคะนะแล้วก็ตลาด Forex ในไทยนะก็ยังมีเสถียรภาพที่ดีนะคะในเชิงระบบจากการเล่นจากการที่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ดีแล้วก็สามารถเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะมันมีความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของสกุลเงินนะคะเพราะนั้นการศึกษาหาความรู้นะคะในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะถ้าเราอยู่ๆก็เอาเงินของเราลงไปลงทุนโดยผ่านการชี้ชวนของผู้ให้บริการนะหรือตัวแทนของธนาคารเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นและว่า เรามีแนวทางในการลงทุนอีกแนวทางนึงนะอีกช่องทางนึงนะโดยการเก็งกำไรจากตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะในคราวหน้านะเราก็จะมาพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

วกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่น

ใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอ

ระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น7การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น8การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดแสลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13.รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันดิ
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: โอ้ยปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบครับ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ

ศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะสตรีในพุทธกาลดังเช่นพระนางสิริมหามายาสุชาดาปตาจราวิสาขาอัมพปาลีพระนางสามาวดีโสไรยะกิสาโคตมีสิริมาพัทธกาปิลานีพระนางพิมพาพระนางประชาบดีโคตมีอุมมาทันตีเจ้าหญิงมัลลิกานะคะจะเริ่มจากภาพของอัมพปาลีค่ะศิลปินผู้วาดนะคะสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบชุนัชชานุทันเฮงสีชื่อภาพค่ะโสไรยะศิลปินสมภพบุตรราชขนาด190คูณ110เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ชื่อภาพวิสาขาศิลปินสมภพบุตรราชขนาด160คูณ120เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบปนัดดาสุโกศลชื่อภาพปตาจราศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบเปี่ยมรักนามสมมุติชื่อภาพกีสาโคตมีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบแพทย์หญิงวิไลธนสารอักษรชื่อภาพพระภิกษุณีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบพัทรินทร์พิทักษ์โชติวันชื่อภาพนะคะพระนางพิมพาศิลปินสุวัฒน์วันมณีขนาด128คูณ186เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบลักษณาวดีน้ำจันเจริญชื่อภาพสิริมาศิลปินสุวัฒน์วันมณีขนาด132คูณ175เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบมัณฑนาแสงทองชื่อภาพสุชาดาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด110คูณ183เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบสกลสีมาลีนนท์ชื่อภาพพระนางประชาบดีโคตมีศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128คูณ186เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบด็อกเตอร์สุธาสินีนิติสาครินทร์
เราจะเริ่มจากชีวิตของสุชาดานะคะความงามสง่าและสูงส่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นรัศมีที่เปล่งออกมาจากความดีงามภายในประกายแห่งความดีงามนั่นเองคือสิ่งที่ห่อหุ้มตัวนางตลอดทุกก้าวที่ย่างเดินอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธวันนี้เป็นวันวิสาขปูรมีขึ้น15ค่ำเดือน6สตรีนางหนึ่งถือถาดทองคำบรรจุข้าวมัทุปายาสที่โรยหน้าไว้ด้วยน้ำผึ้งและดอกมะลิสิริลักษณ์ของนางงามสง่าสงบสำรวมหน้าผากกว้างสะอาดใบหน้าละมุนเส้นผมยาวสลวยประดับด้วยดอกไม้หลากชนิดสายตาอ่อนโยนเปลี่ยนด้วยความสุขเต็มด้วยแววแห่งความเมตตานางอยู่ในอาภรณ์และเครื่องประดับล้ำค่ายิ่งดูยิ่งงามสง่าและสูงส่งความงามสง่าและสูงส่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นรัศมีที่เปล่งออกมาจากความดีงามภายในประกายแห่งความดีงามนั่นเองคือสิ่งที่ห่อหุ้มตัวนางตลอดทุกก้าวที่ย่างเดินนางเป็นใครและกำลังจะไปไหนสุชาดาถือกำเนิดในครอบครัวของเสนียะมหาเศรษฐีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อ20ปีที่แล้วขณะที่เป็นสาวรุ่นนางเคยเข้ามาเดินเล่นในป่าที่เต็มด้วยไม้นานาพันธุ์แห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งทั้งสวยงามและสงบสายลมจะหอบความเย็นจากแม่น้ำในรัญชรามาตลอดเวลาอากาศจึงสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งวันในครั้งนั้นบุตรสาวของเสนียะมหาเศรษฐีได้คุกเข่าลงหน้าโหนใหญ่หน้าไทรใหญ่นะคะต้นหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ในใจแล้วกล่าวคำบนบานแก่เทวดาที่สถิตณที่นั้นเพื่อขอพรสองข้อข้อแรกนางขอให้ได้แต่งงานกับชายที่ชาติสกุลเสมอกันข้อถัดมาขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นผู้ชายนางให้คำมั่นว่าหากเทพดาช่วยให้ความปรารถนาทั้งสองข้อนี้เป็นจริงนางจะกระทำการบวงสรวงด้วยทรัพย์100,000กหาปณะเป็นประจำทุกปีสุชาดาสมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธเจ้าตรัสกับโพธิราชกุมารว่าขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบ

ึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคตโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีมีทางสัญจรอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรข้อแรกนางได้แต่งงานกับบุตรชายของมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเช่นเดียวกับตระกูลของนางเขาเป็นชาวเมืองพาราณสีเป็นสามีที่ดีให้ความรักความเมตตาปกป้องดูแลนางอย่างดีมาโดยตลอดหลังแต่งงานนางย้ายตามสามีไปอยู่ที่บ้านของเขานะคะเมื่อตั้งครรภ์สุชาดาขอสามีเดินทางกลับมาที่อุรุเวลาเสนานิคมตามธรรมเนียมของชาวอินเดียที่ผู้หญิงจะกลับมาคลอดลูกที่บ้านเกิดลูกคนแรกคลอดออกมาเป็นชายพรข้อที่สองจึงเป็นไปดังที่ประสงค์ทุกคนตื่นเต้นมากตั้งชื่อเด็กน้อยว่ายะสะเมื่อร่างกายของนางแข็งแรงดีแล้วสุชาดาไม่ลืมที่จะทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอบคุณเทวดาด้วยทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณะทันทีตั้งแต่นั้นมานางจะเดินทางจากพาราณสีกลับมายังบ้านเกิดที่อุรุเวลาเพื่อบวงสรวงขอบคุณเทวดานางทำเช่นนี้เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วเท่าๆกับอายุของยะสะบุตรชายเพื่อรักษาสัจจะตามที่ได้ลั่นวาจาไว้เมื่อคราวบนบานว่าถ้าสำเร็จตามปรารถนาจะทำการบวงสรวงทุกปีและครั้งนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งด้วยเหตุว่าตรงกับวันเพ็ญพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะซึ่งนางถือว่าเป็นมงคลฤกษ์จิตของนางจึงจดจ่อปรารถนาที่จะทำบุญให้ประณีตที่สุดยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อวานนางจึงสั่งให้ปล่อยแม่โคนม 1,000 ตัวเข้าไปในป่าชะเอมเพื่อให้เที่ยวเล็มกินใบและผลที่มีรสหวานจนพอใจจากนั้นจัดให้แม่โค500ตัวดื่มนมของแม่โค 1,000 ตัวที่กลับจากหากินในป่าชะเอมแล้วให้อีก250ตัวดื่มนมของแม่โคทั้ง500ตัวอีกทีนางทำเช่นนี้จนกระทั่งเหลือแม่โคนมเพียง8ตัวเพราะนางปรารถนาจะได้น้ำนมที่ข้นหอมหวานเต็มไปด้วยรสที่เลิศหญิงผู้มีบุญไม่รู้เลยว่าสิ่งที่นางกระทำจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้คนในโลกต้องจดจำนางไปตลอดพันปีวันนี้นางตื่นแต่เช้ามืดลงมาสั่งการให้คนงานรีดน้ำนมจากวัว8ตัวสุชาดายืนคุมงานด้วยตัวเองจึงเห็นเรื่องแปลกประหลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนั่นคือเมื่อคนงานนำภาชนะรองใต้เต้านมวัวยังไม่ทันจะลงมือรีดน้ำนมก็พุ่งไหลเป็นสายลงสู่ภาชนะเองสุชาดาเห็นแล้วรีบรับถังบรรจุนมนั้นด้วยมือของนางจากนั้นลงมือก่อไฟด้วยตนเองถ่ายน้ำนมลงภาชนะใหม่เองและเริ่มกระบวนการหุงข้าวด้วยตนเองอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนในขณะที่ข้าวซึ่งหุงด้วยน้ำนมผุดเดือดเป็นฟองเต้นอยู่ในหม้อสุชาดาต้องพิศวงซ้ำอีกครั้งเมื่อเห็นฟองที่เดือดนั้นไหลเวียนไปทางขวาเพียงอย่างเดียวราวกับเป็นทักษิณาวัตรต่อเทพเจ้าและแม้เมื่อฟองแตกกระเด็นขึ้นก็ไม่มีแม้แต่น้อยที่จะกระเด็นหรือล้นออกจากภาชนะรวมทั้งไม่ว่านางจะเดินเติมดุ้นฟืนสักกี่ครั้งก็ไม่มีควันไฟบังเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยความอัศจรรย์ใจสุชาดาหันไปพูดกับสาวใช้ค

นสนิทบุญนาวันนี้เทวดาที่เราจะบวงสรวงนั้นน่าเลื่อมใสนักเจ้าจงรีบไปที่ต้นไทรแล้วปัดกวาดเตรียมพื้นที่ให้ดีบุญจะเกิดกับเจ้าเราเห็นความอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพระโพธิสัตว์เป็นเวลา6ปีที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาหนทางอันประเสริฐทรงศึกษาจากสำนักของอาลาระดาบทกาลามะโคตและอุทกกับดาบทรามบุตรทั้งทรงกระทำทุกกระกิยาจนเกือบจะสิ้นพระชนจากการอดอาหารในครั้งนั้นพระวรกายของพระองค์ทรงสู้ผอมมากพระองค์ทรงเล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่าเนื้อสะโพกกรีบเหมือนกรีบเท้าอูฐกระดูกสันหลังผุดขึ้นเป็นหนามเรียงกันซี่โครงสองข้างเหมือนกลอนของศาลาเก่าตาลึกโบเข้าไปในเบ้าเหมือนดวงดาวที่ปรากฏในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะเหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่ตากแดดลมจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังจะลูบสันหลังก็จับถึงพื้นท้องจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงจะให้ฝ่ามือลูบตัวเพื่อให้สบายบ้างขนที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงติดมือมาปัญจวัคคีย์กลุ่มนักบวชมีทั้งหมด5รูปได้แก่โกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัสโกนธัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มผู้ทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่ประสูติใหม่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนอีก4ท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ที่ทำนายลักษณะร่วมกับโกนธัญญะทั้งหมดออกบวชติดตามปรนิบัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกผนวดใหม่ๆเพราะมีความเชื่อว่าพระองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนทรงเห็นว่าทุกขเวทนายิ่งนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ทำได้ไม่เกินไปกว่าพระองค์แต่พระองค์ก็ยังไม่ทรงบรรลุญาณทัศนะนี้ที่ประเสริฐเลยจึงทรงตัดสินพระทัยเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาทรงหันมาเลือกวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งนับเป็นทางสายกลางและทรงหันมาเสวยพระกยาหารเพื่อให้ร่างกายมีแรงทรงเสด็จออกโคจรบินทบาทเหมือนครั้งก่อนเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดหนีไปเพราะคิดว่าพระองค์ทรงคลายจากความเพียรแม้จะไม่เหลือผู้ใดเลยพระโพธิสัตว์ก็ยังคงประทับอยู่ที่นี่แสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองวันนี้หลังจากทรงปฏิบัติพระสิริละแล้วพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่โคนต้นไทรเพื่อรอเวลาเสด็จจาริกภิกษาหารตะวันแรกขึ้นด้านทิศตะวันออกสาดแสงสีอัมพันไปทั่วบริเวณแสงเช้าที่อ่อนโยนจับต้องพระพักและพระวรกายจนแลดูเหมือนเคลือบด้วยละอองของทองคำตอนนั้นเองเป็นเวลาที่ปุณณาเข้ามาเห็นพระองค์พอดีสาวต้นห้องของนางสุชาดาหยุดชะงักขนกายลุกสู้ต่อภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏรีบวิ่งกลับไปรายงานเจ้านายท่านเจ้าค้าวันนี้เทวดาลงจากต้นไทรมานั่งรอรับการบวงสรวงด้วยตนเองเลยเจ้าค่ะแลดูงดงามมากเทวดามีรัศมีแผ่ออกจากกายทำให้ต้นไทรกลายเป็นสีทองเจ้าค่ะจริงหรือปุณณาใจของสุชดาเบิกบานมากมองดูเด็กสาวตรงหน้าอย่างปราณีปุณณาคอยรับใช้ใกล้ชิดนางมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจนกระทั่งโตเป็นสาวสุชดาพึงใจนิสัยใจคอที่ซื่อและความร่าเริงแจ่มใสของเด็กคนนี้นักความรู้สึกผูกพันเอ็นดูที่มีต่อสาวน้อยนี้ไม่ต่างจาก
นางรู้สึกกับลูกหลานในวันที่นับเป็นสุภฤกษ์เช่นนี้นางอยากให้รางวัลกับปุณณาปุณณานับแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องเป็นทาสีแต่จงอยู่ในฐานะธิดาคนโตของเราปุณณาดีใจพูดไม่ออกสุชาดากลับไปที่ห้องของตัวเลือกผ้าชิ้นงามและเครื่องประดับมีค่าเพื่อรับขวัญลูกสาวบุญธรรมปัญจมหาสุบินวันนี้เมื่อเวลาค่อนรุ่งพระโพธิสัตว์ทรงสุบินนิมิตเมื่อทรงพิจารณาความฝันนั้นแล้วก็แน่พระทัยว่าพระองค์จักสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้อย่างแน่นอนพระมหาสุบินนิมิตมี5ประการดังนี้1พระองค์ทรงมีแผ่นดินใหญ่เป็นแท่นบรรทมพระเศียรหนุนเข้าหิมวันเป็นพระขเนยพระหัตถ์ซ้ายอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกพระบาททั้งสองเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้บุพพนิมิตหมายถึงพระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้เลิศในโลกทั้ง3 2มีต้นหญ้างอกจากพระนาภีคือท้องของพระองค์สูงขึ้นไปตรงฟ้าบุพพนิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนามรรคมีองค์8อันประเสริฐทั้งแก่มวลมนุษย์และถวยเทพ3มูหนอนตัวสีขาวมีหัวสีดำไต่จากพระบาทคลุมเต็มไปหมดถึงพระชานุคือเข่าบุพนิมิตนี้หมายถึงหมู่ชนทั้งหลายที่นุ่งขาวทั้งพราหมณ์และคฤหัสถ์จะมาสู่สำนักของพระองค์และจะถือไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิต4นก4จำพวกมีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้ง4ลงจากแท่พระบาทแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดบุพนิมิตนี้หมายถึงชนทั้ง4วรรณะจะบรรพชาร่วมกันในพระธรรมวินัยของพระองค์และจะได้บรรลุวิมุตติธรรมอันประเสริฐมีความบริสุทธิ์หมดจดโดยเท่าเทียมกันทุกวรรณะ5พระองค์ได้เสด็จจงกรมบนยอดเขาที่เต็มด้วยอาจมแต่สิ่งสกปรกนั้นไม่ได้แปดเปื้อนพระพุทธบัตรยุคนพระยุคนละบาทเลยแม้แต่น้อยบุพนิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะทรงบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะอย่างพรั่งพร้อมแต่ไม่ได้ทรงติดอยู่ในลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมลทินเลยถวายข้าวมทุปายาตสุชาดาแต่งกายด้วยผ้าและเครื่องประดับที่นางเลือกสรรอย่างดีที่สุดนำถาดทองคำซึ่งมีราคา 100,000 กหาปณะออกมาวางค่อยๆตักข้าวมทุปายาตใส่จนเต็มโรยน้ำผึ้งเพิ่มอีกนิดที่ด้านหน้าแล้ววางดอกมะลิประดับลงไปปุณณาแต่งกายสวยงามด้วยผ้าและเครื่องประดับที่เพิ่งได้รับถือคนโถน้ำซึ่งบรรจุน้ำบริสุทธิ์อบด้วยดอกไม้หอมไว้ในมือเดินตามสุชาดาไปยังสวนป่าใกล้แม่น้ำเนรัญชราพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไทรด้วยพระสิริอันรุ่งโรจน์สุชาดามองเห็นพระองค์แต่ไกลมีความปิติซาบซ่านเป็นล้นพ้นไม่มีใครเอาชนะอาจจะอธิบายได้หมดว่าความสุขที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของนางมีมากเพียงใดเมื่อไปถึงนางค่อยๆน้อมกายลงคุกเข่าถวายข้าวมทุปายาตพระโพธิสัตว์รับถาดข้าวจากนางด้วยพระหัตถ์ของพระองค์คนโทน้ำวางถวายไว้ข้างพระวรกายหญิงผู้มีบุญเข้าใจว่าพระมหาสัตว์ทรงเป็นเทวดาประจำต้นไทรจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าวปลายาและถาดทองคำมีค่านี้ดิฉันจะขอถวายแด่ท่านทั้งหมดดิฉันได้สละแล้วขอท่านจงรับไว้เพื่อประโยชน์ตามที่ใจประสงค์พรซึ่งดิฉันขอได้บังเกิดผลสำเร็จแล้วฉันใดขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จฉันนั้นด้วยเถิดสุชาดาจะรู้สึกอย่างไรหากทราบว่า
อาหารที่นางได้ถวายในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเพราะค่ำคืนแห่งวิสาขปูรณมีพระมหาสัตว์จะทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นบิณฑบาตในครั้งนี้จึงมีผลมากผู้ถวายจะต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีมานับชาติไม่ถ้วนอย่างแน่นอนพระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าบิณฑบาตสองคราวที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่กว่าบิณฑบาตอื่นๆได้แก่บิณฑบาตที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งและบิณฑบาตที่นายจุณะถวายแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานอย่างหนึ่งทรงอธิษฐานจิตเมื่อนางสุชาดาหลีกไปแล้วพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งเสด็จลงสงสนานเมื่อเสด็จขึ้นแล้วประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงแบ่งข้าวมัทุปยาตออกเป็น49ปั้นภิกษาหารนี้จะทำให้พระองค์ทรงมีพละกำลังต่อมาอีกถึง7สัปดาห์เมื่อเสวยจนหมดแล้วพระมหาสัตว์ทรงยกถาดทองขึ้นเสด็จลงยังชายน้ำทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากจะทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาดทองจงลอยทวนกระแสน้ำเถิดหากไม่สำเร็จก็จงลอยตามกระแสน้ำไปอธิษฐานแล้วทรงวางถาดลงในแม่น้ำทันใดถาดทองได้หมุนตัวลอยตัดขวางกระแสน้ำพอถึงกลางลำน้ำได้ลอยทวนกระแสขึ้นไปเป็นระยะทาง80ศอกแล้วจึงจมลงตรงที่เป็นวังน้ำวนตกบ่ายพระบรมโพธิสัตว์เสด็จข้ามน้ำไปยังตำบลพุทธคยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำทรงรับย่ากุสะที่พราหมณ์ชื่อโสธิยะถวายให้พระองค์8กรัมแล้วเสด็จเข้ายังควงไม้อัสสัทธะที่แลดูตระหง่านบริบูรณ์กว่าหมู่ต้นไม้ทั้งหลายในบริเวณนั้นประกอบด้วยกิ่งใบที่หนาทึบให้ร่มเงาเย็นสบายด้วยสายลมอ่อนจากแม่น้ำทรงวางย่าที่รับปูราดเป็นอาสนะใต้ไม้นั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายนี้จะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระทัยที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวจิตของพระองค์เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อถึงปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณรำลึกชาติแต่หนหลังล่วงเข้ามัชฌิมยามทรงบรรลุจตุปปาตญาณทรงมีทิพยจักขุเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ตามกรรมที่ทำไว้พอถึงปัจฉิมยานทรงบรรลุอาสวัคคยญาณตัดสู้อเยสัตว์4สิ้นกิเลสอาสวะทั้งมวลแคว้นมคธในสมัยพุทธกาลเป็นราชอาณาจักรยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจหนึ่งใน5ของชมพูทวีปมคธโกศลวัชชีวังสะอวันติมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองเป็นแคว้นที่ทรงความสำคัญทั้งในด้านการเมืองการศาสนาเศรษฐกิจและการทหารต่อมาในปลายสมัยพุทธกาลประมาณ8ปีก่อนพุทธปรินิพพานพระราชโอรสคือพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ชิงราชสมบัติด้านการจับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาขัง
และทรมานจนสิ้นพระชนนะคะพระเจ้าอาชาติศัตรูค่ะได้ชิงราชสมบัติด้วยการจับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดีขังและทรมานจนสิ้นพระชนแล้วทรงครองราชสมบัติแทนสถานที่ตั้งแคว้นมคธตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นอังคะอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับแคว้นอังคะทิศเหนือติดกับแคว้นวัชีมีแม่น้ำคงคาเป็นแดนแบ่งเขตทิศตะวันตกติดกับแคว้นกาสีเมืองหลวงคือกรุงราชคฤห์เป็นนครที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นที่ชุมนุมอยู่ของศาสดาเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าลัทธินะคะเป็นที่อยู่ชุมนุมอยู่ของศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆมีเศรษฐีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่จำนวนมากความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดถือเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาทั้งในสมัยของพระพุทธเจ้าและต่อๆมาทั้งนี้นะคะเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกทรงผนวดมคธเนี่ยค่ะคือแคว้นเล็กๆนะคะที่ทรงแสวงหาโมคธรรมตลอดเวลา6ปีก่อนตรัสรู้พระองค์ประทับอยู่ที่แคว้นมคธเหตุการณ์สำคัญนะคะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยะสะกุลบุตรค่ะปกติจะนอนดึกตื่นสายแต่วันนี้ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เขาเผลอหลับไปตั้งแต่หัวค่ำขณะที่ชมการแสดงประมาณตีสามจึงเริ่มรู้สึกตัวชายหนุ่มค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งประทีปที่จุดไว้ตามมุมยังไม่มอดแสงมลังมาเลืองจึงสว่างพอที่จะทำให้มองเห็นภาพเบื้องหน้ายะสะงุนงงไปชั่วขณะกับสภาพที่มองเห็นนางรำนอนเกลื่อนกาดไปทั่วห้องสุขามารชาติผู้เคยอยู่แต่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเริ่มกระสับกระส่ายทุกจุดทุกที่รวมทั้งผู้คนซึ่งเคยดูว่างดงามไม่มีที่ติบัดนี้กับตาลปัดอยู่ในลักษณะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงจะพูดให้ถูกแล้วต้องว่าแลดูน่าเกลียดน่ากลัวจนขนลุกเสียด้วยซ้ำคือลูกชายของนางสุชาดานะคะหญิงบางคนหน้าตาที่เคยทาเคยแต่งไว้สวยงามตอนหูข้ามบัดนี้เคอะเลอะแปรสภาพจนต้องเบือนหน้าหนีบางคนนอนอ้าน้ำลายไหลยืดออกมาข้างแก้มบางคนนอนถ่างขาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเป็นที่อุจารตาเสียงกลดังคลืดคลาดสนับสนุนความไม่น่ามองนั้นเครื่องดนตรีที่ควรได้รับการถนอมใส่ใจถูกวางละเกะละกะบางชิ้นพลาดอยู่กับจานชามที่มีอาหารค้างเหลือที่เป็นชิ้นนี้เพราะทุกนางต้องทำหน้าที่บริการทั้งเต้นทั้งรำทั้งร้องไม่ได้หยุดจนกว่ายะสะจะหลับทำให้เหนื่อยอ่อนแทบขาดใจยะสะนะคะภาพที่เห็นเบื้องหน้าดูราวจะประกอบขึ้นจากความคลื่นเหียนอันน่าสังเวชของป่าช้าผีดิบอะไรที่แต่ก่อนเคยมองว่าสวยว่าดีงามเป็นที่สุดบัดนี้เหมือนถูกมือลึกลับกระชากเปิดให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในอารมณ์บางอย่างที่เจ้าตัวอธิบายไม่ได้พุ่งขึ้นสีดถึงขีดสุดเหมือนทุกอย่างที่เป็นจิตวิญญาณของเขามันเกิดล้มเหลวพังคลืนลงมาอย่างกระทันหัน
ยัสสะรู้สึกว่าเขาไม่อาจทนอยู่

ตรงนี้ได้แม้แต่วินาทีเดียวชายหนุ่มผุนผันออกจากบ้านเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดอย่างไม่มีจุดหมายจะไปไหนไม่รู้รู้เพียงขอให้พ้นจากสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดขัดข้องใจยศเดินมาไกลมากไกลจนพ้นออกจากตัวเมืองเขาเดินดุ่มเรื่อยจนกระทั่งถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยไม่รู้ตัวแม้จะเดินมาไกลใจของชายหนุ่มก็ยังหาความสงบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยมันเกิดความเบื่อหน่ายจนสุดจะทนทั้งไม่อาจหาคำตอบได้ว่าทำไมตนจึงเป็นมากเพียงนี้รู้แต่ว่าใจมันว้าวุ่นขัดข้องอยากตะโกนออกมาดังๆแต่ทำได้เพียงระบายออกมาเป็นคำพูดบ้างเดินไปพูดไปเพื่อให้ความอัดอั้นในหัวอกมันลดลงโอ้วุ่นวายหนอขัดข้องหนอวุ่นวายหนอขัดข้องหนอพร่ำพูดซ้ำๆอยู่อย่างนี้แล้วทันใดโดยต้องสะดุ้งจนสุดตัวเพราะมีเสียงตอบออกมาจากดงไม้ในยามรุ่งสางที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยะสะกุลบุตรเชิญเธอมานั่งลงในที่นี้เถิดตถาคตจะแสดงธรรมให้ยะสะเหลียวขวับไปดูภาพที่เห็นสะกดเขาให้ตึงอยู่กับที่นักบวชยืนอยู่อย่างสงบในท่ามกลางพันพฤกษ์ทั้งที่ฟ้ายังไม่แจ้งแต่ยะสะรู้สึกราวกับว่ามีแสงจากภพอันไกลโพ้นสาดเข้ามายังสถานที่ชายผู้มีความทุกข์ถอดรองเท้าออกเดินเข้าไปหาพระองค์อย่างว่าง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปประทับนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ยะสะทรุดตัวลงถวายบังคมอยู่เบื้องพระพุทธยุคลบาทแล้วนิ่งรออยู่เช่นนั้นบุพกรรมของยะสะกุลบุตรเช้ามืดขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จเดินบุตรงกลมพระองค์ทอดพระเนตรเห็นยะสะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จจากที่จงกลมเพื่อทรงรอชายผู้นี้เพราะทรงเล็งเห็นถึงบุพกรรมและอุปนิสัยทรงทราบด้วยอนาคตังสยานว่าบุรุษผู้นี้จะได้บรรลุอรหัตผลในอดีตชาติยศเคยเกิดเป็นนายของนางสุชาดามาก่อนในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเขาได้เป็นหัวหน้านำเพื่อนกลุ่มใหญ่54คนตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์หมดทุกคนจากนั้นได้พากันหมั่นเพียรสร้างสมความดีเรื่อยมาพวกเขาเวียนเกิดเวียนตายเป็นเพื่อนกันหลายภพชาติทุกๆชาติต่างก็ชวนกันทำบุญสร้างกุศลวันหนึ่งคนกลุ่มนี้เผอิญพบศพหญิงท้องแก่นอนตายอยู่ริมทางด้วยความเมตตาได้หารือและตกลงว่าจะต้องช่วยกันเผาศพทั้ง55คนได้ร่วมแรงนำร่างหญิงไปไว้ที่ป่าช้าช่วยกันออกหาฟืนมาเรียงจนสูงมากพอแล้วยกศพขึ้นวางบนเชิงตะกอนที่พวกเขาช่วยกันสร้างยะสะและเพื่อน4คนอาสารับหน้าที่อยู่โยงป่าช้าเพื่อดูแลการเผาศพให้เป็นไปโดยเรียบร้อยส่วนเพื่อนที่เหลืออีก50คนได้แยกย้ายกลับบ้านยศตั้งใจที่จะทำกุศลให้ดีที่สุดหลังจุดไฟแล้วเขาจึงคอยเฝ้าเอาหลาวพลิกศพกลับไปกลับมาขณะเผาการทำงานด้วยความใส่ใจทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศพอย่างละเอียดผิวหนังที่ค่อยๆเกรียมไหม้ม้วนตัวแยกออกจากกันทำให้ร่างสีดำแดงเป็นวงต่างไปทั่วด่างนะคะกลิ่นฉุนจัดของเส้นผมเนื้อมนุษย์ถูกไฟเผารุนแรงต้องยกผ้าขึ้นปิดจมูกต่อมามีเสียงแตกดังเพราะอวัยวะภายในไหลทะลักออกมากองเบื้องต้นใจยะสะหวั่นไหวทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติเข้ามากำกับต้องกำหนดการมองตามสภาพอย่างละเอียดจึงทำให้ยืนอยู่ตรงนั้นความจริงที่ปรากฏทำให้รู้สึก

ตึกปลงสังเวชหันไปบอกเพื่อน4คนทุกคนเห็นหรือไม่ร่างกายของคนเราแท้จริงไม่สะอาดเลยมีกลิ่นเหม็นและน่าเกลียดมากเพื่อนๆพากันพิจารณาตามทุกคนได้อสุภสัญญาจากศพกลับบ้านได้นำความรู้ไปบอกเพื่อน50ในกลุ่มที่ไม่ได้มาอยู่เผายสะก็บอกอสุภสัญญาแก่พ่อแม่ภรรยาให้พิจารณาตามเช่นกันจึงไม่สงสัยเลยว่าเหตุใดเมื่อเขาเห็นสตรีที่นอนเกลื่อนในเรือนของตนแล้วความรู้สึกที่เหมือนอยู่ในป่าช้าผีดิบจึงบังเกิดกับเขาดวงตาเห็นธรรมบัดนี้ในชาติปัจจุบันบุญบารมีเก่าในปางก่อนได้ทำให้ความจริงปรากฏกับยสะทั้งลากจูงเขามาที่นี่ชายผู้นี้กำลังจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตคืออะไรมันจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เห็นว่าสภาวะแห่งจิตของตนอย่างทะลุปุโปร่งจิตซึ่งตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่เคยได้เห็นและไม่เคยเข้าใจครั้งนี้เขาจะมองออกว่าเพราะเหตุใดตัวเขาซึ่งเพียบพร้อมทั้งเดชเดชะบริบูรณ์ทั้งโภคทรัพย์ที่จะใช้สอยอย่างไรก็ไม่มีวันหมดจึงต้องมีความสุขมีความอึดจึงต้องมีความทุกข์นะฮะอึดอัดขัดข้องแทบทนไม่ได้รู้เหตุแห่งทุกข์ที่สำคัญเขาได้รู้ว่าวิธีพาตนก้าวออกจากกองทุกข์ต้องทำอย่างไรอธิษฐานจิตในอดีตชาติและกุศลกรรมที่เขาเพียรก่อกอบมานับภพชาติไม่ถ้วนกำลังจะส่งผลพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรชายหนุ่มผู้นั่งอยู่เบื้องพระพักตัดถามและทรงฟังเขาระบายความในใจเมื่อทรงเห็นว่าบุรุษผู้นี้พอสงบลงจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาเพื่อชำระใจให้เขาเกิดความผ่องใสทรงเริ่มทานการสละออกที่จะยังผลให้มีความสุขจากการให้การแบ่งปันทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไปทรงพิจารณาพรรณนาในเรื่องศีลทำให้มีชีวิตที่สง่างามปราศจากความเดือดร้อนเปรียบดังอภรณ์ที่ประเสริฐแสดงให้รู้ถึงอานิสงส์การทำทานรักษาศีลเป็นหลักประกันในเวลาสิ้นใจเพราะผู้ที่ทำทานรักษาศีลจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในทิพยสวรรค์มีแต่อารมณ์อันน่ารื่นรมเพียบพร้อมด้วยความสุขทรงแสดงโทษของกามเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเจือปนด้วยความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดคนทั้งหลายจึงควรปลดเปลื้องตนเสียจากโลกียวิสัยการบวชและอานิสงส์ของการออกจากกามมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิตจะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหตุการณ์ดำเนินไปนะคะสุชาดาผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายสุชาดาเรียกลูกสะใภ้เข้ามาหาข่มความเศร้าช่วยกันเตรียมงานสั่งบ่าวไพร่ทั้งเรื่องอาหารสถานที่เมื่อพระผู้มีพระเจ้าเสด็จถึงบ้านของท่านเศรษฐีพร้อมด้วยพระยศสุชาดาเห็นหันไปบอกสามีนี่คือเทวดาใต้ต้นไทรที่นางถวายข้าวมัทุปายาตในถาดทองสิริอันรุ่งโรจน์ของพระพุทธองค์และความสงบงดงามของพยสะผู้บุตรชายได้ขจัดความเศร้าหมองในหัวใจของนางและลูกสะใภ้ให้จางหายต่างรู้สึกยินดีอนุโมทนาในสถานภาพนักบวชผู้สูงส่งของท่านพระยสะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่นางสุชาดาลูกสะใภ้และบริวารครั้นพระธรรมเทศนาจบหญิงทั้งสองได้ดำรงอยู่

ในโสดาปัตติผลสุชาดากราบทูลขึ้นด้วยความซาบซึ้งในพระธรรมและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ว่าจะขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมของพระองค์และพระสงฆ์เจ้าเป็นสนะอันสูงสุดขอพระองค์

เอกะทักขะผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสุชฎาผู้เป็นที่ของเสนียะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายถึงสรณะนะคะก่อนผู้อื่นนะคะจะเห็นว่าชีวิตค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดนำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเป็นการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนำเอางานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งนะคะในกระบวนการโลจิสติกมาให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการของการทำวิจัยนะคะโดยลำดับนะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ความสำคัญของปัญหานะคะว่าทำไมต้องทำวิจัยเรื่องนี้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ประโยชน์ที่ได้รับนะคะระเบียบวิธีวิจัยการดำเนินงานนะแล้วก็ไปถึงเรื่องของผลการวิจัยนะคะแล้วก็ทำการสรุปแล้วก็เสนอแนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวิจัยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการหาคำตอบนะคะหาแนวทางที่ดีขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยดูถึงกระบวนการทำวิจัยด้วยแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านการลดต้นทุนการขนส่งด้วยนะคะวันนี้ก็จะนำงานวิจัยเรื่องของการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งนะซึ่งเป็นการทำงานวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทที่เป็นกรณีศึกษานะคะซึ่งบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ประสงค์จะออกนามนะในงานวิจัยครั้งนี้แต่ยินดีที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะซึ่งตัวบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากผลการวิจัยในครั้งนี้นั่นเองนะคะนะอันนี้ก็เป็นงานของคุณจุฑามาศทองทวีนะคะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาในปี2564นะคะนี่เราก็เรามาดูตามลำดับขั้นตอนนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะต้องทำการสรุปขึ้นมานะอย่างน้อยหนึ่งหน้านะเพื่อเป็นการดูภาพรวมของการวิจัยทั้งหมดนะทั้งเล่มงานวิจัยนี้นะคะซึ่งได้ปรากฏไว้อยู่ในส่วนของบทคัดย่อนะคะเราก็จะได้รู้เห็นในภาพกว้างว่าในการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษานั่นเองนะคะโดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง4เดือนของบริษัทกรณีศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแบ่งแนวทางในการศึกษาออกเป็น3แนวทางคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของต้นทุนการขนส่งสินค้าเองทั้งหมด 2. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งที่เหมาะสมสำหรับผู้รับจ้างขนส่งนะคะ3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของต้นทุนการขนส่งแบบผสมนะก็คือผสมระหว่างแนวทางที่1และแนวทางที่2ซึ่งทั้ง3แนวทางนี้นะคะได้คำนวณต้นทุนจากการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมิลรันและเปรียบเทียบผลการศึกษาพบว่าการลงทุนซื้อรถใหม่ควบคู่กับการจ้างขนส่งเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งให้กับบริษัทกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 19.06 นะคะนี่ก็สะท้อนผลการวิจัยนะที่แบบเป็นข้อสรุปในบทคัดย่อนี้นะคะให้กับบริษัทกรณีศึกษานะเพื่อที่จะดูแนวทางว่าเราจะใช้การขนส่งนะในเรื่องของทำเองกับการจ้างเอาท์ซอร์สข้างนอกนะที่เป็นผู้รับจ้างขนส่งในส่วนที่บริษัทไม่สามารถทำได้หรือทำแล้วต
้นทุนการบริการนั้นมันสูงกว่าการจ้างเอาท์ซอร์สนะคะทีนี้เราดูตามลำดับไปนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็ต้องรู้โจทย์ในการวิจัยครั้งนี้แล้วก็ไปดูความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะก็ทราบว่านะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจนั้นมีการมีอัตราการแข่งขันสูงกอบกับสภาพของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปกิจกรรมการดำเนินงานหรือกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่

องค์กรให้ความสนใจและปฏิบัติกันมากขึ้นนะการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรนะคะการวางแผนการดำเนินงานการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตนะสารสนเทศการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บการบริการตลอดจนการขนส่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนะที่มีการใช้งานการตั้งเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองนะความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่าจึงถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ดังนั้นการบริหารงานโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะเพราะกระบวนการโลจิสติกเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานนะการบริหารจัดการที่ดีนั้นก็จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมนะสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอีกด้วยนะคะกิจกรรมการขนส่งนะถือเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทเด่นชัดในโลจิสติกส์นะครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนย้ายจากจุดต้นกำเนิดไปยังจุดปลายทางนะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถยนต์นะการขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบินนะการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางเรือนะการขนส่งทางรถไฟหรือการขนส่งทางท่อนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการบริการที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยในปริมาณที่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์และตรงตามเวลาที่กำหนดต้นทุนการขนส่งจึงถือเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนโลจิสติกเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆเช่นการจัดเก็บคลังสินค้าการจัดเก็บสินค้าคงคลังกระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อนะให้บริการลูกค้าเป็นต้นแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนโดยใช้แต่ละกิจกรรมเป็นฐานในการคำนวณต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลจิสติกจึงเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการลดต้นทุนของทุกกิจกรรมโลจิสติกที่ก่อให้เกิดต้นทุนโลจิสติกที่สูงหากมองภาพโดยรวมของทุกกิจกรรมโลจิสติกพบว่ากิจกรรมการขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมหลักของโลจิสติกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับต้นเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของทุกกิจกรรมนะองค์กรสามารถควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมขนส่งนะสามารถที่จะควบคุมต้นทุนกิจกรรมการขนส่งนะแต่การพยายามที่จะลดต้นทุนโลจิสติกในกิจกรรมการขนส่งนั้นมักทำได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการขนส่งสินค้าหรือแม้แต่เงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้กับทางลูกค้าซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหากองค์กรสามารถบริหารจัดการที่มีต้นทุนรวมที่ต่ำลงได้เนี่ยก็จะสามารถสร้างการแข่งขันในธุรกิจได้มากขึ้นจากการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลในปี2561พบว่าสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยนะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้านะมากถึง 54% นะคะรองลงมาก็เป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนะ 37% นะคะแล้วก็ในส่วนต้นทุนการบริหารจัดการมีเพียงร้อยละมีเพียง 9% นะคะก็อันนี้ก็ทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสนใจที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของต้นทุนการขนส่งนั่นเองค่ะดังนั้นการวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนการขนส่ง

ก็เป็นวิธีการคำนวณที่เกิดขึ้นในรายละเอียดตามเนื้องานที่ปฏิบัติซึ่งเรียกว่าต้นทุนต่อหน่วยและการคำนวณต้นทุนการขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนดังกล่าวก็ควรจะคำนึงถึงข้อปัจจัยข้อจำกัดและควรข้อควรระวังต่างๆจะต้องมีการกำหนดขอบเขตเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งให้ชัดเจนควรคำนึงถึงโครงสร้างต้นทุนของกิจกรรมอย่างละเอียดเพราะจะช่วยให้การวิเคราะห์และพิจารณาปรับลดต้นทุนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนั้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมนั้นมีต้นทุนที่คุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนะและมีวิธีการหรือแนวทางใดบ้างที่จะสามารถลดต้นทุนให้ถูกลงได้นะคะนะดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะจากการข้อมูลจากข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ในหลายปีที่ผ่านมาของบริษัทอันนี้เข้ามาสู่ประเด็นสำคัญนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัทกรณีศึกษาเนี่ยนะคะก็พบว่าปัญหาเรื่องของต้นทุนการขนส่งที่สูงนะครับโดยปัจจัยหลักมาจากอัตราค่าบริการของผู้รับจ้างขนส่งมีค่าบริการที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทในเครือเดียวกันโดยเหตุนี้นี่เองนะคะจึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่นำข้อมูลบริษัทกรณีศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งนะเพื่อเสนอผลวิเคราะห์ที่ได้ให้แก่บริษัทกรณีศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่อไปอันนี้ก็เป็นโจทย์วิจัยที่ทำให้เราต้องทำการเปรียบเทียบถึงต้นทุนนะในการขนส่งที่เป็นของเราเองหรือให้ใช้บริการขนส่งของผู้รับเหมานะคะนะก็ทำการเปรียบเทียบกันหรือทำวิธีผสมผสานดูซิว่าแนวทางไหนที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนลงได้นะคะจากโจทย์วิจัยดังกล่าวนะคะเราก็ทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการสอดคล้องกันนะว่าเราจะกำหนดวัตถุประสงค์อย่างไรนั้นให้ย้อนกลับไปดูว่าโจทย์วิจัยนะที่ได้มาจากการสำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็คือบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาว่าเขาประสบปัญหาอะไรและต้องการที่จะให้งานวิจัยนี้นะทำให้เขาได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถแยกประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นข้อๆนะคะแต่ละข้อก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอะไรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรนะคะอย่างข้อหนึ่งนะคะก็ทำการศึกษากิจกรรมการขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อแรกเริ่มเลยนะที่จะรู้ถึงข้อมูลในภาพกว้างเลยแล้วก็เจาะลึกนะในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็หารือร่วมกันนะระหว่างผู้วิจัยแล้วก็บริษัทกรณีศึกษาถึงแนวทางการลดต้นทุนของกิจกรรมนะข้อนะคะก็คือเพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้านะเพราะนั้นจากโจทย์วิจัยเราก็มีสมมติฐาน3แนวทางในการแก้ไขปัญหา3ทางเลือกนั่นเองนะคะก็คือทำการขนส่งเองหรือจ้างบริษัทผู้รับเหมานะหรือทำวิธีแบบผสมกันนะคะจากนั้นวัตถุประสงค์ที่3นะเพื่อทำการวิเคราะห์อัตราขนส่งที่เหมาะสมในการว่าจ้างบริษัทขนส่งนะเพื่อทำการขนส่งนะเพราะนั้นก็จะมีบริษัทที่รับจ้างให้บริการขนส่งนะเราก็เปรียบเทียบนะว่ายี่ห้อไหนหรือผู้รับจ้างรายใดนะให้อัตราค่าขนส่งที่เป็นธรรมนะคะ
ข้อ4เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดส่งสินค้าเองนะแทนการว่าจ้างผู้ขนส่งจากภายนอกต่อไปเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนะคะมันก็มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะเมื่อเราทำการวิจัยแล้วเราเล็งเห็นว่าจะได้รับประโยชน์นะหรือได้รับการตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์อย่างข้อแรกนะคะก็เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นนะข้อที่สองก็เพื่อทราบทางเลือกที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้านะหลังจากที่ได้เปรียบเทียบทั้ง3แนวทางแล้ว3ทราบอัตราการขนส่งที่เหมาะสมนะในการว่าจ้างบริษัทขนส่งนะ4ทราบความเป็นไปได้ในการจัดส่งสินค้าเองแทนการว่าจ้างขนส่งจากภายนอกนะอาจจะดูว่ามันสามารถเป็นไปได้มากหรือน้อยนะคะเพราะว่าการขนส่งสินค้าเองเนี่ยบางทีอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าหรือไม่ถนัดนะเมื่อเปรียบเทียบกับเราจ้างบริษัทภายนอกนะคะมาขนส่งแทนเราในการวิจัยครั้งนี้ก็ได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิจัยและบริษัทกรณีศึกษานะคะก็เป็นในเรื่องของต้นทุนนะคะโดยเริ่มต้นที่ต้นทุนเริ่มต้นนั่นเองนะคะหรือ initial cost นะอันนี้ก็ระบุเลยนะคะว่าเราจะทำการวิเคราะห์ค่ารถนะค่าอุปกรณ์ประกอบการขับรถแล้วก็นะเครื่องมือต่างๆนะคะถัดนั้นเราก็มาวิเคราะห์แยกเป็นต้นทุนคงที่นะคะหรือ fixed costนะก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขนส่งไม่ว่าจะได้มีการผลิตสินค้าเองหรือไม่นะคะโดยต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมนะไม่ได้ผันแปรไปตามปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นค่าเช่าที่ดินสถานที่ค่าประกันภัยค่าเสื่อมราคารวมทั้งเงินเดือนของทุกคนในองค์กรนะค่าใบอนุญาตต่างๆเป็นต้นจากนั้นนะก็มาดูต้นทุนดำเนินงานนะคะหรือ operation cost นะก็เป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งไม่ว่ารถหรือยานพาหนะขนส่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาณเท่าใดเช่นค่าเช่าสถานที่ค่าแรงงานของคนขับรถเงินเดือนพนักงานภาษีรถค่าใช้จ่ายสำนักงานและอื่นๆนะต่อไปนะก็เป็นต้นทุนผันแปรหรือว่า running cost นะก็เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขนส่งนะค่าน้ำมันค่าโสหุ้ยค่าซ่อมแซมตามระยะทางค่าบำรุงรักษาเป็นต้นนะแล้วก็ทำการรวมเป็นต้นทุนรวมนะคะหรือว่า total cost ก็เป็นการนำส่วนของต้นทุนคงที่ fixed cost รวมกับต้นทุนผันแปร variable cost หรือ running cost นั่นเองนะคะนะในการทบทวนวรรณกรรมนะคะก็จะการวิจัยเนี่ยก็ต้องไปทบทวนนะว่ามีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับโลจิสติกเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งนะแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะแนวทางในการลดต้นทุนต่างๆนะคะก็แยกเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆนะทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวกับการขนส่งแบบมิวรันนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการคิดระยะเวลาคืนทุนนะเพราะนั้นเรื่องของระยะเวลาคืนทุนเนี่ยนะก็ดูว่าเมื่อลงทุนไปแล้วนะจะได้กลับคืนมาเร็วหรือช้าอย่างไรนะคะก็อาจจะคิดเป็นปีนะคะกี่เดือนหรือกี่ปีถึงจะคุ้มทุนนะคะแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการขนส่งนะแนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้านการกระจายสินค้านะแล้วก็ยังมีการนำข้อมูลจากบทความนะคะซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งนะบทความ
นะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งนะคะนอกจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็ทำการรีวิวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะซึ่งเราก็จะทราบว่ามีงานวิจัยในอดีตที่มีแนวความคิดที่เป็นในทิศทางกับงานวิจัยของเรานะคะเราก็จะได้รู้ว่ามันมีปัจจัยหรือประเด็นอะไรในงานวิจัยนั้นๆนะคะที่มันมีความสอดคล้องหรืออาจจะแตกต่างไปจากงานนะโดยต้องอยู่ภายใต้ในบริบทนะโลจิสติกแล้วก็ต้นทุนการขนส่งเดียวกันด้วยนะคะถัดจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะนะก็เป็นอีกบทหนึ่งนะคะว่าเราก็อยากรู้ว่าในการวิจัยนี้เนี่ยทำด้วยวิธีอย่างไรนะคะในที่นี้อาจจะมีการใช้สถิติเข้ามานะอาจจะเป็นสถิติพรรณนานะสถิติอนุมานนะคะนะแต่ในการศึกษากรณีศึกษานะถือว่ามีเป้าหมายกลุ่มเดียวนะนะจึงส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพนะซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษากลุ่มนี้บริษัทนี้นะคะแล้วก็มีการคำนวณนะซึ่งเป็นลักษณะของการวิจัยในเชิงปริมาณนะที่มีการคำนวณสูตรนะทางด้านการเงินนะคะเพื่อทำการเปรียบเทียบต้นทุนในทั้ง3แนวทางนะทีนี้ในการวิธีดำเนินงานวิจัยเนี่ยนะเขาก็ไล่ขั้นตอนนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะถัดไปขั้นตอนที่2นะทำการศึกษาและวิเคราะห์ที่มาของปัญหาขั้น3ศึกษาและหาแนวทางในการลดต้นทุนขั้นตอนที่4ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการแบบต่างๆขั้นตอนที่5เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรับปรุงแล้วก็ขั้นตอนที่6สรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนะแก่บริษัทนั้นในการวิจัยในแบบของกรณีศึกษาจึงเป็นการวิจัยที่เจาะลึกให้แก่บริษัทนะคะบางครั้งอาจจะมองว่าค่อนข้างเป็นการวิจัยในเชิงปฏิบัติการที่ค่อนข้างแคบก็คือเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทนี้นั้นในการตอบวัตถุประสงค์นะคะเริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์แรกเลยนะคะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทกรณีศึกษานะคะได้พบว่าบริษัทกรณีศึกษาเนี่ยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดแล้วก็ได้เติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องบริษัทกรณีศึกษานี้มีพนักงานมากกว่า 6,000 คนโดยกิจการของบริษัทได้ขยายไปยังอาเซียนและทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะหรือประเทศตะวันตกนะคะบริษัทกรณีศึกษาได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีพร้อมบริการที่เหนือชั้นนะให้แก่ผู้บริโภคโดยไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะเห็นไหมคะมีเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตามเป้าหมายของสหประชาชาติด้วยนะคะนะปัจจุบันนะบริษัทกรณีศึกษานี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผู้บริโภคตั้งแต่แรกเด็กแรกเกิดจบจนผู้สูงอายุเลยนะคะทั้งร่างกายและจิตใจนะซึ่งในปัจจุบันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กซึ่งมีผ้าอ้อมสำหรับเด็กเป็นหลักผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงเช่นผ้าอนามัยผ้าอนามัยแบบสอดผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาดกระดาษชำระแบบเปียกหน้ากากปิดจมูกและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้คุณค่ากับสังคม

คุมนะและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอกจากนี้นะบริษัทกรณีศึกษาไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพียงเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมหรือ stakeholder นะก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นนะคู่ค้าพนักงานนะและก็สังคมผ่านการบริหารงานตามความถูกต้องเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดอันนี้จะเริ่มโจทย์วิจัยแล้วนะคะข้อจำกัดก็คือกิจกรรมการขนส่งเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนะมีปัญหาหลายด้านนะคะข้อแรกก็คือต้นทุนการขนส่งพบว่าต้นทุนค่าขนส่งแพงกว่าบริษัทอื่นในเครือเดียวกันนะ 2. สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ 3. การจัดรถขนส่งสินค้าที่เหมาะสมนะนะมีอยู่2ระดับก็คือรถ4ล้อที่ใช้ขนส่งบรรทุกได้200ยูนิตต่อเที่ยวขนส่งนะอีกระดับหนึ่งนะขนาดใหญ่ขึ้นมาก็คือรถ6ล้อนะที่ใช้ขนส่งบรรทุกได้500ยูนิตต่อเที่ยวขนส่งนะเพราะนั้นบริษัทแห่งนี้นะฮะก็จะมีการใช้ยานพาหนะนะเพียง2ระดับแค่นั้นอาจจะยังไม่หลากหลายนะคะยังไม่รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ข้อจำกัดอันที่4นะก็คือเวลาในการขนส่งนะนี้บริษัทก็ได้มีการขนส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแล้วก็สยามแมคโครนะนี่ก็มีปัญหาในเรื่องของมีการใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะเพื่อรอเรียกเข้าส่งสินค้าจากนั้นทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการลงทุนนะว่าทำการลงทุนซื้อรถบรรทุกนะด้วยตัวของบริษัทเองหรือลงทุนจ้างเอาท์ซอร์สนะมาให้บริการขนส่งแทนเราหรืออาจจะลงทุนผสมผสานทั้งสองแบบนี้นะคะจากการจัดเรียงข้อมูลนะเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเรียงข้อมูลไปถึงข้อมูลย้อนหลังของบริษัทนะของบริษัทกรณีศึกษาแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาจัดระเบียบข้อมูลและทำการศึกษาระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานในเบื้องต้นนะโดยปกติแล้วบริษัทก็จะใช้การว่าจ้างขนส่งสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าภายนอกโดยเสียค่าบริการคิดเป็นแบบถัวเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 5.56 บาทต่อกล่องต่อกิโลเมตรเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทโดยการซื้อรถบรรทุก4ล้อและรถบรรทุก6ล้อเพื่อนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าเองนะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับเอาท์ซอร์สข้างนอกนะคะนะสิ่งที่ต้องคำนวณหาก็คือคำนวณหาอัตราการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามปริมาณสินค้าต่อรังตามพื้นที่แล้วก็ตามช่องทางลูกค้าด้วยนะศึกษากิจกรรมขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นนะคะข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนนั้นอิงมาจากต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกนะทั้ง4ล้อและ6ล้อนะคะประกอบด้วยต้นทุนคงที่นะแล้วก็ต้นทุนแปรผันเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของกิจกรรมการขนส่งนั้นนะการหาต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะ1ก็คือต้นทุนคงที่นะหมายถึงต้นทุนที่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการส่งสินค้านะซึ่งต้นทุนคงที่ประกอบด้วยต้นทุนนะค่าตัวรถบรรทุกนะก็คือราคาของรถบรรทุกนั่นนะนะคะที่นำเข้ามา

ค่าภาษีป้ายทะเบียนรถบรรทุกค่าประกันภัยค่าจ้างพนักงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำนักงานนะค่าตัวรถบรรทุกเนี่ยโดยทั่วไปต้นทุนของตัวรถบรรทุกก็จะคิดค่าเสื่อมราคานะที่เท่าๆกันในแต่ละปีนะค่าเสื่อมราคานี้ก็ได้มาจากนำข้อมูลนำมูลค่าของตัวรถนะซึ่งเท่ากับราคารถบรรทุกลบมูลค่าซากนะหารด้วยอายุการใช้งานที่สมมุติขึ้นเป็นจำนวนปีนะอันนี้ก็ได้ทำเป็นสูตรนะได้ใช้สูตรการคิดมูลค่าของตัวรถนะคะก็คือนำราคารถบรรทุกนะที่ได้ซื้อมาเนี่ยนะคะลบด้วยมูลค่าซากนะแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานนะคะนะแล้วก็ค่าภาษีป้ายทะเบียนรถบรรทุกนะคะตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522นะได้กำหนดให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการ3ส่วนนะส่วนแรกก็คือค่าธรรมเนียมยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อขออนุญาตประกอบการค่าใช้จ่ายนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆถัดไปเป็นค่าธรรมเนียมการขอป้ายทะเบียนรถบรรทุกเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพียงครั้งเดียวเช่นกันถัดไปก็เป็นภาษีผู้ใช้รถบรรทุกนะก็เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการต้องชำระให้กรมการขนส่งทางบกทุกปีโดยมีอัตราชำระตามน้ำหนักของรถบรรทุกภาษีของปีแรกนะถึงปีที่5จะเท่ากันนะแต่จะลดหย่อนไปตามสัดส่วนตั้งแต่ปีที่6ถึงปีที่10นะคะแล้วก็คงที่ตลอดอายุการใช้งานจากนั้นนะก็ดูค่าประกันภัยนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกอบภัยจากรถพ.ศ. 2535กำหนดให้รถบรรทุกทุกประเภทต้องทำประกันภัยอย่างน้อยที่สุดคือประกันภัยบุคคลที่3นะผู้ประกอบการก็ต้องชำระค่าประกันภัยเป็นรายปีนะจากนั้นนะ 1.3 เป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานนะอันนี้ก็ได้แก่ค่าพื้นที่สำนักงานค่าจ้างพนักงานประจำค่าบริหารงานค่าสาธารณูปโภคค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าของเครื่องค่าของใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ 1.4 ก็เป็นพวกค่าจ้างพนักงานขับรถนะแล้วก็พนักงานผู้ช่วยนะคะก็จะถูกจัดต้นทุนจัดเป็นต้นทุนคงที่ในการที่ใช้จ่ายแบบในรูปแบบของเงินเดือนนะคะนะจากนั้นต้นทุนประเภทที่2นะคะก็คือต้นทุนผันแปรนะอันนี้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะต้นทุนผันแปรนั้นหมายถึงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการส่งสินค้านะต้นทุนผันแปรประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าน้ำมันหล่อลื่นนะค่ายางรถยนต์ค่าบำรุงรักษาและค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยอันนี้ก็แยกเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะรถบรรทุกทุกประเภทในประเทศไทยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออัตราการใช้น้ำมันก็คือประเภทและอายุการใช้งานของรถบรรทุกความเร็วน้ำหนักบรรทุกนะลักษณะพื้นผิวถนนความลาดชันความโค้งถนนนะคะจากนั้นนะก็แบ่งเป็นค่าน้ำมันหล่อลื่นนะคะก็ยังแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมันมีการศึกษาพบว่าค่าน้ำมันหล่อลื่นขึ้นกับปัจจัยต่างๆคือประเภทรถน้ำหนักบรรทุกแล้วก็ระยะทางวิ่งนะในส่วนของต้นทุนผันแปรย่อยลงมาอีกนะคะก็ดูที่ค่ายางรถบรรทุกนะก็มีการศึกษาเรื่องของการใช้ยางของรถบรรทุกพบว่าอัตราการใช้ยางบาทต่อกิโลเมตรขึ้นกับปัจจัยต่างๆนะคือประเภทรถนะประเภทรถแล้วก็น้ำหนักรวมของรถนะคะนะต้นทุนผันแปรต่อไปนะคะก็คือค่าบำรุงรักษานะได้แบ่งเป็น2ประเภทคือการบำรุงรักษาตามปกติอันนี้ก็เป็นการบำรุงรักษา

ตามกำหนดเวลาหรือตามระยะทางเช่นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแล้วก็การบำรุงรักษาแบบครั้งคราวนะคะเช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีการเสียหายและซ่อมแซมเนื่องจากอุบัติเหตุนะ 2.5 นะก็เป็นค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยนะในกรณีที่จ่ายค่าจ้างพนักงานขับรถและพนักงานผู้ช่วยตามเที่ยวรถที่ใช้นะตามเที่ยวที่ใช้รถนั่นเองนะก็ถือว่ามีการผันแปรตามปริมาณการใช้รถด้วยนะคะไม่ได้จ่ายเป็นเดือนนะคะจะจัดค่าใช้จ่ายนี้เป็นต้นทุนผันแปรโดยทั่วไปอัตราที่จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของรถนะจังหวัดปลายทางหรือระยะทางนะแล้วก็ปริมาณสินค้าที่ขนส่งนะจากนั้นนะตามวัตถุประสงค์ข้อต่อไปนะคะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดส่งสินค้าเองนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยก็จะใช้ข้อมูลที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์มาในเบื้องต้นเพื่อทำการคำนวณหาต้นทุนและวิเคราะห์หาความเหมาะสมของต้นทุนการขนส่งตามแนวทางดังนี้นะคะ 1. ก็คือทำการคำนวณหาต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกตามข้อศึกษากิจกรรมขนส่งและหาแนวทางในการลดต้นทุนของกิจกรรมนั้นโดยบวกต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าเช่าสถานที่จอดรถเพิ่มด้วยแนวทางที่2ก็คือเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่วัตถุประสงค์ถัดไปนะคะก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการหาอัตราที่เหมาะสมของต้นทุนค่าจัดส่งสินค้านะกำหนดอัตราขนส่งที่เหมาะสมตามปริมาณสินค้าต่อลังตามพื้นที่ตามช่องทางลูกค้าโดยอิงข้อมูลที่ได้จากการคำนวณต้นทุนการหาอัตราขนส่งที่เหมาะสมในการจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้นจะใช้ต้นทุนที่ได้จากการคำนวณบวกด้วยกำไรที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ในการต่อรองราคาว่าจ้างขนส่งโดยใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาข้อมูลที่ได้ศึกษามาข้างต้นนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงต้นทุนที่แท้จริงในการจัดส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่วัตถุประสงค์ต่อไปก็คือทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดส่งสินค้าแบบผสมนะการดำเนินการจัดส่งสินค้าแบบผสมก็คือการดำเนินการขนส่งสินค้าเองบางส่วนร่วมกับการว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่งให้ดำเนินการขนส่งสินค้าที่เหลือนะซึ่งมีรายละเอียดในการคำนวณค่าใช้จ่ายในต้นทุนรวมทั้งหมดนะคะนะอันนี้นะสรุปแล้วนะในทั้ง3ทางนะก็คือจัดส่งเองหรือจ้างทั้งหมดหรือผสมระหว่างจัดเองและจ้างบางส่วนนะก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของบริษัทว่าแนวทางไหนเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่ากันทีนี้มาถึงผลการวิจัยนะคะจากที่ทำการศึกษาเบื้องต้นนะแล้วก็แนวทางความเป็นไปได้ในทั้ง3แนวแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ทราบว่ามีการใช้ปัจจัยที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณอัตราขนส่งนะซึ่งประกอบด้วยค่ารถบรรทุก4ล้อแล้วก็6ล้อตามปริมาณสินค้านะค่าอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็ค่าก๊าซธรรมชาติ NGV แล้วก็การติดตั้ง GPS นะคะมีการติดตั้งถังบรรจุก๊าซ NGV ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การติดตั้งแล้วก็ค่าเสื่อมราคาของรถนะค่ายางค่าซ่อมบำรุงค่าบริหารจัดการนะค่าจ้างพนักงานขับรถค่ะเด็กรถพนักงานจัดรถนะคะค่าเช่าค่าประกันภัยค่าภาษีนะค่าสถานที่เช่าจอดรถนะคะค่าล่วงเวลางานนะจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานรูปแบบของการศึกษาแนวทางนะตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะ3แนวทางนี้มีดังนี้นะคะนะเพราะนั้นใน
งานนิพนธ์งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งกรณีศึกษาบริษัทที่เป็นกรณีศึกษานะคะก็ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนการขนส่งเนื่องจากปัญหาอัตราการบริการอัตราค่าบริการของผู้รับจ้างขนส่งที่บริษัทกรณีศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอัตราค่าขนส่งที่สูงนะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นในเครือเดียวกันนะพบสาเหตุจากปัญหาเรื่องของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งค่ะนะเพราะบริษัทผู้รับจ้างขนส่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดต้นทุนที่สูงนะเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบก๊าซ NGV ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งการศึกษาออกเป็น3แนวทางแนวทางที่1 นะคะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รถบรรทุกนะคะแล้วก็มีการคำนวณต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเองทั้งหมดนะคะพบว่าในการลงทุนซื้อรถใหม่นะคะทั้งรถบรรทุก4ล้อและ6ล้อเนี่ยเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเองนั้นเนี่ยมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการว่าจ้างขนส่งและสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นนะคะโดยอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยกล่องละ 4.8 บาทนะและใช้เวลาคืนทุนเร็วที่สุด4ปีนะหรือขนส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้จึงจะสามารถคืนทุนได้เพราะนั้นก็กำหนดแนวทางถ้าใช้รถบรรทุก4ล้อนะคะก็มีการขนส่งไม่น้อยกว่า1,147,000กล่องต่อปีนะแต่ถ้าเป็นรถบรรทุก6ล้อนะปริมาณขนส่งนะไม่น้อยกว่า 1,175,535 กล่องต่อปีนะอันนี้ก็ทำการคำนวณ นะก็จะได้เป็นอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยคิดตามต้นทุนเลยนะคะกล่องละ 4.8 บาทแนวทางที่2นะก็คือศึกษาความเป็นไปได้นะของอัตราขนส่งที่เหมาะสมของผู้รับจ้างขนส่งนะอันนี้คือให้เอาซอร์สขนส่งแทนเราทั้งหมดนะคะพบว่าต้นทุนที่เหมาะสมในจ้างขนส่งควรมีการเจรจาขอลดค่าขนส่งจากราคา 5.56 บาทต่อกล่องเป็น 5.11 บาทต่อกล่องนะซึ่งต้นทุนจะลดลงกล่องละ 0.45 บาทส่วนแนวทางที่3เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของต้นทุนการขนส่งแบบผสมคือการดำเนินงานขนส่งเองร่วมกับการว่าจ้างผู้ขนส่งจากภายนอกในการลงทุนซื้อรถบรรทุกใหม่มาใช้ในการขนส่งสินค้าต้องใช้เวลา2ปีจึงจะคืนทุนนะในส่วนของการลงทุนในรถบรรทุกใหม่นี้นะคะและวิธีนี้มีความคุ้มค่าโดยสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้ถึงร้อยละ 25.94 หรือประมาณ 76,160 บาทอันนี้ก็แสดงถึงกราฟนะฮะที่เปรียบเทียบต้นทุนนะฮะทั้ง3แนวทางนะโดยคิดคำนวณจาก3เดือนย้อนหลังนะคือเดือนที่7 8และ9นะคะนะก็จะเห็นว่าในแนวทางที่1 นะสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ยนะได้ลดต้นทุนได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางที่2และแนวทางที่3นะส่วนกราฟแท่งด้านซ้ายมือก็นะเป็นการใช้ต้นทุนในปัจจุบันนะซึ่งเป็นระดับที่สูงดังนั้นเนี่ยแนวทางการลดต้นทุนทั้ง3อย่างนะทั้ง3แนวทางเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนในปัจจุบันลงได้นะแต่แนวทางที่1นั้นเนี่ยนะคือกราฟแท่งที่2นะคะแนวทางที่1เนี่ยจะสามารถลดต้นทุนได้มากที่สุดนะเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางที่2นะที่เป็นแท่งที่3นะคะแล้วก็แนวทางที่3ที่เป็นแท่งที่4นั่นเองค่ะนะจากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปนะก็
ผู้วิจัยนะก็จะทำการเสนอแนะนะทำการนะนำเสนอข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไปนะเพราะนั้นนักศึกษาเมื่อมาศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ก็อาจจะเกิดไอเดียมากขึ้นเป็นการต่อยอดงานวิจัยครั้งต่อไปนะในข้อเสนอแนะข้อที่หนึ่งนะก็เนื่องจากบิ๊กซีและสยามแมคโครนะมีการใช้เวลานานในการส่งสินค้านะซึ่งการส่งสินค้า1เที่ยวใช้เวลาทั้งวันประมาณ8ชั่วโมงทำให้มีการใช้รถขนส่งจำนวนมากนะจึงจะสามารถรองรับสินค้าได้เพียงพอสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของต้นทุนการขนส่งที่สูงกว่าพื้นที่อื่นผู้วิจัยจึงทำการคำนวณหาอัตราค่าขนส่งของบิ๊กซีและสยามแมคโครตามระยะทางโดยไม่นำเอาอัตราต้นทุนที่คำนวณได้มาตรวจเฉลี่ยกับพื้นที่อื่นซึ่งมีต้นทุนดังนี้คืออัตราที่เหมาะสมตามกิโลเมตรนะเท่ากับ 5.11 บาทต่อกิโลเมตรอัตราที่เหมาะสมตามพื้นที่จะเท่ากับ 19.32 บาทต่อกล่องนะแนวทางในการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถช่วยให้บริษัทกรณีศึกษาลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงได้บริษัทกรณีศึกษาจึงควรศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทางนะเพื่อให้กิจกรรมการขนส่งสินค้านั้นเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอันนี้ก็เป็นการเสนอแนะนะในกรณีที่ขนส่งสินค้าไปยังบิ๊กซีและสยามแมคโครในการเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปข้อที่2นะคะกรณีบริษัทดำเนินการขนส่งสินค้าเองควรคำนึงถึงต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากไม่สามารถดำเนินทำการบรรทุกสินค้าที่จะขนส่งได้เต็มคันรถนะในกรณีในแต่ละรอบการขนส่งนั่นก็หมายถึงว่าบริษัทก็จะต้องแบกรับต้นทุนศูนย์เปล่านะในการตีรถเปล่ากลับมานะซึ่งในการมีพื้นที่ว่างในการบรรทุกไม่เต็มคันเนี่ยนะคะการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือการแบกรับต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นบริษัทก็ควรจะหาวิธีในการบริหารการขนส่งและต้นทุนค่าขนส่งดังกล่าวนะเช่นการรวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถบริษัทก็อาจจะต้องรอเวลาเพื่อให้สินค้ามีปริมาณบรรทุกได้เต็มคันนะเพื่อทำการขนส่งสินค้าในหนึ่งรอบการขนส่งแต่วิธีนี้ก็อาจจะเสียเวลาในการรอคอยนะเพื่อให้สินค้าบรรทุกได้เต็มคันรถดังนั้นบริษัทอาจจะต้องทำการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแต่ละวิธีการนะเพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่าสูงสุดนะคะนะอันนี้นะก็เป็นการเสนอแนะที่นักศึกษาบางคนเมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีความคิดต่อยอดนะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นในการศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์นะกับทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็ผู้ที่สนใจนะในขอบข่ายของการบริหารจัดการนะการขนส่งแล้วก็การโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ

0: ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคําว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคําว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่7แล้วนะคะในตอนที่7ก็จะเป็นหัวข้อ Dynamic Dashboards for Business นะคะอาจารย์กุ้งทวนนิดนึงสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาชมนะคะในเทอมนี้นะคะอาจารย์กุ้งได้สาธิตนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับนำ Data หรือว่าข้อมูลเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะสเต็ปการ create chart ก็คือเอานำตัวเลขนะคะที่เป็นข้อมูลในธุรกิจนะคะของท่านผู้ประกอบการเองนะคะมาสร้างเป็นชาร์ตเป็นกราฟเป็นแผนภูมิประเภทต่างๆนะคะซึ่งก็จะนำเสนอไปในตอนที่1และตอนที่2นะคะซึ่งก็จะมีการสาธิตนะคะฝึกปฏิบัติกันด้วยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะมาในตอนที่3ก็คือ create interactive chart นะคะก็จะเป็นการสร้างชาร์ตที่มีการโต้ตอบนะคะกับผู้ที่ใช้งานอันนี้ก็จะขยับขึ้นมาอีก1สเต็ปนะคะซึ่งก็ไม่ยากก็จะแบ่งเป็นตอนที่3แล้วก็ตอนที่4นะคะสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ส่วนในตอนที่5เนี่ยก็จะทั้งหมด8ตอนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ data หรือว่าข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะโดยที่นำข้อมูลที่มีนะคะข้อมูล data ข้อมูลดิบที่มีเนี่ยมาสร้างเป็นชาร์ตเป็นแผนภาพนะคะชาร์ตแบบ interactive ที่สามารถโต้ตอบได้ในระดับ basic นะคะแล้วก็นำ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาทำการให้โปรแกรมพยากรณ์นะคะหรือว่า forecast เนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะคะซึ่งก็อยู่ในตอนที่5ส่วนตอนที่6ก็จะเป็นให้ความรู้นะคะในเรื่องของเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสำคัญนะคะของการนำ data เนี่ยมาทำการพยากรณ์ว่าสำคัญอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะก็จะเป็นการนำข้อมูลนะคะหรือ data เนี่ยมาสร้าง dynamic dashboard นะคะอันนี้ก็คืออาจารย์กุ้งไล่สเต็ปมาตั้งแต่สเต็ป1นะคะที่เป็นพื้นฐานเนาะปูพื้นมาตั้งแต่เริ่มสร้างชาร์ตเลยนะคะก็เอาข้อมูลมาสร้างเป็นชาร์ตประเภทต่างๆนะคะแล้วก็มาสร้างอินเตอร์แอคทีฟก็คือขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็เอา Data มา Forecast นะคะซึ่งก็มีสาธิตอยู่ในสัปดาห์ที่5นะคะในตอนที่5ก็คือไปดูย้อนหลังกันได้มาในตอนที่7อันนี้แปลว่า7กับ8นะคะก็เป็นหัวเรื่องใหญ่เดียวกันก็คือมาทำ Dynamic Dashboard นะคะก็คือเป็นการสร้าง Dashboard ที่โต้ตอบปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้งานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเป็นอย่างไรทำอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนอื่นน่ะมารู้จักคำว่าแดชบอร์ดก่อนนะคะแดชบอร์ดก็คือหน้าจอที่แสดงข้อมูลนะคะข้อมูลก็คือ Data ที่เรามีเนาะอยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะที่เรานำมาให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์หรือทำการประมวลผลต่างๆให้นะคะทีนี้แดชบอร์ดจะเป็นหน้าจอสำหรับแสดงผลข้อมูลนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงอัปเดตโต้ตอบแบบเรียลไทม์นะคะใช้สำหรับดูภาพรวมเกี่ยวกับบิสเนสเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ดูข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการเองหรือว่าในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับผู้บริหารก็ได้เช่นเมเนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์นะคะหรือผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยพอดูข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ดหน้าจอแสดงข้อมูลนะคะก็สามารถทำให้วางแผนตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ดเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแผนภาพที่สรุปมานะคะอธิบายง่ายๆนะคะไม่ใช่แค่กราฟภาพนิ่งนะคะแต่เป็นแดชบอร์ดที่สามารถคลิกนะคะปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการหรือว่ากดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ปรับมุมมองที่ต้องการเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยทีนี้แดชบอร์ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วอยู่ที่ผู้สร้างนะคะผู้สร้างถ้าสมมติว่าสร้างเองเนาะถ้าสมมติว่าสร้างเองเราก็จะเลือกข้อมูลที่อยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะที่เป็น data ที่เก็บเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเอา data ที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้อยู่ในรูปแบบของการสรุปของข้อมูลใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างเช่นแสดงยอดขายนะคะยอดขายจะดูแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะคะ3เดือน6เดือน1ปีหรือย้อนหลังเนี้ยก็สามารถแสดงข้อมูลมาได้ก็คือยอดขายนะคะกำไรต้นทุนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้แล้วใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็จะพูดถึงเรื่องของ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลเนาะอันนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะต้องผ่านการนะตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลสมบูรณ์ไหมข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเวลานำมาแสดงเนี่ยในแดชบอร์ดเนี่ยคนที่ดูนะคะก็จะตัดสินใจผิดพลาดผิดเพี้ยนได้นะคะถ้าเกิดข้อมูลต้นทางไม่ถูกต้องทำอะไรได้อีกนะคะสามารถดูพฤติกรรมนะคะของลูกค้านะคะเช่นยอดการสั่งซื้อสินค้านะคะยอดการเข้าชมสินค้าเนาะอันนี้เป็นสถิตินะคะที่ได้จากการเก็บข้อมูลนะคะในหน้าเว็บไซต์ยอดการคลิกนะคะดูโฆษณานี้นานเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่เขากำลังชมนะคะทำอะไรได้อีกนะคะสามารถเปรียบเทียบผลงานนะคะหรือว่ายอดขายรายวันรายเดือนรายปีรายไตรมาสนะคะย้อนหลังหลายๆปีก็คือทำได้หมดเลยนะคะแจ้งเตือนเมื่อยอดขายต่ำหรือเกินเป้านะคะตรงนี้ก็คือสามารถทำได้จุดเด่นของแดชบอร์ดนะคะก็คือ 1. อัปเดตอัตโนมัตินะคะมีลักษณะการทำงานที่เป็นแบบเรียลไทม์นะคะ 2. เห็นข้อมูลแล้วผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะเช่นกราฟหรือชาร์ตนะคะก็คือดูแล้วเข้าใจได้ทันทีเลยว่าช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะเพราะว่าดูจากกราฟหรือว่าชาร์ตที่แสดงในหน้าแดชบอร์ดช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ปรับให้ตรงกับธุรกิจได้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือจุดเด่นหรือว่าประโยชน์ของแดชบอร์ดนะคะโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าต้องใช้เครื่องมือชนิดไหนนะคะเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้สร้างแดชบอร์ดเนี่ยตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สร้างแดชบอร์ดนะคะ1คือ Power BI นะคะก็โลโก้จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะ2แท็บโลนะคะตรงนี้ก็จะโลโก้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็3ตัวเนี้ยหลายๆคนเห็นผ่านตาจริงๆมีเครื่องมือหลากหลายนะคะก็ส่วนมากก็จะเสียค่าบริการเนาะเพราะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้ากรณีที่เราใช้งานนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจกับองค์กรอันนี้เราก็ต้องไปดูแพ็กเกจนะคะที่มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้ากรณีฝึกทำฝึกใช้เครื่องมือเนี่ยถ้าสมมติเราสามตัวเนี่ยสามเครื่องมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือชนิดไหนนะคะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรแล้วเหมาะกับใครบ้างนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างมา3เครื่องมือนะคะหรือว่า3แพลตฟอร์มสำหรับมาสร้างแดชบอร์ดนะคะตัวแรกนะคะ Power BI Power BI นี่เป็นของค่าย Microsoft นะคะทุกคนทุกท่านนะคะก็ได้ยินชื่อแพลตฟอร์มนี้ชื่อโปรแกรมเนี่ยผ่านคุ้นตาคุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะก็คือจริงๆแล้วเครื่องมือที่สำหรับทำแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization เนี่ยก็แค่ต่างผู้ให้บริการนะคะก็คืออาจจะเป็นของค่าย Microsoft เป็นของค่าย Google นะคะหรือเป็นของค่ายอื่นแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือที่ตั้งมาเพื่อทำงานประเภทเดียวกันก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะ Power BI เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลนะคะ Business Intelligence ของค่าย Microsoft นะคะที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบจากหลายแหล่งข้อมูลนะคะให้มาเป็นแผนภาพถ้าใช้งานพื้นฐานเนี่ยคือใช้งานฟรีนะคะแต่ถ้าใช้เกินกว่าพื้นฐานเนาะใช้ฟังก์ชันที่นอกเหนือจากที่มีให้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้นะคะสามารถแปลงข้อมูลให้เป็นภาพแผนภูมินะคะเป็นกราฟภาพกราฟแผนภูมิตารางสวยงามเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆคุณสมบัติเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือว่าแปลงข้อมูลให้เป็นกราฟแผนภูมิตารางสวยงามเนี่ยเครื่องมือที่สร้างแดชบอร์ดก็คือทำได้เหมือนกันหมดนะคะทั้ง3ตัวอย่าง3ตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งนะคะเลือกมานำเสนอเนาะสร้างแดชบอร์ดสรุปข้อมูลสำคัญไว้ที่เดียวนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจนะคะแล้วก็แชร์และทำงานร่วมกันได้อันนี้ก็คือจริงๆเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะของแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแดชบอร์ด Data Visualization นะคะแต่ว่า Power BI เป็นของค่าย Microsoft นะอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมนะคะที่สร้างจาก Power BI นะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็ไปหามานะคะไปหามาจากตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่าอ๋อตอนนี้ก็จะมีภาพรวมใช่ไหมคะแดชบอร์ดคือหน้ารวมที่มีการนำ Data เนี่ยมาทำให้เป็นกราฟแผนภูมินะคะตารางที่มีความสวยงามดูแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยนะคะว่าตอนนี้อะไรยอดขาย
มากกว่ากันนะคะยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าไหนคือน้อยนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นในส่วนของยอดขายเนาะก็คือดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะตัวอย่างหน้านี้ก็คือ Power BI นะคะตัวอย่างที่สองนะคะ Tableau นะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเป็นภาพก็คือสร้างแดชบอร์ด Data Visualization นั่นแหละนะคะก็คือช่วยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภาพและแดชบอร์ดที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็โต้ตอบได้นะคะก็คือเป็นอินเตอร์แอคทีฟด้วยไม่ฟรีนะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะใช้งานง่ายนะคะ3แพลตฟอร์มใช้งานง่ายเหมือนกันหมดนะคะลักษณะการใช้งานก็คือ drag and drop นะคะก็คือคลิกลากและวางนะคะมีแดชบอร์ดที่โต้ตอบนะคะกับผู้ที่ใช้งานได้ลักษณะนี้ก็คือ interactive dashboard นะคะโต้ตอบแล้วก็กรองข้อมูลนะคะที่ต้องการให้แสดงที่หน้าแดชบอร์ดนะคะก็คือการฟิลเตอร์นะกรองข้อมูลผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะคะผู้ที่ใช้งานนะคะผู้ที่ใช้งานหรือจะเป็นผู้ที่สร้างก็ได้ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างหน้าแดชบอร์ดนะคะมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมมติว่าสองส่วนด้วยกันหนึ่งคือผู้พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มใช่ไหมคะแพลตฟอร์มจะค่ายไหนก็ตามเนาะก็คือใช้แพลตฟอร์มในการสร้างแดชบอร์ดใช่ไหมคะผู้พัฒนาส่วนมากก็จะเป็นถ้าในบริษัทในองค์กรก็คือจะเป็นแผนกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ IT แต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีความรู้ทางด้าน IT เลยทำได้ไหมทำได้นะคะไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ทำได้เพราะว่าลักษณะการใช้งานแพลตฟอร์มประเภทนี้ก็คือ drag and drop คลิกลากแล้ววางแต่แค่เราต้องรู้ว่าถ้าเราต้องการเอาอะไรมาโชว์มาแสดงเนี่ยเราต้องเลือกเครื่องมือประเภทไหนนะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งนะคะก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้นะคะผู้ที่สร้างนะคะก็คือผู้ที่เอาข้อมูลมารวมที่หน้าแดชบอร์ดนะคะจริงๆแล้วผู้ที่สร้างหน้าแดชบอร์ดเนี่ยต้องมีการไปเก็บข้อมูลกับผู้ที่จะใช้งานนะคะสมมติว่าเช่นผู้จัดการนะคะบอกทางแผนก IT สมมติว่าอาจารย์กุ้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนาะอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าตอนเนี้ยยอดสมาชิกเนี่ยมีมากเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วสมาชิกที่เป็นสมาชิกของธุรกิจของเราเนี่ยค่ะในองค์กรนะคะในองค์กรก็จะมีหลายแผนกใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งอยู่แผนกการตลาดนะคะอาจารย์กุ้งมีข้อมูลอาจารย์กุ้งต้องจัดเก็บข้อมูลคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมคะข้อมูลสมาชิกนะคะของธุรกิจเนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลใช่ไหมคะเพศอายุรายได้ใช่ไหมคะอยู่แถวไหนอำเภอตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอยู่แถวไหนทำงานอะไรนะคะอันนี้วันเดือนปีเกิดเนาะเพราะว่าเกี่ยวข้องเพราะว่าอาจจะต้องส่ง SMS ไฟล์หรือว่าส่งของไปให้หรือให้ส่วนลดในช่วงเดือนเกิดใช่ไหมคะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งหมดเลยทีนี้ถ้ามีข้อมูลที่สรุปมาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถวางแผนวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นอาจารย์กุ้งจะวิเคราะห์ว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่ซื้อสินค้ารุ่นนี้นะคะยกตัวอย่างรุ่นนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ต้องอาศัยข้อมูลคนที่เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้วนะคะมาทำการวิเคราะห์ทีนี้อาจารย์กุ้งอยากได้อะไรโชว์บ้างก็ต้องประสานงานกับแผนก IT ที่ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะแผนก IT เนี่ยก็จะใช้โปรแกรมในการสร้างแดชบอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็จะดึงข้อมูลออกมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดเนี่ยตามที่ผู้ใช้งานต้องการในที่นี้ผู้ใช้งานคือใครคือผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็คือตัวอย่างก็คืออาจารย์กุ้งเนาะอาจารย์กุ้งอยากรู้อะไรอยากให้หน้าแดชบอร์ดที่เป็นแผนภาพนะคะที่เป็นตัวอย่างที่หามาให้ดูเนี่ยให้โชว์อะไรบ้างอาจารย์กุ้งก็ต้องบอกแผนก IT ไปเพื่อที่เขาจะได้เอาเครื่องมือขึ้นมาโชว์นะคะตามที่อาจารย์กุ้งผู้ใช้งานต้องการอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะแต่ถ้าบอกว่าเอาเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเลยนะคะทำธุรกิจคนเดียวนะคะรับจ็อบคนเดียวไม่มีลูกน้องเลยไม่มีอะไรเลยก็ทำได้นะคะทำเองได้ก็คือเราต้องเดี๋ยวจะมีช่วงเวิร์กช็อปนะคะก็จะพาใช้แพลตฟอร์มที่สร้างแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นะคะก็จะเป็น Looker Studio นะคะหลายๆคนอาจจะเคยผ่านตามมาแล้วบ้างก็คือคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะว่า Tableau เนี่ยใช้ฟรี
ฟรีไหมไม่ฟรีนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าลักษณะของแพลตฟอร์มทุกวันนี้ค่ะก็จะมีใช้ฟรีเท่าที่โปรแกรมมีให้ทดลองได้ใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องใช้งานที่นอกเหนือจากที่ฟรีก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะก็คือเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มในวันนี้เลยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนรายปีใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีแดชบอร์ดแบบโต้ตอบปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ไม่ต้องมีพื้นฐานทั้ง3แพลตฟอร์มที่ยกตัวอย่างมานะคะเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่งก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็สร้างได้นะคะรองรับแหล่งฐานข้อมูลที่หลากหลายนะคะต่อไปตัวสุดท้ายที่หามาเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะตัวสุดท้ายเป็นของค่าย Google เนาะก็คือ Google Studio นะคะชื่อเดิมนะคะชื่อเดิมหรือว่าชื่อเนี่ยค่ะชื่อของเขาเนี่ยก็คือ Google Studio ชื่อเดิมก็คือ Google Data Studio นะคะเป็นเครื่องมือ Business Intelligence ฟรีจาก Google ฟรีแต่มีเงื่อนไขนะที่ช่วยเปลี่ยนคนนะคะจากแหล่งต่างๆให้เป็นรูปภาพกราฟแผนภูมิตารางนะคะใช้งานฟรีนะคะในลิมิตที่แพลตฟอร์มมีให้ใช้แล้วก็เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กเนาะจะใช้งานก็ต้องมี account ของ Google account นะคะโดยที่แพลตฟอร์มทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะสามารถสร้าง data visual visualization

แปลงข้อมูลให้เป็นกราฟแผนภูมิแล้วก็ตารางนะคะสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยการคลิกลากระหว่างเนาะ drag and drop นะคะเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะทำงานร่วมกันง่ายเชื่อมต่อกับ Google Sheet ได้เลยแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะจนใช้งานไปจนถึงเป็นมืออาชีพเลยนะคะคือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็รองรับจริงๆคล้ายๆกันแต่เขาแค่คนละผู้ให้บริการเท่านั้นเองนะคะตารางเปรียบเทียบการทำแดชบอร์ดนะคะสำหรับ3แพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเนาะเลือกมาเป็นตัวอย่างสำหรับสัปดาห์นี้ของเราเนาะอันแรกก็คือ Looker Studio เป็นของค่าย Google ใช่ไหมคะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะสร้างในระดับเบื้องต้นก็คือทำเป็นรายงานก่อนก็ได้จุดเด่นคือใช้ฟรีใช้งานง่ายคลิกลากวางนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ Google Sheet ได้เลยระดับความยาก1ดาว1ดาวแปลว่าไม่ค่อยยากนะคะ1ดาวแปลว่าไม่ค่อยยากแล้วก็ใช้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกินกว่าที่ใช้ฟรีก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแพลตฟอร์มที่2 Power BI เหมาะสำหรับสายธุรกิจนะคะตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้ในองค์กรของตัวเองนะคะมืออาชีพมีความเป็นมืออาชีพใช้ในบริษัทหลากหลายบริษัทนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีจริงๆแล้วเป็นมืออาชีพหมดเลยนะคะถ้ามองลักษณะของแพลตฟอร์มที่สร้างเป็นแผนภาพเนาะความยากระดับปานกลางคือ2ดาวนะคะฟรีใช้งานได้ฟรีในระดับพื้นฐานเนาะถ้าเกินกว่าฟรีก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ Power BI เป็นของค่าย Microsoft ส่วน Tableau นะคะก็คือใช้ในองค์กรนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ค่าสูงนะคะตรงนี้มีกราฟสวยงามวิเคราะห์เชิงลึกได้แต่ถ้าเราใช้งานในระดับพื้นฐานทั่วไปนะคะแนะนำเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะคะจะเป็น Looker Studio ก็ได้เป็นของค่าย Google นะคะก็คือฝึกทำนะคะให้มีความคุ้นเคยกับลักษณะแพลตฟอร์มนะคะลักษณะแพลตฟอร์มตัว Tableau นี่คือความยากคือ3ดาวนะคะแล้วก็ใช้งานฟรีสำหรับนักศึกษาที่มี email account.ac.th นะคะใช้งานฟรี1ปีนะคะลองเข้าไปดูนะคะเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการเนี่ยให้ไว้สรุปสั้นๆถ้าฝึกทำนะคะเริ่มทำเราก็เริ่มจากหนึ่งดาวก่อนเนาะเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะคะก็มาใช้ Looker Studio ไปก่อนนะคะพอคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือกับหน้าตานะคะซึ่งก็จะมีความใกล้ๆใกล้เคียงกันนะทีนี้แล้วข้อแตกต่างนะคะข้อจำกัดนะคะกับการเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละเครื่องมือถ้า Looker Studio เนี่ยใช้งานในระดับพื้นฐานเนี่ยคือใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันในการวิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยจะยังมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็มีการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะยังทำได้ยากนะจะเป็นข้อจำกัดของตัวแพลตฟอร์มเองนะคะแล้วเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ใหญ่มากก็คือธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมคะตัวที่2 Power BI นะคะบางฟีเจอร์ต้องเสียเงินนะแต่ถ้าใช้ในพื้นฐานนะคะก็คือใช้ได้ในระดับพื้นฐานเนาะแล้วก็ Tableau นะคะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะไฟล์จะมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับวิเคราะห์เชิงลึกนะคะแล้วก็โปรเจกต์ลักษณะตัวแดชบอร์ดใช่ไหมคะที่มีความลึกซึ้งนะคะมากกว่าปกติเพราะอาจจะมีการนำข้อมูลนำมาแสดงใช่ไหมคะในหน้าแดชเนี่ยก็คือน่าจะได้เยอะกว่า2แพลตฟอร์มแรกนะคะในส่วนของเวิร์กช็อปสำหรับฝึกปฏิบัติของเราในตอนนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกท่านลองใช้ Looker Studio นะเงื่อนไขของการใช้แพลตฟอร์มนี้ก็คือต้องมี Google Account ใช่ไหมคะเราก็เสิร์ช Looker Studio นะคะเราก็จะเจอลิงก์นะคะสำหรับไปเรียกใช้แพลตฟอร์มโดยที่อาจารย์กุ้งล็อกอินอีเมล Gmail ค้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินอีเมล Gmail ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Looker Studio กันเลยตรงนี้คือหน้าตานะคะของโปรแกรม Looker Studio นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะส่วนต่างๆสังเกตว่าหน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยใช้งานไม่ยากเลยนะคะซึ่งเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของแพลตฟอร์มในยุคปัญญาประดิษฐ์นะคะวันนี้เลยนะคะสังเกตว่าแพลตหลายๆแพลตฟอร์มก็ดูแล้วก็เรียนรู้ได้ไม่ยากไล่จากด้านบนลงมานะคะก็จะเป็นโลโก้นะคะของแพลตฟอร์มแล้วประกอบไปด้วยปุ่มบวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับสร้างนะคะมีสร้าง

มีเลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็นักสำรวจนะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีล่าสุดก็คือหมายถึงตัวแดชบอร์ดนะคะที่เราสร้างจาก Google Studio ล่าสุดนะคะที่มีการใช้งานสังเกตว่าก็จะเรียงลดหลั่นลงมานะคะตามวันนะคะวันที่เป็นปัจจุบันก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะตรงนี้ทุกอย่างก็จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้นะคะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งโอ้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีไหน2021นะคะ2021เลยนะคะจนถึงปีปัจจุบัน2025นะคะอันนี้คือส่วนของล่าสุดเนาะแล้วก็มาดูแชร์กับฉันนะคะแชร์กับฉันก็คือคุณสมบัติของแพลตฟอร์มในวันนี้นะคะสามารถแชร์แบ่งปันข้อมูลหรือทำงานร่วมกันได้นะคะถ้าเกิดมีผู้ใดนะคะแชร์ตัวไฟล์งานมาให้กับเรานะคะก็มาดูในส่วนของแชร์กับฉันได้นะคะก็จะกดเข้าไปดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของงานที่นักศึกษานะคะส่งมาให้ตรวจอาจารย์กู้ว่าเข้าไปตรวจนะคะก็จะปรากฏอยู่ที่แชร์กับฉันแล้วก็ส่วนที่ฉันเป็นเจ้าของนะคะก็คือในส่วนแดชบอร์ดนะคะหรือว่ารีพอร์ตที่เราเจ้าของอีเมลแอคเคาท์ได้ทำการสร้างนะคะก็จะมาอยู่ที่ฉันเป็นเจ้าของนะคะตรงนี้ก็คือกดดูตรงนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนที่ลบไปแล้วนะคะจะอยู่ในถังขยะนะคะจะอยู่ในถังขยะแล้วก็มีเทมเพลตที่ในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มที่มีการสร้างเทมเพลตเอาไว้ให้เราแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะโดยแบ่งเป็นมีเป็นหมวดหมู่ให้เลือกเลยนะคะเราต้องการจะดูเทมเพลตประเภทใดนะคะเราก็ติ๊กเลือกนะคะเช่น Google Analytics นะคะก็จะเป็นเทมเพลตที่เกี่ยวข้องเนาะหรือว่าจะเป็น Search Console นะคะก็จะมี1อันเนาะ1เทมเพลตนะสลับเปลี่ยนกันไปได้อันนี้คือลักษณะของเทมเพลตที่มีเอาไว้แล้วนะคะที่มีไว้แล้วเทมเพลตเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำจากอาจารย์กู้เองเนาะให้ถ้าเกิดใช้งานสร้างเองได้พอสร้างเองเป็นแล้วนะคะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะหมายถึงว่าตัวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของโปรแกรมนะคะพอเราไปแล้วเราจะขยับไปใช้แบบเทมเพลตเนี่ยเราก็จะรู้ที่มาและที่ไปนะของแต่ละองค์ประกอบนะคะนี่เป็นคำแนะนำนะคะเพราะว่าเป็นแบบแมนนวลก่อนเนาะแล้วค่อยไปเป็นแบบออโต้เราจะได้รู้ว่าไปแก้ไขตรงไหนนะคะในช่วงฝึกทำเนี่ยฝึกที่เป็นแบบเองก่อนนะคะแต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็อะไรที่ทำให้ทำได้เร็วก็เลือกทางเรื่องนั้นได้เลยเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าตาเมนูฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีปุ่มสำหรับสร้างเนาะล่าสุดแชร์กับฉันเป็นเจ้าของถังขยะเทมเพลตนะคะทีนี้มาที่ในส่วนของสร้างนะคะสร้างก็จะประกอบไปด้วยรายงานแหล่งข้อมูลนักสำรวจนะคะรายงานก็คือรีพอร์ตละก็คือเป็นการสร้างหน้าแดชบอร์ดแล้วก็คือเข้าไปเพื่อทำการเลือกเครื่องมือที่จะนำมาโชว์นะคะในหน้ารายงานหรือว่าแดชบอร์ดของเรานั่นเองนะคะส่วนแหล่งข้อมูลนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งขอแวะแหล่งข้อมูลนิดนึงคุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization เนี่ยค่ะก็จะนำข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายเนาะแหล่งที่หลากหลายถ้าในสไลด์ตอนต้นเนี่ยอาจารย์กุ้งอาจจะยกตัวอย่างไปไม่กี่แหล่งนะคะตรงนี้คือของจริงทั้งหมดนะคะที่สามารถนำเข้ามาใช้ในโปรแกรมนะคะได้ในโปรแกรม Looker Studio นะคะก็คือได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็น Google Connector นะคะมี24แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะเราก็ดูนะคะดูน่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะคะแล้วมีอะไรอีกมี Partner Connector นะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้อีก 1,295 แพลตฟอร์มนะคะตรงนี้น่าจะครอบคลุมทั้งหมดของความต้องการในการใช้งานแล้วล่ะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวมาเล่าก่อนว่าการที่จะใช้โปรแกรมนะคะ Looker Studio สำหรับสร้างแดชบอร์ดเนาะโดยดึง Data นำมาออกแบบเป็นภาพกราฟตารางที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายแสดงว่าเราต้องมีอะไรมี Data ก่อนใช่ไหมคะที่ฉันก็บอกว่าเราต้องมีการจัดเก็บข้อมูลก่อนแล้วก็นำเอาข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยเอามาทำนะคะให้เกิด value มูลค่าทีนี้นะคะดูว่าข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ไหนนะคะที่ Excel หรือเปล่าที่ Google Sheet นะคะหรือว่าใน Database นะคะหรือว่าจากแหล่งต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ดูว่า

มูลดิบเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะคะตรงนี้คือแหล่งรวมข้อมูลนะคะหรือจะเอาเป็นไฟล์ CSV เข้ามาก็ได้นะอันนี้ใช้เชื่อมต่อกับ CSV ได้ CSV เป็นไฟล์ที่ export ออกมาจาก database นะคะก็คือหลายๆคนนะคะที่ใช้โปรแกรม Excel นะคะก็จะคุ้นเคยกับ CSV นะคะจะเป็น Excel หรือว่า Google Sheet นะคะก็สามารถใช้ CSV ได้นะคะตรงนี้ก็คืออัปโหลดเอา CSV เข้ามานะคะในการสร้างแดชบอร์ดทีนี้ข้อมูลหอจันกุ้งนะคะก็เป็นข้อมูลที่เตรียมสำหรับฝึกนะคะเตรียมสำหรับฝึกแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็คือเวิร์กช็อปก่อนหน้าเนี่ยได้มีการฝึกปฏิบัตินะคะโดยใช้ Google Sheet แล้วก็ Excel ด้วยเนาะ Excel ก็คือใช้ในการ forecast พยากรณ์ยอดขายนะคะเราจะใช้ตัวอย่างไหนก็ได้นะคะก็คือนำข้อมูลนำ data เข้ามาฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างแดชบอร์ดนะคะสมมุติว่าเราเลือกจาก Google Sheet นะคะเราก็เลือกคลิกเลือก Google Sheet ทีนี้พอคลิกเลือก Google Sheet นะคะก็จะมีข้อมูลเนี่ยค่ะมาให้เราเลือกอีกว่าGoogle Sheet ที่จะนำเข้ามานะคะนำเข้ามา Google Sheet ที่จะนำเข้ามานะคะในการสร้างข้อมูลนะก็คือเชื่อมต่อกับข้อมูลเนี่ยเป็น Google Sheet ไฟล์ชื่ออะไรนะคะสมมติว่าอาจารย์กุ้งชื่อรายรับร้านเสื้อผ้านะคะรายรับร้านเสื้อผ้าตรงเนี้ยไฟล์นี้จะประกอบด้วยหน้า worksheet นะคะหน้า worksheet จะมีประกอบด้วย1 2 3 4 5 6หกหน้า worksheet นะคะที่เป็น worksheet อยู่ในไฟล์รายรับร้านเสื้อผ้านะคะท่านที่อยู่ก็อาจจะใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ท่านมีนะคะจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้แล้วก็ติ๊กเลือกข้อมูลนะคะที่จะนำมาฝึกนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเชื่อมต่อคลิกเชื่อมต่อที่มุมบนขวามือนะคะมุมบนขวามือทีนี้พอเราปุ่มเชื่อมต่ออยู่มุมบนขวามือนะคะถ้าเผื่อท่านใดไม่เห็นปุ่มเชื่อมต่อจะเป็นสีฟ้าๆเหมือนตัวอย่างที่ขึ้นนะคะทีนี้พอคลิกที่เชื่อมต่อแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าตาที่โปรแกรมให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะตรวจสอบข้อมูลก็จะมีประกอบไปด้วยชื่อฟิลนะคะชื่อฟิลหรือไดเมนชันนะคะตรงนี้ประเภทฟิลนะคะแล้วก็คำอธิบายต่างๆหน้านี้นะคะเราสามารถปิดก่อนได้เลยนะตรงนี้จะแสดงทุกฟิลนะคะก็คือหัวข้อตารางหัวตารางถ้าท่านใดที่ไม่คุ้นกับคำศัพท์ทางด้านดาต้าเบสนะคะคำว่าฟิลนะคะก็คือถ้า Excel จะมีโรกับคอลัมน์ใช่ไหมคะ Excel กับ Google Sheet เนาะโรคือแถวที่เป็นแนวนอนคอลัมน์ก็คือที่เป็นแนวตั้งลงมาที่หัวด้านบนสุดจะมีตัวภาษาอังกฤษตัวสอนภาษาอังกฤษ A B C D E F G นะคะส่วนที่เป็นแนวตั้งดิ่งลงมานะคะเราจะเรียกว่าคอลัมน์แต่ถ้าเป็นภาษาดาต้าเบสก็คือจะเรียกว่าฟิลนะคะก็คือความหมายเดียวกันนะคะทีนี้หน้านี้เราไม่ต้องทำอะไรนะคะเราคลิกปิดไปเลยนะคะปิดไปเลยเดี๋ยวเราก็กดที่สร้างรายงานนะคะสร้างรายงานเราก็จะได้หน้ารีพอร์ตหรือว่าหน้าแดชบอร์ดพื้นที่นะคะสำหรับนำเครื่องไม้เครื่องมือมาวางนะคะว่าหน้านี้นะคะไซต์จะเป็น A4 แนวตั้งนะคะเราจะให้โชว์อะไรบ้างนะคะให้โชว์อะไรบ้างทีนี้การที่จะนำข้อมูลออกมาโชว์เนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยเราเลือกมาจากตัวนิดนึงนะคะเราเลือกมาจาก Google Sheet ใช่ไหมคะแล้ว Google Sheet ของอาจารย์กุ้งเนี่ยก็จะเป็นรายรับร้านเสื้อผ้านะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้างเขาก็จะโชว์ฝั่งด้านขวามือตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่อยู่ในดาต้าเบส Google Sheet นะคะของอาจารย์กุ้งแต่ละท่านถ้าเป็นคนละไฟล์กันคนละข้อมูลนะคะก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ฝึกทำนะคะเหมือนกันได้ก็คือข้อมูลเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือนะเราจะใช้ตัวไหนมาโชว์นะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะก็ข้อมูลก็จะมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะคะพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะมองว่าเป็นแดชบอร์ดสำหรับโชว์ภาพรวมของอาจารย์กุ้งไฟล์นี้คือไฟล์รายรับร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นแดชบอร์ดโชว์ข้อมูลรายรับร้านเสื้อผ้าก็ได้นะคะก็จะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะทีนี้ด้านบนสุดนะคะก็คือรายงานเราสามารถตั้งชื่อรายงานหรือว่าหน้าแดช

อร์ตหรือว่าหน้ารีพอร์ตตรงเนี้ยได้นะคะโดยการคลิกแล้วก็พิมพ์แล้วกด enter นะคะเสร็จแล้วตัวส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเนาะเมนูไฟล์นะคะแก้ไขดูนะคะแทรกสังเกตว่าในแทรกเนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเราอยากได้อะไรมาโชว์ที่แดชบอร์ดของเรานะคะแสดงว่าเหล่านี้เกี่ยวข้องแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีหน้านะคะหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแดชบอร์ดหรือว่าเพิ่มหน้ารายงานนะคะให้มีหลายหน้านะคะเพิ่มขึ้นจะเป็นลักษณะอาจจะเหมือนเว็บเลยก็ได้นะคะเว็บอาจจะมีหน้ารายงานรายรับรายงานยอดสมาชิกนะคะรายงานผลประเมินความพึงพอใจก็คือแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบว่าแต่ละหน้าเนี่ยมีข้อมูลอะไรออกมาโชว์นะคะแล้วก็จัดเรียงนะคะแหล่งข้อมูลก็คือ database ที่เราจะดึงข้อมูลนะคะ data ที่เราจะเก็บเนี่ยเอามาเชื่อมกับแพลตฟอร์มเพื่อเอามาโชว์ที่หน้าแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะตรงนี้ทีเนี้ยในส่วนนี้นะคะก็คือพื้นที่นะคะสำหรับโชว์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะในส่วนแรกสมมุติว่าทุกคนนะคะมีโลโก้ใช่ไหมคะหรือว่ามีภาพที่ต้องการจะนำมาใส่ในแดชบอร์ดนะคะอาจารย์กุ้งจะไล่ไปตั้งแต่พื้นฐานก่อนนะคะเอาแบบส่วนที่ง่ายๆก่อนนะถ้าแทรกรูปภาพนะคะเราก็จะมาที่ตรงนี้นะคะในส่วนของไอคอนรูปภาพนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปภาพเนาะก็จะมีอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ใช้ URL ถ้าเป็นโลโก้หรือว่าเครื่องหมายรูปภาพต่างๆที่มีเป็นของบริษัทองค์กรนะคะก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเพื่อไปคลิกสัญลักษณ์โลโก้นั้นๆ นะคะที่ต้องการจะเอามาแสดงในแดชบอร์ดนะคะหรือว่าในหน้ารีพอร์ตนี้ส่วนที่ต้องการจะพิมพ์นะคะจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะข้อความนะคะคือตัว A ตรงนี้ข้อความนะคะตัว A อาจารย์ก็ต้องคลิกนะคะคลิกตัว A ก่อนคลิกอีกครั้งคือยกเลิกคลิกอีกครั้งคือมาวิธีการพิมพ์มี2แบบกดเมาส์ค้างลากแล้วก็ปล่อยเมาส์กับอีกแบบนึงอีกวิธีนึงนะคะคลิกแล้วก็ปล่อยเมาส์เลยไม่ต้องลากนะคะได้เหมือนกันมีสมมติว่าร้านเสื้อผ้ามีหลายสาขานะคะต้องการจะเอาข้อมูลมารวมกันที่หน้าแดชบอร์ดหน้านี้นะคะรายงานร้านเสื้อผ้ารายงานยอดขายนะยอดขายร้านเสื้อผ้าเราพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะส่วนที่จะมาแก้ไขนะคะเพิ่มเติมตกแต่งขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรต่างๆอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้เราคลิกต้องคุมก่อนเนาะต้องคุมแล้วก็มาเลือกขนาดนะคะอันนี้สีตัวอักษรนะคะตรงนี้พื้นฐานเลยนะเวิร์กช็อปนี้นะคะน่าจะได้ในส่วนของพื้นฐานไล่ไปนะคะไล่ไปค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะคะตรงนี้คือสีตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรนะตรงนี้คือรูปแบบตัวอักษรเนาะถ้าอยากจะได้ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆเนี่ยต้องมีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มนะคะแต่สังเกตว่าฟอนต์สวยๆภาษาอังกฤษเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งคลิกให้ดูนะคะคือจะเปลี่ยนจะมีความแตกต่างแค่บางฟอนต์จะต้องมีการติดตั้งฟอนต์เพิ่มเนาะแต่ว่าเวิร์กช็อปนี้คือใส่ข้อมูลไปก่อนนะคะเป็นพื้นฐานก่อนนะคะเสร็จแล้วตรงนี้คือตัวหนานะคะหนาเอียงขีดเส้นใต้อันนี้พื้นฐานเนาะอันนี้ขีดตรงกลางนะคะซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะคะในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยจะมีองค์ประกอบ1คือเทคใช่ไหมคะเทคคือข้อความเทคคือข้อความจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะคะก็จะมีตัวเลขนะคะสัญลักษณ์ตัวอักษรเนี่ยก็คือรวมอยู่ในกลุ่มเทคไปเลยนะคะตีความหมายเข้าใจตรงกันเนาะถ้าเราจัดตรงนี้เป็นนะคะส่วนอื่นเราก็ทำได้นะคะถ้าไม่เอายกเลิกก็คือคลิกซ้ำนะตรงนี้คลิกซ้ำเห็นไหมอาจารย์กุ้งคลิกซ้ำยกเลิกหมดเลยนะคะตอนแรกคือเลือกทุกอันเนาะถ้าจะลิงก์ก็คือแทรกลิงก์สัญลักษณ์ลิงก์ตรงนี้นะคะอันนี้ชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะอย่างที่สาธิตให้ดูนะคะถ้าจะย้ายก็คือคลิกย้ายวัตถุเนาะย้ายข้อความหรือรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคลิกแล้วก็เลื่อนนะคะนี้คือขยายนะทีนี้ต่อมานะคะมีจัดระยะห่างได้อีกนะคะแล้วก็มีสีพื้นสีพื้น

างทึบนะคะตรงนี้น่าจะเป็นคือสีพื้นนะคะถ้า 100% คือปกติแบบที่เห็นเนาะถ้าอยากให้สีอ่อนดอดลงมานะคะก็เลือกเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะคะอันนี้ของสีพื้นหลังนะพื้นหลังที่อาจารย์กุ้งเดี๋ยวอาจารย์กุ้งเลือกสีอื่นสีเหลืองใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกสีอ่อนถ้า 100% 100%คือสีปกติเลยแต่ถ้าอยากให้ดอกลงมานะคะในส่วนของพื้นหลังและเส้นขอบนะเราก็เลือกเปอร์เซ็นต์น้อยลงอันนี้คือสีขอบสีขอบคือกรอบตรงนี้เห็นไหมคะกรอบอยากให้โค้งนะคะเราก็เลือกนี่ตรงนี้40เลยนะโค้งเท่านี้เราลองตั้งค่าดูนะคะตั้งค่าดูว่าเท่าไหร่เราถึงจะสวยงามนะคะสำหรับเราได้ถึงเท่าไหร่ได้ถึง100ได้ไหมเลือกได้แต่ว่าความโค้งเนี่ยน่าจะอยู่ที่50มาดูจากตัวเลขนะคะเส้นนะคะเส้นนี่ถ้าเส้นบางก็เลขน้อยอันนี้ต้องลองคลิกดูนะแล้วเราก็เลือกนะคะตามที่จะใช้งานอันนี้ลักษณะเส้นขอบตรงนี้นะคะ

อยากได้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นอดีตนี้อาจจะเอาสัญลักษณ์มาวางซ้อนด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เอาสัญลักษณ์มาวางข้างหลังเอาข้อความไว้ข้างบนเนี่ยก็ตั้งค่าแบบที่อาจารย์กุ้งพาตั้งค่านะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้คือในส่วนของข้อความเนาะแล้วก็ย้ายนะคะย้ายอะไรอีกเลื่อนลงนะคะหมดแล้วเพิ่มเงาเส้นขอเราอยากรู้เป็นยังไงเรากดเปิดก็จะได้เงาเพิ่มมานิดนึงนะคะเห็นเงาไหมนี่มีเงาแล้วเงาตรงวงรีตรงนี้นะคะก็จะมีเงาเพราะว่าติ๊กเพิ่มเงาเส้นขอบนะคะตรงนี้อ่ะส่วนนี้ใช้ทำอะไรส่วนที่พาตั้งค่าอยู่เนี่ยค่ะในส่วนที่เป็นหัวข้อนะคะเช่นหัวข้อนี้ใช้สรุปอะไรนะคะสรุปยอดขายสรุปยอดขายเราก็ copy วางแล้วเราก็แก้ข้อความได้นะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของข้อความเนาะส่วนที่เป็นโลโก้นะคะเราต้องเตรียมโลโก้จากไหนก่อนเตรียมโลโก้จากแคนวานะคะหรือว่าโลโก้ที่เรามีเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยวิธีการใส่ก็คือคลิกที่ไอคอนรูปภาพเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานเนาะแล้วก็เลือกเป็นภาพนะคะคลิกภาพโลโก้นะคะแล้วก็เอามาวางทีนี้ถ้าสมมติว่ามีโลโก้มาแล้วนะคะมีโลโก้มาแล้วเนี่ยเราก็จะตกแต่งโลโก้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะสาธิตให้ดูนะคะทีนี้เราเอาข้อความนะคะตกแต่งข้อความฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอักษรถามว่าทุกคนถามว่ามันจำเป็นไหมนะคะอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยนะคะแล้วการออกแบบนี่คือแล้วแต่ความต้องการนะคะของแต่ละคนนะคะว่าต้องการยังไงทีนี้ต่อมานะคะเราจะนำเครื่องมือเนาะมาวางนะคะเครื่องมือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งคลิกที่แทรกใช่ไหมคะสังเกตว่าในแทรกเนี่ยมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยที่จะเอามาใช้นะคะมีรูปภาพมีข้อความด้วยเหมือนที่สาธิตให้ดูเลยนะคะทุกอย่างจะรวมอยู่ในแทรกถ้าเราไม่คลิกแทรกเราสามารถมาคลิกที่แท็บเครื่องมือบริเวณนี้ได้นะคะก็คือเป็นเครื่องมือรัดนะคะเครื่องมือรัดที่เราสามารถคลิกได้เช่นเดียวกันทีนี้เราจะเพิ่มนะคะเพื่อนแผ่นภูมิเราก็คลิกที่เพิ่มแผ่นภูมิแล้วเราลองเลือกตารางก่อนเนาะเราลองเลือกตารางก่อนนะคะในเวิร์กช็อปนี้เนาะคลิกตารางนะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์มาเลื่อนเมาส์นะคะยังไม่ได้คลิกเมาส์นะคะแล้วก็คลิกที่ว่าง1ทีตรงนี้ก็จะเป็นตารางที่ดึงข้อมูลหรือ data จาก Google Sheet ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้เขาเชื่อมให้อัตโนมัตินะแล้วก็รอให้เราทำการตั้งค่านะคะตั้งค่าว่าจะโชว์อะไรไม่โชว์อะไรอะไรจะใช้ไม่ใช้นะคะวนอีกทีนึงแต่ที่อาจารย์กุ้งคลิกที่เพิ่มแผนภูมินะคะเพิ่มแผนภูมิเนาะอาจารย์กุ้งเลือกตารางนะคะแบบแรกเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วอาจารย์กุ้งก็คลิกที่ตำแหน่งที่จะวางตารางเลยนะคะคือตำแหน่งไหนก็ได้จริงย้ายที่หลังก็ได้นะคะย้ายเคลื่อนย้ายอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้พอวางเสร็จแล้วนะคะเรามาสนใจฝั่งด้านขวานิดนึงนะคะเรามาในส่วนการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยค่ะเราเลื่อนลงมาเนาะก็จะเจอนะคะการตั้งค่าคือการโชว์เอาข้อมูลมาโชว์ในตารางให้เราเห็นนะคะตอนนี้จะมีโชว์โปรดักต์นะคะส่วนเรคคอร์ดเขาเนี่ยจะเป็นส่วนที่โปรแกรมโชว์ขึ้นให้อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะลบทิ้งในส่วนของเรคคอร์ดเขานะคะแต่ว่าข้อมูลที่ดึงมาเนี่ยดึงมาเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยก็คือ product นี่นะในส่วนของด้านขวามือมิติข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะเป็น product เราจะเพิ่มอะไรหรือเราจะแก้ไขอะไรถ้าจะแก้ไขนะคะถ้าต้องการจะแก้ไขเนาะลบสมมุติไม่เอา product ก็คือกดกากบาทเลยหรือเอา product นะคะแต่ว่าเพิ่มส่วนอื่นด้วยนะคะก็คลิกที่กดบวกนะคะกดบวกทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่นำมาแสดงในตารางได้นำมาแสดงในองค์ประกอบในหน้าแดชบอร์ดได้นะคะก็คือเป็นเวิร์กชีทที่อยู่ในไฟล์นะคะที่เราเชื่อมเข้ามาเนาะถ้าใครดูอยู่บอกว่าเอาไม่เห็นเหมือนอาจารย์กุ้งเลยคือไฟล์ที่นำมาฝึกปฏิบัติเนี่ยค่ะไฟล์ของท่านเนี่ยมีเวิร์กชีทก็คือมีงานอะไรอยู่บ้างนะคะในแต่ละหน้าเนี่ยในแต่ละหน้าเราก็จะเรียกเวิร์กชีทเนาะของอาจารย์กุ้งนะมีแบบนี้นะคะก็เลยจะโชว์แบบนี้ตรงนี้คือถ้าไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝึกทำว่าถ้าเราเลือกตารางลงมาแล้วแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนเราหรือต้องการจะเพิ่มนะเราก็กดเพิ่มได้เลยนี่ก็จะเพิ่มมาแล้วรายการที่2เห็นไหมคะอยากเพิ่มอีกกดเพิ่มไปโปรดักต์มีแล้วเน
ออเดอร์เดนไปแล้วอยากเพิ่มหมวดหมู่ก็กดมาส่วนที่โชว์ในหัวข้อมิติข้อมูลเนี่ยก็จะโชว์ในส่วนที่เป็นตารางนะเรคคอร์ดค่ะอาจารย์กุ้งบอกแล้วเนาะว่าเขาโชว์มาอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะลบทิ้งนะคะถ้าลบเลยนะเรคคอร์ดเขาอยู่ตรงแมทริกนะคะแมทริกตรงนี้วันนี้โปรแกรมจะเชื่อมมาให้ทุกครั้งเลยนะคะถ้าสร้างตารางนะหรือว่าบางวัตถุที่เลือกมาเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็คือโปรแกรมสร้างมาให้แล้วไม่เอาเราก็กดกากบาทได้เลยเนี่ยเรคคอร์ดเขาก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ข้อมูลนะคะที่อยู่ในไฟล์ของเรานะคะตรงนี้อันนี้โชว์นะโชว์ในการเพิ่มนะคะเพิ่มข้อมูลนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเราขยายปรับขยายได้ตารางอันนี้คือ1หน้านะคะ1หน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเพราะว่า1หน้าเนี่ยจริงๆจะโชว์หลายส่วนนะคะหลายส่วนหลายเครื่องมือที่อยู่ในแดชบอร์ดนะคะที่อยู่ในแดชบอร์ดอันนี้คือตัวอย่างคือตารางเนาะตารางแล้วก็ข้อมูลนะคะอาจารย์กุ้งมี200แถวนะดูได้จากตรงนี้นะคะตัวเลขที่โชว์ขึ้นมา1ถึง100ทับ200แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดอาจารย์กุ้งมี200แถวนะคะก็คือแถวใน Excel หรือว่า Google Sheet นะคะที่เป็นแนวนอนไล่ไปแถว1 2 3 4 5มี200แถวนะคะแต่ว่าอันนี้เขาโชว์หน้าแรกเนี่ยเท่าไหร่อัตโนมัติก็คือ100ใช่มั้ยคะเราตั้งค่าได้นะคะทุกอย่างตั้งค่าได้การตั้งค่านะตรงนี้มิติข้อมูลก็คือคอลัมน์หรือฟิลที่จะเอามาโชว์นะคะเอามาโชว์ในเทเบิลตรงนี้นะคะสามารถลบถ้าไม่เอาก็คือกดกากบาทเลยนะคะก็คือลบถ้าจะเพิ่มก็คือกดบวกเนาะคลิกบวกแล้วก็เลือกข้อมูลนะคะที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอยากจะเพิ่มอะไรก็คลิกเลยแล้วเราก็สามารถจัดตารางได้ด้วยนะคะจัดตารางได้ด้วยเลื่อนได้ปรับได้นะคะแล้วก็มีการจัดแบบออโต้ก็มีนะคะทีนี้เลื่อนลงมานะคะถ้าเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าของอาจารย์กุ้งเนี่ยโชว์100แถวก็คือตามเงื่อนไขจำนวนแถวนะคะที่ขึ้นมาให้นะคะเป็นค่าเริ่มต้นแล้วปรับเปลี่ยนได้เช่นถ้า100เนี่ยมันเยอะไปนะคะน้อยสุดคือเท่าไหร่1คือ1 1แถวเลยนะคะ1เรคคอร์ด1น้อยไปอยากได้เท่าไหร่25เราก็เลือกเขาก็จะโชว์แค่ตามที่เรากำหนดตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเขาสิ้นสุดตัวเลขขวาหลังสุดเนี่ยก็คือจำนวนแถวทั้งหมดเนาะตัวเลข1ถึง25ก็คือหน้าที่1นะคะหน้าที่1มี25ข้อมูลถ้าจะดูข้อมูลถัดไปก็คือต้องกด next ตรงนี้นะคะตรงนี้หน้าที่2ก็จะมีเท่าไหร่26ถึง50ข้อมูล50โลนะคะแล้วก็กด next ไป51ถึง75นะคะเพราะว่าจะกู้มีข้อมูลเท่าไหร่200แถวนะคะตรงนี้ก็คือทุกท่านสามารถปรับได้ตามความต้องการในการใช้งานนะคะมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยมีถึงเท่าไหร่50,000แถวเลยนะคะซึ่งก็จะเลื่อนดูข้อมูลกันแบบยาวๆเลยนะคะเลื่อนเพราะว่า50,000 แถวต่อหน้าเนี่ยแปลว่าเลื่อนลงนะคะจาก1ถึง 50,000 เลยนะอันนี้นะคะแต่อันนี้อาจารย์กุ้งเลือก25แปลว่า1หน้าเนี่ยโชว์แค่25เรคคอร์ดเนาะเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกัน

ในตอนถัดไปนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเราเรียนรู้ไปด้วยกันกับดิจิตอลอินดีเอบายอาจารย์กุ้งแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติณโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเราเจอกันกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะครับรายการที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวข้อคิดดีๆนะฮะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องธรรมะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้อย่างไรนะครับนะจะเจอกับในรายการนี้และแน่นอนนะครับผู้ที่จะให้เรื่องราวดีๆประจำรายการก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับท่านพระครูวิบูลย์ธรรมนะครับท่านเจ้าวาดวัดวัดวิชิตธรรมมาวาดนั่นเองนะครับ
1: นมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เจริญพร
0: นะฮะเมื่อเทปที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้ชมละครกันไปพระอาจารย
2: ์ใช่ใช่
0: เด็กๆก็ชื่นชอบสนุกสนานกันใหญ่เลย
2: ก็ถ้าน้องๆได้ติดตามก็จะรู้ว่าละครนั้นสอนอะไรหลายอย่างมาก
0: ใช่
2: สอนมุมแง่คิดเอาไปต่อยอดว่าเด็กจะเอาไปทำอะไรได้บ้างผู้ใหญ่จะไปปรับปรุงตัวเข้ากับเด็กอย่างไรในยุคนี
0: ้ครับ
2: หรือว่าเด็กจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้เข้ากับยุคนี้เพราะว่ามันอยู่หลายเจน
0: ใช่มันเป็นหลายเจน
2: หลายเจนมาเจอกันปรากฏว่าละครเรื่องนี
0: ้ครับ
2: ทำให้การอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เข้าใจกัน
0: ครับ
2: จะเจนไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็คือครอบครัวเดียวกัน
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเจนอย่างเงี้ยนะครับมันแบ่งออกเป็นหลายเจนมากแล้วก็แต่ละเจนเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองไงพระอาจารย
2: ์ถูกต้อง
0: เจน
2: X เจน Y เจน Z เจนจูเนียร์อะไรว่าไปเจ
0: นอัลฟาแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นเจนเบบี้บูมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะระหว่างเจนเนี่ยมันก็จะมีแนวความคิดเป็นของตัวเองมีเรื่องราวอยากจะนำเสนออยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงอายุเองเนี่ย

0: บางทีเนี่ยคุณย่าคุณยายก็จะไม่ค่อยเข้าใจรุ่นคุณหลานเนี่ยคุณหลานหมายถึงว่าคุณหลานได้7-8ขวบอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องซึ่งละครที่เราติดตามเมื
0: ่
1: อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะย้อนมาถึงตัวพวกเราในปัจจุบันมากๆเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น
0: ร
1: เรื่องของกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีอาจจะไม่มีเน
0: า
1: ะอาจจะมีบ้างแต่ว่ายังไม่ดังเท่าไหร่แต่พอมาปัจจุบัน
0: ใช้เยอะนี่เดี๋ยวนี้ใช้เยอะ
1: ทุกบ้านทุกบริษัททุกหน่วยงานทุกองค์กร
0: ครับ
1: พอเรามีกล้องมาเกี่ยวข้องเนี่ยละครเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้นเหมือนยกตัวอย่างพ่อแม่อยู่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: แต่คุยกับลูกที่อยู่ที่บ้าน
0: ใช่
1: ผ่านกล้อง
0: ผ่านกล้อง
1: อย่างนี้กลายเป็นว่าชีวิตง่ายขึ้น
0: ถูกต้องนะฮะมันทำให้ความห่างของครอบครัวเนี่ยแลดูเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเองเนี่ยมันก็มีผลทางด้านดีถ้าเราใช้มันถูกต้องอย่างเงี้ยที่เราชมกันไปเนี่ยว่าแม้ว่าจะอยู่ห่างกันแต่ว่าถ้าเราผ่านกล้องผ่านการสื่อสารอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ห่างกันเพราะครอบครัวไม่ห่างเนี่ยมันก็เวลาเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาได
1: ้ถูกต้องเราไปดูข้างในกันว่าวันนี้สาระข้างในเราจะมาต่อยอดกับละครเป็นยังไงบ้าง
0: สำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับทุกๆคนเราจะได้นั่งพูดคุยกันพระอาจารย์นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรเราจะได้นำเสนอให้กับผู้ชมผ่านรายการไปเนี่ยนะครับเป็นข้อคิดว่าช่วงระยะเวลาต่างวัยเนี่ยทางด้านศาสนาเป็นอย่างไรทางด้านคารวะเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆถ้าเป็นห่วงนะว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางรุ่นใหญ่เองหรือว่าเบบี้บูมเองเนี่ยอาจจะบางทีถ้าเกิดคุยกับรุ่นเด็กๆไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เกิดปัญหาครอบครัวได
1: ้คนละทางเลยคำว่าความสุขคำว่าครอบครัวก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลย
0: ใช่ใช่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอให้กับน้องๆฟังกันแล้วก็จะได้เป็นข้อคิดเป็นแง่คิดที่ได้จากธรรมะพระอาจารย์แล้วก็จากสิ่งที่เป็นจริงในสังคมนั่นเองนะน่าดูน่าดูชมเอง
1: ได
0: ้ได้ถ้างั้นเข้าไปติดตามชมรายการในวันนี้กันได้เลยนะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์นะครับหลังจากชมละครแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงปุจฉาวิสัชนาถามตอบนะครับท่านที่จะมาเป็นผู้วิสัชนานะครับก็ครูวิบูลธรรมทัตด็อกเตอร์ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสณวัดวชิรธรรมาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับ
2: นมัสการครับท่านครับ
3: เจริญพร
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ดำเนินรายการทีวีนะครับด็อกเตอร์จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมขอเริ่มจาก
2: ครับช่วยกันแล้วกันนะ
1: ครับผมขอเริ่มจากคำถามแรกนะครับท่านได้อะไรแง่คิดอะไรจากละครครับ
3: ถ้าดูจากละครเมื่อสักครู่สิ่งที่อาตมาเห็นก็คือเรื่องของความที่อดีตปัจจุบันอนาคตที่สามารถเอามารวมกันมาคลุกเคล้าเข้าหากันแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขหมายความว่าอดีตก็คือบุคคลที่สวสวยสมวัยก็จะมีรุ่นยายเป็นต้นมารุ่นพ่อแม่ก็กลางๆหน่อยแล้วก็มารุ่นหลานอันนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแบบเด็กๆทั้ง3วัยเอามารวมกันก็ทำให้เกิดความสุขได้แบบวัยนั้นๆยกตัวอย่างวัยของผู้ใหญ่เวลาเห็นเด็กๆมานวดก็จะรู้สึกว่ามีความสุขว่ามาเด็กมาทุบไหล่เป็นต้นหรือว่าเด็กเวลามีผู้ใหญ่มาตอนแรกอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมาทำอะไรแต่พอได้อยู่คุ้นเคยกันไปก็สนุกดีอันนี้ก็สรุปก็คือเห็นความสามัคคีในครอบครัวอันนี้ในมุมที่เราเห็นในละครทีนี้อยากจะพูดถึงบางมุมของชีวิตจริงนะท่านดร.
0: ใช่คร
3: ับ คือที่เราเห็นในทีวีนั้นคือในมุมของครอบครัวแต่ทีนี้อาตมาขอพูดถึงมุมนอกกรอบก็คือนอกจากละครที่เราได้เห็นความจริงของชีวิตอีกมุมหนึ่งก็คือบางคนเขาอาจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยครอบครัวก็ได้ซึ่งตรงนี้อาตมาเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ดูละครย้อนกลับมาดูตัวจริงของเราอาจจะสร้างความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกพึ่ง

0: หลานก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราหันหน้าเขาธรรมะธรรมะคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนการที่เราจะไปอาศัยว่าฉันมีลูกฉันมีหลานจะมีความสุขกับครอบครัวอันนั้นใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดว่าอย่าทิ้งธรรมะ
1: อย่าทิ้งธรรมะผมขอไปที่ดร.นะครับดร.จิรัฐวัฒน์นะครับ
2: ครับ
1: อะไรคือเส้นแบ่งทำให้เราแยกกันระหว่างวัยเพศและก็ความเป็นเจเนอเรชันนะครับ
2: ครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: คือปัจจุบันนี้ในสังคมผมว่ามุมหนึ่งอย่างที่ท่านดร.ได้บอกนะว่าผมว่าความต่างของวัยมันมีมากขึ้นเนาะแล้วสังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีตัวเลือกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่มากมายที่ว่าเขาสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ณเวลานี้เนี่ยในการที่เราทำงานอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็เจอกับหลายๆมุมมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วว่าความต่างของช่วงวัยระหว่างเบบี้บูมเองมาจนถึงเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยิ่งมีความห่างกันมากขึ้นและความห่างนั้นเนี่ยมันก็มาทำให้กระบวนการทางความคิดเนี่ยมันมีความห่างกันไปใช่ไหมฮะแล้วพอกระบวนการทางความคิดมันห่างปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ถูกสะท้อนออกมาเข้าสู่สังคมนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความแตกต่างกันระหว่างช่วงวัยและช่วงอายุเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทั้งวัยทั้งอายุทั้งลักษณะสังคมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะสามารถที่จะเข้ามารวมกันได้เนี่ยนั่นก็คือเราควรจำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์จากกลุ่มเบบี้บูมใช่ไหมครับพร้อมกับเอาความรู้ใหม่ๆจากกลุ่ม Gen Z หรือว่า Gen Alpha เข้ามามีส่วนร่วมกันประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆเมื่อมันมาผนวกรวมกันเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีและที่มันสามารถที่จะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเรื่องนี้มันเข้ามาสู่ละครเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามีทั้ง คุณพ่อคุณแม่ไปถึงคุณย่าคุณยายแล้วก็มีทั้งรุ่นหลานๆที่อยู่เนี่ยพอทุกคนมาอยู่รวมกันเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันจะทำให้ความต่างระหว่างวัยหรือว่าความอนละวนระหว่างวัยมันอยู่ได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของความอบอุ่นของครอบครัวบางครอบครัวณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไปกันคนละทางคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาครับในการดูแลบุตรหลานใช่ไหมฮะก็ปล่อยกับโทรศัพท์ปล่อยกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผมเชื่อว่าพอเราได้ดูละครตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยครับความอบอุ่นมันสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้มันมีรอยยิ้มขึ้นมาได้ครับแล้วก็ทำให้ความต่างเนี้ยมันลดทอนสิ่งที่มันอาจจะขัดกันอยู่บางประการก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้คุยกันก็ได้นะครับนะฮะคือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมว่าในมุมที่เรามองสังคมตอนนี้เด็กๆเนี่ยเขาก็มีแนวความคิดของเขาซึ่งแนวความคิดของเขามันก็เกิดจากสิ่งที่ถูกดึงไปจากครอบครัวที่ครอบครัวไม่มีก็คืออยู่ในโลกออนไลน์คือเขาก็สามารถที่จะท่องโลกออนไลน์ไปแล้วเขาก็ไปเจอกับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่มาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเขาก็ยึดกับสิ่งเหล่านั้นความยึดสิ่งเหล่านั้นหรือความต่างจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับความต้องการของเขาที่เขาอยากจะได้พอเขาอยากจะได้ในความต้องการของเขาแล้วบางทีการตอบสนองของครอบครัวหรือความต่างที่มันเป็นช่วงระหว่างอายุเนี่ยมันอาจจะมีความต่างที่รุ่นเบบี้บูมหรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าเออมันจะต้อง1 2 3 4 5วัยรุ่นรุ่นใหม่รุ่นอัลฟารุ่นเจนซีมันอาจจะกลายเป็นทำไมจะต้อง1 2 3 4 5ฉันมา8 7 6 1 5 10ก่อนก็ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่เด็กๆได้ดูผ่านละครที่กลุ่มพลังดีได้ทำนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้เยอะๆแล้วน้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะท่านดร.ฮะที่ทางไกลด้วยเนี่ยผมว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้เนี่ยเขาหลายคนน่าจะหันกลับไปมองบุคคลที่อยู่ที่บ้าน
1: เดี๋ยว
2: จริง
1: เดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องของการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนกับที
2: ่
1: ละครก็มีทุกเจเนอเรชันรวมไปถึงออทิสติกด้วยผมขอถามหน่อยนะครับท่านใดณขณะนี้อยู่ในยุคอยู่ในรุ่นบิลเดอร์80บวกพ.ศ.2468ถึง2488 2468ถึง2488

0: ยกมือไม่มีเบบี้บูมเมอร
1: ์ครับ
0: 61ถึง79ปีพ.ศ.2489ถึง2507
2: เพียบ
0: น่
2: า
0: จะ
1: ครับ
0: Gen X 46ถึง60ปีพ.ศ.2508ถึง2522
1: อืม
0: นี่ยังมี Gen Y อายุ31ถึง45 2พ.ศ.2523ถึง2537ยังมี Gen Z อายุ16ถึง30ปีพ.ศ.2538ถึง2552โอ้โหทีนี้ Gen Alpha อายุ15ลงมาพ.ศ.2553ถึง2567
2: จะเป็นคณะเนรแล้ว
0: ที่เหลือก็เป็นเกิดแล้วล่ะเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่วันฟังนี้นะครับขณะนี้คนไทยเนี่ยนะประเทศไทยมีเจนเบต้านะครับเจนเบต้าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ในเพจ Facebook พลังดีสโมสรที่เข้าไปท่านไปดูสุจิบัตรได้เลยมันอยู่ในนั้นตอนนี้เจนเบต้า 420,000 คนเจนอัลฟา10ล้านคนเจน Z 10ล้านคนเจน Y 16ล้านคนเจน X นะครับ15ล้านคนเบบี้บูมเมอร์11ล้านคนแล้วก็เป็นพวกเก่าไปก่อนนั้นนะครับ1ล้านก็คือเหลือจะ100ปีกันอยู่แล้วนะครับโอเคผมขอปรึกษาเรียนถามท่านนะท่านใช้เทคนิคอะไรในการเทศนาให้คนทุกเจเนเรชันเนี่ยรู้เรื่องธรรมะหรือท่านต้องแยกละใครจะฟังแล้วฉันจะใช้สื่ออะไรในการทำให้เขาเข้าใจครับ
3: จริงๆเวลาอาตมามีโอกาสได้ไปพูดธรรมะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเวลาไปสอนหนังสือก็จะบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กนักเรียนประถมเราก็จะสอนแบบเด็กประถมให้เขามีส่วนร่วมเยอะๆเวลาไปสอนมัธยมก็จะเป็นกลุ่มของมัธยมเวลาเป็นกลุ่มของมหาลัยเป็นอยู่ในกลุ่มของมหาลัยเพราะฉะนั้นความโชคดีเวลาออกไปสอนหนังสือข้างนอกวัดก็จะเป็นระแบ่งกลุ่มชัดเจนแต่ทีนี้เวลาโยมมาวัดอันนี้เราเลือกไม่ได้อันนี้คือย้อนกลับมาคำถามที่ดร.ถามว่าทำอย่างไรก็ต้องใช้วิธีพูดกลางๆพูดกลางๆเพราะว่าบางทีเราไปเน้นให้เด็กฟังแต่บางทีผู้ใหญ่ก็มาด้วยบางทีเราไปเน้นผู้ใหญ่แต่เด็กก็มาด้วยฉะนั้นเวลาพูดเวลาให้ธรรมะจะเป็น2ช่วงถ้าเป็นช่วงนั่งสมาธิอันนี้เรายึดหลักของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็คือเรื่องของการหายใจเข้าออกเป็นพุทโธนะคือยึดแบบมาตรฐานของหลวงปู่มั่นของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ทิ้งแต่เราจะมาพูดในกรณีที่เวลาญาติโยมมาพูดคุยธรรมดาปฏิสันถารทั่วๆไปอันนี้การบ้านก็จะเข้าทางที่ดร.ถามต้องตอบว่ายากพอสมควรแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องตั้งสติในการพูดยกตัวอย่าง2วันก่อนมีผู้ปกครองพาลูกชายมา2คนอีกคนหนึ่งอยู่ม.1 อีกคนหนึ่งอยู่มหาลัยก็มีพ่อมีแม่มาด้วยอาตมานั่งคุยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พยายามกระจายว่าช่วงนี้เราคุยให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องอะไรช่วงนี้เราคุยให้กับลูกที่อยู่มหาลัยเข้าใจเรื่องอะไรแล้วก็ช่วงนี้เราคุยให้กับเด็กที่อยู่ม.1 เข้าใจเรื่องอะไรเราจะไม่ทิ้งหรือว่าจะไม่โยนน้ำหนักไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ฟังนั้นเขาต้องการอะไรอาตมาก็ต้องสันนิษฐานเองว่าอ่ะคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งพ่อแม่ฟังคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งลูกคนโตฟังมหาลัยคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งเป็นลูกชายคนเล็กม.1ฟังอันนี้ก็คือตอบว่ายากที่จะต้องพยายามกั้นกองคิดก่อนพูดว่าคนที่หาเรานั้นกลับไปแล้วจะได้อะไรพยายามนึกเสมอว่าคนที่มาหาเราเนี่ยกว่าจะมาถึงแล้วมาเสร็จปั๊บอาตมาต้องตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเขามาเพื่ออะไรแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปจากเรา
0: แสดงว่าญาติธรรมที่มาเนี่ยพอท่านรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายท่านเป็นใครท่านต้องทำกันบ้าน
3: แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเห็นใจพระเข้าใจใช่ไหมครับคือแต่ละคนเสพสื่อไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันบางทีปุ๊บมาถึงปุ๊บเขาหลับเขาเตรียมหลับเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำกันบ้านเยอะเนี่ยก็คือท่านนี้ส่วนอีกท่านหนึ่งสื่อมวลชนก็ทำงานไม่แพ้กันต้องรู้ก่อนว่าใครเสพสื่อเนาะอาจารย์คิด
2: ใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงทางด้านสื่อมวลชนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเช่นเดียว ตลอดระยะเวลาที่ทำมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคนที่ดูเราคือใครใช่ไหมฮะแล้วเราก็พอเรารู้ว่ากลุ่มที่ดูเป็นเด็กเราก็ต้องใช้คำพูดอีกแบบนึงกลุ่มที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดหนักๆสิ่งที่นำเสนอไปเรามันก็ต้องหนักตามอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้มันก็มีผลกับกระบวนการการทำกันบ้านด้วยเหมือนกันซึ่งถามว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากพอถ้าเกิดเราพูดผ่านสื่อไปแล้วเนี่ยหรือเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยพอมันไม่โดนใจหรือว่ามันอาจจะไปขัดอะไรบางอย่างเนี้ยทุกคนก็จะรีบขึ้นรถทัวร์แล้วก็พามาลงหน้าบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นที่ต้องคิดในหลายมุมว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้นอกจากรถทัวร์มาลงหน้าบ้านแล้วบางคนยังชวนขึ้นไปอีกแล้วก็พาไปฮ่องกงบ้างก็มีคือเป็นเกือบสารพัดอย่าง
0: เหมือนกันพร้อมไหมครับพร้อมทั้งลานจอดรถทัวร์พร้อมทั้งฮ่องกงไหมครับ
2: ลานจอดรถทัวร์ยังพอไหวนะครับผมเพราะลานจอดรถทัวร์ก็พอได้เพราะฮ่องกงเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องคิดว่าไอ้การที่เราจะนำเสนอออกไปผ่านสื่อที่มันอยู่ในออนไลน์แล้วมันกลายเป็นสาธารณะเนี่ยครับมันต้องคิดหนักทีนี้ก็เลยเพิ่มเติมนิดนึงท่านดร.พระอาจารย์นะฮะว่ามุมนึงเนี่ยอีกขานึงก็เป็นอาจารย์สอนใช่ไหมครับพออาจารย์สอนณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการนักศึกษาเองที่มาเรียนในระดับปริญญาตรีก็มีมุมอะไรก็ไม่รู้แปลกๆโผล่ขึ้นมาณปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนเองก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็ต้องมาปรับว่าห้องนั้นเป็นแบบนี้ห้องนี้เป็นแบบนั้นเราจะต้องรับมืออย่างไรเราจะต้องทำอย่างไรด้วยอีกเหมือนกันพูดแบบนี้กับห้องนี้อาจจะไปใช้คำพูดเดียวกันกับห้องนี้ไม่ได้อีกเนี้ยเราก็ต้องทำกันบ้านด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นอาชีวะน้องๆอาชีวะเองเนี่ยก็จะมีแนวคิดกึ่งเด็กกึ่งโตกึ่งวัยรุ่นกึ่งเหมือนฉันเก่งแล้วหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเด็กที่ทำงานจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตในสังคมกลุ่มเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเขาจะแว้นๆมอเตอร์ไซค์เขาจะดูเปรี้ยวๆเขาจะดูแบบอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันอยู่ในลึกๆในใจเขาอะเราต้องศึกษาเขาให้ดีผมว่าอันเนี้ยเป็นการบ้านที่ยากกว่านักศึกษาที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอีกเขาแสดงออกมาบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับครอบครัวที่เขาเป็นเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขามีหรือเขาเจอหรืออะไรแบบนี้เขามีปมในใจลึกๆอะไรบางอย่างเขาก็เลยแสดงพฤติกรรมเพื่อเอามาปิดกับปมที่อยู่ในใจของเขาแล้วเขาก็แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำกันบ้านแล้วเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ของแต่ละคนด้วยว่าพฤติกรรมของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรเด็ก1ห้องเนี่ยผมต้องใช้เวลานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราจะสอนทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นใครนี่ทำกันบ้านหนักเหมือนกันฮะ
0: ครับผมเช่นกันครับคือเนื่องจากว่าผมเป็นอาจารย
2: ์
0: มหาวิทยาลัยด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่จะไปมาถึงก็พูดเลยมาถึงก็อบรมเช้าจบเย็นปุ๊บแล้วก็ให้ใบสูตรใบเซอร์ติฟิเค
2: ต
0: ให้มันง่ายไปหรือเปล่าการไปบังคับคนฟังเสร็จปุ๊บอ่ะเธอผ่านการอบรมแล้วเธอเป็นคนดีแล้วด้วยใบเซอร์ติฟิเคตเฮ้ยๆไม่ถูกจริงๆมันต้องผ่านการปฏิบัติแล้ววิธีการนำเสนอเปิดสมองเนาะผมรู้สึกว่าการเปิดด้วยสื่อดีที่สุดเพราะว่าการเปิดด้วยการพูดไม่เวิร์กผมว่าเด็กนักขนาดนี้ไม่เอาแต่ทีนี้ผมก็ไม่สามารถที่คือผมเห็นพระอาจารย์ทำมือสับไปทับร่วมกันใช่ไหมครับ ทำละครสั้นคุณธรรมผ่านทีวีส่วนผมเนี่ยทำละครเวทีก็คือผมถน
2: ั
0: ดที่จะไปสู่ไปหาเลยแล้วผมอยากจะได้ฟีดแบ็กจากผู้ชมกันตรงๆไปเลยว่าเขาหัวเราะเขาร้องไห้เขารู้สึกยังไงแต่ว่าเวลาที่เราดูคลิปทีวีที่พระอาจารย์ทำเนี่ยเราไม่เห็นไงพอเราไม่เห็นมันไปต่อไม่ได้ผมก็เลยตลอด10ปีกลุ่มพลังดีทำละครเวทีเมื่อ3ปีที่แล้วเราทำละครเวทีต้านโกงชื่อว่ายอดมนุษย์พลังดีเราเอาสวสูงวัยเนี่ยมาฝึกร้องเพลงมาฝึกเล่นละครและปล่อยการแสดง2รอบแรกเราได้เวทีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวหรือว่าวปอทุกที่นั่งเต็มหมด2รอบถัดมาดุริยางกองทัพเรือดุริยางกองทัพเรือไม่น้อยหน้าขอนักดนตรี40ชีวิตมาเล่นสดกับเราด้วยทั้งๆที่เราเตรียมแบ็คกิ้งแท็กหรือว่าดนตรีประกอบแค่นี้เขาไม่ยอมต่อมาช่อง5ได้ข่าวอีกให้เวที400ที่นั่งมาเอียดทุกที่นั่งและหลังจากนั้นเราเดินสายอีก3มหาวิทยาลัยด้วยละครเวทีเฮ้ยมันต่างกันกับการที่เราหลายคนถามว่าทำไมไม่บันทึกแล้วก็ปล่อยออกไปคนเมื่อดูละครทีวีแล้วจะไม่มาดูสด เราเลยไม่บันทึกและปล่อยออกไปเหมือนกับรัชดาลัยเนาะรัชดาลัยคุณบอยทะกลเกียรติไม่เคยปล่อยละครเวทีออกมาถ้าไม่จำเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีการแสดงสดและผลก็คือเราอยากจะรู้ฟีดแบคผู้ชมกันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นรู้ไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยเขาชอบการปลุกสำนึกการต้านโกงด้วยละครเวทีเวิร์กหลังจากนั้นเขาก็อายุมากขึ้นหยุดมาเริ่มละครยุคนี้เล่นได้ไม่กี่รอบนะต้องดูดีๆนะตอนนี้รอบที่4แล้วนะวันที่28จะเป็นรอบที่5เราจะไปรอบที่6ที่รัฐสภาแต่ปรากฏว่ายุบสภาก่อนบายๆเลยไม่ไปแล้ว แล้วคิดดูนักแสดงตอนนี้70 80แล้วนะครับมีบางท่านไปเดี๋ยวจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านได้โชคดีเหลือเกินที่ท่านได้มาชมละครเรื่องนี้พระอาจารย์ครับสื่อแต่ละแบบมีอาวุธของมันเองมีความคมมีการนำไปใช้พระอาจารย์คิดว่าเทคนิคการนำสมัยใหม่เพื่อที่จะสอดรับก่อนเทศนาธรรมท่านมีหลักคิดอย่างไรครับ
3: จริงๆแล้วเวลาอาตมามีโอกาสได้สอนธรรมะบางช่วงบางเวลามันมีเวลาให้เราเยอะหน่อยก็จะจำเป็นจะต้องมีสื่อนำแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันจำกัดเราก็จะมองข้ามตรงสื่อนำตรงนั้นเพราะมันจำกัดด้วยเรื่องของเวลายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในวัดของเราถ้าญาติโยมมาอันนี้เราเปิดโอกาสให้กว้างๆสบายๆเป็นตามกิจกรรมถ้าสมมติบางคนมาเช้ามีเวลาจำกัดเขาก็ร่วมกิจกรรมแค่ช่วงเช้าบางคนมาบ่ายก็มีกิจกรรมว่างแค่ช่วงบ่ายแล้วก็กลับแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บางคนสามารถมานอนค้างคืนได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วก็ยาวไปจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มก็แล้วแต่เผอิญว่ามันมีโจทย์ยากอยู่อันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทุกวันนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่เหมือนกันคือคนที่มาปฏิบัติธรรมมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือธรรมะจ๋าเลยจะสวดมนต์บทไหนก็คือได้หมดยาวแค่ไหนก็ได้หมดนั่งสมาธินานแค่ไหนก็ได้หมดเดินจงกรมแค่ไหนก็ได้หมดอันนี้คือธรรมะจ๋าอันนี้ง่ายแต่บางเวลาบางวันที่เราเจอโยมที่มาแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็กนักเรียนเวลามาปฏิบัติธรรมมาเพื่อเอาคะแนนมาขอลายเซ็นมาปฏิบัติจริงแต่ขอลายเซ็นแล้วก็เอาไปยื่นที่โรงเรียนปรากฏว่าคนกลุ่มนี้บางทีเราให้สวดมนต์ก็อาจจะสวดแบบไม่เต็มที่เวลาให้นั่งสมาธิก็อาจจะไม่เต็มที่เดินจงกรมก็ไม่เต็มที่เราเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันกลายเป็นว่ามาอยู่กับกลุ่มที่ธรรมะจ๋าโจทย์ของเราก็คือเมื่อธรรมะจ๋ากับไม่ธรรมะจ๋าแต่มาเพื่ออะไรบางอย่างเช่นคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่มาอยู่รวมกันอาตมาก็เลยทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะในเมื่อธรรมะจ๋ากับไม่ธรรมะจ๋ามันอยู่รวมกันปฏิบัติรวมกันเราจะมีวิธีอย่างไรตรงนี้ก็เป็นการบ้านที่ยังตีโจทย์ไม่แตกส่วนเรื่องของพระในกรณีของพระก็จะมี2กลุ่มเหมือนกันคือกลุ่มที่เป็นพระบวชยาวๆบวชสละชีพเพื่อบวชโดยเฉพาะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือบวชชั่วคราวอันนี้ก็ยากอีกเหมือนกันถ้าพระที่มาบวชตั้งใจบวชหาความสุขจริงๆหาหลุดพ้นจริงๆหาสวรรค์นิพพานจริงๆอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่เรากล้าสอนกล้าสอนเพราะว่าใจท่านมากับเราแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มาแบบ15วันมาแบบเดือนหนึ่งจากการสัมผัสคนกลุ่มนี้บางทีเขาบวชมาคล้ายๆกับจุดประสงค์มันต่างกันด็อกเตอร
0: ์
3: บวชลี้บวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนการบวชมีหลายเหตุผลมีหลายจุดประสงค์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้ธรรมะกับใครเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าผู้ฟังเขาระดับไหนเราจะให้เขาได้มากขนาดไหนบางทีน้ำที่มันเต็มแก้วเนี่ยมันเต็มไปแล้วมันก็ล้นบางทีน้ำที่มันไม่เต็มเราให้น้อยเกินไปมันก็คือไม่เต็มฉะนั้นสิ่งที่อาตมาทำการบ้านอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งสติว่าคนฟังคือใครเนนหรือพระบวชน้อยหรือบวชนานโยมมาแบบไหนมาอยู่ประจำธรรมะจ๋าหรือมาแบบ2วัน3วันมาช่วงวันหยุดมาตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือวิเคราะห์ทุกคนที่เข้ามาแต่สุดท้ายขอสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาอาตมาเอาอยู
0: ่
3: เพราะสุดท้ายจะมีสื่อหรือไม่มีสื่อมันคือคำตอบจากใจเราว่าหน้าที่ของเราทำเต็มที่ออกไปแล้วในส่วนของเรานะทำเต็มที่ออกไปแล้ว ช่วงไหนที่จำเป็นจะต้องมีสื่อนำเสนอก่อนก็ทำช่วงไหนไม่มีสื่อเราก็ต้องว่ากันไปตามหน้างาน
0: ครับผมในฐานะคนทำสื่อเหนื่อยที่เราจะต้องวิเคราะห์และอย่างนึงเขาบอกว่าให้แบ่งเลยเราสื่อหนึ่งอย่างไม่สามารถที่จะได้ครองทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ย คุณจิรัฐวัฒน์คิดยังไงครับหมายถึงว่า คนเจนแซดปัจจุบันนะฟังดีๆนะครับ 60% มองว่าศาสนาไม่จำเป็นฟังดีๆนะครับฉันเป็นคนดีได้โดยที่ไม่ต้องมีศาสนาและคนบนโลกนี้ครึ่งนึงคิดแบบนั้นจริงๆจริงๆนะเขาไม่ต้องการศาสนามันก็อยู่กันได้โดยศีลธรรมมาก่อนศาสนาอะไรเขาที่เขาว่ากันไปเพราะฉะนั้นเขาเดินหน้าไปเป็นคนดีของเขานั่นคือคนดีไม่ต้องมีศาสนาทีนี้เราจะทำยังไงให้ดึงคนเหล่านั้นเข้าวัดเราควรจะแคร์คนเหล่านั้นไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้าวัดก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวคนข้างนอกเห็นแล้วค่อยมาหรือจริงๆแล้วต้องให้ความสำคัญกับคนข้างนอกเพื่อที่เขาจะเข้ามาไม่ทราบอาจารย์คิดยังไง
2: ครับเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของสังคมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วว่าเราส่วนตัวเองก็มองในหลายมิติอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเรื่องของ 60% ของคนรุ่นใหม่ที่เป็นเจนใหม่ๆที่ไม่ได้สนใจว่าในบัตรประชาชนจะต้องมีศาสนาแล้วก็มีข้างหลังประกอบว่าคุณจะพูดคริสต์อิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดพื้นกันทั่วไปผมว่าเขาก็มีแนวความคิดเป็นของเขาเองเป็นของตัวเองที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกต้องหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถที่จะคิดได้แบบนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องไปดูว่าการที่เขาถูกชักจูงทางความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับศาสนาทุกศาสนาแน่นอนว่ามันก็เป็นการทางด้านจิตใจทำให้เราได้เข้าไปวัดทำให้เราเข้าไปที่โบสถ์ทำให้เราเข้าไปที่มัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยจะมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับหรือว่าพระพุทธศาสนาที่เรากำลังนับถือก็เป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนพุทธเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปร้องเพลงในโบสถ์คริสต์ก็ได้เข้าไปทำอะไรในโบสถ์คริสต์ก็ได้เข้าไปดูว่าพิธีการทำเขาทำอะไรกันก็ได้หรือแม้กระทั่งเข้าไปเยี่ยมชมในมัสยิดเข้าไปดูเขาละหมาดเข้าไปดูอะไรซึ่งผมก็ไปมาซึ่งเป็นศาสนาที่เปิดกว้างแต่ถ้าเกิดเราไปดูศาสนาอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาร่วมพิธีกรรมหรือมาทำพิธีกรรมกับศาสนาพุทธได้ในต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมว่าที่ท่านดร.ถามอีกว่าอาจจะไม่มีศาสนาแต่ฉันก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้คนดีคือส่วนคนดีคนศาสนาก็คือส่วนศาสนาศาสนาทุกศาสนาทำให้ทุกคนเป็นคนดียึดถือความดีเป็นหลักคุณจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณทำดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมต่อครอบครัวต่ออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าในมุมนึงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าการไม่มีศาสนาจะเป็นคนดีจะเป็นคนไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยอีกมุมนึงมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นๆคุณดีจริงหรือเปล่าอะไรคือตัดสินว่าคือความดีอะไรตัดสินว่าคนดีคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ว่าเธอยืนอยู่ข้างนอกเธอเดินเข้ามาสิเธอเข้ามาวัดเถอะเข้ามาโบสถ์เถอะเข้ามาไปมัสยิดกันเถอะไปละหมาดกันเถอะบางทีมันไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธหรอกผมว่าทุกศาสนามันก็มีทิศทางมีมิติบางอย่างของแต่ละคนกันไปมันไม่สามารถที่จะชักชวนเข้ามาได้หรือว่าวันนึงนึกเดินกลับมาอยู่กับพระอาจารย์มาหรืออยู่กับศาสนามาเนี่ยบางทีเนี่ยเรายังไม่ได้น้องๆมัธยมหรือน้องประถมที่เข้าวัดเราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่พระอาจารย์กล่าวไปว่าจริงๆแล้วเข้ามาวัดเนี่ยคุณเข้ามาด้วยใจหรือเข้ามาด้วยอะไรก็ตามผมว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะศาสนาก็คือส่วนศาสนาสิ่งที่คุณคิดมันก็คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีบางคนมีศาสนาตามหลังแต่คุณก็ไปข่มขืนเขาคุณก็ไปพรากลูกพรากเมียเขาคุณก็ไปทำอะไรเขาคุณก็ไปทำผิดศีลก็มันก็ไม่ใช่คำตอบอีกอยู่ดีว่าคุณนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามแล้วคุณจะทำเป็นคนดีได้ผมว่าใจเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคุณจะอยู่ กับอะไรบนโลกใบนี้แล้วมันทำให้คุณสามารถที่จะช่วยสังคมแล้วก็โลกใบนี้ได้ให้มันน่าอยู่อะไรแบบนี้ผมมองแบบนี้เนาะแล้วผมก็เลยบอกว่าบางครั้งผู้ปกครองเองหรือว่าเจนที่เป็นเจนเบบี้บูมเจนอาวุโสเองก็ตามอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยณปัจจุบันเราอาจจะต้องตามเด็กๆเขาให้ทันด้วยว่าในโลกที่ออนไลน์ที่เขากำลังดูอะไรบางอย่างอยู่นั้นเนี่ยเขาถูกชักจูงหรือถูกชักนำไปหรือเปล่าในสิ่งที่มันใช่หรือเปล่าประสบการณ์ที่เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถบอกเขาได้และมันก็เป็นเรื่องจริงว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งหลายคนก็เดินมาพูดคุยกันว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนไปอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดผลเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆทำไมเราถึงไม่เชื่อฟังทำไมถึงเราไม่ฟังเขาตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาสอนมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงๆและสุดท้ายเขาก็เข้าใจว่าคำสอนหรือประสบการณ์ที่รุ่นใหญ่หรือเบบี้บูมเขาให้มาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งที่ไปอ่านตัวหนังสือที่อยู่ในโซเชียลประสบการณ์มันมีคุณค่ามากกว่าตัวหนังสือที่ไม่สามารถอธิบายความได้ว่ามันคือเรื่องหรือว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปคิดดูว่าพ่อแม่ลุงคุณป้าคุณนาคุณยายเหมือนในละครที่ได้ชมไปคุณย่าที่ได้เตือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเตือนคือประสบการณ์ที่เขาให้ได้แต่ตัวหนังสือที่อยู่ใน Google หรืออยู่ในโซเชียลมันไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับช่วงของปุจฉาวิสัชนาผมขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ10นาทีนับจากนี้ไปจะเป็นการเทศนาธรรมโดยท่านเจ้าอาวาสนะครับผมขอขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมปุจฉาวิสัชนากับเราก็คือดร.จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์
0: และช่วงนี้ผมขอส่งเวลาให้กับท่านนะครับธรรมเทศนาเชิญครับเราจะลดอคติระหว่างวัยหรือว่าอคติต่างวัยยุคอนละวนคนเมืองได้อย่างไรขอเรียนเชิญครับ
3: เจริญพรญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ผู้ฟังทั้งบ้านด้วยช่วงนี้อาตมาจะปรารภธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างไรขอประลำปลาเป็นกึ่งเรื่องจริงบ้างนิทานบ้างเอามาอิงกันมีครอบครัวอยู่สองครอบครัวซึ่งเมื่อเช้าได้ปรารภไปแล้วรอบหนึ่งรู้สึกชอบเรื่องนี้ก็ขอยกอีกรอบหนึ่งครอบครัว A กับครอบครัว B ก็แล้วกันครอบครัว A บ้านติดกันกับครอบครัว B ครอบครัว A นั้นทำผู้รับเหมาก่อสร้างพ่อก็จะมีการรับงานก่ออิฐฉาบปูนบ้างครอบครัว B ทำอาชีพอาหารตามสั่งก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่ญาติโยมเข้ามาผู้คนลูกค้าเข้ามากินที่บ้านมาสั่งประทานที่บ้านก็แล้วแต่สองครอบครัวนั้นอยู่ติดกันแล้วก็มีลูกชายวัยเดียวกันในช่วงวัยเรียนครอบครัว A มีลูกชายที่เรียนกลางๆไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้โง่ส่วนครอบครัว B ถือว่าเก่งมากวันๆคือเรียนอย่างเดียวพอมาถึงบ้านไม่ได้สนใจแม่จะขายของดีแค่ไหนไม่เคยช่วยล้างจานไม่เคยขายของช่วยแต่ครอบครัว A เลิกเรียนมาถามพ่อว่าพ่อวันนี้มีอะไรผมช่วยบ้างพ่อก็กำลังก่ออิฐฉาบปูนลูกชายก็ช่วยทุกวันเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริงที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าลูกชายเรียนจบมหาลัยไปทำงานไปสมัครงานบริษัทปรากฏว่าบริษัท A ถามครอบครัว B ว่าถ้าคุณมาทำงานแล้วเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณจะแก้ปัญหาอย่างไร B ตอบว่าผมไม่หนักใจเพราะทุกปัญหาในชีวิตของผมมีคนแก้ให้ตลอดนั่นหมายความว่าชีวิตของ B นั้นไม่เคยคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเกิดปัญหามาถึงตัวเองเพราะตัวเองไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยมีแต่เรียนเล่นเกมเล่นเกมปัญหาไม่เคยมาถึงตัวเองแล้วก็ไม่เคยแก้ปัญหาก็เลยตอบแบบชีวิตประจำวันว่าผมไม่เคยกลัวปัญหาอะไรเ พราะเมื่อถึงไหลที่เจอปัญหาผมมั่นใจว่าจะมีคนมาแก้ปัญหาแทนผมการสัมภาษณ์งานของบีก็เลยอีกแบบหนึ่งแต่ปา

ฏว่า A ไปสัมภาษณ์งานเหมือนกันคนสัมภาษณ์ถามว่าถ้าคุณ A มาทำงานคุณ A เจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ A จะแก้ปัญหาอย่างไร A ตอบว่าผมไม่มองว่ามันคือปัญหาเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนั้นผมได้อยู่กับปัญหาเหล่านั้นทุกวันและผมก็รู้วิธีแก้ปัญหาทุกวันที่ผมช่วยงานของพ่อทุกๆวันที่ผมเป็นอยู่ปรากฏว่าผู้สัมภาษณ์ให้ A ผ่านในการทำงานแต่ B นั้นไม่ได้ทำงานย้อนกลับไปสิ่งที่น่าตกใจที่สุดเมื่อ B กลับมาที่บ้านแม่ของตัวเองเกิดเป็นอัมพฤกษ์ขายของไม่ได้เหมือนเดิม B จะต้องทำงานแทนแม่ในการค้าขายเหล่านั้นสุดท้ายอาตมาอยากจะพูดว่าถ้าพวกเราเลี้ยงลูกแบบ A ก็คือสอนให้ A รู้จักลำบากบ้างทำงานเป็นบ้างอาตมาเชื่อว่าปัญหาเมื่อมาถึงครอบครัว A หรือว่าลูกของ A บ้านของ A นั้นจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกแบบ B ก็คือให้ลูกสบายเกินไปไม่รู้จักสอนว่าปัญหานี้จะเกิดแล้วจะแก้อย่างไรสุดท้ายความคิดของเขาก็จะคุ้นเคยอยู่กับการที่ให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้ตลอดก็ขอปรารภว่าเรื่องนี้มาเกี่ยวกับพวกเราได้อย่างไรก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันขอให้พวกเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเห็นปัญหาอะไรแล้วแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆให้ได้วันต่อวันปัญหามีอยู่เป็นระดับปัญหาระดับที่1แก้ทันทีปัญหาที่2แก้แต่ช้าหน่อยปัญหาที่3ไม่ต้องแก้ก็ขอให้ธรรมะในวันนี้เรื่องของปัญหาที่อยู่กับตัวเรานั้นใครมีเรื่องอะไรแล้วตั้งสติเอาสตินั้นย้อนกลับมาหาตัวเราว่าเราจะแบ่งปัญหานั้นเป็นระดับ1 2 3 1แก้ทันทีเช่นเรื่องปากเรื่องท้อง2แก้แต่ช้าหน่อยยังไม่ต้องแก้ทันทีแก้ด้วยเรื่องของการวางแผนตามกลไกตามกลยุทธ์ต่างๆถ้าเป็นเล่นหมากฮอดหรือหมากรุกก็แล้วแต่ค่อยๆคิดค่อยๆคิดใครเคยเล่นหมากรุกก็จะรู้ใครเคยเล่นหมากฮอดก็จะรู้ปัญหาคือแก้ทีละตาทีละตาแก้ทีละช็อตทีละช็อตอันนี้คือแก้เหมือนกันแต่แก้ไปทีละสเต็ปและระดับที่3คือแก้แบบไม่ต้องแก้คำว่าไม่ต้องแก้นี่คือเราแก้แล้วแต่เราให้ระยะเวลาเป็นการแก้ยกตัวอย่างครอบครัวที่ทะเลาะกันละครที่เราได้ดูเมื่อสักครู่เราเรียกว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นจนจบปัญหาในบ้านมีแต่สุดท้ายละครเรื่องนี้เราแก้โดยการให้เวลาเป็นเครื่องแก้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะเห็นปัญหาว่าครอบครัวละครใหญ่เนี้ยเป็นอย่างไรพอสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรพอถึงเวลาของมันละครจบลงด้วยดีคือเวลาเป็นตัวแก้สุดท้ายก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้รับชมรายการนี้ให้พวกเราเอาปัญหาทั้งหมดที่เรามีอยู่น้อมเข้ามาใส่ตัวเราแล้วก็ตั้งสติว่า1แก้เลยแก้ทันทีไม่แก้คือเราตาย2แก้แต่แก้แบบช้าๆแบบค่อยๆ คิดผิดไม่ได้ผิดคือแพ้เช่นหมักลุกหมักฮอตเป็นต้นค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ทีละสเต็ปทีละวัน3ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้คำว่าไม่ต้องแก้คือมันแก้ด้วยการเวลาเมื่อไหร่เราตายไปปัญหาก็จบเมื่อไหร่คนอื่นตายไปก็จบยกตัวอย่างคำว่าแก้โดยไม่แก้มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งพุทธกาลตั้งใจฟังมีนางอยู่คนหนึ่งมีแจกันอยู่ใบหนึ่งเผอิญว่าข้างหน้าแต่มามีแจกันนางคนนั้นรักแจกันของนางมากนางใส่ดอกไม้บูชาพระทุกวันทุกวันอย่างนี้นางก็บูชาแล้วก็ไหว้พระไหว้พระไหว้พระปรากฏว่าคนใช้ของนางเอาแจกันไปล้างคนใช้ทำจากการแตกแป้งความรักของแกที่มีต่อแจกันถ้าคนไม่มีสติหรือไม่

0: มีธรรมะอาตมามั่นใจจะต้องด่าคนใช้ด่ามากด่าน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่นางคนนี้ด้วยความที่เป็นคนที่มีสติแล้วก็มีธรรมะนางคิดในใจว่าโล่งโปร่งสักทีเพราะแจกันแตกแล้วไม่ต้องห่วงอีกก็คือพร้อมที่จะให้มันมาลายหายไปคือไม่ต้องเป็นห่วงในแจกันแล้วรักก็ส่วนรักแต่เมื่อมันแตกมันก็คือแตกไปแล้วก็คือจบขอฝากทุกคนว่าทุกคนมีความรักรักในบุคคลรักในสิ่งของแต่ความรักนั้นมีเวลาของมันจำกัดของมันรักพ่อรักแม่รักลูกรักครอบครัวรักประเทศชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักในขณะเดียวกันความรักนั้นมีจากไปด้วยเช่นกันไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันแน่นอนเราจะจากก่อนเขาหรือเขาจะจากก่อนเราอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สุดแล้วก็ขอให้ธรรมะวันนี้ฝากไว้กับทุกคนว่าสติเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นแจกันแตกไม่ว่าจะเป็นคนตายหรือเรื่องอื่นๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นดึงกลับเข้ามาก่อนสติสติสติสติสติหนึ่งแก้ไหมย้อนกลับมาเรื่องแก้แก้อย่างไรอันนี้ปรับเสียงขอฝากไว้ขั้นที่หนึ่งที่บอกว่าแก้ทันทีทั้งหมดที่อาตมาพูดมาขอสรุปว่าปัญหาที่บอกว่าให้แก้ทันทีนั้นก็คือแก้ด้วยสติเพราะแก้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนยกตัวอย่างแจกันแตกแป้งถ้าแก้แบบนางที่ยกตัวอย่างครั้งพุทธกาลแก้แบบตัวเองสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องรักใจกันนี่คือแก้ถูกทางคือแตกก็แตกไปก็คือจบแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามนางคนนี้แก้แบบด่าด่าด่าแล้วให้คนใช้ไปหามาคืนทำได้ไหมก็ทำได้นะด่าด่าด่าด่าเสร็จแล้วก็เธอไปหาใจกันใหม่ใหม่มาคืนฉันหรือเธอไปซื้อมาคืนฉันหรือฉันจะหักเงินเดือนเธอก็แล้วแต่วิธีแก้ไขเยอะแยะมากมายแต่ทุกๆปัญหาจบด้วยคำว่าแก้ผิดชีวิตเปลี่ยนก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนขอให้พวกเรามีชีวิตที่แจ่มใสแล้วก็แก้ชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขขอเจริญพร
1: ครับขอบพระคุณนะครับท่านครับท่านครับผมทราบมาว่าเมื่อไม่นานนี้ท่านเปิดอบรมที่นี่เรื่องของมังสวิรัตผมไม่แน่ใจว่าเลยไปถึงวีแกนทำไมท่านถึงเลือกที่จะเริ่มด้วยที่นี่เป็นมังสวิรัติ1วันต่อสัปดาห์เชิญครับ
0: เป็นคำถามที่ดร.ถามดีมากเลยแต่ก่อนจะตอบคำถามนี้อาตมาขอย้อนกลับไปเรื่องอดีตก่อนมันจะมาเข้าสู่คำตอบได้ดีมากเลยส่วนตัวอาตมานั้นถ้าจะให้ตอบคำถามนี้อย่างดีเลยนะขอตอบแบบโยงไปถึงในอดีตก่อนต้องขอขอบคุณอนุโมทนาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พรพันธ์สังสิริกุลเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษสมัยที่อาตมาอยู่ม.4 อาจารย์ท่านนี้เดินเข้ามาสอนด้วยความที่อาตมานั่งแถวหน้าอาตมาก็บอกนักเรียนเพื่อนในห้องว่าให้ทุกคนลุกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะ stand up please แล้วก็เป็นหัวหน้าห้อง stand up please ทุกคนลุกขึ้น good afternoon teacher good morning teacher แล้วก็ภูมิใจว่าเราได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วก็พูดภาษาอังกฤษจริงๆแล้วคือมีความสุขกับการได้พูดภาษาอังกฤษแต่ด้วยความที่เราอาจจะโอกาสน้อยก็ได้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วความสุขของเราคือการที่เราได้พูดภาษาอังกฤษในตอนนั้นแต่เราทิ้งช่วงไปปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้เห็นอาตมานั่งแถวหน้าสอนๆไปอาจารย์ก็บอกว่าเธอครูมีหนังสือมาเล่มนึงถ้าครูให้เธอเอาไปเธอจะสวดไหมกุศโลบายของคุณครูเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้อาตมานั้นได้เทคนิคในการสอนคนคือทุกคนฟังนะเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งจะให้ใครในครอบครัวก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งคำถามก่อนแล้วเราเอาของให้เขาแล้วเขาตอบเราแบบมั่นใจเขาจะรู้สึกว่ารับแล้วของชิ้นนั้นจะมีคุณค่าคุณครูพรพันธ์สังสิริคุณถามอาตมาว่าเธอครูมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดครูให้เธอแล้วเธอจะไปสวดมนต์ไหมเราก็ในฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็มีเล่มเดียวด้วยรู้สึกภูมิใจสวดครับคุณครูก็ให้มา เราก็เอาหนังสือไปวางไว้ก่อนจะนอนเฮ้ยลืมคุณครูให้หนังสือเรามาเล่มนึงเราสัญญากับคุณครูว่าจะต้องสวดไปเปิดดูปรากฏว่ามีอยู่บทหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมด้วยแล้วก็คาถาชินมัญชรด้วยเราก็สวดชินมัญชรแล้วก็สวดได้ในเวลาไม่นานคาถาเจ้าแม่กวนอิมก็สวดได้ในเวลาไม่นานพอกลับมาถึงอีกวันหนึ่งต่อมาไปบอกคุณครูว่าคุณครูผมสวดได้แล้วครับหนังสือเล่มนี้ผมให้คนอื่นต่อได้ไหมเพราะผมสวดได้แล้วคุณอ้าเธอสวดได้เหรอดีดีดีเอาให้คนอื่นไปแล้วเธอก็สวดอาตมาก็สวดบทนั้นสวดไปคุณครูก็มาบอกต่อว่าเธอรู้ไหมเธอสวดได้แบบนี้เธอต้องทำอะไรต่อให้ทำอะไรครับอาจารย์เธอต้องไม่กินเนื้อสัตว์นี่คือเริ่มต้นของชีวิตการจะเข้าคำตอบว่าเพราะอะไรเพราะคุณครูพรพันธ์สังสติคุณคนนี้บอกว่าเธอต้องไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาก็เลยตอนนั้นอยู่ม.4อาตมาก็เลยบอกครับอาจารย์เราก็ไม่ได้กินก็ใช้ชีวิตมาแบบเคลื่อนปกติแต่ว่าเวลาเราจะกินอะไรเข้าไปในปากก็นึกถึงอาจารย์ท่านนี้บอกว่าเธออย่ากินเนื้อสัตว์เราก็เลยไม่ได้กินตั้งแต่อายุ16มาจนถึงอายุ23 16ถึง23นี่คือไม่แตะเนื้อสัตว์เลยนะปรากฏว่าช่วง23 24 25อาจจะเป็นช่วงดันล้านิดนึงก็เผลอหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากพอมาอายุ25 26ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเคี้ยวแล้วรู้สึกคาวๆเหม็นๆก็เลยบอกเฮ้ยเราเคยบอกกับอาจารย์ท่านหนึ่งว่าเราจะไม่เคี้ยวเนื้อไม่ทานเนื้อก็เลยเกิดความรู้สึกว่าย้อนกลับไปก็คือไม่ได้ทานในตอนนั้นพอมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่วัดวชิรธรรมวาสต้องย้อนกลับไปอีกว่ามีโอกาสได้ไปสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีพออาตมาไปถึงปั๊บแม่ชีที่นั่นต้อนรับดีมากเลยพูดจาก็เพราะอาหารก็อร่อยปรากฏว่าอาตมาก็บอกว่ามันเหมือนสวรรค์มันเหมือนอาหารจานโปรดที่ลอยมาจากสวรรค์เรามีความรู้สึกว่าแม่ชีก็พูดเพราะสถานที่ก็สะอาดอาหารก็กลมกล่อมเราก็เลยถามแม่ชีว่าแม่ชีทำไมอาหารมันอร่อยจังเลยแม่ชีบอกว่าเป็นอาหารเจอาหารมังสวิรัติเราก็เลยบอกเฮ้ยดีจังเลยเราอยากจะทำให้วัดของเรามีเป็นแบบทั้งวัดมีเจมีมังสวิรัติไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เลยมันก็เลยเข้าทางแล้วว่าเออเราก็อยากจะทำให้คนใกล้ตัวเราสัมผัสกับอาหารแบบนี้บ้างเพราะว่าจากการใช้ชีวิตมารู้สึกเบาสบายปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่ก็เลยเริ่มความคิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำเริ่มความคิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำปรากฏว่าคำว่าไม่กล้าทำนี่คือไม่กล้าทำกับคนอื่นนะคือโดยส่วนตัวคือเราทำอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีเขียนยกตัวอย่างไข่พะโล้ไข่พะโล้มันก็จะมีเต้าหู้มีหมูเราก็จะใช้วิธีฉันไข่ฉันน้ำแล้วก็เขี่ยหมูเป็นต้นคือใช้วิธีมังเขียมานานแล้วปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่ก็โชคดีได้มีโอกาสได้เจอโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์ก็เป็นผู้ริเริ่มนำอาหารวีแกนเข้ามาในที่แห่งนี้ก็เลยทำ MOU ร่วมกันทุกๆวันเสาร์ในปีที่1ครบแล้วตอนนี้ปีที่2เราก็หาวิธีขยับให้มีวันพระด้วยตอนนี้เราคิดว่าถ้าทุกคนมีแนวทางร่วมกันเดียวกันก็จะขยายเป็น3วัน4วัน5วัน6วัน7วันจนกระทั่งต่อไปเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าที่นี่เราก็มีการวางแผนว่าจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมในรูปแบบของไม่เบียดเบียนสัตว์

จากเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่นำเสนอมาในสัปดาห์วันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน้องๆเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ข้อคิดได้แง่คิดอะไรบางอย่างเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าบางครอบครัวเนี่ยมีความต่างระหว่างวัยมีความต่างระหว่างอายุแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะหาแล้วก็จูนกันได้เนี่ยคือการหันหน้าเข้ามาหากันนะพระอาจารย์เนาะแล้วก็ทุกท่านเนาะ

0: การที่เราห่างกันจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ครอบครัวนั้นขาดความอบอุ่นกันไปได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันกลับมาแล้วมันถูกทิศถูกทางอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นได้และช่วงอายุระหว่างวัยเนี่ยจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ก็ที่ดร.ก๊อปปี้ได้พูดถึงก็คือสรุปแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของความสุขอะเนาะ
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้ทุกคนใช้

0: ขนาดไหนสุขนานสุขสั้นขนาดไหนก็แล้วแต่อันนั้นก็อยู่ที่รายบุคคลเนาะก็ขอฝากให้ทุกคนนั้นมีสตินะเวลามีปัญหามาฮะเอาสตินั้นมาแก้ว่าเอ้ยอันนี้แก้ทันทีไห
1: ม
0: หรือ2แก้แต่แก้ช้าหน่อยหรือ3ไม่ต้องแก้ก็ฝากครูก๊อปปี้แล้วก็น้องๆติดตามรายการของเราว่าเวลาพวกเราเจอปัญหาอะไรนั้นขอให้ใช้สติว่าเราจะแก้ปัญหานั้นเลยหรือเปล่าแก้ไหมหรือแก้ช้าหรือไม่แก
1: ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับความรู้กันไปแล้วก็ฝากกันไว้นะเอาเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตประจำวันและอย่าลืมนะครับน้องๆเองที่ดูรายการอยู่ตอนนี้จะดูอยู่ที่โรงเรียนจะดูอยู่ที่บ้านใดๆก็แล้วแต่ย้อนกลับไปดูนะครับบุคลากรบุคคลที่อยู่ที่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาไปจนถึงคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราดูแลพวกท่านดีแล้วหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างความสุขที่เรามอบให้กับพวกท่านเหล่านั้นกลับไปมองครอบครัวของพวกเราและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันก็ต้องติดตามในรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะครับวันนี้กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับกราบลาท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตนะครับกราบลาพระอาจารย์ครับ
0: เจริญพร
1: วันนี้เวลาหมดครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน

20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยแต่บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจ

0: ราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบครับ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรสำหรับวันนี้นะก็เป็นการนำเอางานวิจัยเรื่องที่3มาประยุกต์ใช้นะคะนะวันนี้เราจะมานำเอางานเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมนะนะอันนี้ก็เป็นของนักวิจัยคุณเอื้องฟ้าจินดานนท์ธริดาจุงพันธ์แล้วก็คุณฝนนิลเขตนะคะนะอันนี้ก็เผยแพร่งานประชุมสัมมนาระดับชาตินะคะเป็นบทความวิจัยนะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะคะร่วมกับกระทรวงอุดมการศึกษาวัตกรรมและวิจัยนะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะแล้วก็สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็นำมาเป็นตัวอย่างนะให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่องของการจัดตั้งในรูปแบบของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร อาจจะเป็นลักษณะของเอกชนนะที่แสวงหากำไรนะเพื่อที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความเข้มแข็งนะแต่ด้วยตัวอย่างของคราวที่แล้วเนี่ยได้มีการนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะมีการจ้างงานในชุมชนนั้นนะแล้วก็มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะก็คือจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะทำให้มีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมไปในตัวทีนี้เรื่องของกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการเนี่ยเกิดหยุดการหาความรู้นะก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยนะถอยหลังนะไม่สามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจนั้นได้นะคะเพราะนั้นเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะการใช้สื่อและเทคโนโลยีก็มีความจำเป็นในปัจจุบันนี้อย่างมากเลยนะคะโดยสรุปของงานวิจัยนี้ในบทคัดย่อเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาประสบการณ์เรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่นะในการทำธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในเชิงการเกษตรโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพแบบปรากฏการวิทยาซึ่งผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรและ2วิธีการเรียนรู้เพื่อการทำธุรกิจเพื่อสังคมนะโดยเรียนรู้วิธีการทำเกษตรเกิดจากการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่วิธีการเรียนรู้จากครอบครัว2วิธีการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาและ3รูปแบบวิธีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานขณะที่วิธีการทำธุรกิจเพื่อสังคมของเกษตรกรเกิดจากวิธีการเรียนรูปแบบได้แก่รูปแบบที่1คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีต2การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายหรือองค์กรพัฒนาสังคม3การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและ4การเรียนรู้จาก
งานอาสาสมัครวิธีการเรียนรู้ที่ประกบที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ทำให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอาชีพทั้งที่เป็นผู้อาวุโสที่เคยทำการเกษตรมาก่อนและองค์กรที่ทำงานในลักษณะสถาบันหรือหน่วยงานดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้มีความหลากหลายทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นนะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นั้นสามารถทำธุรกิจเพื่อสังคมได้ประสบความสำเร็จในที่สุดนะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยมีความหลากหลายนะคะโดยการเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนนะโดยเฉพาะในชุมชนภาคเกษตรรูปแบบของความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปของกลุ่มเกษตรกรนะในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นกลุ่มอาชีพทำเป็นกลุ่มออมทรัพย์นะกลุ่มแม่บ้านนะที่เป็นสัมมาอาชีพทีนี้เรามาดูบทนำนะซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงที่มาของงานวิจัยนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะนับได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพมีความมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารประเทศไทยสามารถที่จะเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีดังสมญานามที่ว่าเมืองอู่ข้าวอู่น้ำหรือในน้ำในมีปลาในนามีข้าวประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยิ่งแม้อาชีพเกษตรกรนะจะมีความสำคัญกับสังคมอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการอาชีพดังกล่าวและปริมาณที่ลดลงของเกษตรกรได้กลายเป็นปัญหาหลักในภาคเกษตรของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หลายต่อหลายโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยในฐานะของเกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่นำความรู้ทางวิชาการเข้ามาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัยชาญฉลาดตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ไปผสมผสานกับภูมิปัญญาของเกษตรกรรุ่นเก่าก่อเกิดการพัฒนาภาคเกษตรทั้งในเชิงลึกและภาพกว้างทำให้ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระแสการผันตัวมาเป็นเกษตรกรของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่รับรู้อย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบันผ่านทางการสื่อสารประเภทต่างๆซึ่งทำให้เกิดเป็นกระแสของคนรุ่นใหม่ทั้งที่จบการศึกษาด้านการเกษตรและสาขาอื่นๆรวมทั้งกลุ่มคนที่เคยทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตรยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจทำการเกษตรโดยส่วนใหญ่มักจะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีการตลาดและการสร้างเครือข่ายมาจากประสบการณ์ในการทำงานภาคธุรกิจดังนั้นเมื่อกลับมาทำการเกษตรชุดความรู้เหล่านี้จึงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสและใช้สิ่งเหล่านี้กลับมาพัฒนาภาคเกษตร
ดยนอกจากทำการเกษตรแล้วยังมีการแปรรูปและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แปรเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเกษตรดั้งเดิมมาเป็นเกษตรครบวงจรจากทำเกษตรพื้นฐานมาสู่ผู้ประกอบการจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งได้พยายามนำความรู้ทางการเกษตรมาใช้ร่วมกับความรู้ทางภาคธุรกิจเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมาเช่นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่นพบว่าเกษตรกรได้พัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดจากการอบรมสัมมนารวมถึงเปิดโอกาสในหลายๆด้านเช่นผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรได้ก้าวข้ามจากการเป็นผู้ผลิตหากแต่มีการรับจ้างผลิตโดยการมีการขอมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อการการันตีผลิตภัณฑ์เป็นต้นทำให้เกษตรกรได้ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้ผลิตไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรจึงเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรกรรมแล้วยังทำธุรกิจเพื่อสังคมนะเพื่อช่วยในการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันอย่างไรก็ดียังไม่ปรากฏงานวิจัยที่เข้าไปศึกษาการเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมในเกษตรกรรุ่นใหม่ในไทยดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงช่วยเติมเต็มช่องว่างในงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าการศึกษาวิจัยในแง่มุมของการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรนี้จะช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรด้วยเพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรก็นักศึกษาที่สนใจนะคะว่าแทนที่เราจะทำประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมองไปถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังสังคมนะคะจนกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้นะคะงานวิจัยนี้ก็มีวิธีดำเนินการวิจัยนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจเพื่อสังคมของเกษตรกรรุ่นใหม่โดยมุ่งทำความเข้าใจประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรประสบการณ์ของมนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันออกไปและการมองเข้าไปให้ถึงการให้ความหมายของการดำรงชีวิตผ่านประสบการณ์ต่างๆดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการทำงานวิจัยในเชิงคุณภาพหรือ qualitative research ซึ่งเป็นวิธีการทำความเข้าใจประสบการณ์และการให้ความหมายของมนุษย์แต่ละคนทีนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือที่เรียกว่าอาสาสมัครเนี่ยก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาได้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เลือกที่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในการเข้าถึงอาสาสมัครที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้วิจัยก็ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรือ purposive sampling และการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบลูกโซ่หรือ snowball samplingโดยผู้วิจัยก็ขอให้ผู้ให้ข้อมูลเริ่มต้นช่วยแนะนำรายชื่อของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยจนได้ครบจำนวนที่ต้องการอันนี้คือวิธีการของ Snowball นะคะโดยเริ่มต้นจากบุคคลที่ให้ข้อมูลในครั้งแรกแล้วก็มีการบอกต่อให้กับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องที่จะให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นในลำดับถัดไปโดยการวิจัยนี้ก็จะทำการสัมภาษณ์อาสาสมัครจำนวน4ท่าน
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยโดยวิธีหลักในการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า primary method ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลขั้นปฐมผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ in deep interview นะเพื่อให้ความเข้าใจประสบการณ์และการให้ความหมายต่อประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างหรือ semi structure interviewซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างหรือ structure interview โดยมุ่งการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะนั้นรูปแบบของการเลือกตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแล้วก็การเก็บข้อมูลวิจัยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะในเรื่องของสถิตินะเพื่อที่จะมาประกอบในการทำขั้นตอนการวิจัยได้นะคะหรือสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมในวิชาของระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติควบคู่กันไปในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลนะคะหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแล้วนะคะก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแก่นสาระนะหรือ thematic analysis โดยการเริ่มต้นจากการนำข้อมูลที่ถอดเทปมาได้มาทำการแตกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆตามความหมายที่อยู่ในแต่ละส่วนโดยคัดและแยกข้อมูลออกเป็นเรื่องๆโดยให้ความหมายข้อมูลในแต่ละส่วนหรือโคดดิ้งจากนั้นส่วนต่างๆก็จะถูกนำมารวมกันเป็นกลุ่มๆหรือเป็นเรื่องๆหรือทีมตามความหมายที่เชื่อมโยงกันของข้อมูลเหล่านั้นซึ่งข้อมูลในแต่ละกลุ่มก็เป็นเรื่องเดียวกันอย่างแท้จริงโดยผู้วิจัยก็ทำการมองหาและให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาจากนั้นนักวิจัยก็จะทำคำบรรยายสำหรับแต่ละเรื่องซึ่งเป็นข้อความที่สรุปจากและเรียบเรียงมาจากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล

โดยมองทะลุผ่านสิ่งที่ปรากฏลงไปยังความหมายที่เบื้องหลังของสิ่งนั้นเพื่อหาแก่นหรือเอเซนส์หรือสาระสำคัญของประสบการณ์ชนิดนั้นๆโดยในการนำเสนอจะใช้นามสมมุติทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการใช้แนวคิดทฤษฎีนะในการวิจัยแนวคิดแรกก็คือทฤษฎีการเรียนรู้นะคะก็เป็นทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องฐานการช่วยเหลือนะคะที่ถูกคิดค้นโดยลิววิกอสกี้นะมีแนวคิดที่สำคัญที่ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญานะเป็นกลยุทธ์การสอนที่มาจากแนวคิดของโซเชียลคอนสตรักทิวิสต์นะก็เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าจะถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนการออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะนี้นะผู้สอนก็จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในขณะที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายในตัวผู้เรียนได้เพราะนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้นำเอาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องพื้นที่รอยต่อการพัฒนาและฐานการช่วยเหลือนะมาอธิบายและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ไปจนตลอดชีวิตเมื่อมนุษย์ไม่เคยหยุดการเรียนรู้นะไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะก็จะต้องมีการเรียนรู้กระบวนการเหล่านี้แล้วก็จะมีการเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบเช่นเดียวกันนะคะผลการวิจัยนะคะในการวิจัยครั้งนี้จากผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่าง4ท่านนะคะผู้วิจัยก็พบว่าประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะก็คือ1วิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรและ2วิธีการเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมในลักษณะที่1นะวิธีการเรียนรู้ของการเป็นเกษตรกรจากการศึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีวิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกร4ลักษณะ1ก็คือวิธีการเรียนรู้จากครอบครัว2วิธีการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา3วิธีการเรียนการศึกษาดูงานในรูปแบบที่1วิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรจากครอบครัวนะก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่แสดงอย่างชัดเจนจากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล2ท่านนะซึ่งครอบครัวของทั้ง2ท่านล้วนแต่ประกอบอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่เดิมนะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะนี้โดยคุณดินเรียนรู้การทำเกษตรจากครอบครัวและเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรทันทีที่สำเร็จการศึกษานะคุณดินก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลคนที่หนึ่งนะคะได้เล่าว่าได้จบการศึกษาในสาขาพืชศาสตร์หลังจากที่จบมาก็ไม่ได้ทำงานที่ไหนก็กลับมาอยู่บ้านนะแต่ก่อนที่บ้านแต่ก่อนนี้เนี่ยบ้านมีสวนยางสิ่งแรกเลยก็กลับมากรีดยางนะช่วยแม่กรีดยางเที่ยงคืนตีหนึ่งนะแล้วก็ไปกรีดยางกันสองคนกับแม่นะคะอันนี้ก็มีความสอดคล้องกับคุณไฟนะซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลคนที่สองก็เป็นครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกันนะโดยที่เลือกที่จะเรียนรู้ทำการเกษตรตามครอบครัวตั้งแต่อายุ14แล้วก็สานต่ออาชีพเกษตรกรจากครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันนะ
วิธีที่2นะ

ก็คือวิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรจากสถาบันการศึกษานะจากผู้ที่ให้ข้อมูลนะผู้วิจัยพบว่าวิธีการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรจากสถาบันการศึกษาพบว่าคุณดินและคุณไฟเนี่ยก็ล้วนแต่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเกษตรจากการเลือกเรียนต่อทางด้านเกษตรจากสถาบันการศึกษาใกล้บ้านนะแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาที่เดียวกันนะกล่าวคือผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งสองท่านนะจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ในขณะที่คุณน้ำนะซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลคนที่3นะได้ศึกษาระดับปริญญาโทนะโดยศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในการทำการเกษตรเช่นเดียวกับคุณดินและคุณไฟนะซึ่งคุณน้ำก็ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ว่าพอเราเรียนจบเกษตรมาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องได้ความรู้เยอะแล้วก็เอามาใช้ในสวนตอนแรกเมื่อพอจบออกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็สามารถทำนู่นทำนี่ในสวนของเราได้แน่ๆนะก็เลยแต่พอความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นคือความรู้ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังถูกสอนในแบบที่มีการสอนในตำรานะคะแล้วก็ในแบบที่สอนกันมานะแต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยมันทำเป็นในแบบตำราทั้งหมดไม่ได้นะมันต้องลงมือปฏิบัตินะถึงจะรู้และเข้าใจว่ามันใช่หรือเปล่านะแล้วมันก็เป็นไปตามที่ได้เรียนตามตำราหรือเปล่านะคะในวิธีที่3นะคะก็คือวิธีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างนะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มนี้ก็จะมีการเรียนรู้เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์นะซึ่งเป็นเกษตรทางเลือกไม่ใช่เกษตรกระแสหลักโดยในระหว่างการเรียนนะคุณไฟก็เล่าว่าระหว่างการเรียนเนี่ยตอนเลือกเรียนในปี3ก็เลือกไปฝึกงานนอกสถานที่ก็เลือกที่จะไปอยู่กับศูนย์เกษตรวัดยานสังวรที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะซึ่งเขาก็ทำในรูปแบบออร์แกนิก 100% นะทำร่วมกับมูลนิธิMOA ของญี่ปุ่นด้วยนะอันนี้ก็บทสัมภาษณ์เหล่านี้ก็เกิดจากการแกะเทปนะคะวิธีการเรียนรู้โดยการพาเกษตรกรไปดูงานตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆเป็นวิธีการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่คุณน้ำใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่มที่ตัวเองรับผิดชอบโครงการอยู่ซึ่งนอกจากเกษตรกรเหล่านั้นจะได้รู้เรียนรู้แล้วคุณน้ำก็ยังเล่าว่าหลายๆเรื่องที่เราก็พาชาวบ้านไปเรียนรู้เหมือนกับเราที่ไปเรียนรู้ด้วยนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือสมาชิกในชุมชนชาวบ้านก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ในชุมชนนั่นเองค่ะส่วนวิธีการเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมนะคะจากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลพบว่านอกจากวิธีการเรียนรู้ในการเป็นเกษตรกรแล้วนะก็ยังมีข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลยังแสดงถึงวิธีการเรียนรู้ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมอันประกอบไปด้วยการเรียนรู้ดังนี้คือ 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีต 2. การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายหรือองค์กรพัฒนาสังคม 3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและ 4. การเรียนรู้จากการทำงานของอาสาสมัครนะไปดูการเรียนรู้ในวิธีที่1กันค่ะก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานของตนในอดีตนะซึ่งคุณน้ำก็ได้เล่าถึงการขับเคลื่อนกลุ่มตัวขับเคลื่อนกลุ่มด้วยนโยบายการสร้างเครือข่ายเพื่อหาคนที่สามารถก่อให้เกิด
การสร้างและพัฒนาคนต้นแบบในลักษณะที่เป็นตนที่ตนเองเป็นอยู่ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบการทำงานในรูปแบบนี้นะคะก็เป็นการทำงานลักษณะเดียวกับธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจที่เน้นการสร้างเครือข่ายที่มุ่งหวังการสร้างสมาชิกต้นแบบที่สามารถขยายเครือข่ายและสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ในที่สุดหากแต่สิ่งที่คุณน้ำมุ่งหวังนั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างคนต้นแบบเพื่อทำกำไรแต่มุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาคนในลักษณะเดียวกันกับที่ตนเองเป็นอยู่นั้นเพิ่มมากขึ้นโดยปลายทางที่ปรารถนาจะเห็นที่จะเห็นคือคนต้นแบบนั้นจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรเคมีมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์และสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เพิ่มขึ้นการเรียนรู้จากการทำงานอาสาสมัครนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมทักษะในการทำธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งในระหว่างการทำในระหว่างการทำงานคุณไฟก็ได้เรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนรู้ที่มูลนิธิจัดให้คุณไฟเล่าว่าเราเคยเป็นอาสาสมัครนะในอาสาสมัครต้นกล้าชุมชนของมูลนิธิ SCG นะแต่ว่าโดยมีองค์กรที่ซึ่งเป็นมูลนิธิรักเขาชะเมานะเป็นองค์กรพี่เลี้ยงแล้วใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมที่นี่ด้วยก็เกี่ยวกับการเกษตรเหมือนกันของมูลนิธิ SCG ก็ช่วยเราเยอะในเรื่องการเพิ่มเติมความรู้เพราะว่าคอร์สที่แต่ละอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาจัดให้เราเรียนนะคะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์นะเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะซึ่งเราสามารถที่จะต่อยอดได้หมดนะกับสิ่งที่เราจะทำต่อไปการได้รู้ความรู้จักตรงนั้นนะก็จะพาเราไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะเป็นการดูงานหลักๆก็ไปดูงานเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของแบรนด์ของญี่ปุ่นด้วยนะก็มีเรื่องเกษตรด้วยนะเราก็สามารถสรุปนะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนะทำให้เราได้รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนะสามารถที่จะสรุปเป็นแผนภาพได้ก็คือแผนผังสรุปวิธีการเรียนรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมนะอันนี้ทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็เป็นการเรียนรู้จากครอบครัวการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานนะ3ตัวนี้ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้การทำการเกษตรนะต่อไปก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนะซึ่งจะสามารถให้เราเรียนรู้การทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมด้วยนะถ้าดูตามลูกศร นะคะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานในอดีตเช่นเดียวกันก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ทำการเกษตรและทำธุรกิจเพื่อสังคมส่วนการเรียนรู้จากงานอาสาสมัครนะก็เรียนรู้ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมก็ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะนั้นผลจากการเรียนรู้ในการทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมนะก็หลอมรวมทำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคมมากขึ้นนะจากการรวบรวมข้อมูลนะเราก็ได้สรุปและสามารถอภิปรายผลของงานวิจัยนี้ได้ว่าการวิจัยพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยในพื้นที่จังหวัด
ระยอง

ทั้ง4ท่านนะมีกระบวนการเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตรหลากหลายวิธีการนะกล่าวคือเรียนรู้จากทำการเกษตรจาก3รูปแบบนะก็คือเรียนรู้จากครอบครัวเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากการศึกษาดูงานแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจเพื่อสังคมจาก4รูปแบบนะก็คือรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีตเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายขององค์กรพัฒนาสังคมนะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วก็เรียนรู้จากงานอาสาสมัครนะตรงนี้นะเราสามารถที่จะแบ่งการเรียนรู้นะที่ทำการเกษตรใน3รูปแบบแล้วก็เรียนรู้จากเรียนรู้ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมจาก4รูปแบบในการเรียนรู้จากการทำงานในอดีตแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นในข้อที่1กับข้อที่3เนี่ยนะฮะข้อที่1ก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงานในอดีตส่วนข้อที่3ก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นอันนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังการทำการเกษตรนะเรียนรู้ในการทำการเกษตรส่วนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคมและการเรียนรู้จากงานอาสาสมัครก็จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการทำธุรกิจเพื่อสังคมทีนี้เขาเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร4คนในจังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรในส่วนใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะในการเกษตรที่เป็นไม้ผลนะผลไม้เมืองร้อนนะจังหวัดระยองก็มีจุดเด่นนะหรือแม้กระทั่งเกษตรที่เป็นพืชผักนะเพราะนั้นการเกษตรที่เป็นลักษณะของการผสมผสานนะที่เป็นพืชผักหรือที่เป็นไม้ผลก็ตามเนี่ยก็จะนำแนวคิดที่เป็นเกษตรอินทรีย์เข้ามาใช้นะเพราะฉะนั้นอาสาสมัครบางคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการฝึกงานในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์มาแล้วก็พยายามสร้างกลุ่มนะเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีแนวคิดในการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็จะขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนของตนเองนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรแบบดั้งเดิมหรือการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปเป็นการทำเพื่อธุรกิจเพื่อสังคมได้โดยผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมแล้วก็เรียนรู้จากงานอาสาสมัครเพราะทั้งสองเครื่องมือทั้งสองช่องทางเนี่ยมันก็ได้ผ่านปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนแล้วก็ความต้องการทางด้านสวัสดิการของชุมชนนะที่พวกเขาอาจจะได้รับจากการทำธุรกิจนะคะเพราะนั้นก็อาจจะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันนะสมาชิกในชุมชนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันแล้วก็ทำการรวมตัวกันนะในการทำกสิกรรมของจังหวัดระยองนะก็ได้มีความรู้จักนะได้มีการลงไปสัมผัสพื้นที่นะคะถึงการเกษตรที่เขาเป็นทั้งสวนมังคุดสวนทุเรียนแล้วก็ผักสวนครัวต่างๆนะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกนะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระจายสารในจังหวัดระยองนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะได้มีสมาชิกกระจายตัวไปตามทั่วทั้งจังหวัดระยองแล้วก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีทุนทั้งที่เป็นสวนที่เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวนะแล้วก็มีสวนผลไม้นะหรือแม้แต่ทำฟาร์มเห็ดนะพวกนี้ก็มีความหลากหลายในพ
พืชชนิดต่างๆนะเพราะนั้นการรวมกลุ่มของสมาชิกเนี่ยเขาก็มีแนวคิดเดียวกันว่าเราอยากให้เป็นปลอดสารเคมีนะถึงได้ตั้งชื่อกลุ่มว่าเป็นกสิกรรมไร้สารนะแนวทางการทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นของเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยลดการใช้สารลงให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะทำการเรียนรู้นะถึงการทำพวกปุ๋ยชีวภาพนะหรือแม้กระทั่งการทำฮอร์โมนจากไข่อย่างเงี้ยนะคะทำการปลูกหน้าแดงอย่างเงี้ยเพื่อลดต้นทุนนะเพราะนั้นสมาชิกทุกคนต่างก็แสวงหาความรู้รอบตัวนะแล้วก็มีสปอนเซอร์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนนะเพราะนั้นการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็เห็นอุดมการณ์ที่มีความชัดเจนและเข้มแข็งนะสมาชิกทุกคนนะก็จะมีผลผลิตที่ปลอดสารนะแล้วก็นำผลผลิตของตัวเองเนี่ยมาร่วมกันจำหน่ายในตลาดของชุมชนที่กลุ่มนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นนะโดยมีให้โอกาสในการขายสินค้าของสมาชิกในตลาดแห่งนั้นได้นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะมีพันธมิตรที่เป็นฟาร์มไข่ไก่นะก็จะเอาไข่ไก่นะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนนะได้รับความร่วมมือจากโรงงานผลิตขนมปังที่เขาต้องใช้ไข่ไก่จำนวนมากนะก็ติดสมาชิกกลุ่มก็สามารถติดต่อขอรับเปลือกไข่นะมาทำประโยชน์ในฟาร์มของตัวเองนะทีนี้ผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปลอดสารนะคะก็จะมีการปันส่วนนะไปยังสมาชิกแต่ละคนที่มีการลงแรงร่วมใจกันนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความยั่งยืนนะสมาชิกทุกคนก็รู้สึกพอใจนะที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนแล้วก็ยังมีรายรับนะที่จะทำให้ชีวิตนั้นดำรงต่ออยู่ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งนะที่เป็นการทำธุรกิจเพื่อทำการเกษตรด้วยแล้วก็เพื่อสังคมด้วยนะคะรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายที่ปรากฏในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามีการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองจนกลายเป็นผู้ประกอบการในลักษณะที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเป็นงานที่มีความท้าทายและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จโดยเฉพาะการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าทั้งการเรียนรู้จากครอบครัวการเรียนรู้จากเพื่อนเกษตรกรนะอาสาสมัครต่างๆที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือไปจนถึงการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจงนะเพราะฉะนั้นในสถาบันการศึกษาสามารถที่จะมีการวางแผนเพื่อที่จะจัดโครงการอบรมนะเพื่อพัฒนาทักษะบางด้านให้กับกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจนะเพราะบางทีชาวบ้านนะที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะก็ยังขาดความรู้หรือทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบัญชีเรื่องของการเกษตรนะเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพนะการทำการเกษตรเพื่ อเป็นไปแนวทางของเกษตรอินทรีย์การขอรับมาตรฐานต่างๆนะการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลิตนะตรงนี้ก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนนะคะซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะก็มีการตั้งศูนย์เรียนรู้นะและจะเป็นชื่อที่มีความแตกต่างกันไปแต่จุดประสงค์ก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ทั้งสมาชิกของกลุ่มเนี่ยได้มีการพบปะมีการประชุมมีการนำเสนอผลงานแล้วก็มีการฝึกอบรมนะทั้งที่ได้รับ
ความรู้จากวิทยากรภายนอกนะในศูนย์ฝึกในศูนย์การเรียนรู้นี้ด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์ในอนาคตของศูนย์การเรียนรู้นี่คือในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านอาชีพแก่คนในชุมชนที่ยังด้อยโอกาสนะก็ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อสังคมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ที่มากกว่าเนี่ยนับเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เคยมีการค้นพบในงานวิจัยอื่นๆเช่นงานวิจัยของอธิปไตยโพแตงและก็ชัยฤกษ์โพสุวรรณนะซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่องของการสะสมความรู้ในตัวคนนะเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการโดยพบว่าการสะสมความรู้ในตัวคนของแรงงานเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือ socialization เป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ตามแนวคิดความรับผิดชอบส่วนบุคคลหรือว่า personal responsibility orientation หรือ PPO modelPRO model นะโดยวิธีการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่าซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการสำคัญในทฤษฎีการเรียนรู้ของไวกอสกี้ที่กล่าวว่าระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่แท้จริงซึ่งกำหนดโดยลักษณะการแก้ปัญหาของบุคคลแล้วก็ระดับของศักยภาพแห่งการพัฒนาการที่กำหนดโดยผ่านการแก้ปัญหาภายใต้คำแนะนำของผู้ใหญ่หรือการร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนที่มีความสามารถเหนือกว่านะเมื่อพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลก็จะพบว่าปัจจุบันรัฐบาลนั้นมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และหนุนเสริมให้เกิดการเข้าสู่อาชีพเกษตรมากขึ้นเห็นได้จากนโยบายจำนวนมากที่มีการพัฒนาขึ้นเช่นแผนพัฒนาเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือภาครัฐให้การส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรทดแทนรุ่นเดิมพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพมีการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรักและภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมและเป็นการขับเคลื่อนเกษตรกรในอนาคตโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่อย่างจริงจังจัดหาที่ดินทำกินสร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อทำการผลิตสามารถเข้าสู่อาชีพเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้โครงการของรัฐและเอกชนยังมีอยู่หลายโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรของคนรุ่นใหม่เช่นโครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการด้านการเกษตรอีกหลายหน่วยงานในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยผ่านการทัศนศึกษาและการจัดค่ายเกษตรรุ่นใหม่หรือโครงการฝันสารฝันเกษตรกรรุ่นใหม่โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อกับทายาทเกษตรกรหรือเกษตรกรที่มีอายุเกินไม่เกิน45ปีผู้ผ่านอบรมด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรแล้วในวงเงินถึง1ล้านบาทเพื่อเริ่มกิจการเกษตรของตนนอกจากนี้ยังมีโครงการ KU Bota Smart Farmer Camp โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่มุ่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรแม่นยำสูงรวมพลังกลุ่มชุมชนและการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและโครงการอื่นๆที่หลายอีกหลายโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ดังนั้นจากอาจกล่าวได้สรุปได้ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่กำลังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอย่างหลากหลายทั้งในแง่ของความเชี่ยวชาญองค์ความรู้และงบประมาณอย่างแท้จริง
นะสังเกตได้จากข้อมูลการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชนนะเพราะนั้นทุกภาคส่วนก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรรุ่นใหม่และนับวันนะนับว่าสอดคล้องกับ

คะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการศึกษาในวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการด้านธุรกิจเกษตรนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คเราหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียก PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่15นะคะเราจะเข้าสู่เรื่องคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์คุณธรรมนะคะกับความเป็นมนุษย์นะคะเป็นของคู่กันนะคะมันก็คือแก่นแท้ของคนที่มีคุณค่านะคะไม่ใช่แค่ความสามารถเท่านั้นนะคะแต่คุณธรรมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยความฝึกฝนจนเป็นนิสัยเช่นคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์คุณธรรมในเรื่องของความยุติธรรมหรือความกล้าหาญเป็นต้นนะคะและความเมตตาก็เป็นสิ่งสำคัญคุณธรรมนะคะก็จะเป็นพลังที่สามารถกำกับในเรื่องของการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นขณะที่ความเป็นมนุษย์ก็คือการยอมรับว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีอิสรภาพมีความเคารพมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นหัวใจของมนุษย์เพราะว่าทำให้เรามองคนอื่นเป็นคนนะคะไม่ใช่เป็นเครื่องมือหรือวัตถุต่างๆนะคะเมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเวลาประกอบกิจการงานอะไรนะคะก็จะเกิดคุณธรรมเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความร่วมมือนะคะและก็การอยู่ร่วมกันด้วยนะคะในชีวิตจริงนะคะปรากฏในเรื่องของการมีคุณธรรมในเรื่องของการพูดจริงนะคะการรักษาสัญญาการไม่เหยียดหยามศักดิ์ศรีนะคะเพราะว่าถ้าเราขาดคุณธรรมนะคะก็จะทำให้สังคมนั้นไม่มีความสุขได้นะคะสุดท้ายแล้วคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์นะคะเป็นมาตรวัดว่าคนเราเติบโตขึ้นหรือไม่นะคะไม่ใช่มาจากการที่เราทำสิ่งไหนได้มากแค่ไหนแต่เกิดจากวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะและต่อตัวเองในทุกวันด้วยค่ะเรามาดูความหมายของคุณธรรมแท้ๆนะคะคุณธรรมเนี่ยเกิดจากคุณภาพภายในจิตใจของเราเองนะคะที่เราจะรู้สึกแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะคะสิ่งนี้นะคะแม้แต่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตานะคะแต่คุณธรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะในเรื่องของการแยกแยะนะคะถูกผิดแยกแยะความดีความชั่วได้นะคะก็เกิดเป็นรูปนิสัยถาวรการฝึกซ้ำๆในชีวิตประจำวันคุณธรรมนะคะเราอาจจะไม่ได้มีมาโดยกำเนิดนะคะแต่ก็อาจจะเกิดจากการฝึกได้นะคะประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ความมีเมตตาความยุติธรรมความรับผิดชอบความอดทนแล้วก็ความกล้าหาญที่เราจะคิดที่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยค่ะคุณธรรมนะคะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศที่จะช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำไหมทำแล้วมันจะเกิดผลเสียอย่างไรนะคะและคุณธรรมเนี่ยจะทำให้เราควบคุมความอยากได้ด้วยนะคะและก็ลดอคติของเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคุณธรรมเนี่ยก็คือจะไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนะคะและทำลายความจริงในสังคมคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสร้างความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะ

ระดับบุคคลนะคะคุณธรรมก็จะช่วยให้เราเนี่ยเคารพตนเองเคารพคุณค่าภายในจิตใจของเราเองแม้ในสถานการณ์ที่เราเกิดความกดดันนะคะหรือแม้แต่ว่าเกิดจากสถานการณ์นะคะที่มันกดดันแรงกดดันต่างๆคุณธรรมนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะในเรื่องของมีพลังใจนะคะพอที่จะถูกเลือกนะคะแม้ในยามที่เรายากลำบากก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณธรรมคือความงามทั้งจิตใจที่สะท้อนผ่านการกระทำอย่างสม่ำเสมอเป็นพลังเงียบที่ทำให้มนุษย์ของเราเติบโตมั่นคงและทำให้สังคมมีความสุขด้วยค่ะต่อไปเรามาดูความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นะคะก็เป็นลักษณะของความเป็นคนนะคะที่มากกว่าร่างกายหรือสัญชาตญาณที่เราเอาตัวรอดแต่ก็คือความสามารถในการรับรู้ตัวเองนะคะแล้วก็ยังรับรู้ความหมายของผู้คนด้วยนะคะเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียใจเจ็บปวดดีใจกลัวต่างๆนะคะความเป็นมนุษย์ก็จะรวมถึงความคิดเชิงเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจวางแผนและรับผิดชอบต่อผลของการกระทำของเราที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทำความดีหรือความชั่วเราต้องยอมรับมันนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็รวมไปถึงหัวใจที่เรารับรู้ในเรื่องของชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อเรามองคนอื่นนะคะเรามองคนอื่นเป็นคนไม่ใช่เป็นเครื่องมือนะคะในการที่เราจะหาประโยชน์ใส่ตัวเองนะคะบางคนก็จะมองคุณค่าของคนอยู่ที่เงินทองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันไม่ใช่คุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะแม้แต่ในเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยจะปรากฏในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือแม้แต่การให้อภัยการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่นเนี่ยเรามีความเป็นมนุษย์ไหมนะคะแล้วก็เราสามารถสร้างความหมายนะคะผ่านเรื่องเล่าศิลปะวัฒนธรรมจินตนาการนะคะและก็การยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลงยอมรับผู้อื่นนะคะความเป็นมนุษย์นะคะก็จะทำให้เรามีขอบเขตนะคะที่จะไม่ล้ำเส้นผู้อื่นได้นะคะความเป็นมนุษย์ก็คือความรับผิดชอบต่อกันและกันนะคะในสมาชิกไม่เบียดเบียนกันไม่ลดทอนความเป็นคนโดยการกระทำหรือคำพูดใดๆก็ตามเพราะนั่นคือการลดทอนนะคะความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคุณค่าของความเป็นคนไว้ทั้งต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์ทำไมคนดีสำคัญกว่าคนเก่งในโลกสร้างสรรค์นะคะในหัวข้อนี้เราหลายๆคนนะคะก็จะเข้าใจว่าคนเก่งนะคะนั้นเป็นคนดีด้วยนะคะบางคนก็ท่านก็เข้าใจผิดแต่แกนกลางที่กำหนดว่าการที่จะออกแบบยกระดับชีวิตของคนหรือใช้ความสวยต่างๆยกตัวอย่างนะคะแบบเช่นถ้าเรามีรูปร่างหน้าตาสวยงามนะคะเราอาจจะใช้ความสวยนะคะในการที่จะทำดีได้นะคะหรือไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะคือต้องทำความเก่งความที่เรามีรูปร่างหน้าตาต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะคุณธรรมก็หมายถึงคุณภาพภายในที่ค่อยๆฝึกจนเป็นนิสัยเช่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความรับผิดชอบความกล้าหาญต่างๆนะคะการไม่ลดคนให้เป็นเครื่องมือนะคะหรือว่าคนบางคนนะคะมีความสามารถไม่เหมือนกันความเก่งนะคะก็อาจจะทำให้งานนั้นออกมาดีออกมาสวยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีเราวัดกันที่ความเป็นคนดีด้วยความเป็นคนเก่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเอาสิ่งต่างๆมาประกอบกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเป็นคนที่เก่งแล้วนะคะเราต้องมีคุณธรรมด้วยนะคะเพราะคนที่มีคุณธรรมจะเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้ความสามารถของเราไม่หลงทางความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานด้วยนะคะทำให้เรามีหัวใจดีนะคะแล้วก็มองคนอย่างสร้างสรรค์มองคนนะคะโดยที่เราไม่ดูถูกผู้อื่นนะคะคนดีสำคัญกว่าคนเก่งแน่นอนนะคะเพราะว่าโลกของเราจะชื่นชมความเก่งแค่เพียงชั่วคราวแต่โลกจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความดีงามและงานสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะไม่ได้ทำให้คนตะลึงแต่มันทำให้เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูความเข้าใจของคุณธรรมและหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคุณธรรมคืออะไรทำไมเราต้องมีคุณธรรมนะคะและคุณธรรมเนี่ยถ้าเราไปทำความไม่ดีแล้วเนี่ยมันสามารถกลับมาดีได้ไหมแน่นอนค่ะคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงคำสั่งที่จะให้เราทำดีแต่มันต้องมาจากจิตใต้สำนึกของเราหรือผ่านจากกฎของศีลธรรมหรือผ่านจากการฝึกฝนก็ได้นะคะหากแต่เป็นคุณภาพ
ภายในที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นที่เราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยเขาเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์หรือคำพูดที่สวยหรูนะคะแต่มันออกมาจากการกระทำตอบสนองเมื่อเราต้องเผชิญสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนแก่ข้ามถนนนะคะแล้วทำไมเราถึงรีบเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยนะคะมันตอบสนองเราเพราะเราเคยกระทำซ้ำๆหรือบ่อยๆนะคะจนเป็นนิสัยนะคะหรือเวลาที่เราเห็นของมีค่าทำไมเราเอาไปส่งคืนคุณครูอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราได้ฝึกฝนความเป็นคุณธรรมนะคะเพราะถ้าเราเอาของนั้นไปแล้วผู้ที่ทำของหายเขาก็ต้องมีความทุกข์โศกเศร้าใจเพราะเรามีคุณธรรมเพราะเราเห็นแก่บุคคลอื่นนะคะเห็นแก่ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นต้นคุณธรรมนะคะจึงเกี่ยวกับการฝึกใจนะคะให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยสมมติเราอยู่ในอารมณ์โกรธเราจะไปด่าทอเขาหรือเราจะไปพิมพ์โต้ตอบเขาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเราไม่รู้ทันเท่าทันนั้นเราถึงแสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนั้นไม่ดีเราก็จะไม่ทำใช่ไหมคะแล้วเรานำพฤติกรรมนั้นกลับมาอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุผลความรับผิดชอบต่อผู้อื่นไม่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนอื่นไม่ปกป้องตัวเองด้วยความโกหกซึ่งเราจะฝึกซ้ำๆมากๆจนความดีเนี่ยไม่ต้องอาศัยที่เราแรงแล้วมันไม่ต้องเหนื่อยเพราะเราทำออกมาจากใจนะคะแต่เราทำให้มันเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะค่ะถ้าเราคิดว่าคุณธรรมเป็นนิสัยที่เราฝึกได้เรากำลังยืนยันว่าใครก็พัฒนาได้แน่นอนใช่ไหมคะว่าคนอาจจะเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ก็สามารถพัฒนาเป็นคนดีได้นะคะไม่ว่ามาจากพื้นเพแบบไหนก็ตามนะคะการพัฒนาที่เกิดขึ้นอาจจะเลือกทีละนิดในแต่ละวันนะคะจนสุดท้ายคุณธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นกรอบบังคับเราแต่เป็นรากฐานที่เราพยุงให้เราเนี่ยยืนตรงและเป็นแสงของการกระทำเป็นตัวตนที่ทำให้เราเกิดความไว้วางใจด้วยต่อไปเรามาดูหัวข้อตรงนี้ค่ะความเก่งทำให้ไปไกลแต่คุณธรรมทำให้ไปได้อย่างไม่พังคนอื่นและไม่พังตัวเองความเก่งถ้าเรามีความเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะจากการเรียนรู้ต่างๆเราก็ใช้ความเก่งนั้นในทางที่ถูกต้องนะคะนำไปประกอบความดีนะคะแล้วก็ไม่ทำลายผู้อื่นเช่นเราไม่ใช้ความเก่งไปหาผลประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะเราไม่ใช้ความเก่งนะคะที่เป็นแสงนะคะที่จะทำให้เราเจิดจรัสแต่เหยียบย่ำคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นความเก่งเนี่ยทำให้เราไปได้ไกลแต่คุณธรรมทำให้เราและผู้อื่นไม่พังนะคะไม่พังตัวเองไม่พังผู้อื่นด้วยหมายถึงการยอมรับว่าชีวิตจริงของเรามีด้านชีวิตและก็การทำงานด้านแรกความเก่งก็คือความสามารถการเรียนรู้ที่เราสามารถฝึกฝนได้จนเกิดความชำนาญอาจจะเกิดจากวัยพริบปฏิภาณความรู้ทักษะต่างๆที่เรานำไปใช้เมื่อเราทำงานได้ผลดีใช่ไหมคะก็จะทำให้เราโดดเด่นและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามีคุณธรรมด้านที่สองไปด้วยนะคะก็กำกับความเก่งไว้ว่าเราต้องใช้ในทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้เพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ทำลายผู้อื่นจะยกระดับของตัวเองนะคะต้องยกระดับคนอื่นนะคะโดยไม่เหยียบย่ำให้ใครต่ำลงเพราะความเก่งที่ไร้คุณธรรมอาจจะทำให้เราชนะได้ในระยะสั้นแต่มันจะทิ้งรอยร้าวหรือเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทำให้เราเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เรานะคะนั้นมีความเก่งด้วยแล้วก็มีคุณธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มทิศที่จะบ่งบอกว่าเราควรที่จะทำเราควรที่จะหยุดนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่นึกถึงการมีคุณธรรมไม่เคารพความจริงไม่เคารพศักดิ์ศรีผู้อื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขได้นะคะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นด้วยหลายๆคนบอกว่าเราก็มีคุณธรรมแต่ทำไมไม่มีใครมองเห็นอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนนะคะอาจจะถามแล้วก็สงสัยมากเลยเมื่อทำดีไปทำไมทำดีไปก็ไม่ได้ดีคุณธรรมนะคะไม่ใช่อยู่ที่คำพูดแต่มันไม่ภาพลักษณ์หรือคำชมแต่มันเกิดจากการกระทำที่เกิดจนเป็นนิสัยนะคะโดยที่เราแบบเราเห็นคนขยะอย่างเงี้ยเราเห็นขยะทิ้งไว้ทำไมเราถึงไปเก็บเพราะเราทำเป็นจนเป็นนิสัยเป็นคุณธรรมเรื่องความสะอาดนะคะและก็ไม่มีใครเฝ้ามองด้วยไม่มีรางวัลด้วยเพราะเราทำไปเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันเป็นจุดทดสอบสำคัญนะคะในการที่เราจะสร้างความดีซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันทำยากแต่มันสามารถทำได้นะคะความดีไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ
แต่มันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงคุณธรรมก็หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อการกระทำของเราการรักษามาตรฐานอย่างถูกต้องไม่ต้องอาศัยการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับผิดชอบผลของการกระทำได้ด้วยนะคะแม้ไม่มีใครที่จะคอยจับผิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการมีคุณธรรมถ้าฝึกเพาะบ่มไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นนิสัยนะคะคุณธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องวินัยทางจิตใจนะคะทางใจความละอายต่อความผิดหรือในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าฮิริโอตปะนะคะก็คือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปที่เราทำไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกละอายแล้วก็รู้สึกผิดต่อสิ่งที่เราทำลงไปไม่ดีนั่นแหละค่ะเราเริ่มที่จะก่อตัวเป็นการสร้างคุณธรรมในจิตใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้อวดการทำความดีก็คือความภูมิใจเงียบนะคะที่เราจะทำให้สังคมน่าอยู่เรามีความสุขที่เราได้กระทำเพื่อสังคมอย่างนี้นะคะไม่เราไม่ต้องพึ่งภาพลักษณ์ที่ดีแต่เราพึ่งนะคะสิ่งที่เราความดีงามที่เราจะกระทำหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่เราเลือกนะคะในทางที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีนั่นเองค่ะต่อไปในเรื่องของความเป็นมนุษย์คือการเห็นคนอื่นเป็นคนไม่ใช่เครื่องมือนะคะสังคมสมัยนี้นะคะวิวัฒนาการต่างๆเทคโนโลยีนะคะยุคศตวรรษใหม่ๆนะคะสังคมก็มีแต่การรีบเร่งการทำงานการอยู่กับจอคอมมือถือการไม่สนใจสิ่งรอบข้างการไม่มีสิ่งการมีสิ่งเล้าต่างๆนะคะที่ทำให้เรานะคะไม่มีสมาธินะคะขาดสติสัมปชัญญะนะคะเมื่อเรามองดูด้วยสายตาผู้อื่นเราก็จะรับรู้ว่านะคะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นเช่นเราเห็นคนจนเราเห็นคนที่ยากไร้เราไปดูถูกเหยียดหยามเขาแสดงว่าเราไม่มองเห็นคนอื่นเป็นคนนะคะเรามองเห็นคนอื่นเราดูถูกคนอื่นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เรียกคุณธรรมมันเป็นสิ่งที่เราไร้คุณธรรมเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรามองใครสักคนนะคะเป็นเครื่องมือเราจะสนใจแค่ประสิทธิภาพยกตัวอย่างนะคะความคุ้มค่าหรือความสะดวกและมองข้ามต้นทุนที่ตกอยู่กับเขาแต่เมื่อเรามองถ้าเรามองเขาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะถามตัวเองว่าการกระทำของเราจะทำให้เขาถูกบีบถูกกดถูกลดทอนหรือลดศักดิ์ศรีของเขาไหมนะคะความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ฟังเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่รีบตัดสินนะคะไม่รีบสรุปว่าใครเป็นอย่างไรตามสิ่งที่เราเห็นที่เราต้องการและไม่เอาความฝันของเราไปกดทับนะคะไปแบกให้กับคนอื่นเป็นผู้แบกเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เดียวกันเราจะรู้สึกอย่างไรนะคะเช่นเวลาเราอยู่ที่ทำงานเราจะอยู่กับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องเลือกวิธีพูดวิธีทำงานวิธีปฏิบัติที่อ่อนโยนและยุติธรรมเพราะเราเห็นว่าเขายังเป็นคนทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานของเราใช่ไหมคะหรือว่าเราอยู่ในห้องถ้าเพื่อนเราคนไหนไม่เก่งนะคะเราก็สามารถที่จะฝึกฝนสอนเขาได้ในความเป็นมิตรภาพในความเป็นกัลยาณมิตรอันนี้เรามองเขานะคะเป็นเพื่อนเป็นมนุษย์นั่นคนหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะก็คือคุณค่าของความเป็นคนนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรามาอยู่ในสังคมนะคะที่เป็นอยู่รวมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นในชุมชนต่างๆนะคะหรือว่าแม้แต่ในที่ทำงานต่างๆทุกคนนะคะไม่ใช่เครื่องจักรความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่สัญญานะคะเพื่อที่จะรีดหาผลประโยชน์แต่มันคือการปฏิบัติตนด้วยความจริงใจเมตตาความยุติธรรมแม้ในวันที่เราเหนื่อยแม้ในวันที่เราได้เปรียบแม้ที่ในวันที่เราไม่มีใครเห็นและเราสามารถยืนหยัดมองคนอื่นเป็นคนเราก็จะกำลังรักษาความเป็นคนของเราไปพร้อมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะมองคนนะคะนะคะมองเห็นคุณค่าของคนมองเห็นคนเป็นมนุษย์นะคะไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เราจะไปแสวงหาผลประโยชน์นะคะต่อเขานะคะหรือรังแกเขานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดู3มุมคิดที่คลาสสิกกันนะคะมุมคุณธรรมแบบนิสัยบวกความพอดีนะคะนิสัยทางใจก็คือนิสัยที่เราถูกฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็แสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอคุณธรรมก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรานะคะนำ
คุณธรรมเนี่ยไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณธรรมที่เราจะต้องมีน้ำใจมีความเมตตาถ้าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราจะต้องมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคุณธรรมเมตตายังไงปรารถนาดียังไง

0: ไงเราต้องแยกให้ออกนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะฝึกฝนตรงนี้ได้อย่างสมดุลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยู่ในที่ทำงานยกตัวอย่างเช่นความพอดีความพอดีหมายถึงคุณธรรมที่มีจุดสมดุลนะคะคือไม่มากจนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะเช่นความกล้าหาญที่พอดีต่างจากความบ้าบิ่นนะคะความสุภาพที่พอดีต่างจากการยอมให้คนเอาเปรียบนะคะการตรงไปตรงมาที่พอดีต่างจากคำพูดที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นอย่ามีคนมาพูดตรงๆกับเรานะคะพูดตรงๆกับพูดที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นต่างกันพูดตรงๆได้นะคะแต่เราต้องรู้จักความพอดีเราต้องรู้จักความเหมาะสมกาลเทศะด้วยนะคะความเมตตาที่พอดีนะคะต่างจากการตามใจคนจนทำให้คนไม่รับผิดชอบนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความเมตตานะคะเช่นขาดบ่อยๆนะคะ5วัน6วันป่วยอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะโอเคไม่เป็นไรให้ไปพักผ่อนอย่างเงี้ยนะแต่พอมันเกิน15วัน30วันต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะเกินความพอดีไปนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยไม่รับผิดชอบต่องานได้ความอดทนที่พอดีต่างจากยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมความพอดีไม่ได้แปลว่าเฉยๆหรือกลางๆแบบไร้ที่ยืนแต่ความพอดีคือไม่มากไปไม่น้อยไปไม่สุดโต่งนั่นเองนะคะก็คือการรู้จักกาลเทศะเห็นบริบทนะคะแล้วเลือกความเข้มข้นที่เหมาะกับสถานการณ์นะคะเลือกการใช้คำพูดต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วก็มีมุมมองนะคะที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยคนดีไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนดีสำเร็จรูปแต่สามารถเกิดจากการฝึกฝนด้วยประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้การไต่ตองการปรับตัวจากข้อผิดพลาดเมื่อเราเคยทำผิดอย่างเงี้ยนะคะเราได้รับโอกาสให้แก้ไขแต่เราจะไม่ให้ไปเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณธรรมเนี่ยเป็นทักษะชีวิตและคุณภาพของตัวตนที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะมุมมนุษย์นิยมนะคะคนมีศักดิ์ศรีและหลายคนนะคะก็คือยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องมาพิสูจน์ด้วยฐานะความสำเร็จหน้าที่การงานผลงานศักดิ์ศรีไม่ใช่รางวัล นะคะแต่เป็นศักดิ์ศรีของความเก่งแล้วก็ศักดิ์ศรีของความดีซึ่งเป็นติ่งที่ติดตัวมาเพราะว่าคนนะคะมุมมองนี้นะคะจึงทำให้เราเห็นผู้อื่นนะคะไม่ใช่เป็นเครื่องมือนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าคนงานนักเรียนผู้ตามอย่างเงี้ยก็เป็นบุคคลที่มีความรู้สึกมีชีวิตมีความหวังต่างๆเมื่อเราไปร่วมงานกับเขานะคะเราก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เคารพศักดิ์ศรีก็คือหมายถึงปฏิบัติตัวต่อกันด้วยความยุติธรรมความสุภาพรู้จักเกรงใจซึ่งกันและกันไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะคะไม่ลดทอนคุณค่าของใครแม้เราจะเป็นหัวหน้าของเขาแม้เราจะมีเพื่อนร่วมงานนะคะเราก็ไม่ยกตนข่มท่านนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเราจะต้องระวังคำพูดนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินจากสายตาที่เรามองนะคะการตัดสินจากการกระทำนะคะเพราะว่ามุมมนุษย์นิยมเน้นว่าแต่ละคนมีสิทธิที่จะถูกมองอย่างเป็นมนุษย์แม้จะผิดพลาดออนแอร์หรือว่าเคยทำผิดพลาดมาก่อนคนเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครว่าเป็นคนชั่วนั่นเองเพราะเราเคารพศักดิ์ศรีนะคะและสร้างพื้นที่ที่คนรู้สึกปลอดภัยนะคะให้เขากล้าพูดกล้าคิดกล้าทำและเติบโตได้นะคะในมุมมองของศักดิ์ศรีนะคะก็คือการมองโลกโดยที่ไม่เอาชนะและเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วก็ไม่เหยียบผู้อื่นว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมนะคะแล้วเราควรเคารพซึ่งกันและกันด้วยต่อไปเรามาดูในมุมของความเมตตากรุณานะคะก็คือการไม่เบียดเบียนแน่นอนค่ะความเมตตากรุณาเนี่ยทำให้โลกมีความสุขได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะเรามีความเมตตานะคะแล้วก็ความเมตตาไม่ใช่ความใจดีนะคะแบบอ่อนหวานนะคะแต่เป็นความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมที่กล้า ยุดก่อนทำร้ายใครแม้จะได้ประโยชน์หรือความสะดวกสบายมิจะมีผลประโยชน์มากมายเราก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาแม้ครอบคลุมในเรื่องของการกระทำคำพูดก็สำคัญมากนะคะความตั้งใจเพราะบางครั้งการทำร้ายเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้กำลังจะสังเกตใช่ไหมคะเช่นอย่างที่เราเห็นอะหมิ่นประมาทผู้อื่นนะคะตอบแชทเฟซบุ๊กนะคะการไปด้อยค่าผู้อื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตรงเนี้ยนะคะการหลอกลวงผู้อื่นเมตตากรุณาเนี่ยก็คือเป็นการยอมรับศักดิ์ศรีของผู้อื่นและมองว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์เท่ากับเราเพราะว่าเราต้องมีเมตตาที่จะเข้าใจบริบทถ้าทุกคนมีความเมตตาไม่เบียดเบียนกันนะคะสังคมก็จะมีความสุขแน่นอนคนชั่วก็จะน้อยลงนะคะคนก็จะประพฤติตามกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองตรงนี้นะคะเป็นข้อดีนะคะที่เราจะต้องฝึกนิสัยตรงนี้นะคะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะในระดับสังคมมุมมองนี้จะทำให้เราใส่ใจผลกระทบระยะยาวของการตัดสินใจเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำเล็กๆกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นสรุปแล้วความมีเมตตาคือความไม่เบียดเบียนคือเมตตาเนี่ยอย่างมีสตินะคะเป็นการดำรงความเป็นมนุษย์นะคะไม่ใช่ให้เรานะคะไปทำร้ายไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะ
1: ไม่มีใครเลือกเกิดได้ปันก็เหมือนเด็กคนอื่นเขาเกิดมาในครอบครัวที่เคยมีพ่อแม่แต่ตอนนี้เหลือแค่ยายคนเดียวที่ยังพอเดินไหวกับหมาน้อยชื่อเข้าตังที่ไม่มีใครเอาเช้าวันนี้ฝนยังตกพรำๆเหมือนเมื่อวานเสียงยายบัวดังขึ้นในเพิงไม้ที่หลังคารั่วปันตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันปันลุกขึ้นทันทีไม่มีคำบ่นไม่มีงัวเงียเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ลุกทุกอย่างก็จะสายไปหมดเขาเปิดเตาจุดไฟจากเศษไม้เทข้าวสารที่เหลือแค่กำมือลงหม้อเติมน้ำข้าวต้มคืออาหารเช้าของเขากับยายทุกวันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นข้างเตาเจ้าเข้าต่างนอนเงียบมันเป็นหมาจรที่เขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนยังขี้เรื้อนตอนนี้มันดีขึ้นมากแต่ยังผอมและขี้กลัวรอแป๊บเดี๋ยวได้กินละปันพูดกับมันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเมื่อเขาตุ้มเดือดเขาตักแบ่งใส่ชามให้ยายก่อนยายไอแรงขาเริ่มไม่มีแรงลุกแต่ยังฝืนลุกมานั่งกินให้หมดนะจะได้มีแรงเรียนหลังจากเก็บจานปันหยิบตะกร้ากล้วยปิ้งออกจากบ้านพร้อมยายเดินฝ่าฝนไปยังหน้าโรงเรียนทุกเช้ายายจะยืนขายกล้วยที่ริมรั้วถึงจะเจ็บขาปวดหลังไอไม่หยุดเลยแต่ยายไม่เคยบ่นเลยสักคำปันยืนดูยายสักพักก่อนเดินเข้าโรงเรียนรองเท้าแตะของเข้าขาดเสื้อนักเรียนเก่าเกินตัวมีรอยปะตรงแขนเสื้อกับคอปกที่เริ่มหลุดลุ่ยเสียงหนึ่งดังขึ้นจากรั้ว
2: ไงไอ้กล้วยปิ้งวันนี้มีกล้วยมาขายเปล่าฮ่าฮ่า
1: คิมหัวโจกประจำห้องเดินยิ้มมาด้วยเสียงหัวเราะ
2: ฉันอยากกินกล้วยเอากล้วยมากินหน่อยสิฮ่า
1: เสียงหัวเราะจากเพื่อนบางคนดังตามมาแต่ปันไม่พูดอะไรเขาไม่เคยตอบโต้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าตัวเองเถียงสิ่งที่เขาจะมันมากกว่าคำพูดในกระเป๋าเสื้อมีห่อกล้วยปิ้งหนึ่งชิ้นย้ายแอบยัดให้ตอนเดินมาเอาไว้กินตอนพักนะลูกแม้มันจะเย็นชืดแต่มันคือกล้วยที่อร่อยที่สุดในโลกสำหรับปันไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนหนึ่งต้องผ่านอะไรมาก่อนจะยิ้มให้ใครได้บ้างและไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนั้นจะยังต้องเจอกับอะไรอีกมากแค่ไหนเข้าตังไม่ได้เป็นหมาน่ารักตั้งแต่แรกตอนที่ปันเจอมันเหม็นขี้เรื้อนขนล่วงเป็นหย่อมและตัวสั่นอยู่ใต้แผ่นไม้ข้างถังขยะหลังตลาดไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่ปันยืนมองมันอยู่นานแล้วก็ควักเศษข้าวเย็นๆจากถุงข้าวตัวเองออกมา
3: ไม่ต้องกลัวนะ
1: กินสิไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำร้ายนายหรอกเขาตังได้แต่ทำหน้าเศร้ามันขยับเข้ามาช้าๆแล้วก็กินคืนนั้นปันแอบพามันกลับบ้านยายไม่ได้ว่าอะไรยายแค่ไอและพูดว่าถ้าเอามาเลี้ยงก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกนะแล้วก็เอากะละมังเก่าใบหนึ่งมาอาบน้ำให้ข้าวตังหลังจากวันนั้นข้าวตังก็อยู่กับเขาตลอดแม้จะยังซึมกลัวคนและมีแผลตามตัวแต่เวลาอยู่กับปันมันจะนอนเฝ้าอยู่ใต้เตาหรือเดินตามไปทุกที่เด็กบางคนในโรงเรียนเริ่มเห็นมันเวลาปันพามาส่งยายบางคนกลัวบางคนรังเกียจแต่มีคนนึงที่ไม่เหมือนใคร
2: น้องหมาชื่ออะไรหรอแตงถามขึ้นตอนพักเที่ยงเด็กหญิงผมบ๊อบใส่ชุดนักเรียน

0: หญิงสะอาดเรียบร้อยนั่งลงข้างๆซื้อข้าวตังครับมันน่ารักนะตาเศร้าดีแป้งพูดแล้วหยิบข้าวจากกล่องข้าวตัวเองแบ่งให้ปันนิ่งไปเขาไม่คิดว่าจะมีใครทำแบบนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวไม่รังเกียจไม่ถามว่าทำไมต้องเลี้ยงหมาจรเธอแค่นั่งอยู่ข้างๆเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของสนามโอ้ยดูสิหมาขอทามาโรงเรียนด้วยว่ะคิมตะโกนแล้วหัวเราะเสียงดังเขาตางเหรอเหมาะดีกลิ่นข้าวบูดๆสมชื่อเลยฮ่าฮ่าเพื่อนบางคนหัวเราะตามบางคนมองเฉยๆปันไม่ตอบไม่หันกลับไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกเดียวดายเหมือนทุกทีเพราะข้างๆเขามีแป้งนั่งอยู
1: ่
0: กับข้าวตังที่ตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาเลียมือเขาเบาๆชีวิตของแป้งที่ไม่มีใครรู้แป้งต้องกินยาทุกวันแม่เตือนเสมอว่าอย่าลืมกินยานะลูกบ้านของแป้งเป็นห้องเช่าเล็กๆใกล้โรงงานพ่อทำงานกะกลางคืนแม่ทำข้าวกล่องส่งตลาดทุกเช้าก่อนออกจากบ้านแป้งต้องจัดยาใส่กล่องพกติดตัวไว้เสมอเธอไม่ชอบให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครถามไม่อยากให้ใครมองว่าเธอพิเศษแม้ร่างกายจะไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่นแต่แป้งเลือกจะใช้ชีวิตให้เหมือนคนธรรมดาที่สุดที่โรงเรียนเธอพยายามไม่ให้ใครรู้ว่าเธอเหนื่อยง่ายครูบางคนรู้ว่าร่างกายเธอบอบบางแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเธอเพราะแป้งไม่เคยแสดงออกว่าเธออ่อนแอกลับกันเธอเป็นเด็กที่กล้าหาญที่สุดในห้องเป็นคนแรกที่กล้ายกมือเถียงคิมตอนเขาแกล้งคนอื่นเป็นคนเดียวที่กล้าเดินไปนั่งข้างปันในวันที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เด็กจนๆกับหมาจรจัดหลังเลิกเรียนเธอรีบกลับบ้านไปทำอาหารให้พ่อแม่รีบซักผ้าทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยพ่อและแม่กลางคืนแป้งต้องนอนพร้อมสายเครื่องวัดหัวใจถ้ามีอาการผิดปกติมันจะส่งเสียงเตือนทันทีในโรงเรียนเธอเหมือนเด็กหญิงธรรมดาแต่ที่บ้านเธอคือเด็กหญิงที่ต้องแข็งแรงกว่าที่ร่างกายจะรับไหวไม่มีใครรู้ว่าแต่ละวันเธอต้องฝืนแค่ไหนเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นอย่างน้อยในโรงเรียนที่เธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธออาจจะอยู่ได้อีกไม่นานคิมเป็นลูกคนรวยบ้านใหญ่รถหรูมีพ่อแม่พร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีคำว่าเขามีความสุขไหมตอนเช้าพ่อของคิมไม่เคยพูดคำว่าตั้งใจเรียนนะลูกมีแต่เสียงสั่งงานในโทรศัพท
2: ์
0: กับสีหน้าขึงขังที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเรียนให้ได้ที่หนึ่งนะเว้ยถ้าไม่ได้แก่เตรียมตัวไปใช้แรงงานได้เลยคิมกลืนข้าวทางน้ำตาแล้วคว้าเป้เดินออกจากโต๊ะแม่ไม่ได้ตามไปปลอบใจไม่มีแม้แต่สายตามองเพราะเธอยังยุ่งกับการเลือกกระเป๋าแบรนด์ใหม่ในมือถือในโรงเรียนคิมเป็นคนที่ดูเกเรชอบกวนเพื่อนแต่เรียนเก่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขากลัวจะผิดพลาดแค่ไหนเขาเคยสอบได้ที่2แล้วพ่อสั่งให้ลุกออกจากโต๊ะอาหารทันทีคิมอาจดูเกี้ยวกาดกับเพื่อนเพราะมันเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมอะไรได้ที่บ้านเขาพูดไม่ได้แม้แต่คำว่าไม่ไหวนี่คืนวันศุกร์เขานั่งมองรางวัลเก่าๆบนชั้นเหรียญทองแข่งวิทย์แข่งคณิตแต่ไม่มีภาพถ่ายครอบครัวที่ไหนเลยไม่มีคำชมไม่มีรอยยิ้มมีจักรกรอบเปล่าๆบนผนังที่แม่บอกว่าเอาไว้ใส่เกียรติบัตรรางวัลใหญ่กว่านี้คิมไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นแต่เขาใครขังตัวเองในห้องแล้วตะโกนใส่หมอนว่าฉันต้องแก่งไปทำไมนี่ฉันเลือกอะไรเองได้บ้างไหมฉันอยากรู
3: ้พันต่อมาฝนตกตั้งแต่ยังไม่เลิกเรียนน้ำเริ่มขังหน้าโรงเรียนนักเรียนบางคนมีร่มบางคนมีรถมารับปันยืนรอฝนซาเพราะไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนไม่มีใครมารับเขาวางแป้ไว้บนหัวแล้ววิ่งไปหายายยายยังคงนั่งไข่กลั้วอยู่ที่เดิมยายกลับบ้านกันเถอะฝนตกแล้วยายเปียกหมดแล้วยายพยายามฝืนเดินแต่เดินได้ไม่ไกลมากนักแต่ทันใดนั้นยายลื่นล้มหัวฟาดกับพื้นอย่างจังปันตกใจรีบเข้าไปประคองยายยายได้ยินปันไหมคนแถวนั้นไม่มีใครเห็นเพราะฝนตกหนักมากยายไม่ตอบสนองริมฝีปากซีดจางลมหายใจเริ่มแผ่วเบาปันตะโกนขอความช่วยเหลือเขาทำอะไรไม่ถูก
4: เขาตะโกนซ้ำๆจนสุดเสียงช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยยายผมหน่อยครับในที่สุดรถพยาบาลมาถึงในไม่กี่นาทีปันยืนตัวเปียกมือไม้สั่นตอนที่เขาเห็นยายถูกยกขึ้นเปลเขาจะตามขึ้นรถด้วยแต่พนักงานถามมีญาติผู้ใหญ่มาด้วยไหมลูกปันสายหน้าไม่มีครับ
1: ผมอยู่กับยายแค่2คนพอถึงโรงพยาบาลปั่นนั่งรออยู่นอกห้องฉุกเฉินเสื้อผ้าเปียกแนบตัวเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อใครไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินไม่มีผู้ใหญ่มีเพียงเงิน50บาทในกระเป๋ากางเกงที่ยายเคยยัดไว้ให้ซื้อข้าวตอนกลางวันผ่านไปเกือบชั่วโมงพยาบาลเดินออกมาหาเขายายปลอดภัยแล้วนะลูกไม่ต้องห่วงพักฟื้นอยู่ในห้องพักรอให้อาการดีขึ้นก่อนปันพยักหน้าน้ำตาซึมไม่กี่นาทีต่อมาครูประจำชั้นของเขารีบมาถึงปันครูขอโทษนะที่เพิ่งรู้เรื่องปันเงยหน้ามองครูครูไม่พูดอะไรต่อแค่ย่อตัวลงแล้วกอดเขาแน่นๆเรื่องของปันดังไปทั่วโรงเรียน
3: วันต่อมาหลังจากยายบัวเข้าโรงพยาบาลครูเรียกปันไปคุยตอนเลิกเรียนปันครูมีเรื่องอยากให้รู้ก่อนใครเสียงครูเรียบนิ่งแต่สีหน้าไม่เหมือนทุกครั้งแป้งเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนอาการทรุดตอนนี้เธออยู่ห้องข้างๆห้องของยายเธอเลยปันนิ่งเขาไม่พูดอะไรแต่รีบวิ่งออกจากโรงเรียนไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงปันขอพยาบาลเข้าไปเยี่ยมยายแล้วเดินไปดูห้องข้างๆประตูเปิดนิดเดียวเขาเห็นแป้งนอนอยู่บนเตียงมีสายโยงจากจมูกและเครื่องวัดคลื่นหัวใจที่ขึ้นลงช้าๆปันผลักประตูเข้าไปช้าๆแป้งลืมตาขึ้นเธอยิ้มไงมาเยี่ยมยายเหรอเปล่าปันเบามาเยี่ยมเธอแป้งเงียบไปพักหนึ่งแป้งพูดขึ้นครูบอกแล้วสินะปันพยักหน้าทำไมเธอไม่บอกเราเราไม่อยากให้เธอมองเราต่างจากเดิมเราไม่อยากให้ใครคิดว่าเราอ่อนแอปันไม่รู้จะตอบอะไรเขาเดินไปนั่งข้างเตียงหยิบกระดาษจากกระเป๋างั้นเรามาเขียนความฝันตอนโตกันเถอะเขาวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะเขียนหัวข้อไว้ว่าลิสต์ความฝันของเราแป้งยิ้มแม้หัวใจเธอจะอ่อนแรงแต่มือเธอยังจับดินสอขึ้นมาเขียนคำแรกว่าไปทะเลครั้งแรกในชีวิตช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสลิสต์ถูกเขียนต่อเรื่อยๆปันเขียนฉันอยากเป็นหมอแป้งเขียนฉันก็อยากเป็นครูนะแป้งและปันต่างเขียนความฝันของตัวเองลงบนลิสต์กระดาษและพากันหัวเราะมีความสุขไม่กี่วันต่อมายายบัวอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านส่วนแป้งได้ขอกลับไปเรียนและใช้ชีวิตสุดท้ายกับครอบครัวและเพื่อนๆวันที่เธอเดินเข้าโรงเรียนทุกสายตาไม่ได้มองด้วยความสงสารแต่มองด้วยความเคารพเด็กๆในห้องลุกขึ้นยืนต้อนรับรวมถึงคิมที่เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าก่อนพูดเสียงสั่นขอโทษนะที่เคยแกล้งเธอแล้วก็ปันด้วยปันเงียบแป้งหันไปมองแล้วพยักหน้างั้นเราเริ่มใหม่กันเถอะจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครล้อใครอีกปันแป้งคิมและเพื่อนหลายคนเริ่มเล่นด้วยกันจริงๆและในที่สุดลิสต์ความฝันก็ถูกเติมจนเต็มแต่อย่างที่แป้งเคยพูดบางทีเราไม่ได้อยู่ได้นานเท่าที่ใจอยากอยู่หรอกเนอะ

20ปีผ่านไปปันไม่ใช่หมอแต่เขาได้เป็นสิ่งที่เพื่อนของเขาเคยใฝ่ฝันปันได้เป็นครูครูประจำโรงเรียนชุมชนเล็กๆวันนี้เขายืนอยู่หน้าชั้นเรียนเสื้อนักเรียนของเขากลายเป็นเสื้อเชิ้ตขาวของครูรองเท้าแตกขาดกลายเป็นรองเท้าผ้าใบเก่าแต่ยังใช้งานได้ดีเขาไม่ได้มีทุกอย่างแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยขาดเลยคือหัวใจและน้ำใจเจ้าเข้าตังจากไปนานแล้วมันอยู่กับปันจนถึงวันสุดท้ายของมันตอนที่ปันเรียนจบมหาลัยมันก็จากพร้อมกับยายแต่ความรักของมันไม่เคยหายไปจากบ้านหลังนั้นเลยมันได้มีลูกหลานเต็มบ้านให้ปันก่อนจากไปหมาไทยพันทาง10กว่าตัวเต็มบ้านของปันเด็กๆในโรงเรียนเรียกพวกมันว่าเข้าตังจูเนียยายบัวจากไปหลังวันรับปริญญาของปันพอดีเธอรอ

0: ปันเรียนจบเธอยิ้มบอกว่ายายดีใจนะที่หลานจะได้มีงานดีๆทำแล้วเธอก็หลับไปอย่างสงบปันใช้ชีวิตครูอย่างที่ป้างเคยฝันไว้เขาไม่ใช่ครูที่เก่งที่สุดแต่เขาเป็นครูที่เด็กยากจนทุกคนกล้าเข้าใกล้เด็กที่ไม่มีรองเท้าเด็กที่ไม่มีเงินซื้อสมุดเด็กที่ไม่มีข้าวกินปันหาทางหาทุนให้พวกเขาทุกคนได้เรียนต่อเพราะเขาเคยเป็นเด็กแบบนั้นและเพราะเขาเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุดที่เคยอยากเป็นครูเย็นวันนั้นในคาบเรียนของปันเด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นครูครับผมอยากฟังนิทานครูมีนิทานเล่าให้ฟังไหมครับปันหัวเราะเบาๆมีสิเขาพูดนิทานเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะเด็กๆ เงียบบางคนวางเป้ลงบางคนหันมานั่งฟังอย่างตั้งใจไม่มีใครลุกไปไหนและเหมือนจะตั้งใจฟังมากๆและตรงนั้นในห้องเรียนไม้เก่าแต่มันอบอุ่นเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของเพื่อนแท้ที่ไม่เคยจากไปจริงๆและมันอยู่ในหัวใจของปันตลอดไปเพื่อนที่แสนดีกับชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้
1: ค่ะหลายๆคนบางทีทำเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือยอมแลกคุณธรรมเพราะว่าในเรื่องของกลัวตัวเองเสียหน้าเสียโอกาสเป็นต้นบางคนเนี่ยกำหนดภาพลักษณ์ของตัวเองกังวลว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยจะเสียหายนะคะเวลาที่เราไปลดคุณค่าของผู้อื่นตัดสินผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะก็จะที่ยอมทำแบบนั้นนะคะหลายๆคนก็กลัวตัวเองเสียหน้าเสียโอกาสไปนะคะแล้วก็คือบางทีไปเขาเรียกบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยหลายๆในสังคมไทยปัจจุบันนะในเรื่องของการบูลลี่ในเรื่องของอาชีพการงานหน้าตาของตัวเองเพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเป็นการกระทำที่ไม่โอเคนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องระวังคำพูดท่าทีนะคะหรือในสถานการณ์นะคะที่มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะคะบางคนก็แบบกลัวตัวเองแพ้เมื่อแพ้เวลาที่เราแบบฝึกอะไรเงี้ยแล้วกลัวตัวเองแพ้ไม่ชนะเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แบบบางคนก็อายกลัวเสียภาพลักษณ์นะคะกลัวคนอื่นดูถูกนะคะตรงเนี้ยเราอาจจะเลือกความปลอดภัยของภาพลักษณ์หลายๆคนไปเลือกความปลอดภัยมากกว่าความจริงหรือความถูกต้องเรามักจะหลีกเลี่ยงการยอมรับผิดนะคะเพื่อให้ตัวเองแบบไม่เป็นที่จับตาหรือทำให้ผู้อื่นมองตัวเองไม่ดีอย่างเงี้ยก็เลยแบบกระทำความผิดแล้วหลีกเลี่ยงความผิดหลีกเลี่ยงคำถามกลัวเขาจะมองไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถฝึกได้คุณธรรมนะคะถ้าเราทำผิดแล้วฝึกยอมรับความผิดของเรานะคะยอมรับความผิดนะคะถ้าผิดพลาดทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดได้ทุกคนมีสิทธิ์กระทำความผิดได้นะคะและเราเลือกยอมรับนะคะความผิดพลาดของตัวเองแล้วมาแก้ไขดีกว่าเรานะคะไปทำลายผู้อื่นนะคะฝากคุณฝากให้ทุกคนนะคะในเรื่องของการกลัวตัวเองเสียหน้าการไม่ยอมรับความผิดที่ตัวเองทำอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อกระทบในระยะยาวได้เมื่อเขามารู้ความจริงที่หลังเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะเสียมากกว่าที่ยอมรับความจริงได้เพราะฉะนั้นเลือกยอมรับความจริงเถอะค่ะเรามีคุณธรรมข้อนี้นะคะก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะโอกาสที่ดีนะคะไม่ควรต้องแลกศักดิ์ศรีความจริงหรือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองและบางคนนะคะกลัวนะคะกลัวว่าตัวเองจะถูกทิ้งไม่เป็นที่ยอมรับนะคะเป็นภาวะทางใจที่ทำให้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปฝากสิ่งต่างๆตรงนี้ให้กับผู้อื่นบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้กับเราแต่เราไปฝากนะคะไปฝากคุณค่าของเราไว้กับผู้อื่นอย่าเป็นที่ยอมรับนะคะอย่าเป็นที่ยอมรับในเพื่อนฝูงแล้วก็บางคนก็กลัวเสียหน้านะคะถ้าปฏิเสธบางทีปฏิเสธไม่เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างตัวดิฉันเองนะคะบางทีก็ปฏิเสธไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันมาถึงความเดือดร้อนของเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกปฏิเสธในสิ่งที่เราแบบอาจจะทำไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ต้องเป็นเดือบแบกนะคะยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ตรงนี้นะคะสามารถฝึกได้นะคะเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นพื้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะถ้าเราไปคิดแทนคนอื่นเนี่ยทำให้เราเกิดคิดมากนะคะเรากลัวว่าจะเสียศักดิ์ศรีแลกกับการอยู่ร่วมในสังคมนะคะที่จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเรานะคะก็ควรที่จะเปิดใจนะคะยอมรับว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่านะคะไม่ใช้ความสัมพันธ์นะคะต่างๆมาเป็นตัวล่อในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าสังคมจะต้องการเป็นคุณค่านะคะบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังเปิดทางให้เราเนี่ยเราจะต้องฝึกที่จะยืนยันคุณค่าของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะค่ะในเรื่องของโลภแบบค่อยๆเผลอบางคนนะคะก็จะมีความคิดที่โลภนะคะอยากได้ของผู้อื่นนะคะมีความตั้งใจอย่างจงแจ้งนะคะโลภแค่คิดที่เดียวก็ผิดแล้วนะคะแค่คิดที่เดียวที่จะทำที่จะโลภนะคะก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนของผู้อื่นแน่นอนถ้าเราเคยทำไปครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองเพราะฉะนั้นสมองของเราเนี่ยมันเรียนรู้นะคะบางคนทำซ้ำๆจะเป็นนิสัยนะคะอย่างศีลข้อ5นะคะศีล5ข้อข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยถ้าเราเคยทำเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชินนะคะโลภอยากได้เงินทองนะคะก็เลยต้องไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือความโลภแบบเผลอๆนะคะแล้วเราก็ทำเป็นประจำด้วยแต่ความโลภนะคะชนิดนี้นะคะก็คือแบบทำให้เราผิดศีลนะคะ5ข้อต่างๆ1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3ห้ามประพฤติผิดในกาม4ห้ามพูดปด5ห้ามดื่มสุราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นที่มาของการขาดคุณธรรมนะคะทำให้เราเนี่ยไปทำกระทำความผิดได้ง่ายเพราะเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะควรที่จะฝึกนะคะละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปนะคะฝึกคุณธรรมนะคะให้กลายเป็นคนที่มีคุณภาพให้เราทำด้วยความเคยชินนะคะและถ้าสิ่งไหนที่มันผิดเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องผิดเนี่ยต้องไม่ปกตินะคะความผิดนะคะมันก็จะต้องให้เราต้องละอายต่อสิ่งที่เราทำนะคะแล้วมันมีผลต่อผลจริยธรรมเช่นเวลาเราทำไปแล้วเราไปโยนความผิดให้ผู้อื่นเนี่ยนะคะให้ผู้อื่นได้รับความผิดเนี่ยก็คือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเคารพตนเองนะคะแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมนะคะค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราทำจนเป็นนิสัยเราเลิกนะคะและเราฝึกใหม่ฝึกค่อยๆ ยอมรับนะคะยอมรับตัวเองแล้วก็ค่อยฝึกว่าเราต้องขัดเกลาคุณธรรมข้อนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะคุณธรรมไม่ใช่ความคิดเสือสวยแต่เป็นกลไกตัดสิน3ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือรู้ตัวตอนนี้กำลังอยากได้อะไรนะคะเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะปัจจุบันเราเป็นคนอย่างไรนะคะถ้าเราพูดว่าอยากได้เนี่ยนะคะเพราะมันคือการคิดใช่ไหมคะการตัดสินใจแล้วเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเราอยากได้รถคันหนึ่งแต่เงินเราไม่พออย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแบบเราไม่ยอมรับมันไม่พอเราก็อาจจะไปหากู้อย่างเงี้ยมันก็จะอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนได้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของการรู้ตัวว่าเราอยากได้อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องถามในใจเช่นเราหิวอย่างเงี้ยหิวความรักนะคะหิวที่เป็นนามธรรมอะค่ะหิวการยอมรับหิวความรักหิวอำนาจหิวความปลอดภัยเมื่อเราเห็นชัดขึ้นว่าเรามีความต้องการตอบสนองแบบนี้เราควรฝึกสติให้มากยิ่งขึ้นไม่อยากนะคะเพราะถ้าอยากมามันก็จะเกิดจากความโลภนะคะพอเกิดจากความโลภ ก็มันก็จะเป็นรากฐานของการทำลายคุณธรรมของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะต่อไปในเรื่องของการสร้างผลใครได้ใครเสียระยะยาวค่ะต่อไปมาดูนะคะใครได้ใครเสียในระยะสั้นระยะยาวเราต้องมาดูกระบวนการคิดก่อนว่าเราคิดอย่างมีสติก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรนะคะก่อนที่เราทำผิดไปเนี่ยเราต้องถอยออกมา1ก้าวมองภาพรวมก่อนว่าส ิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสร้างผลดีหรือผลเสียต่อใครบ้างไม่ใช่มองแค่ตัวเรานะคะว่าเราเสียผลประโยชน์เรากำลังขาดสติตรงนั้นแต่เราต้องดูด้วยว่า 1. ผู้คนสังคมผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องเราบริบทต่างๆเนี้ยมันจะไปทำให้เขาไปทำลายเขาหรือเปล่าไปทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยคนที่เสียผลประโยชน์คือส่วนรวมอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องชั่งใจก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะก็คือต้องใช้สตินั่นเองนะคะใช้สตินะคะในการที่เราจะดำรงชีวิตในสังคมนะคะส่วนในเรื่องของผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่เราจะได้เนี่ยผลลัพธ์ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้นก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะแสดงว่าเรามีคุณธรรมสามารถฝึกคุณธรรมได้สุดท้ายแล้วการชั่งผลก็คือสะพานที่เชื่อมคุณธรรมกับการกระทำจริงๆค่ะทำให้ความดีนะคะไม่ใช่คำที่สวยๆแต่มันเกิดขึ้นจากการเลือกที่เราเคารพคนอื่นและรับผิดชอบต่ออนาคตของเราด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะเลือกแบบมีศักดิ์ศรีเลือกทางที่ไม่ทำลายคนและไม่ทำลายตัวตนนะคะถ้าเรามีทางเลือกให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกนะคะที่บางคนก็เลือกตนเองก่อนนะคะเลือกคุณค่าผลของตนเองนะคะบางคนก็เลือกคุณค่าของตนเองและผู้อื่นไม่ยอมแลกความถูกต้องกับผลประโยชน์ระยะสั้นนะคะไม่ยอมให้ความกลัวชื่อเสียงหรือแรงกดดันพาไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมันก็คือการเลือกทางที่รักษาความจริงไว้ในใจในการทำงานนะคะไม่บิดเบือนเพื่อเอาชนะไม่ใช้คนเป็นเครื่องมือไม่ลดทอนให้ใครนะคะไม่ลดทอนใครด้วยนะคะเช่นเวลาเราขายของเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ยอดไลค์ยอดขายอย่างเดียวแต่เราต้องมีคุณธรรมในเรื่องของความเป็นแม่ค้าขายของที่มีคุณภาพไหมนะคะในเรื่องของหมดอายุหรือเปล่านะคะหรือความสะดวกของเราหรือเปล่าตรงเนี้ยนะคะแสดงว่าเราเลือกทำลายคนอื่นแล้วนะคะเราต้องเลือกแบบมีศักดิ์ศรีเริ่มจากการรู้เท่าทันแรงอยากของตัวเองแล้วชั่งผลน้ำหนักต่อผลกระทบจริงๆจากนั้นเลือกการกระทำที่เคารพศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายแม้จะไม่ง่ายแม้จะต้องเสียเปรียบหรือเดินช้ากว่าเพื่อนแต่มันก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็สังคมไม่ผลักภาระให้คนอื่นนะคะไม่แก้ตัวว่าทุกคนก็ทำกันเพราะศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่คำพูดอยู่ที่ความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะการเป็นแม่ค้านะคะในโลกตลาดออนไลน์ก็เช่นกันนะคะการเคารพผู้อื่นการเคารพตนเองนั่นเองนะคะไม่ลงผู้อื่นนะคะตรงนี้สำคัญมากและก็เลือกกระทำนะคะทำเนี่ยเป็นนิสัยการเลือกแบบมีศักดิ์ในเรื่องของการสื่อสารอย่างเคารพเลือกคำพูดและวิธีทำที่ต้องไม่เหยียดผู้อื่นไม่แทงใจดำนะคะไม่พูดเพื่อความสะใจไม่ใช้ความเก่งทำร้ายผู้อื่นสุดท้ายมันก็คือการรักษาความเป็นมนุษย์ให้ครบทั้งสองด้านก็คือความเมตตาต่อผู้อื่นความซื่อตรงต่อตัวเองเพื่อให้งานและชีวิตเดินไปโดยไม่ทิ้งซากของคนอื่นไว้เบื้องหลังและไม่ทิ้งจิตวิญญาณของเราเองไว้ระหว่างทางค่ะสรุปชั่วโมงที่16นะคะคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์นะคะความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็คุณธรรมนะคะเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะคุณธรรมก็เกิดขึ้นจากคุณภาพภายในจิตใจของเราที่เราฝึกจนเป็นนิสัยยกตัวอย่างเช่นคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมกล้าหาญรับผิดชอบเมตตาจะเป็นเข็มทิศนะคะในการตัดสินใจแม้สิ่งที่เราทำความดีต่างๆที่เราเป็นคุณธรรมแม้ไม่มีใครเห็นต่างๆแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการมีคุณธรรมจะทำให้สังคมนั้นมีความสุขความเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันก็คือการยอมรับศักดิ์ศรีของความเท่าเทียมความรู้สึกเห็นผู้อื่นนะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเคารพผู้อื่นนะคะคือเรานะคะจะต้องมีคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์ไปด้วยนะคะและประเด็นที่สำคัญก็คือความเก่งถ้าเราเก่งจริงแต่เราขาดคุณธรรมก็อาจจะทำให้เรานำความเก่งไปใช้ในทางที่ผิดสังคมเดือดร้อนแม้กระทั่งตนเองก็ยังเดือดร้อนด้วยนะคะดังนั้นคนดีสำคัญกว่าคนเก่งเพราะความดีสร้างความไว้ใจวางใจและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ยั่งยืนความเก่งสามารถพัฒนาได้นะคะเนื้อหาย้ำว่าคุณธรรมไม่ใช่ภาพลักษณ์หรือคำพูดหรูนะคะแต่เป็นการกระทำจริงที่จริงใจนะคะและเป็นการกระทำจริงในสถานการณ์จริงทั้งตอนที่มีคนเห็นและไม่มีคนเห็นการฝึกคุณธรรมเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เริ่มจากโรงเรียนเริ่มจากบ้านก่อนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรักษาคำพูดการเคารพเวลาการให้เครดิตนะคะ การยอมรับไม่ปกป้องตัวเองด้วยการโกหกส่วนความเป็นมนุษย์ก็จะถูก

ธิบายว่ามองคนอื่นเป็นคนไม่ใช่เป็นเครื่องมือและฝึกฟังอย่างตั้งใจเคารพขอบเขตและความเข้าใจของอีกฝ่ายนะคะก็คือเรามี3มุมที่ให้คิดนะคะคุณธรรมแบบนิสัยบวกความพอดีมนุษย์นิยมเรื่องศักดิ์ศรีและเมตตากรุณาแบบไม่เบียดเบียนพร้อมเตือนว่าแรงกด

แล้วก็ขาดนะคะคุณธรรมก็คือตัวเองมีความโลภทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะคือเราสามารถนำคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้คุณธรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการที่เจริญอย่างรวดเร็วทำให้หลายๆคนนะคะขาดคุณธรรมในข้อนี้นะคะแล้วก็ทำให้หลายๆสังคมนะคะขาดคุณธรรมแต่จริงๆแล้วสังคมนะคะและคุณธรรมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะคะคุณธรรมทำให้ทุกภาคส่วนนั้นมีความสุขนะคะโดยเริ่มจากตัวเราก่อนค่ะสัปดาห์หน้านะคะพบกับชั่วโมงที่16การแก้ปัญหาชีวิตด้วยทัศนคติที่ดีในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบ

และไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะการประดิษฐ์พานพุ่มของภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การทำพานพุ่มตอนพุ่มลูกปัดเงินแต่วันนี้นะคะขอเปลี่ยนเป็นพานพุ่มดิ้นเงินนะคะเพราะว่าลูกปัดนั้นตอนนี้ไปหาค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะก็เลยได้ดิ้นเงินดิ้นทองมานะคะก็ได้ดำเนินการทำเป็นพานพุ่มดิ้นเงินนะคะเนี่ยนะคะเป็นลายนี้นะคะลายนี้มันจะมีลายขึ้นลายลงเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเหมือนกับอะไรอะเลข8นะคะเวลาซื้อเนี่ยเขาต้องซื้อยกพับนะคะซื้อแบบเล็กน้อยนี่เขาไม่ค่อยขายนะคะต้องซื้อเป็นพับเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ราคาก็ได้ถูกลงย่อมเยาหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก็ได้ดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะจากนั้นได้ทําตัวอย่างไว้ให้ท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่นะคะเวลามันจะนานพอสมควรความการทำงานในเวลาของการสาธิตออกอากาศนี้มันจะเวลาจะไม่ทันนะคะก็ทำไว้แล้วว่าติดตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะสาธิตเป็นพานพุ่มเป็นพุ่มเรื่องขนาดเล็กนะคะขนาดย่อมเยานะคะแล้วก็พานต้องใช้โฟมนะคะโฟมนี้เบอร์3อันนี้เบอร์4นะคะเนี่ยนะคะโฟมนี้ก็จะมีที่ชนิดว่าเบอร์3เบอร์4ขนาดของเขานะคะอันนี้เบอร์3นะคะเบอร์3ก็ลงมานะคะเบอร์4ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเบอร์5เบอร์6แล้วแต่ขนาดของพานที่เราจะใช้แต่วันนี้จะใช้พานเล็กขนาดเล็กย่อมยาวหน่อยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็พุ่มก็จะเล็กนะคะมีพุ่มเล็กกับนี้ก็มีอีกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะพุ่มเล็กกับเบอร์3มีอีกนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกข้อสำคัญนะคะจะต้องมีกาวจะใช้กาวอเนกประสงค์ก็ได้แต่เวลาทำเนี่ยนะคะมันจะแห้งช้านะคะแต่กาวนี้เวลาทำก็ต้องระวังนิดหนึ่งกาวร้อนคือต้องใช้เป็นแท่งเนี่ยนะคะพลาสติกเป็นแท่งใส่ลงไปในบรรจุลงไปในปืนกาวที่จะทำความร้อนแล้วจะใช้ได้แล้วก็ไม้แหลมต้องมีไว้กันไกลนะคะแล้วก็กันไกลเล็กกันไกลใหญ่ตัวนำก็จะเป็นเข็มหมุดนะคะที่เราจะใช้นะคะเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเวลาจะตัดนะคะถ้าเราจะตัดดิ้นเนี่ยนะคะเราต้องทากาวก่อนนะคะแต่นี่ทาไว้แล้วนะคะถ้าเผื่อเราไม่ทากาวนะคะทาปืนเนี่ยนะครับ

โดนความร้อนก็จะร้อนนะคะแล้วก็ต้องทาไว้จะได้ไม่ขาดง่ายจะไม่ลุ่ยนะคะจากนั้นเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจากแรกเลยนะคะดูด้านให้ถูกด้วยนะคะด้านจะต้องเป็นด้านนี้ที่ถูกต้องนะคะเหมือนกับเลข8นะคะ

วนให้รอบนะคะพอถึงจุดที่พบกันแล้วเขาตอนที่เราเริ่มต้นไว้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาให้เป็นแถวที่สองนะคะเราไม่มีการตัดนะคะเนี่ยนะคะ

ตึงเอาไว้นะคะจะได้ไม่หลุดนะคะไม่ต้องทามากนะคะทามากเดี๋ยวโฟมโดนความร้อนก็จะละลายอีกเช่นกันนะคะ

เวลานั่นคอยนิดหนึ่งให้ความร้อนนั่นนิดหน่อยนะคะเนี่ยนะคะถึงจะแตะลงไปบนโฟมนะคะ

วางโดยต้องวางแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นถากาวเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งต้องกาวด้านในเนี่ยฮะต้องอยู่ต้องทาด้านในนะคะ

ค่อยๆทำอย่างปราณีตนะคะอย่าเพิ่งกดไปทีเดียวเวลาเราทากาวนะคะตัวโฟมจะยุบนะคะจะใช้กาวอเนกประสงค์ก็ดีแต่มันจะช้านะคะจะแห้งช้าหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆทำแล้วก็ปล่อยให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วถึงจะกดเบาๆนิดนึงลงไปนะคะบนโฟมนะคะ

แล้วค่อยๆแต่งตรงส่วนนี้นะคะจากนั้นวางต่อไปก็ถ้าทากาวต้องทาบนนี้นะคะบนเส้นกลางของเทปกาวนะคะของเนี่ยนะคะให้มันคลายร้อนนิดนึงนะคะ

ให้คลายร้อนนิดนึงแล้วค่อยวางลงไปสับวางพอดีเลยนะคะ

แต่งด้วยนะคะแต่งส่วนที่บางทีเนี่ยจะเห็นโฟมแล้วก็ค่อยๆแต่งไม่ให้เห็นโฟมนะคะต้องวางแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทากาวบนมันมีเส้นได้อยู่นะคะส่วนกลางนะคะ

ทิ้งให้คลายร้อนนิดนึงนะคะไว้สักแป๊บหนึ่งนี่นะคะค่อยๆทาไปนะคะตรงรอยพอดีกับที่เป็นรอยที่ต่วนช่องว่างพอดีนะคะ

ตรงส่วนที่มันเป็นอยากมุมโค้งค่ะพอพาดแล้วพอทากาวแต่แล้วเราก็ค่อยๆให้เขาลงตรงส่วนกลางช่องที่ด้านหนึ่งพบกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปิดรอยของโฟมไม่ให้เห็นสีขาวนะคะส่วนโค้งๆเนี่ยค่ะท่านผู้ชมโค้งเสร็จแล้วเราวางแล้วพอดีกันเลยนะคะเวลาวางนะคะเนี่ยจะตรงกลางเนี่ยพอดีจบกันตรงกลางพอดีเลยนะคะเนี่ยช่องอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่องนะคะการทำงานประดิษฐ์นะคะจะเป็นฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยท่านอย่าทาบนกาวถ้าเผื่อทาบนโฟมแล้วโฟมจะยุบนะคะต้องทาบนเส้นได้ส้นเต้นเนี่ยนะคะพอดีเมื่อกี้เผลอไปทานิดนึงนะคะเวลาวางนะคะวางให้เส้นได้เส้นของผ้าลูกไม้เนี่ยนะคะพาดออกไปข้างหน้าแล้วก็ผ่ากาวนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนิดหนึ่งนะคะให้คลายร้อนนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆประกบถ้าเผื่อแห้งเกินไปกาวแห้งเกินไปก็ไม่ติดแล้วค่อยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะคะถ้าเผื่อพุ่มเล็กเนี่ยจะถนัดกว่าพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่นี่ต้องระวังนะคะต้องหาวัสดุที่รองรับนะคะเนี่ยถ้าเผื่อแห้งไปเนี่ยนะคะแห้งไปก็จะไม่ติดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ

ถือไว้ตั้งคู่หนึ่งนะคะนะคะค่อยๆแต่นิ้วโป้งแปะลงกดลงไป

จะมีเส้นเส้นได้อยู่ตรงส่วนกลางนี้นะคะเป็นเส้นเนี่ยนะคะเล็กๆจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ

าดลงไปนะคะจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วโป้งกดนะคะ

คอยให้คลายความร้อนนิดนึงจากการที่เราทากาวลงไปนะคะเนี่ยนะคะนะคะได้แล้วนะคะ

กาวหมดนะคะเราก็ต้องใส่ลงไปแล้วก็ดันนะสอดลงไปแล้วก็ดันให้สุดนะคะถ้าเผื่อไม่งั้นมันจะไม่นี่นะคะให้ส่วนที่รอยต่อเนี่ยอยู่ในด้านข้างในสีส้มนะคะ

9นะคะเวลาทากาวเนี่ยนะคะอย่ามากให้ประมาณสักไม่ถึงคืบนะคะอย่าให้มากไปกว่าประมาณ1คืบนะคะประมาณ 5-6 นิ้วนะคะเสร็จแล้วกาวมันจะชอบติดกับมือเหมือนกันนะคะตกแต่งให้หายจากปิดแนวโฟมให้หมดนะคะแนวโฟมคือพุ่มนะคะรอบพุ่ม

อย่าเผลอว่าจะต้องทากาวที่โฟมอีกนะคะตัวเองทำเองบางทียังลืมเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อทาโฟมที่ทากาวที่โฟมโดนความร้อนก็จะยุบนะคะโฟมจะละลายนะคะตอนใกล้ๆจบนี้ต้องดูให้ดีนะคะ

ปิดให้เต็มนะคะตรงปลายไม่งั้นจะมันจะไม่เสมอเวลาใส่พานบนพานแล้วมันจะไม่เสมอกันนะคะวางแล้วเวลาวางแล้วจะมันจะมีส่วนที่วางแล้วมันเผยไม่เท่ากันนะคะเนี่ยเราต้องกดให้มันเท่ากันนะคะให้เต็มเลยนะคะให้เต็มส่วนล่างโคนของพุ่มนะคะ

แต่ดูว่าถ้าเผื่อนั้นมันจะเปลืองหน่อยแต่ก็งานจะดีกว่านะคะเวลาวางบนพานแล้วจะเสมอกันนะคะไม่งั้นจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเงี้ยนะคะดูไม่สวยงามนะคะ

าเผื่อเราวางเต็มแล้วเนี่ยเวลาวางแล้วมันจะได้ไม่นิพพานพอดีนะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลม

เสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ผ่านพุ่มการทำพานพุ่มลูกปัดแทนลูกปัดนะคะเป็นผ้าสีเงินนะคะผ้าตาดสีเงินนะคะวันนี้นะคะติดลงด้วยดีประโยชน์นะคะการทำพานพุ่มนะคะก็เป็นการเสริมสร้างงานได้ใช้สมาธิในการทำงานนะคะเสริมรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

็นของชำร่วยในโอกาสอันควรอย่างเช่นท่านจะให้ของขวัญบางทีไปขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญอะไรก็ตามแต่ท่านให้พานพุ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาในการเข้าไปกราบไหว้พุทธเป็นพุทธบูชานะคะท่านผู้ชมก็เป็นของขวัญปีใหม่ได้อย่างไปสวัสดีปีใหม่แล้วก็ทำพานพุ่มเนี่ยนะคะเตรียมทำไว้เลยเสร็จแล้วใส่เป็นพานใส่ถุงไว้นะคะก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเป็นมงคลด้วยนะคะท่านผู้ชมเวลาจะใส่ต้องตากาวก่อนนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยใส่มุกลงไปนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ทำตลอดแล้วก็มันก็เวลาวางแล้วมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะวันนี้พานพุ่มเงินก็เสร็จลงไปแล้วนะคะสีเงินนะคะพานพุ่มทองก็ทำไปแล้วอันนี้เงินพานพุ่มเงินนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรื่องของภาคการศึกษาที่สองนี้เป็นเรื่องของการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะเพื่อเป็นสิ่งมงคลที่มงคลเป็นพุทธบูชานำไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของชำร่วยให้ท่านที่เคารพนับถือก็นำไปใช้ในโอกาสได้นะคะในโอกาสที่ต้องการที่จะให้นะคะแล้วไปตั้งบูชานะคะกราบไหว้ก็จะเป็นมงคลแก่ตัวผู้ให้ด้วยและผู้ที่รับด้วยนะคะค่ะวันนี้รายการพานพุ่มเรื่องการทำพานพุ่มของภาคการศึกษานี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้

บิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน Heat Input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ

ต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. กัดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะนำเสนอในชื่อตอนว่า Gerunds and Infinitives นะคะซึ่งเป็นตอนที่2นะคะของในเรื่อง Gerunds แล้วก็ Infinitive ค่ะในครั้งก่อนนะคะเราพูดถึงว่า gerund คืออะไร infinitive คืออะไรนะคะเป็นกริยาที่เติม ing กับการที่ใช้ to นะคะกริยาที่ใช้ to ก็คือจะทบทวนนิดนึงนะคะหรือว่านำเสนอว่ามีคำกริยาอะไรบ้างที่จะตามด้วย gerund หรือว่า verb เติม ing นะคะ admit นะคะ advise anticipate appreciate avoid can't bear begin completeconsiders, continue, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, finish. ท่านผู้ชมสังเกตว่าบางคำที่ขีดเส้นใต้นะคะก็แปลว่ามันอาจจะตามด้วย gerund ก็ได้หรือว่าตามด้วย to infinitive นะคะความหมายอาจจะไม่ต่างกันหรือบางกริยาบางคำก็อาจจะความหมายต่างกันนะคะอย่างเช่นคำว่า begin ตัวนี้ที่แปลว่าเริ่มนะคะ begin began เนี่ยอาจจะตามด้วย verb ing กับ to infinitive ความหมายไม่ต่างกันนะคะเช่นบอกว่า it began to rain กับ it began raining ก็ความหมายไม่ต่างกันนะคะ continue working continue to work ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะI can't bear waiting in long lines. I can't bear waiting in long lines. ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องเข้าแถวยาวๆเข้าคิวรอนานอะไรเงี้ยนะคะ I can't bear to wait in long lines. ก็จะใช้เป็น waiting ก็ได้หรือว่า to wait ก็ได้ความหมายคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งสองประโยคนี้นะคะใช้แบบใดก็ได้ไม่ผิดนะคะ It began raining. It began to rain.He enjoys traveling around the world. He enjoys traveling around the world. ส่วนกริยาคำว่า enjoy นะคะที่แปลว่าสนุกสนานนะคะจะต้องตามด้วย gerund นะคะใช้ to ไม่ได้นะคะ He enjoys traveling around the world. เขาสนุกกับการท่องเที่ยวรอบโลกอย่างเงี้ยนะคะ They discussed launching a new product. They discussed launching a new product.Discuss แปลว่ามาพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะกริยาคำว่า launch ตัวนี้นะคะเหมือนกับเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอันนี้ต้องใช้เป็น launching ใช้ to launch ไม่ได้นะคะก็คือกริยา discuss เนี่ยตามด้วย gerund นะคะ they discuss launching new product นะคะเขาคุยกันหรือว่าเขาถกเถียงอภิปรายกันว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดนึงนะคะForget, hate, can't help, keep, like, love, mention, mind, miss, postpone, practice, prefer. กริยาเหล่านี้นะคะ quit, recall, recollect, recommend. ตัวนี้จะตามด้วย gerund นะคะแต่ว่าคำที่ขีดเส้นใต้เช่น forget, hate, like, love เนี่ยlike a love ตามด้วย to infinitive กับ gerund ความหมายไม่ต่างกันนะคะ She likes going to movies เธอชอบไปดูหนังไปดูภาพยนตร์ I like to go to the concert I like to go to the concert ฉันชอบไปดูคอนเสิร์ตนะคะชอบไปดูดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Would you mind helping me with this Would you mindคุณจดหมายอันนี้ตามด้วย gerund นะคะ Would you mind helping me with this ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะขอความช่วยเหลือในประโยคนี้เป็นการพูดขอความช่วยเหลือ I miss being with my family I miss being with my family I miss มานะ I miss you นะฉันคิดถึงเธอนะอะไร I miss being with my family ฉันคิดถึงก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะคิดถึงครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้ตามด้วย gerund นะคะแต่ว่าส่วน like love ตัวนี้ตามด้วย gerund ก็ได้ตามด้วย to infinitive ก็ได้ความหมายไม่ต่างกันนะคะ He finally admitted being responsible for the problem. He finally admitted being responsible for the problem. ประธานในประโยคคือ he นะคะเขา finally ตัวนี้เป็น adverb นะกริยาคือคำว่า admit admitted
สุดท้ายเขาก็ยอมรับนะคะยอมรับอะไรยอมรับในการที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะผู้บริหารไม่ได้รับแต่ความดีความชอบนะคะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะคะ He finally admitted being responsible for the problem นะคะอันนี้ admitted ตัวนี้เป็น verb แล้วก็ gerund ก็คือ be บวก ing นะคะ regret rememberตัวนี้ remember ครั้งก่อนเราเคยพูดถึงว่า remember ตามด้วย gerund จะมีความหมายอย่างหนึ่ง remember ตามด้วย to infinitive จะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะ regret remember resent resist risk can't stand start stop ส่วน start กับ begin ตัวนี้ตามด้วย gerund กับ infinitive ความหมายไม่ต่างกันนะคะส่วน stop ถ้าตามด้วยgerund ก็จะมีความหมายอย่างหนึ่งตามด้วย to infinitive มีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะ I regret to tell you that you fell I regret to tell you that you fell อันนี้ก็คือประโยคนี้เราพูดกับอีกคนหนึ่งแปลว่าเสียใจนะที่จะต้องบอกว่าคุณไม่ผ่านคุณตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้มันพูดในว่าเป็นเรื่องปัจจุบันนั่นเองนะคะเป็นการบอกข่าวร้ายว่า I regret to tell you that you fellส่วนอีกประโยคนึง I regret telling her my secret I regret telling her my secret ในที่นี้ประโยคนี้จะเป็นประโยคที่หมายความว่าฉันรู้สึกเสียใจฉันเสียใจที่ไปเล่าความลับให้เธอฟังก็คือเธอเป็นคนเก็บความลับใครไม่อยู่ใช่ไหมคะเอาไปบอกคนอื่นต่ออย่างเงี้ยนะคะอันนี้ regret to infinitive จะมีความหมายว่าเสียใจที่จะต้องบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้า regret ตามด้วย verb ing นี่แปลว่ามันทำไปแล้วกริยาตัวนั้นนะคะคือฉันไปเล่าเรื่องให้เธอฟังแล้วฉันตอนเนี้ยนะฉันเสียใจที่ไปเล่าความลับให้เธอฟัง I regret telling her my secret suggest นะคะเสนอแนะนะคะตัวนี้ตามด้วย gerund นะคะ tolerate อดทน try ตัวนี้ก็จะตามด้วย gerund หรือ infinitive นะ understand เข้าใจนะคะ I tried changing the light bulb but the lamp still didn't work I tried changing the light bulb but the lamp still didn't work นะคะก็คือฉันพยายามในการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟนะคะสุดท้ายเนี่ยโคมไฟมันก็ยังไม่ติดยังไม่ทำงานนั่นเองนะคะฉันได้พยายามแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดเป็น try เป็นตามด้วย to infinitiveเช่นบอกว่าขณะนี้นะคะฉันกำลังพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะ I'm trying to learn นั่นเองนะคะ I try to learn นี่ก็ได้ I try to learn English I'm trying to learn English นะคะก็แปลว่ากำลังใช้ความพยายามทุ่มเทในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะณปัจจุบันแล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้หยุดแค่วันนี้นะคะไปถึงอนาคตได้We won't tolerate cheating during an examination. We will not นั่นเองค่ะ We won't tolerate cheating during an examination. พวกเราจะไม่ทนต่อการทุจริตหรือว่าการคดโกงนะลอกข้อสอบนะระหว่างการสอบเช่นมีการจดอะไรเข้าไปหรือว่าใช้เทคโนโลยีในการที่จะใช้กลโกงต่างๆในการที่จะให้ได้คะแนนดีในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบเรียนต่อหรือว่าสอบเลื่อนตำแหน่งสอบเข้าทำงานอะไรทั้งหลายมันก็จะมีกลโกงสารพัดเราจะไม่ยอมให้มีการโกงกันเกิดขึ้นนะคะ We won't tolerate cheating during an examination The Alice practiced throwing the ball นักกีฬานะคะ The Alice practiced นะคะ practice เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย gerund คือ throw มันก็เป็น verb ใช่ไหมคะแต่พอเติม ing ก็กลายเป็น gerund ทำหน้าที่เหมือนเป็นคำนามไปแล้วนะคะ The Alice practiced throwing the ball นะคะนักกีฬาฝึกฝนในการโยนลูกบอลนะคะเช่นกีฬาต่างๆต้องฝึกสายตาแล้วก็ฝึกมือให้ประสานกันใช่ไหมคะมีการรับส่งโยนไปโยนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะIt start raining. It start to rain. อันนี้ความหมายไม่ต่างกันนะก็คือฝนเริ่มตกนะคะเริ่มฝนล่มลงเม็ดแล้วอะไรเงี้ย It start to rain. Effort, agree, appear, arrange.
effort ตัวนี้ก็เหมือนเป็นกริยาใช่ไหมคะตามด้วย to infinitive ในประโยคนี้บอกว่า I can't afford to buy a new house นะคะแปลว่าฉันไม่สามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ได้ก็คือเงินไม่พอนั่นเองนะคะ I don't have enough money I can't afford to buy a new house นะคะ They agreed to help us นะพวกเขาตกลงว่าจะช่วยเหลือพวกเรานะคะ He volunteered to help us นะคะหรือประโยคต่อมาบอกว่าเขาผู้ชายนะคะก็คือเขาเนี่ย volunteer ก็คือแปลว่าเราไม่ได้ไปขอร้องเขาแต่ว่าเขาเต็มใจเสนอตัวมาที่จะช่วยเหลือพวกเราอย่างเงี้ยนะคะมีน้ำใจอย่างเงี้ยนะคะ I will arrange to meet you at the airport arrange ตัวนี้ arrange แปลว่าจัดเตรียมจัดการก็ได้นะคะฉันจะเตรียมตัวฉันจะเตรียมที่จะไปรับคุณที่สนามบินนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลลงจากเครื่องมาเนี่ยจะไปรอรับเลยนะคะไปนำทางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ I will arrange to meet you at the airport กริยาที่ตามด้วย infinitive นะคะ care claim consent continued continue ตัวนี้อาจจะตามด้วย to infinitive แล้วก็ gerund นะคะI don't care to see that show ก็แปลว่าดูก็ได้ไปดูโชว์นั้นดูการแสดงนั้นก็ได้นะไม่เป็นไรดูได้นะ I don't care to see that show He claims to know lots of celebrities ก็คือคนดังอะไรทั้งหลายนะคะมันก็มีคำศัพท์ที่หมายถึงคนที่มีอิทธิพลอะไรต่างๆเขาจะหรือว่าคนที่เป็นคนดังเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะเป็นกระแสในสังคมอย่างเงี้ยนะคะ He claims to know lots of celebrities นะคะเขาอ้างนะคะเขากล่าวเขาแบบบางทีก็เหมือนแบบเป็นการอวดอะไรอย่างเงี้ยนะ claims to know lots of celebrities She finally consented to marry him consent ตัวนี้ก็คือยินยอมนะคะสุดท้ายเธอก็ตกลงใจที่จะแต่งงานกับเขาอย่างเงี้ยนะคะ She finally consented to marry him นะคะ consent ก็ตามด้วย to infinitive demand deserve ค่ะ deserve ก็คือสมควรนะคะก็คือเหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะ expect ก็คือคาดหวังอะไรนะ fail ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ demand เหมือนกับ request นะคะแปลว่าเป็นความต้องการหรือว่าเป็นการขอร้องหรือว่าเป็นการเรียกร้องก็ได้นะคะ I demand to see the manager ฉันต้องการพบผู้จัดการอย่างเงี้ยนะคะเช่นลูกค้าหรือว่าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมในกรณีเกิดปัญหาบางทีเนี่ยคุยกับพนักงานที่บางทีเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจได้ก็อาจจะต้องคุยกับเจ้านายของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I demand to see the managerShe deserves to win the scholarship. Scholarship ก็คือทุนการศึกษาอย่างเงี้ยนะคะเธอสมควรที่จะได้รับทุนการศึกษาก็คือเวลามีประกาศทุนการศึกษาใช่ไหมคะอาจจะมี1ทุน2ทุนหรือว่ามีทุนการศึกษาไม่มากก็จะมีคนที่มีความต้องการทุนนั้นมาสมัครสอบแข่งขันมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมคะต้องมีมาตรการในการคัดเลือกให้เหมาะสมนะเลือกผู้รับทุนให้เหมาะสมเนี่ยเธอสมควรที่ได้รับทุนการศึกษานะคะมีคุณสมบัติครบถ้วนมีความตั้งใจนะคะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาอย่างเงี้ยนะคะ She deserves to win the scholarship I expect to pass the exit examเราเคยพูดถึง the entrance ใช่ไหมท่านผู้ชมก็คุ้นมากสอบ entrance entrance ก็เป็นทางเข้าใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการเริ่ม entrance exam เป็นการสอบแรกเข้าส่วน exit เราเห็นเป็นทางออกเป็นประตูทางออกก็แปลว่าสอบสำเร็จการศึกษาสอบจบนะ the exit exam I expect to pass the exit exam จะหวังฉันคาดหวังว่าฉันจะสอบจบได้นะคะสำเร็จการศึกษาได้ hope นะหวังคาดหวัง intend ตั้งใจ learned like กับ love ตัวนี้ตามด้วย to infinitive หรือตามด้วย gerund ความหมายไม่ต่างกันนะคะ manage จัดการนะคะ Jack hopes to pass the driving test Jack หวังว่าจะสอบ
ขับใบขับขี่ได้ผ่านนะสอบผ่านการขับรถนะการจะได้ใบขับขี่รถยนต์เนี่ยก็จะต้องมีการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติต้องเข้าใจเรื่องสัญญาณจราจรกฎเกณฑ์ในการขับขี่ยวดยานพาหนะอะไรทั้งหลายนะคะจะได้ปลอดภัยทั้งตัวผู้ขับขี่เองแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะผู้เดินทางสัญจรทั้งหลายนะคะ Susan intends to be a firefighter. Susan intends to be a firefighter. Susan เนี่ยตั้งใจในการที่จะเป็นนักดับเพลิงนะคะนักผจญเพลิงนะคะก็เป็นอาชีพที่จะต้องใช้ทักษะมีความรู้มีประสบการณ์นะคะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์มีสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจนะคะ Tom and his friends learn to play the violin. Tom and his friends learn to play the violin. Learn ก็คือเป็นการเรียนรู้นะคะ learn ก็ใช้ตามด้วยto infinitive นะคะเรียนที่จะเล่นไวโอลินนะคะ they managed to finish their work early พวกเขาจัดการหรือว่าเตรียมการวางแผนว่าจะทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ early ตัวนี้เป็น adverb แปลว่าก่อนเวลานะคะเช่นอย่างถ้าบอกว่า early in the morning ก็คือแต่เช้าตรู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ they managedเขาเตรียมที่จะทำอะไร to finish นะคะ to finish their work early mean need offer plan นะตัวนี้ตามด้วย infinitive นะคะ I didn't mean to hurt your feelings ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของเธออะไรเงี้ยนะคะ I didn't mean to hurt your feelings นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางทีในเรื่องภาวะทางอารมณ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งคำพูดของเราที่เราพูดตรงๆเราพูดไปเนี่ยผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่ามันไปทำร้ายความรู้สึกของเขาอะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้ากระทบกระทั่งทางจิตใจกันก็ปรับความเข้าใจหรือว่ามีการพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะถ้าผิดก็ขอโทษไปให้เรียบร้อยนะคะ I need to have your opinionฉันต้องการความคิดเห็นของคุณนะคะก็คืออยากได้ความคิดเห็นของคุณนั่นเองนะคะก็คือไม่ใช่ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะคะบางครั้งนี่ก็จะต้องการถามความเห็นอะไรเงี้ยเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราถามใครก็ต้องกลับมาถามตัวเองด้วยนะคะก็คืออาจจะถามคนอื่นเนี่ยเพื่อให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องมาตรึกตรองคิดพิจารณานะข้อดีข้อเสียหรือว่าเปรียบเทียบอะไรต่างๆนะคะ We needed Chris to help us figure out the solution. The solution ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาก็ต้องใช้ปัญญามีปัญหาก็ต้องใช้วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหาเลือกวิธีการที่ดีที่สุดนะคะ We needed Chris นะเราต้องการให้คริสทำไม to help us มาช่วยเราในการที่จะหาวิธีการแก้ไขนะ to figure out นะคะก็คือ to find out นะคะในการหา the solution she offered to help us นะคะก็คือเธอเสนอที่จะมาช่วยพวกเราหรือว่า she volunteered to help us นั่นเองนะคะ plan prepare pretend อันนี้ก็คือแกล้งอะไรเงี้ยนะคะเสแสร้งอะไรเงี้ย promise สัญญา she's planning to have a birthday party she's planning to have a birthday party ก็คือเธอกำลังวางแผนจะจัดงานวันเกิดนะคะ she's preparing to welcome her family and friends นะก็คือเธอเตรียมที่จะต้อนรับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเธออย่างเงี้ยนะคะ he pretends not to understandpretend ตามด้วย to infinitive ก็คือ pretend to understand ถ้าเป็นปฏิเสธก็เติม not ก่อน to นะคะ he pretends not to understand เขาแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะ I promise not to be late ฉันสัญญาว่าจะไม่มาสายอย่างเงี้ยนะคะจะตรงเวลานะคะมาให้ทันเวลา seemstruggle swear that dog seems to be friendly seems ตัวเนี้ยก็เหมือนบอกสภาพอาจจะใช้ verb to be แทนบอกว่า
that dog is friendly อย่างนี้ก็ได้นะคะ that dog seems to be friendly หมาตัวนั้นมันดูเป็นมิตรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมองไกลๆนะคะหรือว่าจริงๆแล้วบางทีเราสังเกตท่านผู้ชมมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็จะมีสัญชาตญาณเราก็จะสังเกตว่าเวลาดีใจเขาจะมีท่าทางยังไงใช่ไหมคะหรือว่าท่าทางที่เป็นมิตรนะคะหรือว่ากริยาอะไรที่รู้สึกว่าข่มขู่คุกคามเราก็ต้องระวังไว้อย่างเงี้ยนะคะ I struggle to stay awake struggle นี่เหมือนกับพยายามต่อสู้นะคะเหมือนกับการ fight ในการที่จะต้องฝืนต้องพยายาม I struggle to stay awake นะคะก็พยายามที่จะตื่นตัวพยายามที่จะแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ he swore มาจาก swear นะคะ swear สาบานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ he swore to tell the truth เขาสาบานว่าจะพูดความจริงนะคะทีนี้มีแบบฝึกหัดเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมลองดูว่าประโยคเนี้ยเราควรจะเอาคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเราควรจะเป็น gerund ก็คือเป็น verb ing d หรือว่าจะเป็นinfinitive เป็น to นะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างนี้นะคะ Hansa volunteer some food to the poor ในวงเล็บคือคำว่า bring ท่านผู้ชมคิดว่าเราควรจะแต่งประโยคนี้ว่า Hansa volunteer to bring หรือว่า Hansa volunteer bringing ลองคิดดูนะคะว่าจะใช้ตัวไหนที่จะถูกต้อง Mrs. Smith can't help worryingabout her children Mrs. Smith can't help to worry about her children น่าจะเป็นแบบไหนที่จะเป็นประโยคที่ถูกต้องอันแรกก็จะเป็น volunteer to bring นะคะก็คืออาสาหรือว่าเสนอว่าจะนำอาหารไปให้กับคนยากจนนะคะ Hansa volunteer to bring some food to the poor Hansa เสนอที่จะนำอาหารไปให้กับคนยากจนนะคะMrs. Smith can't help worrying about her children. คุณนายสมิธเนี่ยอดไม่ได้ที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกๆของเธอนะคะอันนี้ก็คือ can't help ต้องตามด้วย verb ที่เป็น gerund นะคะที่เป็น ing นะคะส่วน volunteer ก็ใช้ to นะคะประโยคต่อมานะคะ Anita demanded knowing or to knowwhy she had been fired. I think Tom deserves having. ท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นแบบไหนคะจะใช้รูปแบบเป็น gerund หรือว่าจะใช้เป็น infinitive นะคะในสองประโยคนี้ประโยคแรก Anita demanded to know why she had been fired. Anitaเรียกร้องหรือว่าต้องการที่จะรู้ว่าทำไมเธอถึงถูกไล่ออกนะคะ I think Tom deserves to have another chance ฉันคิดว่าทอมสมควรที่จะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะในสองประโยคนี้ท่านชมคิดว่าควรจะเติมอะไรดีคะประโยคแรกนะคะ Children I forbid you to play in the streetเด็กๆคนพูดนี่น่าจะเป็นแม่หรือเป็นพ่อก็แล้วแต่นะคะ Children I forbid you to play in the street นะขอห้ามไม่ให้ลูกไปเล่นในถนนนะคะมันอันตรายอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สอง My skin ตัวนี้ควรจะใช้อะไรคะ My skin can't tolerate being in the sun all day ก็คือtolerate ตัวนี้ตามด้วย gerund นะคะ my skin can't tolerate being in the sun all day ฉันทนแสงแดดทั้งวันไม่ไหวไปอยู่ท่ามกลางแสงแดดทั้งวันเนี่ยก็จะอาจจะผิวไหม้หรือว่าอาจจะเป็นลมแดดอย่างเงี้ยนะคะ

ประโยคนี้ควรจะใช้เป็น getting หรือว่า to get ค่ะประโยคต่อมาคำว่า live จะใช้เป็น to live หรือว่า living อันนี้กริยาคำว่า hate ใช่ไหมคะ like love hate ตัวนี้ก็จะใช้เป็นing ก็ได้ to infinitive ก็ได้นะคะความหมายไม่ต่างกันนะคะ I hate getting to work late ฉันไม่ชอบไปทำงานสาย I hate to get to work late ส่วน suggest นะคะตามด้วย gerund นะคะ Laura suggested leaving around 5 Laura เสนอว่าออกเดินทางกันประมาณ5โมงนะคะ Laura suggested leaving around 5 Is that too earlyมันเร็วไปไหมอะไรเงี้ยนะคะลอร่าเสนอว่าออกเดินทางกันประมาณ5โมงนะคะ5โมงในที่นี้ก็คืออาจจะเข้าใจกันว่าอาจจะเป็น5 a.m. ก็คือตี5ถ้า5 p.m. ก็คือ5โมงเย็นอย่างเงี้ยนะคะกริยาคำว่า resist ตัวนี้ต้องใช้ eating หรือว่า to eat ท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าควรจะใช้กริยาในรูปแบบไหนที่จะถูกต้องrefuse นะคะตัวนี้จะตามด้วย gerund หรือว่า infinitive ประโยคแรกนะคะจะต้องเป็น gerund นะคะ I couldn't resist eating the dessert ฉันอดไม่ได้ที่จะกินขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะก็คือชอบกินของหวานนั่นเอง I couldn't resist eating the dessert นะคะ I couldn't resist eating the dessertI refuse to believe it to believe his story. I refuse to believe his story. ฉันไม่เชื่อที่เขาเล่าเรื่องมาไม่เชื่อเรื่องของเขานั่นเองนะคะ Refuse ก็คือปฏิเสธนะคะตามด้วย to infinitive ตัวนี้ I refuse to believe his story. ทีนี้ในการใช้ infinitive ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ He came here in order to study English.He came here to study English. ก็สองประโยคแรกเนี่ยความหมายก็จะคล้ายๆกันนะคะบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ In order to หรือว่าจะตัด in order ออกไปก็เป็นมาที่นี่เพื่อเรียน He came here to study English. I went to the store to buy some bread. ค่ะฉันไปที่ร้านเพื่อไปซื้อขนมปังหรืออาจจะพูดว่า I went to the store for some bread อย่างนี้ก็ได้นะคะ I really want to learn Italian before I visit Venice next year ฉันต้องการที่จะเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะ I really want to learn Italian before I visit Venice next year She jogs 3 times a week in order to stay healthy ส่วนประโยคสุดท้ายบอกว่าเธอวิ่งนะคะวิ่งเหยาะๆอย่างเงี้ยนะคะ She jogs 3 times a week หรือบอกว่า She goes jogging 3 times a week สัปดาห์หนึ่งเธอไปวิ่ง3วันอะไรเงี้ยนะคะ3ครั้งเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่จะให้สุขภาพดีนะคะ In order to stay healthy We were sorry to hear the bad news นะคะใช้เป็นหลัง adjective ใช่ไหมคะ We were sorry to hear the bad news นะ We were glad to hear the good news นะคะเราเสียใจที่ได้รับข่าวร้ายเรารู้สึกดีใจที่ได้ยินข่าวดีอย่างเงี้ยนะคะ I was surprised to see Tom at the party ฉันรู้สึกประหลาดใจที่พบกับทอมที่งานเลี้ยงนะคะ She was eager to help นะเธอเต็มใจที่จะช่วยนั่นเองนะคะ Eager to help นะยินดีที่จะช่วย She was eager to helpI'm delighted to meet you. ก็เหมือนกับ I'm glad to meet you. นะคะ ฉันรู้สึกดีใจที่ได้พบกับคุณ นะคะ I was determined to not to give up. I was determined not to give up. นะคะ ฉันตัดสินใจมีความมุ่งมั่นว่าจะไม่ยอมแพ้ นะคะ I saw my friends run down the street. ฉันเห็นเพื่อนๆวิ่งลงไปในถนนค่ะวิ่งลงไปในถนนเนี่ยหรือว่าจะบอกว่า I saw my friends running down the street ความหมายเหมือนกันนะคะ I heard the rain fall on the roof I heard the rain falling on the roof
อันนี้ก็จะเป็นเหมือน verb of perception มันก็คือเป็นการรับรู้นะคะอาจจะเพราะนั้นเราจะใช้ในรูป simple form อย่างเช่นบอกว่า I saw my friends run down the street หรือว่าอาจจะเป็นพูดว่า I saw my friends running down the street ก็ได้เหมือนกันนะคะ The pupils got the teacher to dismiss class early ทีนี้ประโยคนี้บอกว่า the pupils ก็คือ the students นะคะนักเรียนนักศึกษา the pupils got the teacher to dismiss class early ก็คือเด็กๆ เนี่ยอยากให้คุณครูนะอยากให้อาจารย์เนี่ยปล่อยตัวกลับบ้านแล้วก็คือเลิกเรียนเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ to dismiss class early นะคะอยากให้คุณครูเนี่ยเลิกสอนนะเลิกเขาจะได้เลิกเรียนกันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะJoe got his friends to play basketball with him after school. ส่วนประโยคนี้บอกว่าทอมเนี่ยก็คือเหมือนทอมเขาไปชวนไปโน้มน้าวเพื่อนๆว่าให้มาเล่นบาสเกตบอลกับเขาเนี่ยหลังจากเลิกเรียนนั่นเองนะคะนั่นเหมือนกับประโยคแรกเหมือนกันว่านักเรียนนักศึกษาก็พยายามทำให้ครูเนี่ยเลิกสอนเร็วขึ้นนะคะนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบเป็นการใช้กลวิธีหรือว่ามีวิธีการอาจจะเป็นการพูดเชิญชวนชักชวนโน้มน้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนว่า Joe got his friends to play basketball with him after school. I got Jane to lend me some money. ก็คืออยากจะฉันต้องการที่จะให้เจนอ่ะให้ฉันยืมเงินอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการถ้ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องพูดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในความรู้สึกของครูมะขามก็คือยิ่งเป็นเพื่อนสนิทกันก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทกันได้ถ้ามาขอยืมเงินกันบ่อยๆหรือว่าบางทีถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรจะไปขอยืมเงินใครนะคะเพราะว่าถ้ายืมแล้วไม่ใช้มันก็ไม่ดีนะคะหรือว่าในเรื่องเงินทองก็ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมนะคะ Wilson got some neighborhood kids to help him clean out his garage นะคะ Wilson got some neighborhood kids to help him clean out his garage นะคะคุณวิลสันเนี่ยให้เด็กๆในละแวกบ้านของเขาเนี่ยก็คืออาจจะไปใช้วิธีการเชิญชวนเด็กๆเช่นอาจจะให้ขนมหรือว่าให้ค่าแรงเล็กๆน้อยๆว่าให้เด็กๆเนี่ยมาช่วยเขาทำความสะอาดโรงรถของเขาอย่างเงี้ยนะคะ Wilson got some neighborhood kids to help him clean out his garage ทีนี้ในเรื่องของ gerund กับ infinitive นะคะก็คิดว่าในครั้งก่อนและครั้งนี้ก็พอจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้อธิบายในกริยาทั้งหมดว่าคำไหนที่ตามด้วย gerund หรือว่าคำไหนที่ตามด้วย infinitive นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไปฝึกใช้บ่อยๆหรือว่าไปอ่านนะคะเช่นอ่านข่าวหรือบทความหรือเรื่องต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะเจอรูปแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะกริยาตัวนี้เราเคยพูดถึงอย่างกีฬากริยาที่ใช้บ่อยๆใช่ไหมคะ enjoy like love อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างบ่อยๆเราก็จะค่อยๆจำได้เข้าใจนำไปใช้ได้นั่นเองนะคะทีนี้เป็นตัวอย่างจากในเว็บไซต์ของข่าวของ Channel News Asia นะคะในภาพก็เป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะเป็นนักกีฬานะคะของ Channel News Asia เขาก็ลงข่าวพูดถึงอันนี้ก็เป็นหนูคนนี้ก็จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนั่นเองนะคะชื่อว่าจูเลียนะคะ Swimmer Julia Yates 15 not getting carried away despite SEA Games goal and national record นะคะถ้าท่านผู้ชมไปอ่านในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงนักกีฬาเยาวชนใช่ไหมคะของประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในภาพเนี่ยอายุ15ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่พอใจแค่ว่าเธอเนี่ยทำลายสถิติระดับประเทศแล้วก็ได้เหรียญทองใช่ไหมคะก็คาดหวังว่าจะก้าวต่อไปในกีฬาที่แข่งขันระดับที่ใหญ่มากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ยังฝึกซ้อมต่อไปอย่างเงี้ยนะคะ Yao has set her sights on qualifying for the Asian Games later this year but said that day-to-day training is still top of her mind Yao เนี่ยก็ยังมีความคิดว่าในการที่จะจากSEA Games ก็จะต้องไป Asian Games ใช่ไหมคะว่าให้มี qualifying เราจะเห็นกริยาตัวนี้มันจะมีคำว่า qualify
qualifying qualification qualification ก็คือคุณสมบัติใช่ไหมคะอันนี้ว่าเธอก็แม้ว่าจะได้ชนะระดับซีเกมมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่หลงระเริงยังฝึกซ้อมต่อไปนะคะ day to day training is still top of her mind ก็ยังขยันฝึกซ้อมนะคะในเนื้อเรื่องก็มีรายละเอียดนะคะนี่ครูมะขามก็ตัดตอนมานะคะมีคำพูดของโค้ชนะคะของเทรนเนอร์ที่เป็นผู้ฝึกสอนของนักกีฬานะคะเขาก็จะให้หัวข้อขึ้นมาพูดถึง hidden gem เราเห็นคำว่า gem เนี่ยก็คือเป็นเพชรหรืออัญมณีใช่ไหมคะที่ถูกซ่อนเร้นไว้ต้องเอามาจิรนัยส่องประกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่ามีศักยภาพในการพัฒนานะคะ ask what sets Yao apart from her peers till set her tick most box of a good swimmerTO ตัวนี้ก็คือ TEO ตัวนี้เป็นชื่อของโค้ชเขานะคะเนี่ยเขาก็พอมีคนไปสัมภาษณ์ถามว่าอะไรทำให้เหยาทำให้นักกีฬาที่เน้นรูปผู้หญิงเนี่ยน้องคนนี้หนูคนนี้ต่างจากเพื่อนๆของเธอนะคะ from her peers PEERS ตัวนี้นะ peer ก็หมายถึง friends นะหมายถึงเพื่อนว่าแล้วโค้ชเขาก็บอกว่า tick most boxes of a good swimmer ก็คือถ้าให้ติ๊กมาเนี่ยคุณสมบัติเต็มร้อยติ๊กได้ทุกข้อเลยก็คือเป็นนักว่ายน้ำที่ดีเยี่ยมนะคะ That's where I feel there's a hidden gem here so let's try to refine that gem กริยาคำว่า try เห็นไหมคะ try to refine โค้ชเขาก็บอกว่าผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเหมือนเพชรที่ถูกซ่อนไว้นะคะก็คือเหมือนค้นพบเหมือนอย่างสำนวนไทยเราบอกว่าเหมือนช้างเผือกในป่าใช่ไหมคะหรือว่าที่เป็นเพชรที่เอามาเจรนัยส่องประกายได้นะคะ try to refine that gem เอามาฝึกฝนอบรมพัฒนาได้อย่างเงี้ยนะคะ when she first began swimming at the age of 7 it was for water safety after watching synchronized swimming at the SEA Games she wanted to try the sport herself นะกริยา began ใช่ไหมคะตามด้วย gerund เนี่ย when she first began swimming at the age of 7ก็คือตอนที่เหยาเริ่มว่ายน้ำตอนแรกเนี่ยอายุ7ขวบใช่ไหมคะก็ยังเป็นการว่ายน้ำแบบคำนึงถึงความปลอดภัยนะฝึกท่ามาตรฐานอะไรเบื้องต้นนะในการว่ายน้ำก่อนนะคะ after watching synchronized swimming at the SEA Games นะคะหลังจากที่เธอไปดูการแข่งขันว่ายน้ำระบำใต้น้ำอะไรเนี่ยนะคะ synchronized swimming at the SEA Games เหยาเนี่ยก็คือตัวผู้หญิงในภาพเด็กผู้หญิงในภาพที่อายุ15เนี่ยก็ทำไม she wanted to try the sport herself ก็เกิดแรงบันดาลใจใช่ไหมคะเห็นตัวอย่างรุ่นพี่หรือว่านักกีฬามืออาชีพเนี่ยเธอก็อยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งเหมือนกันนะคะก็พยายามฝึกซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะว่าเราก็ในเรียนไปแล้วเราก็นำไปใช้นะคะแล้วก็ดูฝึกฝนนอกจากจะไปจำคำศัพท์หรือว่าเข้าใจกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็ใช้ในการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในการฟังข่าวฟังเพลงอะไรต่างๆหรือว่าในความบันเทิงที่มีสาระด้วยนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์นะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะก็คือทุกวันค่อยๆพัฒนาศักยภาพของเราไปเรื่อยๆนะคะเรายังไม่ได้เก่งในวันเดียวนะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยความชอบในกีฬานั้นๆอาศัยในการฝึกฝนมีวินัยใช่ไหมคะแล้วก็มีโค้ชหรือว่ามีผู้ฝึกสอนที่เข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์ในการแนะนำนะคะต้องดูแลตัวเองทั้งในเรื่องสมรรถนะด้านร่างกายประกอบไปด้วยการอาหารอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเขาจะเป็นพูดถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมคะซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็ต้องอาศัยใจรักแล้วก็อาศัยความรู้ศึกษาอย่างจริงจังให้มีความรู้แล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในการที่
จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อคนในครอบครัวแล้วก็ต่อชุมชนหรือว่าต่อประเทศชาติต่อโลกของเราสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะเหลืออีก2ตอนนะคะ2ครั้งสำหรับภาคเรียนนี้ที่จะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับ

ดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยา

กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% อันร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรามา
1: ในรายการ
0: มาทำรายการปิดพันทำความสะอาดนะครับและปิดพันนะครับกลิ่นกาย
1: ใช่ค่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าคือทุกคนต้องมีติดตัวมาตั้งเด็กๆเด็กๆก็คือกลิ่นแบบเด็กๆก็จะดูแบบว่าน่ารักใช่ไหมคะกลิ่นเด็กๆอะไรก็จะสดชื่น
0: แต่วันนี้
1: ต้องถามอาจารย์กลิ่นภัทรเป็นพิเศษค่ะว่ากลิ่นเด็กๆนี
0: ่
1: หอมชื่นใจใช่ไหมคะ
0: ทีนี้วันนี้เราทำเขาเรียกว่าโลชั่นลดกลิ่นผู้สูงวัยดีกว่า
1: เอ้าเอาทำไมว่าผู้สูงวัยอ่ะ
0: หรือแก่ก็ได้แก่ก็ได้ผมจะใช้คำสุภาพหน่อยผู้สูงวัยดีกว่ามันจะได้สุภาพใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าก็เรียกกลิ่นที่มีเอกล
1: ัก
0: ษณ
1: ์ใช่กลิ่นที่มีเอกลักษณ์เขาเร
0: ีย
1: กใช่
0: เฉพาะ
1: คนที่แบบใช่เริ่มอายุมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะคะอาจารย์เราจะสังเกตว่าเด็กๆวัยรุ่นก็เริ่มที่จะมีนะถ้าเขาเหมือนกับเขาเรียกพฤติกรรมในการเขาเรียกการดื่มสุราสูบบุหรี่หรือจะเป็นพวกกินของที่แบบมีรสแบบเขาเรียกเครื่องเทศเยอะๆมันก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก่อนวัยที่เขาจะเริ่มเป็นกลิ่นของผู้สูงอายุนะ
0: คำว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม
1: ้
0: คือเขาเรียกว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม้เหมือนหมายถึงว่าบางคนก็กลิ่นหอมเหมือนดอกกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็กลิ่นหอมเหมือนดอกอะไรก็แล้วแต่
1: ค่ะ
0: นั่นหมายถึงว่าผู้หญิงคือแรกสาว
1: แล้วอาจารย์กลิ่นอภัทรชอบกลิ่นไหนคะ
0: ก็อะไรก็ได
1: ้หรือว่าได้ทุกกลิ่น
0: กลิ่นอะไรก็ได้คือกลิ่นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
1: ใช่ของเฉพาะตัว
0: โดยเฉพาะเด็กๆเห็นไหมกลิ่นหอม
1: ใช่กลิ่นก็จะแบบเราอุ้มมาเนี่ยโอ้ยทำไมมันดูแบบหอมดูสดชื่นจังเลย
0: คือกลิ่นแบบนี้มันกลิ่นธรรมชาติที่แบบก็เรียกสวรรค์ก็ประทานมาให้เรานะ
1: อ๋อเฉพาะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปกลิ่นผู้หญิงใช่ไหมคะ
0: กลิ่นผู้หญิง
1: กลิ่นผู้ชายก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
0: ส่วนมากเวลาคิดถึงแฟนทำอะไรไปดมที่เสื้อปะ
1: ไม่ค่ะ
0: เอาเลย
1: อันนี้ยังไม่มีค่ะ อันนี้ยังคงความโสดอยู่นะคะ
0: กลิ่นความหอมหรือว่ากลิ่นกายนี่ก็จะติดอยู่ที่เสื้อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นตัวนี้มันเกิดจากอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันอุ่นขึ้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วกลิ่นมันก็เลยฟุ้งมาติดอยู่ที่บริเวณเสื้อผ้า
1: ผิวหนังของเราบางทีกลิ่นมันออกตามแบบเขาเรียกอะไรตามรูขุมขนตามแบบเหงื่อ
0: ก็เลยกลิ่น
1: ตามแบบว่าเขาเรียกอะไรฮอร์โมนบางคนก็กลิ่นเป็นแบบเหมือนฮอร์โมนข้างในอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่กลิ่นแต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงบางช่วงเราไปกินพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นมีกลิ่นอย่างเช่นไปกินเนื้อแกะแบบนี
1: ้
0: กลิ่นก็จะเอาผมไปกินแกะ
1: สับๆ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาคนคลานนายพรานรู้จักไหมนายพรานรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนายพรานเนี่ยก็จะไปล่าสัตว์ป่าเนี่ยก็บอกว่านายพรานจะไม่กินเนื้อสัตว์ป่าเวลาเข้าป่า
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์ก็กลิ่นสัตว์ป่ามันอยู่กับตัวเขาไงอ๋อ
1: เหมือนกับถ้าเกิดอยู่กับตัวเขาแล้วเหมือนกับสัตว์ป่าก็จะได้กิน
0: เขาจะมาหาเราก
1: ินที่ตัวเราใช่ไหมคะเขาก็จะมาหาเรา
0: ใช่กลิ่นก็จะมาหาเหมือนกับมาเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ตรงนี้นะ
1: อ๋อก็เลยต้องฉันต้องมาหาเพื่อนฉัน
0: ใช่อันนี้เขาเรียกกลิ่นเป็นเอกลักษณ
1: ์ค่ะ
0: เออเนี่ยกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่แปลกเลยทำไมเวลาเราทานอาหารเนื้อกลิ่นมันเลยติดตัวติดผิวเราอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่แปลกนะครับสำหรับแต่ละวัย
1: ใช่
0: แต่ละวัย
1: ช่วงอายุนะคะ
0: ช่วงอายุก็กลิ่นก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะกลิ่นไม่เหมือนกันก็คือแต่ละวัยก็กินอาหารไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆก็ยังกินนม
1: กินนม
0: ก็กลิ่นนมกลิ่นอะไรพวกนี้ก็ยังหอมกินผลไม้แล้วกลิ่นก็หอมไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวของไอ้พวกเนื้อสัตว์อะไรแต่พอเจริญวัยขึ้นมาโต15 16ปีก็กลิ่นพวกนี้ก็เริ่มมีกลิ่นคาวแล้วเริ่มมากินเนื้อสัตว์แล้ว
1: กินเนื้อสัตว์กินอาหารที่แบบมี
0: รสชาติเผ็ดร้อนอะไรพวกนี้มันทำให้ไปกระตุ้นฮอร์โมนเรื่องของในต่อมต่างๆในร่างกายมันเหมือนกับว่าไขมันต่างๆมันก็ไปเก็บสะสมอยู่ในร่างกายไปสะสมอยู่ตามต่อมต่าง
1: ๆ
0: อย่างเช่นไปสะสมอยู่ตามต่อมใต้จักระเล้หรือว่าไปสะสมตรงไหนที่มีไขมันที่มี
1: ก็จะไปสะสมอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับประเทศอะไรนะคะที่เราจะได้กลิ่นตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยแถบ
0: ทาง
1: ใช่ไหมเขาจะกินอันนั้นเขาคือจะชอบกินแบบเครื่องเทศ
0: ใช่เครื่องเทศอย่างตะวันออกกลางก็ต้องกินเครื่องเทศพวกนี้บางทีแต่ละภูมิภาคจะกินไม่เหมือนกันทานไม่เหมือนกันอย่างไปทางยุโรปก็อาจจะกินเป็นกินเนื้อแกะเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่น

0: เขาเป็นเมืองหนาว
1: ต้องการไขมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเยอะแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุ่นพออุ่นเสร็จเราก็ไม่หนาวนี่แต่ละคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าทางเอเชียเราก็อยากกินพวกเผ็ดร้อนอย่างเช่นพริกไทยอะไรพวกนี้พริกพวกนี้เผ็ดร้อนแต่ว่าไม่เหมือนกับอินเดีย
0: ใช่ใช่อันนั้น
1: เดียก็จะรุนแรงกว่า
0: เครื่องเทศใช่ไหม
1: แต่จริงๆแล้วอาหารแต่ละท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่บ้านเรามีใครมากินในเมืองไทยในใครมากินก็ติดใจหมดรสชาติก็จะไปแอบออกแนวกลางๆ
0: ไม่เผ
1: ็ดไม่รุนแรงจนเกินไปกินแล้วมันรู้สึกถึงความผ่อนคลายกินแล้วรู้สึกก็เรียกว่าเจริญอาหารน้ำลายมันกระจุยกระจายแต่ว่ามันก็อยากกินอีกอะไรประมาณนั้นแหละ
0: คน
1: หล
0: ังก็เลยชอบแบบอาหารไทย
1: คิดถึงแต่อาหารไทยถ้าเราไปอยู่เมืองนอกเราจะรู้เลยว่าฝรั่งไทยก็จะพูดถึงอาหารไทยตลอดเลยเพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยมากทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงเราไม่พูดถึงอาหารแต่เราจะมาพูดถึงสร้างเขาเรียกทำปิดพัน
0: ที่ช่วย
1: เป็นโลชั่นที่ช่วยในการทำความสะอาด
0: ใช้ทำความสะอาดด้วย
1: ทำความสะอาดแล้วก็เหมือนกับไปดับกลิ่นในเรื่องของกลิ่นที่มี
0: เขาเรียกอันไม่พึงประสงค์จากแบบว่าเป็นของผู้สูงวัยนะคะ
1: ก็นั่นแหละคือกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบ
0: เป็นเอกลักษณ์เป็นแบบว่า
1: คือแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะไม่ใช่ผู้สูงวัยจะมีกลิ่น
0: เหมือนกัน
1: ทุกคน
0: ก็จะแตกต่างใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่อาหารการกินแต่ละบุคคลใช่ไหมบางคนทำไมผิวพรรณก็แบบ
0: ยังดู
1: กลิ่นหอมหอม
0: เพราะบางคนที่เขาดูแลใช่ไหมดูแลตัวเอง
1: ก็กินแต่มังสวิรัติอะไรพวกนี้เขากลิ่นตัวเขาจะหอมเนี่ยไม่เราไปสรุปว่าคนที่สูงวัยคนสูงวัยจะทุกคนต้องมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นข้าวกลิ่นสาบกลิ่นอะไรแบบนี้ไม่เหมือนกันก็อยู่ที่พฤติกรรมการกิน
0: การอยู่
1: การใช้เครื่องสำอางการเนี่ยดูแลเนี่ย
0: ดูแลร่างกายของเราแม้แต่แบบเสื้อผงเสื้อผ้านะคะการทำความสะอาดร่างกาย
1: แต่อาจารย์อยากให้กลิ่นตัวหอมอาจารย์รู้ไหมทำยังไง
0: ทำยังไงคะอาจารย
1: ์มีเคล็ดลับอยู่ว่าถ้าอยากกลิ่นตัวหอมต้องกินน้ำชา
0: ชาทั่วไปเหรอคะหรือว่าใบชาหรือว่าชาอะไรก็ได้
1: เห็นไม่อยากรู้ละสิ
0: ใช่สิคะ
1: ก็นี่แหละไอ้คนนี้พอบอกว่าอะไรที่มีกลิ่นหอมนี่ชอบมองหน้าแบบฉันอยากหอมมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: อยากหอม
0: เหมือนใครเดินเข้ามาแบบอุ๊ยทำไมกลิ่นหอมจังเลย
1: ที่มีกลิ่นหอมได้คือชากลุ่มนั้นก็คือไปบำรุงหัวใจด้วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจ
0: ก็คือบำรุงจากภายในใช่ไหมคะ
1: แล้วชากลุ่มนั้นก็แบบบำรุงเลือดด้วยนั่นก็คือชาทั้ง5คือเกสรทั้ง5นั่นเอง
0: ตามแบบว่าแผ่นไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่เกสรทั้ง5ก็คือดอกมะลิ
0: อันนี้เราก็รู้จัก
1: ดอกมะลิ
0: อันนี้เรารู้ดี
1: ดอกมุนนาดอกสารพีดอกเกสรบัวหลวง
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย5 อย่างเนี้ยเราก็เอามาทำ
0: เป็นยาตำรับใช่ไหมคะ
1: เอาทำเป็นชาชงก็ได
0: ้
1: ก็อาจจะเอามาชงน้ำร้อนแล้วดื่มแบบเนี้ยก็ได้กลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบอัน
0: นี้ก็คือบำรุงจากภายใน
1: อันนี้ก็เรียกว่าบำรุงจากภายในแล้วก็เราก็เลี่ยงอาหารที่เป็นแต่ไม่อยากให้กลิ่นตัวแรงเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารที่มีกลิ่นคาวอย
0: ่
1: างเช
0: ่
1: นของหมักดองอะไรพวกนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอย่างเช่น
0: เฉพาะแบบส้มตรงส้มตำนะบางทีชอบมากคนไทย
1: กินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันมากจนเกินไปแล้วก็เราก็อย่างว่าแหละมันต้องคนเรามันมันของชอบอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเลี่ยงไม่ได้ทีนี้เรามาพูดถึงว่าไอโลชั่นของเราเนี่ยองค์ประกอบของโลชั่นอาจารย์วันนี้อาจารย์ทําเป็นค่อนข้างจะเป็นโลชั่นที่แบบใช้สะดวกเนาะ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนอาบน้ําทั่วไปแล้วเราก็บํารุงร่างกายเหมือนทาเป็นโลชั่นของเราเลยค่ะแต่เพียงแค่อาจจะเติมกลิ่นเติมสารหรือสารที่เค้าเรียกอะไรฆ่าเชื้อนะคะสารที่ลดพวกกลิ่นที่พวกเขาจะมีกลิ่นรุนแรงใช่ไหมอาจจะลดช่วยลดกลิ่น
1: นู่นแบบน
0: ี้ก็ใช่ไม่พึงประสงค์พวกกลิ่นอับชื้นต่างๆกลิ่นอะไร
1: แบบนี้ก็สามารถที่จะเอาสมุนไพรที่อาจารย์พูดในเบื้องต้นเอามาสกัดใช่ไหมสกัดแล้วก็เอามาผสมอยู่ในโลชั่นก็ได้เหมือนกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะก็อาจจะไปดูสารสมุนไพรตัวไหนบ้างที่อาจจะช่วยในเรื่องของลดกลิ่นที่แบบอาจารย์มียกตัวอย่างสักตัวไหมคะที่ช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรปวดผื่นคันหรือลดพวกนี้ก็จะมา
1: จริงๆแล้วมันก็ปวดผื่นคันเนี้ยง่ายๆก็ว่านหางจระเข้มีไหม
0: ในสูตรไม่มีค่ะอันนี้เราจะบำรุงด้วยแล้วก็ใช่เน้นบำรุงให้ผิว
1: จริงๆแล้วถ้าผู้สูงวัยเนี่ยผู้สูงวัยหรือนะเขาก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของผิวแห้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ผิวเหี่ยว
0: ผิวไม่เต่งตึงผิวไม่กระชับ
1: ผิวมันเริ่มแบบเขาเรียกว่า
0: น้ำ
1: ใต้ชั้นผิวหนังมันจะน้อยลงนะครับแล้วมันเกิดการก็เรียกว่าแพ้ง่ายขึ้น

0: ค่ะ
1: พอแพ้ง่ายขึ้นมันก็จะเกิดเป็นอะไรรู้ไหมเกิดเป็นกระกะเป็นวง
0: ที่เราเห็นใช่ไหม
1: เป็นวงสีน้ำตาล
0: คนพอคนอายุมากขึ้นเขาก็จะเริ่มเป็นกะ
1: เป็นกระ
0: กะตามผิวหนัง
1: ใช่ครับเป็นกะสีน้ำตาลบ้างเป็นกระขาวบ้างแต่ว่าบางทีไม่ได้คันนะกระพวกนั้นไม่ใช่กระเคลื่อนนะเป็นกระก็เป็นวงน้ำตาลไอ้กลุ่มนี้แหละมันคือมันก็เกิดจากการที่ผิวเราแห้งผิวเราไม่ได้บำรุงบางทีแบบมันพอไปตามวัยอ่ะนะร่างกายมันก็การผลิต
0: ใช่
1: การผลิตเม็ดเลือดหรือน้ำเหลืองอะไรมันด้อยลงเนื่องจากว่าก็เรียกวัยมันจะการผลิตเขาเรียกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรมันจะด้อยลงไงพอมันด้อยลงมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ผิวเรานี่เขาเรียกว่าเหี่ยวหรือว่าแห้งลง
0: แห้ง
1: ไปตามวัยทำไมเราเคยสังเกตไหมว่าผู้สูงวัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัวก็ตรงใช่ไหมพอเรื่องมา50ต
0: ั
1: ว
0: ตรงหลัง
1: แล้วทำไมค่อยๆลดลงค่อยๆงอลงคือตัวที่มันไปดึงไอ้ตัวนี้มันลดลงก็คือเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันก็จะตึงพออายุเยอะเส้นเอ็นก็ตึงง่ายแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็มาจากธาตุน้ำในร่างกายเนี่ยธาตุน้ำมันลดลงไง
0: ลดลง
1: ร่างกายมันขาดธาตุน้ำมันลดลงมันทำให้หมอนรองกระดูกมันค่อยๆเล็กลงมันเลยกระดูกก็ลงตัวก็เลยเตี้ยลงพออายุสูงขึ้น
0: แต่ตัว
1: เ
0: ตี้ยลง
1: พอเตี้ยตรงยังพอเตี้ยลงเพราะไอ้พวกอะไรเขาเรียกว่า
0: ส่วนทางกับเด็กสูงขึ้น
1: ใช่แ
0: ล้วก็จะเริ่มลดสั้นลงแล้วบางคนคือหลังแบบเวลาเดิน
1: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละคือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญมากทีนี้ถ้าเราเข้าใจร่างกายของคนแล้วเนี่ยเข้าใจร่างกายของคนเนี่ยการจะทำอะไรเกี่ยวปิดพันของคนเนี่ยเราก็พยายามเน้นในเรื่องของถ้าภายนอกเกี่ยวกับโลชั่นพวกนี
0: ้
1: ก็เน้นในเรื่องของบำรุง
0: ใช่ค่ะบำรุง
1: แล้วก็ฟื้นฟูผิวหนัง
0: ใช่กระชับนะคะ
1: ครับผมส่วนใหญ่นะที่เด่นมากๆก็คือว่านหางจระเข้นะถ้าเรามีในสูตรก็ยิ่งดี
0: จริงๆเราเดี๋ยวในสูตรอะค่ะถ้าเกิดตอนเราก็อาจจะเสริมเข้าไปได้นะคะ
1: ใช่ว่านหางจระเข้หรือว่าเพศพวกกลุ่มที่เป็นฟักข้าวอะไรพวกนี้ก็ได้นะฟักข้าวแตงฟ้าก็ได้พวกเนี้ยกลุ่มที่บอกเป็นใช่อ
0: ันนั้นก็คือเราอาจจะเสริม
1: ในสูตรได้
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราอาจารย์มีสูตรเด็ดมา
0: ใช่ค่ะสูตรที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงด้วยลดกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวกระชับนะคะอย่างวันนี้เราจะทำเป็นโลชั่นลดกลิ่นแก่แต่ก่อนที่เราจะทำนะคะอาจารย์เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่าอุปกรณ์เนี่ยว่าที่เราจะทำตัวโลชั่นลดกลิ่นโลชั่นของเราค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ทั่วไปเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: ง่ายๆสิ่งที่เราจะเอามาให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะคือใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก
1: ็
0: แบบอุ้ยบางคนไม่เคยทำกลัวมันจะยุ่งยากการทำเหมือนการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นเหมือนกับโอ้ยยิ่งใหญ่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใหญ่นะคะแต่วันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถทำได้นะคะทำง่ายๆโดยที่มีอุปกรณ์แบบง่ายๆเลยค่ะที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรา
1: แต่จริงๆว่าควรจะแยกออก
0: ใช
1: ่
0: จริงๆถ้าเราทำควรจะแยกออกนะคะอย่างตัวแรกนะคะวันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใส่เวลาในเรื่องของการกวนครีมนะคะกวนเนื้อโลชั่นของเรานะคะตัวแรกก็คือเป็นหม้อเนี่ยค่ะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
1: หม้อสแตนเลส
0: นี่อันนี้คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
1: ใช้2ใบ
0: ใช่ค่ะอย่างวันนี้ในสูตรเราจะมีทั้ง2พาร์ทนะคะอย่างตัวอ่ะเรามาอันนี้ก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะจะแนะนำเพราะเป็นหม้อสแตนเลสมันจะไม่เหมือนหม้อที่เป็นหม้อเคลือบหม้อที่เป็นอลูมิเนียมหม้ออะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันโดน
1: จะปนเปื้อนสารเคมี
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวหม้อนะคะอย่างตัวต่อมาคือที่กวนครีมหรือที่กวนโลชั่นของเรานะคะก็คือนี่เราเรียกว่าเป็นตะกร้อค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะก็คือมีขายตามอยู่ทั่วไปได้เลยตามห้างสรรพสินค้าก็มีตามร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะนี่แนะนำอันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสที
1: ่ดีที่สุดนี่ในกรณีที่เราทำในปริมาณที่แบบใช้ในครัวเรือนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ในกรณีที่คนที่จะทำในเรื่องอุตสาหกรรมก็ต้องมีเครื่องจักรหนักเข้ามาช่วยกันอ
0: ันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เราก็ทำอยู่ที่1กิโลนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะแต่แม่แนะนำให้เป็นตะกร้อที่เป็นไม้นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็น
1: สีก็จะเปื้อนอีกคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นก็คือบางทีเขาทำมาจากไม้แล้วบางทีเราไปทำความสะอาดหรือล้างอะค่ะเก็บไว้แล้วไม่โดนแดดหรืออะไรแล้วเชื้อราอาจจะขึ้นที่ไม้ได้นะคะแล้วก็จะมีเศษของไม้นะคะป นเปื้อนเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็คือเป็นตัวต่อมาเป็นช้อนนะคะ
2: ช้อนสเตนเลส
0: อันนี้ก็คือเป็นช้อนสเตนเลสที่เราเอาไว้ในเรื่องของการตักสารนะคะหรือคนสารบางตัวที่จะต้องใช้ในเรื่องของการคนนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นช้อนสเตนเลสมันก็จะมีหลากหลายช้อนไม้ก็มีที่เราเห็นหรือจะเป็นช้อนพลาสติกอันนั้นยิ่งไม่แนะนำเลยนะคะหรือจะเป็นช้อนที่เป็นออกมีสีอะค่ะสีเขียวสีอะไรที่เราอันนั้นไม่แนะนำนะคะเพราะบางทีเราทำไปบางทีพวกเนี้ยมันโดนความร้อนมันจะหลุดลอกออกมานะคะแล้วก็ปนเปื้อนไปกับเครื่องสำอางที่เราทำนะคะตัวต่อมาคือเป็นไม้พายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนแนะนำว่าเป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าเขาทั้งทนความร้อนได้ดีเวลาเราผสมมันต้องใช้ความร้อนนะคะในเรื่องของการทำครีมเนาะที่จะเกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาถ้าเราใช้ไม้พายที่เป็นพลาสติกหรือที่เป็นเขาเรียกตัวพลาสติกอะค่ะอันนั้นอะบางทีเราทำไปทนความร้อนโดนความร้อนแล้วเขาก็จะหดไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะตกขาดตกลงไปโดนความร้อนนะคะนี่แนะนำเป็นไม้พายที
2: ่เป็นซิลิโคน
0: ใช่ที่ทนความร้อนได้นะคะแล้วก็วันนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่เราจะทำนะคะก็คือเป็นตัวเครื่องตีเบเกอรี่หรือตีครีมนะคะเพราะวันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการโลชั่นใช่ไหมคะเราต้องตีให้เนื้อได้เนื้อที่สวยใช่ค่ะก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเป็นเครื่องตีที่เป็นหัวโมชินไนเซอร์ก็ยิ่งดี
0: อันนั้นก็ได้ค่ะแต่อันนั้นก็คืออาจจะทำในปริมาณที่เยอะหรือออกไปจำหน่ายนะคะ
1: อันนั้น
0: ก
1: ็จะ
0: แต่ถ้าเราทำเบื้องต้นลองทำใช้เองนะคะ
1: ก็
0: อาจจะใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะอาจารย
2: ์
0: เพราะวันนี้เราต้องใช้ความร้อนเข้าในเรื่องของการผสมครีมนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็คือทั่วไปเลยค่ะ
2: ตาม
0: มาจะเป็นบางที่ก็อาจจะมาแถมมากับหม้อก็มีนะคะแต่บางท่านเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นแบบเราไม่มีเตาไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถใช้เตาแก๊สได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: จริงๆก็ได้แต่เตาแก๊สนี่ต้องหลีไฟให้มันเบาที่สุด
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราเอาหม้อเอากระทะก็ได้ใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็หม้อนี้วางบน
0: อันนั้นเขาเรียกวิธีการหล่อ
1: หล่อน้ำ
0: ใช่เพื่อที่จะไม่ให้สารเขาโดนความร้อนโดยตรงเพราะว่าเตาแก๊สบางครั้งความร้อนมันขึ้นมาอาจจะทำให้สารนะคะที่เราทำไปไหม้ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือยิ่งเตาถ่านนะคะยิ่งไม่แนะนำเลยนะคะบางบ้านมีเพราะอันนั้นก็คือเราควบยิ่งควบคุมอุณหภูมิเขาเรียกควบคุมอุณหภูมิได้เลย
1: ถ
0: ้
1: าจริงถ้าจำเป็นก็ใช้จริงก็ใช้ได้แต่ต้องใช้น้ำหล่อข้างล่างนะครับนะครับก็ต้องหล่อให้มันอุณหภูมิมันก็เรียกว่าเสถียรให้นิ่งลง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เบื้องต้นที่สำหรับใครที่อยากจะทำแบบว่าลองใช้เองนะคะทำที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆลองขึ้นดูอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทีนี้เราก็พอมีอุปกรณ์เสร็จเราก็จะมาทำความสะอาดนะคะอาจารย์ความสะอาดก็คือเริ่มจากทับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่บ้านของเราปกตินี่แหละค่ะอาจารย์แล้วเราก็เช็ดผึ่งให้เขาแห้งก่อนที่เราจะมาทำเป็นการตีครีมนะคะก่อนที่เราจะมาผสมนะคะเราก็ควรฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะนี้เวลาทำความสะอาดนะคะแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะตามอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อนะคะเครื่องตีครีมต่างๆไม้พายเป็นแบบตะกร้อต่างๆนะคะเราต้องทำความสะอาดทุกชิ้นนะคะนี่พอเราฉีดเสร็จใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอากระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะเช็ดทำความสะอาด แต่แนะนำให้เป็นทิชชู่ที่ไม่มีขนนะคะอาจารย
2: ์
0: เพราะว่ากระดาษทิชชู่ที่มีขนนะคะเวลาเราเช็ดไปใช่ไหมเขาจะเปื่อยแล้วขนของเขาเนี่ยจะติดตามขอบอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราผสมเขาเรียกผสมเนื้อครีมไปแล้วอ่ะม
1: ันอ
0: า
1: จจ
0: ะใช่ค่ะปนเปื้อนไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกระดาษทิชชู่นะคะก็อาจจะเป็นผ้าก็ได้ค่ะ
1: เป็นผ้าฝ้ายก็ได้ผ้าฝ้าย
0: แต่ขอผ้าที่ไม่มีเป็นขนนะคะ
1: ใช่ผ้าฝ้ายที่ไม่มีขน
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่รีบก็อาจจะฉีดแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะระเหยไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น
1: การเช็ดก็เหมือนกับเป็นการเอาฝุ่นเศษฝุ่นอะไรที่ติดที่เรามองไม่เห็นออกไปบางครั้งเรามองไม่เห็นนะครับฝุ่นที่มันมาเกาะหลังจากเราล้างแล้วบางทีก็ยังมีนะเศษฝุ่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะติดออกมา
0: เพราะฉะนั้นก็คือเราก็คือควรเก็บนะคะคือเช็ดทำความสะอาดแล้วอาจจะมีที่เก็บให้มันมิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนฝุ่นโดนแล้วทุกรอบอะค่ะก่อนที่เราจะมา ผสม ครีมนะคะหรือผสมตัวโลชั่นนะคะเราก็ต้องเอามาเช็ดนะคะก
1: ่
0: อนที่จะทำใช้ทุกรอบนะคะอันนี้ก็คือการในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์แม้แต่ตัว ของผู้ที่จะเขาเรียกผลิตเองนะคะหรือคนที่บุคคลที่ตีครีมเองนะคะก็หนึ่งเราก็ต้องหมวกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มีหมวก
0: ใช่มีหมวกนะคะ
1: มีแมส
0: ใช่มีหมวกเพราะว่าหมวกบางทีทำไปผมหล่นลงไปแล้วไปเจออุ้ยถ้าเกิดเราไปทำขาเขาเรียกออกจำหน่ายอย่างเงี้ยแล้วไปเจอเส้นผมแค่เพียงเสี้ยวเดียวนะคะเส้นเดียวเองนะคะก
1: ็
0: แบบใช่เจอปัญหาเลยนะคะนี่แหละก็คือควรเก็บผมปิดแมสนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือถุงมือนะคะนี่แหละก็คือ
1: ความสะอาด
0: ใช่ความสะอาดสำคัญที่สุดไม่ว่าทุกสูตรนะคะทำไมถึงเราจะต้องเน้นทุกขั้นตอนหรือแม้แต่ตอนผ่านๆมานะคะว่าทำไมจะต้องพูดย้ำๆนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะนี่แหละก็คือเป็นปัจจัยหลักนะคะ
1: ในการที่จะก็เรียกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์เรามีอายุยืนอาย
0: ุด้วยค่ะ
1: อายุถึง2ปีได้เราก็ต้องใส่ใจในคุณภาพของ
0: ความสะอาด
1: ความสะอาดคุณภาพของสินค้าก็คืออ
0: ย่างนะคะ
1: ไอตัวเรียกว่าวัตถุดิบต่างๆเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีอายุก็เรียกว่ายังไม่หมดอายุมาทำนะครับน้ำอะไรต่างๆที่เอามาทำก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานก็ถึงจะทำให้สินค้าเรามีอายุถึง2ปีได้นะครับนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็น
1: เบื้องต้น
0: ใช่เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งอุปกรณ์ทั้งวิธีการทำความสะอาดนะคะทีนี้เรามาดูสูตรของเรานะวันนี้เราจะทำเป็นโลชั่นนะคะอาจารย์ที่รสในเรื่องของเขาเรียกกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้วกันนะคะถ้าอาจารย์แสลงใจเกี่ยวกับคำว่าแก่นะคะก็อาจจะลด
1: ไม่ต้องตอกย้ำมากก็ได้ครับโอเคแก่ก็ได้โอเค
0: นะคะอย่างสูตรของเราโลชั่นของเราวันนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น5ส่วนค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะอย่างส่วนที่1นะคะเรามาไล่ไปทีละส่วนนะคะ
1: ส
0: ่วนที่1ก็คือตัวน้ำนะคะหรือนี่แหละค่ะตัวที่จะไปทำละลายนะคะอย่างน้ำนี่คือก็เป็นน้ำดื่มปกติได้เลยค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่แม่แนะนำให้เป็นน้ำแร่นะคะเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรธาตุต่างๆนะคะที่เราจะเห็นตามท้องตลาดบางทีโดยเฉพาะที่แบบว่าผสมพวกวิตามินต่างๆวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆนะคะ
1: อันนั้
0: น
1: ใช้ไม่ได
0: ้ใช่นะคะก็คือเป็นน้ำปกติได้เลยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นน้ำกองได้นะคะอาจารย
1: ์น้ำที่ดื่มได
0: ้น้ำดื่มได้น้ำกองได้นะคะน้ำประปานี่ในน้ำนะคะน้ำประเขาเรียกน้ำบาดาล นะคะโดยบางครั้งต่างก
1: ัน เอาแบบนี้ว่าน้ำที่ดื่มได้
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำที่มีคุณภาพอ่ะครับถ้าเกิดว่ามีปนเปื้อนด้วยสารอะไรต่างๆก็คือไม่สามารถเอามาทำเป็นครีมได้มันมีผลมาคือทำให้ครีมนั้นแยกชั้นทีหลังทำให้ก็เรียกว่าสีอะไรก็เปลี่ยนหมด
0: แล้วบางครั้งมันอาจจะม
1: ีแบบก็เลยเพี้ยนหมด
0: ตะโกนทำให้เขาเรียกอะไรปฏิกิริยาของสารที่เราไปอาจจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโครงสร้างไปนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือตัวน้ำเดี๋ยวในเดี๋ยวขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะในสูตรที่ได้เราได้ขึ้นไปวันนี้อาจจะมีหน้าจอขึ้นให้นะคะคือสูตรปริมาณ100กรัมนะคะเดี๋ยวตอนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทวนให้ท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งว่าสัดส่วนไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้ขออธิบายในเรื่องของสารแต่ละตัวก่อนนะคะในส่วนที่1เราน้ำเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวทำละลายตัวต่อมาคือส่วนที่2ก็คือเป็นตัว 2NAEDTA นะคะอันนี้ก็คือตัวที่จะทำช่วยทำให้สูตรเนี่ยของเรามีความคงตัวนะคะเพื่อที่จะสารเนี่ยเขาเรียกตกตะกอนทำให้สูตรของเราเนี่ยมีความคงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเรียกว่า 2NAEDTA นะคะนี่ตรงนี้ลักษณะเป็นผงนะคะ
1: ผงขาวๆ
0: ใช่ค่ะตัวต่อมานะคะคือป๊อปปารินไกลคอนค่ะอาจารย์อันเนี้ยจะเป็นตัวเขาเรียกบำรุงให้ความนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวเวลาเราเหมือนกับเราทาแล้วสัมผัสที่ผิวเราค่ะ
1: ผิวจะไม่แห้ง
0: ใช่ผิวจะไม่แห้งแล้วยังให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มอยู่ที่ผิวเรานะคะอาจารย
1: ์เหมาะสำหรับผู้สูงวัย
0: เหมาะทุกวัยค่ะอาจารย์อย่าน้อยใจค่ะ
1: โอเคโอเค
0: อันนี้คือส่วนที่1นะคะ
1: ส่วนที่2เลยครับ
0: ส่วนที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของพวกแว็กต่างๆนะคะที่จะทำให้เกิดถ้ามีทั้งตัวเชื่อมที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อตัวโลชั่นขึ้นมานะคะตัวแรกนะคะโพลียาโดนะคะ12 P นะคะอันนี้ก็คือเป็นนะคะลักษณะจะเป็นเม็ดนะคะอันนี้จะ ตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ
1: ตัวประสาน
0: ใช่ตัวประสานใช่ค่ะตัวต่อมานะคะสเตียเรียลนะคะ21นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะลักษณะเป็นผงนะคะลักษณะสีขาวนะคะอันนี้จะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวต่อมาสเตียเรียลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นผงนะคะเป็นเม็ดเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมกับน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นสเตียซิทิลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะเป็นผงใช่ค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์เป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมนะคะขึ้นมานะคะ
1: เนื้อก็จะขาวข
0: ึ้
1: น
0: ใช่เนื้อค่ะใช่แล
1: ้
0: วก็ตัวต่อมา GTCC นะคะอันนี้แหละค่ะอันนี้ลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ำมันใสๆนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวเขาเรียกให้ผ
1: ิ
0: วของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่ผิวเวลาสัมผัสที่ผิวไปแล้วเวลาเราทาที่ผิวแล้วค่ะ
1: สบายผิว
0: ใช่รู้สึกสบายผิวนะคะ
1: สำหรับคนผิวแห้งนี่คือใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ดีขึ้นเลย
0: โดยเฉพาะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อแน่นอนครับ
0: ตัวต่อมานะคะซีแคร์2334นะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็
1: น
0: น้ำเป็นน้ำมันใช่ค่ะ
1: ลื่นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไวท์ออยล์ค่ะอาจารย์นะคะ
1: อันนี้จะเป็น
0: น
1: ้
0: ำมันนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นน้ำมันที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะทำให้เขาเรียกผิวเขาเรียกซึ
1: ม
0: นะคะใช่ซึมแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ผิวเรานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่สองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่สามนะคะก็คือส่วนที่สร้างนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะเขาเรียกว่ามัลติแคร์เดี๋ยวนะคะขออนุญาต MP404 นะคะอันนี้ค่ะนี่ลักษณะจะเป็นเนื้อนะคะนี่เป็นน้ำเป็นเนื้อข้นๆสีขาวนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นตัว
1: ที่
0: สร้างที่จะเพิ่มสร้างเนื้อครีมอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะคะ
1: แล
0: ้วก็ตัวต่อมาคือน้ำ
1: ปกติ
0: ใช่ตัวสองตัวเนี้ยเขาต้องหลักการก็คือเราจะเอาใช่สองตัวเนี้ยค่ะมาละลายกันก่อนนะคะทิ้งไว้นะคะอันนี้ของในส่วนของส่วนที่สามนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่สี่ก็คือเป็นพวกสารสกัดต่างๆวิตามินต่างๆที่เราอยากจะใส่ลงไปเพิ่มเติมเข้าไปแต่วันนี้เรานำตัวที่เป็นวิตามิน B3 กับ B5 เข้ามาค่ะอาจารย์อย่างตัวแรกมีวอเตอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างตัววิตามิน B3 นะคะลักษณะเป็นผง
1: B3
0: ใช่ตัวนี้ก็คือผ
1: ิ
0: วขาวทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสที่มีแบบอย่างคนที่ผู้สูงวัยใช่ไหมผิวเขาเรียก
1: ผ
0: ิวเป็นกะผิวไม่กระจ่างใสผิวหมองคล้ำก็จะเขาเรียกอะไร
1: มาช่วย
0: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นะคะ
1: อีกตัวนึง
0: คือเป็นวิตามิน B5 เราจะสังเกตว่าเราจะได้ยินบ่อยมากเลยวิตามิน B5 อันนี้ก็คือเขาจะไปช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกอะไรให้ผิวเนี่ยนุ่มด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่นุ่มแล้วน่าสัมผัสใช่ไหมคะนุ่มแล้วก็น่าสัมผัสนะคะก็จะดูแบบว่าอุ้ยผิวทั้งนุ่มทั้งกระจ่างใสแล้วก็น่าสัมผัสนะคะ
1: นี่ตัวนี้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ความชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: ลดแรงตึงผิวได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่5นะคะอันนี้ละค่ะแล้วก็คือเป็นส่วนอย่างตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าโคราไรปิดซีนะคะตัวนี้ละค่ะที่จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกการทำความสะอาดผิวอันนี้คือเขาจะได้มาจากตัวสกัดของน้ำมันมะพร้าวค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่ตัวนี้เขาก็จะใช่ทำความสะอาดผิวแล้วก็เขาเลยลดช่วยในเรื่องของลดอาการระคายเคืองที่ผิวสำหรับบางคนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะอาจารย์ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาโคลาคอสนะคะSME ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะที่จะทำใช่ที่จะช่วยดับกลิ่นนะคะ
1: กลิ่นที่ไม่ประสงค์
0: ใช่กลิ่นที่อันพึงไม่พึงประสงค์เอาเรียกง่ายๆใช่ค่ะอย่าไปเรียกว่ากลิ่นแก่เดี๋ยวจะรู้สึกว่า
1: รา
0: คานี้
1: คือกลิ่นที่สูงวัย
0: นะคะนะคะ
1: อย่าตกยามมากเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่พอใจ
0: ผู้ชมไม่พอใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตกยามด้วยใช่ไหมคะนะคะตัวต่อมานะคะในสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เนื้อครีมเนี่ยของเรามีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นนะคะ
1: คือ
0: สารกันเสียใช่อย่างตัววันนี้เราที่ใช้เป็นฟีนอกซีนะคะใช่ค่ะ
1: ซีเหรอครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ฟีนอกซี
0: ใช่ฟีนอกซินอนนะคะอันนี้คือสารกันเสียนะคะที่เราจะใช้ในสูตรนะคะสารกันเสียก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว
1: ัน
0: นี้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นโนพาราเบนนะคะใช่ที
1: ่
0: เราใช่นะคะตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเลย คือกลิ่นค่ะอาจารย
1: ์
0: กลิ่นแล้วก็ลองเลือกดูค่ะกลิ่นที่เราแบบชอบเราอยากแบบว่าเฮ้ยอยากให้คนข้างๆเราใช้กลิ่นไหนลองดูค่ะว่าเราก็อาจจะกลิ่นที่ฉันชอบกลิ่นที่ตัวเราชอบอะอยากให้คนข้างๆชอบหรือว่านะคะเราก็เลือกกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นทั้งในรูปแบบของ essential oil ก็ได้หรือฟาเกนก็ได้นะคะสามารถใช้ได้หมดแต่ก็คือขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ถ้าเป็น essential oil ราคาก็อาจจะเพิ่มนะคะมากขึ้น

0: นะคะ
1: อ่ะวันนี้เราเริ่มกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้นะคะอย่างตัวแรกนะคะเราจะทำการเขาเรียกจะมีอยู่ด้วยกัน2พาร์ทที่เราต้องใช้อุณหภูมินะคะในเรื่องความร้อนเข้าช่วยนะคะเดี๋ยวขออาจารย์อย่างตัวแรกนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอส่วนที่3อ่ะค่ะอาจารย์เราต้องผสมไว้ก่อนนะคะส่วนที่3ก็คือตัวมัลติแคร์นะคะที่ตัวส่วนช่วยสร้างเนื้อครีมอ่ะค่ะกับน้ํานี่นะคะ
1: โอเค
0: จะบอกว่าที่เราทําเป็น
2: เอาละลายด้วยกันนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนที่เค้าเรียกอะไรที่ทําเป็นส่วนๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมอ่ะจะได้แบบทําตามส่วนของเรานะคะแล้วก็คือเพราะสารบางตัวถ้าเกิดว่าสัดส่วนผสมผิดอ่ะค่ะอาจารย์คือเอาไปในส่วนของเอาเขาเรียกน้ำไปผสมกับเนี่ยเขาเรียกอะไรมันจะ
1: ไม่เข้ากัน
0: ไม่เข้ากันนะคะอันนี้คือเราง่ายเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทำตามแล้วก็จะได้ง่ายด้วยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะเราก็เลยจัดเป็นสัดส่วนเป็นส่วนมาให้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ผสมไปนะคะอย่างตัวแรกนะคะหม้อที่หนึ่งหม้อฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นหม้อที่หนึ่งนะคะอาจารย์ก็คือเรานำส่วนที่หนึ่งอะค่ะใส่ลงไปนะคะนี่เลยนะคะใส่ลงไปในส่วนของหม้อที่1นะคะน้องขออาจารย์ฝากวางไว้ให้ฝั่งหนูนะคะจะได้แบบอันนี้ก็คือตัว EDTA เป็น 2NA EDTA นะคะแล้วก็ป๊อปปาลีนไกคอนนะคะอาจารย์ที่เราจะใส่ในของหม้อที่1นะคะนี่หม้อฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือส่วนที่1
1: ครับผม
0: ใช่ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่2ก็คือหม้อฝั่งขวามือนะคะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าฝั่งเดี๋ยวลองดูค่ะนี่หม้อนี้นะคะตัวแรกนะคะเราก็ใส่ส่วนที่2ไปได้เลยค่ะ
1: ครับนี่กัน
0: โอเคนะคะ
1: ใส่
0: ไล่ตามไปเลยค่ะ

0: นะคะไล่ไปนะคะก็เป็น GTCC นะคะสารที่ให้ความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นที่ผิวนะคะแล้วก็มีซีแค่นะคะแล้วก็มีตัวไวออยนะคะเป็นน้ำมันที่ทำให้ผิวลื่นนะคะนุ่มนะคะนะคะทีนี้แล้วก็ขอตะกร้อนะคะอาจารย์
1: เปิดไฟเลยครับ
0: เปิดไฟก็คือเป็นเบอร์ที่เบาที่สุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆคนนะคะจริงๆอุณหภูมินะคะก็คือควรจะอยู่ที่ปริมาณ65-70องศานะคะอาจารย์ใช่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิแค่ไหนถึงจะใช้ได้จริงๆมันจะต้องมีตัววัดอุณหภูมินะคะถ้าใครที่จะพึ่งทำนะคะอาจารย์ก็คือหาเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้ค่ะเทอร์โมมิเตอร์ที่เราจุ่มลงไปแล้วมันจะขึ้นค่าอุณหภูมิให้หรือถ้าเกิดเราไม่เดี๋ยวตอนนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นตัวยิงอะค่ะยิงอุณหภูมินะคะเรายิงไปค่าเขาก็จะขึ้นนะคะนี่แหละค่ะ
1: ต้องระวังนะอย่าใช้ไฟแรงมาก
0: เพราะไม่งั้นน่ะคือเดี๋ยวนะ
1: คือสารก็จะมีปัญหาสารก็จะไหม้เลยนะครับ
0: ถ้าเรายังเริ่มไม่ชำนาญนะคะช่วงแรกเราก็จะต้องใช้อุณหภูมินะคะช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะดูอุณหภูมิเขาขึ้นมานะคะหม้อที่หนึ่งก็นะคะพออุณหภูมิเขาได้ที่ดูว่าเขาใสนะคะก็คือสามารถใช้ได้แต่หม้อที่สองก็คือต้องให้ละลายให้หมดนะคะอาจารย์
1: รอแป๊บนึงนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องทำให้เขาละลายให้หมด
1: สำคัญสารทุกตัวต้องละลายให้เป็นน้ำใสๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะมา
0: เพราะว่าสารบางตัวเขาต้องเขาเรียกความร้อนเข้าช่วยถ้าเกิดว่าเราละลายเขาไม่หมดนะคะพอเราไปผสมอะค่ะอาจารย์ม
1: ัน
0: ใช่มันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะเป็นเนื้อโลชั่นขึ้นมา
1: โอเคอาจารย์
0: แล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตานะคะขออนุญาตโอเคอันนี้เราจะเทพาร์ทไหนลงก่อนก็ได้ค่ะอาจจะพาร์ทน้ำนะคะพาร์ทน้ำมันลงก่อนก็ได้พาร์ทไหนก็ได้นะนี่แล้วเราก็ค่อยๆคนนะคะนี่อาจารย์เข้ามาเด็ดนะคะแล้วก็อาจารย์เทมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะไกลพอเราใส่ตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเนื้อครีมนะคะตัวมันติดแคร์นะคะใส่เข้าไปเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นมาเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะทีนี้เวลาช่วงแรกที่เราคนนะคะเราอาจจะช่วยในเรื่องของการคนก็คืออาจจะคนในเรื่องของตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะ
1: เนื้อจะได้แบบเป็นเนื้อครีม
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราเวลาเราทำเขาเรียกทำอาหารแล้วตีอันนั้นนะคะบางทีฟองนะคะอาจจะเกิดแล้วเนื้อครีมที่ไรอาจจะฟองก็จะนี่นะคะก็จะเริ่มเอาไม้พายโอเคเราลืมตัวหนึ่งนะคะอาจารย์ในส่วนที่4อะค่ะอาจารย์เห็นไหมคะมันจะมีตัววิตามิน B3 กับวิตามิน B5 เราก็เอาน้ำในสูตรอะค่ะนี่เลยแบ่งนะคะมาละลายเพราะว่าตัวสารสกัดบางตัวนะคะเขาจะละลายได้ดีนะคะที่น้ำนะคะนี่ต้องละลายให้หมดนะคะ

0: บีย่านี่มี2แบบนะครับอยากเป็นครีมก็มี
1: อันนั้นก็คือใช้ได้สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะพอเขาอุณหภูมิเข้ากันเขาก็จะเริ่มได้ที่แล้วค่ะเราก็อาจจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่ค่ะ
0: มาช่วยตี
1: ใช่มาช่วยตีแต่เนี้ยในตั้งแต่ส่วนที่1 2แล้วก็3นะคะเราจะต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะท่านผู้ชม
0: เ
1: ราถึงจะสามารถใส่พวกสารสกัดต่างๆกินสีต่างๆได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เลยนะคะก็คือเขาเรียกอะไรโดนความร้อนมากขึ้นนะคะพอโดนความร้อนแล้วสารสกัดที่เราจะได้ค่ะก
0: ็
1: อาจจะใช่สูญเสีย
0: ไป
1: นะคะ
0: จริงสิ่งสำคัญคือสารสกัดต่างๆในวิตามินต่างๆเนี่ยต้องละลายก่อน
1: ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะเขายังละลายไม่หมดนะคะตัววิตามินมีสารไม่เวลาเรายังพอได้อยู่ขาจานเป็นวัยรุ่นใจร้อนอยู่ไปได้แล้วเราก็ทำการตีนะคะเห็นไหมคะ
0: นี่
1: ใช
0: ่
1: ถ้าผู้ชมอยากให้แบบว่าเนื้อที่สวยนะนะมันจะมีเครื่องใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ก็จะมีเครื่องตีที่เรียกว่า
0: โฮม
1: เ
0: มดเลเซอร์ตีไปตามเดียวกันนะครับอย่าตีย้อนนะครับตีย้อนแล้วเนื้อจะเหลว
1: จริงๆอันเนี้ยเราสามารถแต่งสีได้นะคะอาจารย์แต่วันเนี้ยเราไม่ได้เอาสีมาท่านผู้ชมก็อาจจะลองดูค่ะว่าแต่งสีไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะสีแบบโลชั่นสีชมพูสีเขียวแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะแต่งสีก็อาจจะเลือกสีที่ไปในทางกับกลิ่นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้สีเขียวแต่แต่งเป็นกลิ่นกุหลาบอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบแต่สีออกแบบสีชมพูนะคะสีแดงนะคะ
0: โอเคเริ่มเติมได้นะ
1: เดี๋ยวนะคะนะคะไล่มาทีละตัวเลยค่ะ
0: โอเคครับวิตามิน B3 กับ B5 ใส่ไปแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะนี่ส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่5นะคะนี่สารทำความสะอาดผิวนะคะลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ตัวที่ทำให้ก็แลผิวชุ่มชื้นนะคะนุ่มนะคะนี่นะคะ
0: ตัวนึงก็คือจะเป็น
1: เป็นสารนี่แหละค่ะเป็นสารที่ช่วยลดในเรื่องของอันเขาเรียกกลิ่นนะไม่พึงประสงค์
0: กลิ่นที่กลิ่นใบไม้แห้ง
1: อ๋อกลิ่นใบไม้แห้งจริงๆถ้าเรามีสารสกัดอาจจะท่านผู้ชมลองไปดูก็ได้ค่ะสารสกัดลองไปดูว่าตัวไหนบ้างที่อาจจะเพิ่มนะคะใส่เข้าไปได้แต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะใส่เข้าไปท่านผู้ชมก็ไปลดสัดส่วนของน้ำนะคะลงนะคะ
0: ต่อไปก็คือ
1: สารกันเสียนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กิ
0: บตัวต่อไปคือกลิ่น
1: นะคะอาจารย์ลองดูนี่ค่ะว่าอาจารย์ชอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เสร็จจากนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทาไปค่ะแล้วก็จะไปเดินโชว์ตัวนะคะ
0: โอเคร
1: ับรองค่ะอาจารย
0: ์โอเคเดี๋ยวฝากให้ท่านให้ท่องนะ
1: เดี๋ยวเราจะได้มีส่วนร่วมกันอาจารย์ตีไปค่ะเดี๋ยวจะช่วยนะคะนะคะ
0: ขึ้นเนื้อกินได้แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าเราได้10นาทีได้อยู่แล้วค่ะจริงๆนะคะถ้าเรามีผู้ช่วยมันหม้อแบบนี้ค่ะบางทีเราตีครีมไปจะสังเกตไหมคะอาจารย์ว่ามันจะติดที่ก้นหม้อบางทีเราตีมันอาจจะตีไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกวาดช่วยเขานะคะหรือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวนะคะ
0: ข้างล่างขึ้นมา
1: เดี๋ยวจะยกตัวอย่างถ้าเราทำอยู่คนเดียวเราไม่มีผู้ช่วยเราก็ปิดนะคะแล้วเราก็
0: ปา
1: ดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไปตีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: เพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นถ
1: ้
0: าเกิดมันเป็นก็เรียกเป็นเม็ดๆอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเม็ดเนื้อสวยขึ้นแล้วเห็นไหมครับ
1: นะคะนี่คือ
0: ตีเพื่อให้เนื้อสารต่างๆเข้าด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อก็จะได้ขาวนวลสวยแต่ถ้าเราจะใส่
1: คนทำใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเราจะใส่สีควรจะใส่สีก่อนใส่น้ำหอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใส่จริงๆสีประเภทสีนะคะก็จะเป็นถ้าเราจะเลือกใส่เป็นสีคอสเมติกอะค่ะ แต่ถ้า
0: เราใช้สีน้ำใช่ไหมครับ
1: ได้หมดกันค่ะได้ทั้งละลายในน้ำก็ได้หรือละลายในน้ำมันก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วสีถ้าเกิดเรามานะคะมันจะมีเราจะได้มาลักษณะเป็นผงนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาผงสีนั่นอะแล้วมาใส่เลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ค่ะอันนั้นอะสีมันจะไม่แตกตัวนะคะก็คือเราก็ต้องเอาผงสีมาละลายถ้าเกิดเป็นผงสีละลายในน้ำเราก็ต้องเอามาเอาผงสี1กรัมอะค่ะมาละลายกับน้ำา100กรัมนะคะแล้วเราก็กรองนะคะผ่านกระดาษกองชาก็ได้ค่ะอาจารย์
0: ได้มั้ยอาจารย
1: ์เริ่มได้แล้วค่ะผ่านกระดาษกองชานะคะ
0: ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเราก็ทำเก็บไว้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเป็นสีที่ละลายน้ำมันเราก็เลือกน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันไวออยล์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอถ้วยหน่อยค่ะอาจารย์เราจะได้มาตักให้ท่านผู้ชมดูนะคะ
0: อ๋อครับถ้วยครับ
1: จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรผงสีที่ละลายในน้ำมันแล้วก็เอาผงสีมา1กรัมนะคะแล้วก็ละลายด้วยน้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นน้ำมันไวออยก็ได้ค่ะที่100กรัมผงสี100กรัมต่อน้ำมันไวออย100กรัมนะคะแล้วเราก็ละลายแล้วก็กรองนะคะแล้วเราก็เก็บไว้นะคะเพราะเวลาครั้งหน้านะคะเราก็จะได้มาใช้นะเก็บไว้ใช้ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปผสมแต่ละรอบนะคะ
0: สวยงามครับสีขาวนวลนี่คือ
1: โลชั่นอาจารย์ลองทาไหมคะเผื่อจะแบบว่าอาจารย์ลองทาดูค่ะนี่ช้อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาช้อนตักได้เลยค่ะนะคะอาจารย์ทาไปได้เลยค่ะรับรองนะคะเดินออกไป
0: ทาตรงนี้นะครับ
1: ทาทั้งตัวได้เลยนะคะ
0: โอ้โหทาทั้งตัวเลยอ่ะ
1: วิขอไฟเดี๋ยวขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวมัน
0: พอแล้วครับเช็ดข้างหน่อย
1: นี่นะคะอันนี้คือเราเป็นโลชั่นนะคะ
0: นี่ซึมไว้ด้วยนะ
1: ใช่นี่นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆค่ะอันนี้อาจจะเป็นเนี่ยค่ะทดลองเรื่องจริงเลยค่ะว่าคนที่มีอายุมากขึ้น
0: ซึมเห็นไหมซึมไว
1: ้อาจารย์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะ
0: กล้องก็เห็นอยู่ไม่ต้องตอบย้ำอ่ะกล้องก็เห็นอยู
1: ่อันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเราลองเนี่ยเนื้อนะคะเห็นไหมคะทาเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ผิวสัมผัส
0: มันไม่ติดอยู่บนผิวเนาะมันซึมเข้าไปไวมาก
1: นะคะซึมเข้าไปไวมากแล้วก็ซึมได้เร็วนะคะแล้วก็นะคะยังนุ่มนะคะชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวนะคะอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะนี
0: ่แต่อยากได้กลิ่นมากกว่านี้นะถ้าสำหร
1: ับ ได้หมดค่ะก็คือกลิ่นนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะว่าเราชอบแนวแบบไหนชอบกินดอกไม้กินแบบว่าต่างๆมากมายนะคะ
0: อันนี้ก็โอเคแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือทาเข้าไปแล้วนะคะนี่ตัวเองเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะเห็นไหมยัง
0: เขา
1: เลยยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวอยู่เลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะ
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นี่นะคะ
0: อาจารย์ในเรื่องของเห็นจะพูดถึงทวนสูตรให
1: ้ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะทวนสูตรไปอีกรอบนะคะเพราะว่าระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีขึ้นหน้าจอแต่เราก็มาทวนให้ท่านผู้ชมเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรโลชั่นที่ช่วยลดในเรื่องของอาการที่เขาเรียกไม่พึงประสงค์หรือกินนะคะยังก็จะนะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนด้วยกัน5ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะก็คือน้ำนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะปริมาณอยู่ที่ 36.4 กรัมนะคะตัวที่2ก็คือ 2NA EDTA นะคะก็คือตัวช่วยที่ทำให้เขาเรียกให้สูตรของเราเนี่ยมีความคงตัวนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.1 กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นป๊อปปารินไกลคอนนะคะก็คือช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะอันนี้จะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะ
0: อันนี้สูตรร้อยกรัมนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของส่วนที่2นะคะตัวแรกโพลิยาโดนะคะ10

0: นะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะสเตียริลนะคะ21นะคะตัวช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันค่ะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สเตียริลแอลกอฮอล์นะคะก็คือช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะก็คือปริมาณ3กรัมนะคะแล้วก็ซิทิลแอลกอซิทิลแอลกอฮอล์นะคะก็คือตัวที่ช่วยให้เป็นเนื้อครีม
1: เขา
0: เรียกข้นที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครี
1: ม
0: ขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะตัวต่อมาคือ GTCC นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยของเรามีความชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ปริมาณ4กรัม3กรัมนะคะแล้วก็ C-Care 2334นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะอาจารย์อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นน้ำมันค่ะเป็นน้ำมันไวออยนะคะเป็นน้ำมันที่เป็นซิลิคเขาเรียกน้ำมันปิโตรเลียมที่ช่วยทำให้ผิวลื่นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่2นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3ก็คือตัวที่จะเพิ่มนะคะช่วยสร้างเนื้อครีมให้กลายเป็นเนื้อโลชั่นที่สวยงามวันนี้นะคะอย่างก็คือมัลติแคร์นะคะตัวช่วยสร้างเนื้อครีมนะคะเราจะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะแล้วก็ตัวน้ำนะคะก็คือตัวทำละลายอยู่ที่20กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือส่วนที่4ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกสารสกัดต่างๆหรือวิตามินต่างๆนะคะอย่างตัวแรกน้ำนะคะคือตัวทำละลายคืออยู่ที่10กรัมนะคะแล้วก็วิตามิน B3 นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะ
1: ขั้นตอนนี้ต้องเอาน้ำมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็ B5 นะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ต้องทำละลายก่อน
0: ใช่เพราะว่าอันนี้ลักษณะเขาเป็นผงนะคะพวกสารสกัดวิตามินที่เป็นผงอะค่ะเขาจะละลายได้ดีในส่วนละลายได้กับน้ำนะคะ
1: ในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับก็คือเอามาละลายด้วยกันเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือ4กรัมแล้วก็วิตามิน B5 นะคะก็จะให้ทำให้ผิวเรานุ่มนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะวิตามิน B5 เขายังช่วยในเรื่องของลดอาการอัลคายเคืองได้ด้วยค่ะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนที่5นะคะนี่ก็คือโคลาไรปิดซีนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดผิวค่ะอาจารย์แล้วก็ลดอาการอัลคายเคืองทำให้ผิวเขาเรียกอะไรผิวนุ่มลื่นนะคะ
1: ค
0: นี่แล้วก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาคือโคราคอสนะคะ SME นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นนะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสียนะคะอาจารย
1: ์
0: ใช่ที่เราวันนี้ที่ตัวเราที่มาใส่ในสูตรของโลชั่นของเราวันนี้นะคะคือฟีนอกซินอนนะคะอยู่ที่ 0.6อยู่ที่ 0.8 กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะนี่อยู่ที่วันนี้ที่เราใส่ไปเป็น 0.7 นะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะแล้วก็วิธีการทำนะคะเราจะเอาส่วนที่1นะคะใส่หม้อก่อนค่ะอาจารย์ใส่หม้อแล้วก็ให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิก็คืออยู่ที่ 65-70 องศานะคะแล้วก็ในส่วนของที่2นะคะเราก็ให้อุณหภูมิความร้อนเหมือนกันนะคะ
1: ตั้งพร้อมกัน
0: ใช่แล้วค่ะก็คืออยู่อุณหภูมิอยู่ที่ 65-70 องศานะคะทีนี้เราก็ให้ความร้อนพอเขาละลายแต่ต้องละลายให้หม้อที่1ก็คือส่วนที่1ละลายให้ใสไม่เห็นผงนะคะส่วนที่2เหมือนกันค่ะก็ละลายพวกแว็กต่างๆหรือน้ำมันต่างๆก็คือ
1: ให้
0: ตัวแว็กใช่ให้เป็นลักษณะที่เป็นผงสีขาวหรือก้อนสีขาวเนี่ยให้เขาละลายได้กลายเป็นน้ำใสขึ้นมาพออุณหภูมิเขาได้ที่นะคะก็เราก็จับทั้ง2หม้อค่ะจะเทหม้อพาร์ทน้ำมันหรือหม้อส่วนที่1หรือหม้อส่วนที่2ตัวไหนก่อนก็ได้ค่ะเทแล้วก็คนนะคะให้เขาเข้ากันนะคะ
1: ใช
0: ่ คนให้เขาเข้ากันเขาก็จะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมาแล้วก็เราก็เทในส่วนของส่วนที่3อะค่ะลงไปนะคะ
1: ร้อยอุณหภูมิลดลง
0: ยังค่ะอันตัวนี้สามารถใส่ได้เลยค่ะก็คือส่วนที่3เนี่ยเราไม่ต้องรอให้อุณหภูมิเขาลดลงนะคะอาจารย์
1: เติมได้เลย
0: ก็คือเติมได้เลยอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมา
1: ส่วนที่3ก็คือเอามาละลายน้ำก่อนนะ
0: ในสูตรมันจะมีว่าให้ละลายน้ำคือละลายให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่ค่ะ
1: ตีให้เข้ากัน
0: ใช่ตีให้เข้ากันนะคะ
1: เริ่มขึ้นเป็นเนื้อแล้ว
0: ใช่พอเริ่มขึ้นเป็นเนื้อแล้วก็ตีให้อุณหภูมิเขาลดอะค่ะทีนี้เราก็รอให้อุณหภูมิเขาเย็นลงต่ำกว่า40องศานะคะเราถึงจะสามารถใส่ส่วนที่4นะคะส่วนที่5ได้นะคะ
1: ส่วนที่4ก็เอาวิตามินมาละลายน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: วิตามิน B3 B5 เอามาละลายน้ำก่อนคนจนกว่าน้ำจะใสถึงจะเอามาเติมในภาชนะ
0: ใช่ค่ะในที่เราทำนะคะ
1: แล้วก็ส่วนที่5ก็มาผสมรวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจอาจจะหาสารสกัด

0: อื่นก็ได้ค่ะสารสกัดสมุนไพรที่ชอบอยากจะเป็นพวกสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
1: อันนี้เข้าไปปรับเปล
0: ี่
1: ยน
0: ใช่ปรับเปลี่ยนได้แต่ท่านผู้ชมก็ไปลดในสัดส่วนของน้ำอะค่ะลงนะคะให้ในสูตรอะค่ะมันอยู่ที่100กรัมนะคะ
1: นะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่รับฟังมาตลอดในวันนี้นะถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะคะ
1: ลองไปทำกันด
0: ูใช่ลองไปทำกันดูนะคะ
1: แล้วก็นี่ก็คือเป็นเครื่องสำอางก็ถ้าจะเราผลิตจำหน่ายก็แนะนำให้ไปจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางให้ถูกต้องก่อนนะครับคืออาจจะต้องไปถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่
0: สสจสสจต่างจังหวัด
1: ของจังหวัดนั้น
0: ถ้าอยู่ในส่วนของกรุงเทพ
1: ก็ไป
0: ที่
1: อย
0: ใช่อยได้เลยค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้เลยนะคะก็จะมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนฝากไปนะคะแล้วแต่ละพื้นที่ว่าต้องมีอะไรบ้างในเรื่องของการจดแจ้งอยนะคะ
1: วันนี้เทปนี้ก็ถือว่าได้ถึงเวลาแล้วนะ
0: ใช่ถึงเวลา
1: ขอบคุณมาก
0: ตัวหอมเลยใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้นี่เดินออกไปนี่หอมเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่รับชมรับฟังมาตลอดเทปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับ
0: ใช่ค่ะก็ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็คืออยากให้ผู้ชมลองเข้ามาดูก่อนได้ค่ะอย่างตอนของเราเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรพวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทำความสะอาดนะคะแล้วก็ดับกลิ่นกายนะคะพวกนี้นะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหม่นะคะ
0: ใช่สำหรับวันนี้เรา
1: อาจารย์กิตติพัฒน์และก็อาจารย์
0: พัชรินทร์ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่ปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมาก

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมียลาบรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: พระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

พัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

งวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระ

0: ที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 น.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จากสองอารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: สมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศ พระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหัดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
0: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ครับ

ระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ครูค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุทธวินาศายะปริตังรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายะปริตังรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังรุขะมังคลัง

วัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพะระมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรตะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: วัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวชิระมุนีพระศรีมหาธาตุรูปที่6พระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่7พระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฟากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับ

จากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรอง

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติสรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มาจโลกาธิปตีสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทัสสตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานุสัมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบาในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมุตตมังเอกหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติ

ทศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่กฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิ

บายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรรลังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้

ินปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตถจริยาระยาตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์ทรงเคาะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรก

0: ถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่หนึ่งพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่สองพระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยครูปที่สามพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและรูปที่สี่พระมหานัทพลนัทพโลปเรียนธรรม7ประโยคทั้งสี่รูปจ จากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ธรรมเนียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

0: ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ
1: ยะถาวะริโร

0: สงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญาธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปัณฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะ

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน

ำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยา

ชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพธิ์ร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: รื่องตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดศิลป์พร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

บริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14วิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2

และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรเสริมและความยาวส่วนโค้งนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในหัวข้อแรกของวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความยาวของส่วนโค้งในปริภูมิ3มิตินะคะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าถ้าวัตถุนะคะวัตถุมีการเคลื่อนที่นะคะใน3มิติก็จะเกิดเส้นทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะวัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะเกิดเป็นเส้นโค้งสี่เกิดขึ้น1เส้นนะคะสมมติว่าเส้นโค้งสี่นั้นนะคะเป็นเส้นโค้งใน3มิติมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t เท่ากับ b นะคะดังรูปต่อไปนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำรูปขึ้นมานะคะพิจารณารูปนี้สมมติว่าเรามีรูปนี้นะคะเป็นเส้นโค้ง c ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a นะคะ t ศูนย์เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t ศูนย์เท่ากับ b นะคะเราจะหาความยาวของเส้นโค้ง C นี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะโดยสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าอันดับแรกเราต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C นี้ก่อนนะคะก็คือเวกเตอร์ RT นะคะเรากำหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT

เวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT ก็คือ XTI นะคะบวก YTJ แล้วก็บวก ZTK นั่นเองนะคะวิธีการในการจะหาความยาวของส่วนโค้งของเส้นโค้งเนี่ยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันสักนิดนึงว่าได้มายังไงนะคะเราก็เริ่มต้นจากการแบ่งนะคะส่วนของเส้นโค้งเนี่ยออกเป็น n ส่วนตามเวลา t นะคะก็จะเกิดจุดนะเป็นส่วนนะ p หนึ่ง p สอง p สามไปเรื่อย pk บวกหนึ่งนะคะจนถึง pn ทีนี้เราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งสักสองส่วนสมมติว่าเราพิจารณาที่ pk หรือ pk บวกหนึ่งในการหาความยาวตรงนี้เราจะประมาณด้วยค่าของเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดสองจุดเหล่านี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อเราหาค่าความยาวตรงนี้ได้นะคะเราก็จะนำมารวมกันก็เป็นการ summation แล้วก็เราก็จะ take limit ให้มันเข้าใกล้ infinity นะคะเพื่อที่จะให้มันใกล้เคียงกับความยาวส่วนโค้งนี้มากที่สุดนะคะสมมติว่าเรามีอีกรูปหนึ่งนะคะพิจารณารูปนี้รูปที่สองนะคะรูปที่สองเนี่ยนะคะเราได้นำส่วนของเส้นโค้งนะคะสองจุดก็คือจุดที่เป็นเดี๋ยวขออนุญาตย่อตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสมมติว่าเราพิจารณาที่จุด PK กับ PK บวกหนึ่งนะคะแล้วให้เส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้คือเดลต้า S สมมติว่าเราให้ S แทนความยาวของส่วนโค้งนะคะเราให้ S แทนความยาวของส่วนตอนนี้นะคะเราจะหาเริ่มต้นจากการหาเดลต้า S ก่อนนะคะซึ่งเดลต้า S เนี่ยเมื่อเราทราบจุดสมมติว่าจุด PK เนี่ยเรามีจุดที่หนึ่งใช่ไหมคะ PK เนี่ยสมมติว่าเป็น X ที่ K Y K แล้วก็ Z K นะคะแล้วก็ PK บวกหนึ่งก็คือ X ที่ K บวกหนึ่ง Y ที่ K บวกหนึ่งแล้วก็ Z ที่ k บวกหนึ่งนะคะในการที่เราจะหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดนะคะเราก็จะเอาจุดสองจุดนะ x ลบ x y ลบ y z ลบ z นะคะจุดปลายลบจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็ยกกำลังสองแล้วบวกกันถอดรูทนะคะโดยปกติแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเบื้องต้นเราจะได้เราก็จะได้นะคะเดลต้า s k ก็คือเดลต้า sที่ k ใดๆเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอา x ลบกันนะคะสมมติว่า x ตัวนั้นเนี่ยเราแทนด้วยเดลต้า xk ลบ xk ขออภัยค่ะ xk บวกหนึ่งลบ xk เราแทนด้วยเดลต้า xk กันละกันนะคะตัวนี้ก็จะได้เดลต้า xk แล้วก็ยกกำลังสองนะคะทำนองเดียวกันนะคะ y ลบ y ก็จะเป็นเดลต้า y k ยกกำลังสอง z ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเดลต้า z k เรายกกำลังสองบวกกันถอดรูทก็จะได้เดลต้า s k ตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพอเราได้เดลต้า s k นะคะแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วนเราก็ทำเหมือนกันแล้วก็จะเอามา summationนะคะ summation แล้วก็ใส่ลิมิตนะคะให้ k เท่ากับ1ถึง n และให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาปรับตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะนำเดลต้า tk นะคะหารด้วยเดลต้า tk คูณเข้าไปนะคะฝั่งนี้คูณด้วยเดลต้า t หารด้วยเดลต้า t นะคะเข้าไป
เอาตัวที่เป็นตัวหาเนี่ยเข้าไปในรูทตัวนี้ก็เอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วขยับมานิดนึงนะคะเราก็จะได้ square root นะคะอันนี้เดลต้า sk นะคือเดลต้า xk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกเดลต้า yk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองบวกนะคะเดลต้า zk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณด้วยเดลต้า t ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะซัมตัวนี้นะคะซัมตัวนี้ summation delta sk ให้ k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะซัมมันก็จะเป็นผลรวมของความยาวทั้งหมดนะคะและเพื่อให้ใกล้เคียงกับความยาวเส้นโค้งตัวนี้เราก็จะให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นคือ n เนี่ยแทนที่จะมีจำนวนส่วนเท่านี้เราก็จะลดเพิ่มจำนวน n มากขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ก็จะแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆนะคะระยะตรงนี้ก็จะใกล้กันมากขึ้นจนใกล้เคียงกับเส้นโค้งจริงๆของเราเป็นค่าความยาวส่วนโค้งนั้นก็คือให้ลิมิต summation delta sk k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งตัวนี้มันก็คือลิมิตของทางขวามือของ summation ก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะคะอินทิเกรตจากจุดเริ่มต้นมายังจุดปลาย a ถึง b นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น dx by dt ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ dt นั่นเองนะคะฉะนั้นในส่วนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของความยาว s ความยาวส่วนโค้ง s นั่นเองนะคะหรือในบางครั้งตัวนี้นะคะ dx by t เนี่ย dy by t dz by t ยกกำลังสองบวกกันเนี่ยมันก็คือถ้าเรามองจากจุดเริ่มต้นก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเราไปหาเวกเตอร์ r' นะแล้วก็เอามาดอทกันนั่นเองจะได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอแยกเขียนในหน้าถัดไปนะคะสมมติว่าเราหาเวกเตอร์ r' จากเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอเขียนเป็นอันนี้ก็แล้วกันสูตรของความยาวส่วนโค้งที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้อินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะ r พราม t ดอท r พราม t นะคะรากที่สองเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะเขียนเป็นในรูปของยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt แบบนี้ก็ได้นะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะเจอเป็นลักษณะของอินทิเกรตจาก a ถึง b เขียนในรูปนี้ก็ได้ค่ะนอร์มของเวกเตอร์ r พราม t dt นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตัวเวกเตอร์ r ของเราเนี่ยก็คือ r ของเราเนี่ยนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r พรามนะคะของเราก็คือ x พราม i y พราม j บวก z พราม k หรือเราจะเขียนในรูปของ dxby dt ก็ได้ค่ะ i บวก dy by dt j บวก dz by dt k นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดอทกันเขียนย่อๆนะ r พราม dot r พรามมันก็จะกลายเป็น dx by dt ยกกำลังสองบวก dy by dt ยกกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ยกกำลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใส่รากที่สองเข้าไปหรือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะมันก็จะกลับมาเป็นสูตรนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะของเรานั่นเองนะคะก็คือความยาว s

เราก็สามารถนำสูตรตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะการหาความยาวของส่วนโค้ง S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก็ต้องทราบจุดเริ่มต้นจุดปลายแล้วเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะแล้วก็มาดิฟนะคะก็คืออันนี้ดิฟเสร็จแล้วก็คือได้เวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะตัวนี้นะดอทกันนำมาดอทกันนะคะถอดรูทหรือยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็ได้นะคะแล้วอินทิเกรตทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างแรกต้องหาความยาวของเส้นโค้งซึ่งกำหนดด้วยฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้นะซึ่งกำหนดด้วยเวกเตอร์ RT ก็คือ a cos ti บวก a sin tj แล้วก็บอกว่าโดยที่ t อยู่ระหว่างศูนย์ถึง2 pi นะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะตอนนี้เราถ้าดูเปรียบเทียบกับสูตรนะคะตอนนี้นะคะเราทราบละ t ของเราเนี่ยเขาบอกว่า0ถึง2 pi เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือ0จุดตรงนี้ก็จะเป็น2 pi นะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปหาเวกเตอร์ r prime นะคะแล้วก็มาดอทกันซึ่ง r เวกเตอร์ r เนี่ยเขาให้มาแล้วนะคะคืออันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ r prime t เท่ากับดิฟไปเลยนะคะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็จะเป็นลบ a ไซน์ t i ดิฟไซน์ก็จะได้คอสนะ a คอส t j นำมาดอทกันนะคะ r prime ดอท r prime ก็จะเอาแต่ละตัวยกกำลังสองลบ a sin t กำลังสองบวก a cos t ยกกำลังสองนะคะก็จะได้ a กำลังสองไซน์ยกกำลังสอง t บวก a กำลังสอง cos กำลังสอง t ซึ่งเราดึง a กำลังสองออกได้นะคะเราก็จะได้ไซน์กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t ในวงเล็บนะคะซึ่งไซน์กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ a ยกกำลังสองนะคะใช่ตัวนี้นะคะ a กำลังสองทีนี้เราก็จะเข้าสูตรความยาวส่วนโค้งได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น s ความโค้งก็คืออินทิเกรตเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งตามสูตร a ถึง b r prime dot r prime ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะเพื่อจะได้จำได้นะคะแทนค่าลงไปค่ะ r prime dot r prime ของเราได้ a กำลังสองเพราะฉะนั้นเอกำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเขียนไปก่อนก็ได้เอกำลังสองแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วนี่ dt อินทิเกรตศูนย์ถึงสองไพซึ่งเอกำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็คือเอากำลังมาคูณกันก็เหลือ a นะคะหรือเนี่ยตรงนี้ก็หายกันไปนะคะเหลือ a เพราะฉะนั้นอินทิเกรต a dt นะคะ a เป็นข้างที่ก็จะได้ at นะคะขอบเขตศูนย์ถึงสองไพดังนั้นแทนสองไพลงไปในทีลบศูนย์ก็จะเป็นสองไพคูณ e นะคะหรือเท่ากับสอง e ไพนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะถ้าตัวนี้เป็นความยาวก็เป็นหน่วยยาวสอง e ไพหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้

จงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมนะคะจงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมซึ่งมีสมการพารามีตริกต่อไปนี้นะคะที่มีสมการพารามีตริกคือ xt เท่ากับ8 cos t นะคะ yt เท่ากับ8 sin t zt เท่ากับ6 t จาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5นะคะจาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5อันนี้ก็คือเขากำหนดเวลากำหนด t มาให้แล้วนะคะก็คือ0ถึง5นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทราบอันดับแรกก็คือเวกเตอร์ r ค่ะเวกเตอร์ rt เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเวกเตอร์ r prime นะคะเวกเตอร์ rt ก็ rt เนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอาสมการพารามีตริกมาเขียนในรูปเวกเตอร์นั่นเองนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง rt ขึ้นมาก็คือจะได้8 cos t i ก็คือ x t i นะคะแล้วก็8 sin t j อันนี้ก็คือ y t j แล้วก็บวก z t k ก็คือ6 t k นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ r t มาแล้วนะคะเอาความรู้เดิมที่เราเรียนมานะคะนำสมการพารามีตริกมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะต่อมาเราก็จะทำการดิฟก็คือหา r prime ก็ทำการดิฟเลยนะดิฟ cos ได้ลบ sin ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะคะดิฟ sin ก็ได้ cos ก็จะเป็น8 cos t c แล้วก็ดิฟ6 t ได้6 k นำมาดอทกันนะคะก็คือนำตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองเพราะมันดอทตัวเองนะคะตัวหน้า y ยกกำลังสองตัวหน้า z ยกกำลังสองนะคะ i j k ลบ8 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก8 cos t ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก6กำลังสองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้64 sin ยกกำลังสอง t อันนี้ก็เป็น64 cos ยกกำลังสอง t แล้วอันนี้ก็จะเป็น30นะคะสองพจน์แรกเราก็ทำคล้ายๆข้อเมื่อกี้ค่ะเราก็ดึง64ออกมานะเราก็จะได้ sin กำลังสองบวก cos กำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ก็จะกลายเป็น64 sin กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t แล้วก็บวก36ซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณ64ก็จะได้64เพราะฉะนั้น64บวกกับ36ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้100นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาเข้าสูตรเราจะหา h ใช่ไหมคะก็เราก็จะอินทิเกรตเลยค่ะ r prime dot r prime ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะขออนุญาตแทนเลยนะคะ r prime dot r prime ก็คือที่เราคำนวณได้นะคะ100ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะ t ตั้งแต่ศูนย์ถึง5นั่นเองเขากำหนดมาให้แล้วนะคะศูนย์ถึง5แล้วก็ใส่ไปจากนั้น100ยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็คือรากที่สองของ100นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือเท่ากับ10นะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ10 10เป็นค่าคงที่นะคะดึงมาได้แล้วอินทิเกรต dt ก็ได้ t เพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ได้10 t ใส่ขอบเขตค่ะ0ถึง5แทน5ลงไปใน t คูณ10ก็จะเป็น50แล้วก็ลบ0นะคะก็จะเป็น
50นั่นเองนะคะหน่วยเพราะฉะนั้นจากสองตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการหาความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะเราก็ต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งแล้วก็หรือไม่งั้นก็ต้องทราบสมการพาราเมตริกส์นะคะแล้วก็จุดที่เรากำลังพิจารณาก็คือค่า t ตั้งแต่ไหนถึงไหนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริมกันเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะความยาวส่วนโค้งที่กำหนดในรูปตัวแปรเสริมนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีนี้นิดนึงนะคะเพื่อประกอบกับหัวข้อนี้นะคะคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวแปรเสริมจาก t เป็นตัวแปรเสริมของความยาวส่วนคูณซึ่งในที่นี้ของเราก็คือ s นะคะก็คือเปลี่ยน t เป็น s เดี๋ยวเราดูรูปนี้ทฤษฎีบทนี้ประกอบนะคะกำหนดว่าให้ c เป็นเส้นโค้งเรียบนะคะของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติและให้เวกเตอร์rt0 เนี่ยนะคะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดใดๆบนเส้นโค้ง c นะคะและเป็นจุดอ้างอิงของความยาวส่วนโค้ง s ทางบวกนะคะก็คือ rt0 เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงด้วยนะคะแล้วจะได้การเปลี่ยนแปลงทางบวกของตัวแปรเสริมจาก t เป็น s คือ s จะเท่ากับ st เท่ากับอินทิเกรตจาก t0 ถึง t นะคะนอร์มของ r พราม u du นะคะก็เป็นสูตรที่ได้มาจากความยาวส่วนโค้งที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยที่r ที่ t0 จะเป็นจุดอ้างอิงนะคะตัวอย่างของการใช้ตัวทฤษฎีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวขอไปหน้าต่อไปเลยกันนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปความยาวส่วนโค้งนะคะ

ก็คือเปลี่ยนตัวไปเสริมจากโจทย์ข้อนี้ให้อยู่ในรูปของ S นั่นเองนะความยาวส่วนโค้งของ Helix นะคะ Helix ซึ่งมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งเป็นดังนี้นะคะของ Helix ขออนุญาตเขียนโจทย์ของเวกเตอร์ R เลยนะคะ RT ก็คือ square root 3 cos TI บวก square root 3 sin TJ แล้วก็บวก TK อันนี้เป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของ Helix นะคะเมื่อกำหนด R0 เป็นจุดอ้างอิงนะคะเวกเตอร์ R0 เป็นจุดอ้างอิงอันนี้ก็เราก็จะทำให้เราทราบว่าR0 ตัวนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์ตัวนี้เป็น T0 ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ T0 เป็นจุด R ที่ T0 เนี่ยนะคะเป็นจุดอ้างอิงของเรานะคะเริ่มต้นเลยนะคะในเวกเตอร์บอกตำแหน่งตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรจาก T เป็น U นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาพราม U R พราม U นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะได้ R U ก็คือ square root 3 cos U I บวก square root 3 sin U J แล้วก็บวก U K นะคะก็จะทำเหมือนกับการหาความยาวส่วนโค้งที่เราทำจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแต่เราทำในรูปของ u นะคะเพราะฉะนั้น r พราม u ก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะลบ square root 3 sin u i นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวก square root 3 cos u j ดิฟมาแล้วนะคะดังนั้นดิฟ u ก็จะเป็น 1k นะคะทันนะคะจากนั้นเรามานำมาดอทกันนะคะ r พรามดอท r พรามก็คือนำไปยกกำลังสองสแควร์รูทสามไซน์กำลังสองไซน์ u นะคะทั้งหมดกำลังสองบวกสแควร์รูทสามคอส u ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก1กำลังสองซึ่งมันก็คือ1นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทสามเนี่ยยกกำลังสองมันก็จะเป็นสามไซน์กำลังสองยูตัวนี้ก็จะเป็นสามคอสกำลังสองยูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารวมกันเลยนะคะบวกคอสกำลังสองยูนะคะสองพจน์แรกนี้นะคะก็บวก1ซึ่งไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองได้1เพราะฉะนั้นก็สามบวก1ก็ได้4นะคะตัวนี้ได้4ต่อมานะคะเราก็จะถอดรูทใช่ไหมคะถอดรูทตัวนี้ก็คือถ้าเราจะหาตัวนอร์มหรือว่า r ตัวนี้ r พราม dot r พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสองมันก็ขึ้นนอร์มของเวกเตอร์ r u นะคะ r พราม u ซึ่งมันก็คือตัวนี้ r พราม dot r พรามแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะคือตัวนี้นะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนอร์มของ r พรามนะคะซึ่งก็คือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเราก็จะได้รากที่สองของสี่มันก็คือสองนั่นเองนะคะต่อมาเราเอามาเข้าสูตรเลยนะคะสูตรนี้นะคะนี่นะคะเมื่อกี้เราได้ตัวนี้เป็นสองนะคะเพราะฉะนั้นอีทิเกตสองดียูนะคะทีนี้ที่ศูนย์เนี่ยเขากำหนดให้เมื่อสักครู่นี้เขากำหนดแล้วนะคะก็คือที่ศูนย์นั่นเองนะคะที่ศูนย์ของเราคือจุดอ้างอิงเนี่ยที่ศูนย์เป็นจุดอ้างอิงก็คือศูนย์นะคะฉะนั้นตรงนี้
จุดอ้างอิงเราก็จะได้ s นะคะจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะคะ2 du เพราะสูตรตรงนี้เป็น r พราม u du นะคะแล้วก็จุดอ้างอิงของเราก็คือ0ถึง t ใดๆเมื่อกี้ก็คือ t 0ถึง t นะคะอันนั้น0ถึง t เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตตัวนี้ค่ะมันก็จะได้2 u ใช่ไหมขอบเขต0ถึง t เมื่อแทน2แทน u เป็น t ก็จะเป็น2 t แทน u เป็น0ก็เป็น0นะจะได้ s เท่ากับ2 t เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน t ในรูปของ s ได้นะคะมันก็จะได้ t เท่ากับ s ส่วน2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากเวกเตอร์บอกตำแหน่งของฮีลิกซ์อันนี้นะคะที่อยู่ในรูปของ t เราต้องการเปลี่ยนตัวแปรเสริมนี้ให้อยู่ในรูปตัวแปรเสริมของความยาวส่วนคูณก็คือ s เนี่ยเราก็เปลี่ยน t ตัวนี้นะคะเป็น s ส่วน2ได้นะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้

ตรงนี้นะคะถ้ามีทีตรงไหนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น s ส่วน2นะคะเราก็จะได้เพราะฉะนั้นนะสรุปก็คือเราก็จะได้เวกเตอร์ s ที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก็จะเป็นสแควร์รูท3 cos จาก cos t ก็เป็น cos s ส่วน2อย่างเงี้ยค่ะ i บวกสแควร์รูท3 sin s ส่วน2 g นะคะแล้วก็บวกบวก k tk นะคะก็คือ s ส่วน2 k นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวแปรเสริมที่อยู่รูปของการเปลี่ยนเป็นในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะพอจะมีเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะคะอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะโจทย์เดิมเนี่ยค่ะสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนเขากำหนดสมการพาราเมตริกมาให้กำหนดสมการ x เท่ากับ1บวก t y เท่ากับ3ลบ2 t นะคะแล้วก็ z เท่ากับ4บวก t นะคะ1บวก t 3ลบ2 t แล้วก็4บวก t เมื่อให้1 3 4เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงอันนี้เขาให้เราเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปของความยาวส่วนโค้งนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมง่ายๆแล้วกันทีเป็นรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนพอเราทราบสมการอิงตัวแปรเสริมแล้วเราก็จะทราบว่าเวกเตอร์ rt ก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1บวก t i บวก3ลบ2 t j แล้วก็บวก4บวก t k นะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นโดยการเปลี่ยน t เป็น u ใช่ไหมคะเราจะหาความยาวในรูปของ u นะคะ ru เนี่ยก็จะเป็น1ลบ u i บวก3ลบ2 u j แล้วก็บวก4บวก u k นะคะจากนั้นเราทำการดิฟเวกเตอร์ r นี้นะคะเป็น r พรามก็ดิฟเทียบตัวไป u ตัวนี้ก็จะได้ลบ i นะคะตัวนี้ตัวที่สองก็จะได้ลบ2 j ตัวที่สามก็จะได้บวก1 k นะคะเพราะฉะนั้นเราหาเวกเตอร์ r พราม u นอร์มของตัวนี้เลยนะคะก็คือเอาตัวสแควร์รูทแล้วก็เอา r ดอท r อพรามดอท r พรามยกกำลังสองนะอพรามดอท r พรามก็คือตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า j ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า k ยกกำลังสองบวกกันนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองบวกลบสองกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองหรือว่านอร์มของตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละตัวที่อยู่หน้า i j k ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะได้หนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะก็คือสแควร์รูทห้านะคะขออภัยค่ะหกนะคะหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะสแควร์รูทหกต่อมาเราจะมาเข้าสูตรหาความยาว s นะคะแต่ว่าในการหาความยาวนี้เราต้องทราบว่าทีศูนย์เนี่ยจุดอ้างอิงเนี่ยที่เขาให้มาตอนนี้เขาให้เป็นอยู่ในรูปของจุดนะคะจุดตัวนี้นะคะทีนี้เรามาหาทีศูนย์นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือค่าอะไรค่าของ x y ก็ z ที่เป็นจุดอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นเรานำค่าเหล่านี้ไปแทนตรงนี้ x เป็น1 y

0: เป็นสามแล้วก็แซดเป็นสี่เนี่ยแล้วลองหาย้อนกลับดูว่าทีมันจะมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้า x เป็นหนึ่งเนี่ยตรงนี้สมมติพี่ตัวนี้เพราะนั้นทีก็จะเป็นศูนย์นะถ้าตัวนี้เป็นสามนะทีก็เป็นศูนย์เหมือนกันถ้าตรงนี้เป็นสี่ทีก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงตัวเนี้ยเราก็จะทราบว่ามันก็คือt ศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะเราก็จะมาสามารถมาเข้าสูตรตรงนี้ได้เลยค่ะว่า s ของเราก็คืออินทิเกรตจากศูนย์ถึง t ใดๆแล้วก็เอานอร์มของ r พรามตัวนี้ก็คือรูท6 du นะคะซึ่งมันก็คือรูท6 u ศูนย์ถึง t ก็จะได้สแควร์รูท6 t เพราะฉะนั้น t ก็อยู่ในรูปของ s ส่วนสแควร์รูท6ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปแทนในเวกเตอร์ r t โดยจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเวกเตอร์นี้ให้เป็นอยู่ในรูปของตัวไปเสริม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ r s ของเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งบวกกับ s ส่วนสแควร์รูท6เพราะ t ของเราคือ s ส่วนสแควร์รูท6 i นะคะบวกสามลบสองคูณกับ s ส่วนสแควร์รูท6 4นะคะแล้วก็บวก4บวก s ส่วนสแควร์รูท6 k นั่นเองนะคะก็เรียบร้อยยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านไปลองทบทวนดูนะคะในบทเรียนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548

ดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องเจิมจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมัน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยกถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสพระทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอ

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชวาลีเยเดอชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2509ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ไซเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งทรงสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยา

0: ยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปงดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญา

0: ของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บันทึกข้อตกลงความร่วม

0: ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัชนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระ

หว่างโครงการ To be number one กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรเวลา 15:45 นพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
จากนั้นรัฐมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัท Big Money 53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจ้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28
ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบ.นอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศา

และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสุดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประ

0: สงหุบกระพงยังได้รับความจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบยกกำลังกันค่ะฟังก์ชันตรีโกณมิติปกติแล้วเราจะอินทิเกรตนะคะหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันโดยมีสูตรการหาปริพันธ์หลายสูตรนะคะที่เราเรียนไปครั้งก่อนๆนะคะหลายสูตรเต็มไปหมดเลยเช่นครั้งก่อนเราอินทิเกรตเลยครับเช่นฟังก์ชันไซน์ค่ะไซน์ยูดียูนะคะอินทิเกรตไซน์ยูดียูบอกว่าได้ลบคอสยูบวกซีใช่ไหมคะอินทิเกรตคอสบ้างอินทิเกรตคอสยูค่ะคอสยูดียูจะเท่ากับไซน์ยูบวกซีค่ะอินทิเกรตและอีกอินทิเกรตโคเซกนะคะกำลัง 2u du ก็จะมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรตและอีกเซกโคเซกแล้วมีอะไรอีกนะโคเซกแล้วก็มีเซกใช่ไหมคะเซกกำลัง 2u du นะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าสูตรที่เราเรียนผ่านไปมีอะไรบ้างนะคะเซก u du เจอกับอะไรคะ sec u du sec u เจอกับ tan u tan u du อินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรต cos บ้าง cos u จะคู่กับ cot u du ใช่ไหมคะ cot u du จะเห็นว่าอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตแทนบ้างก็ได้ค่ะมีอินทิเกรตแทนยูดียูอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตคอสเฉยเนาะคอสยูดียูนะคะอินทิเกรตเซกก็มีค่ะอินทิเกรตเซกยูดียูและสุดท้ายอินทิเกรตโคเซกอินทิเกรตโคเซกยูดียูใช่ไหมคะอ่ะที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดนี้จะมีสูตรในการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์เต็มไปหมดเลยแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าในพาร์ทของการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เป็นไงคะมีเลขยกกําลังเพราะเราถ้าเราสังเกตดูเลขยกกําลังหรือเลขชี้กําลังของสูตรที่อาจารย์มีพจน์ไหนบ้างคะมีสูตรที่สามสูตรที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบยกกำลังหนึ่งหมดเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาเพิ่มเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบยกกำลังในกรณีที่ไม่อยู่ในสูตรทั้ง10สูตรนี้นะคะเช่นอะไรเช่นสมมติอาจารย์อยากจะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ค่ะไซน์หรือคอสเช่นเจอไซน์ยกกำลัง 2x dx อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าไซน์ยกกำลังสองไม่มีเราเจอแต่ไซน์ยกกำลังหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์อาจจะอินทิเกรตคอสกำลังสี่สอง x dx แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายกกำลังสี่ยกกำลังสองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวไซน์ยกกำลังห้ายกกำลัง 5 x dx แบบนี้ค่ะยกกำลังตรีโกณมิติยกกำลังแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ฟังก์ชันที่เริ่มมีหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะลดเลขชี้กำลังต่างๆทีนี้คอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะมีหลายกรณีเลยแต่อาจารย์จะเอากรณีที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นตรีโกณมิติแบบยกกำลังที่เป็นยกกำลังคู่กับเลขยกกำลังคี่นะคะที่เราเจอบ่อยๆเช่นอาจารย์วันนี้อาจจะเล่าพาร์ทของไซน์กับคอสนะคะที่เจอบ่อยๆนะคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราเจอไซน์

กำลังเอ็นหรือคอสยกกำลังเอ็นพวกนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูว่าเต็มบวกเช่นมี2มี4มี5แบบนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเต็มบวกแล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่กรณีที่1กรณีที่1เมื่อไหร่ที่ n เลขชี้กำลังตรงนั้นนะคะอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง n u นะคะอาจารย์อาจจะเขียน x ก็ได้จะได้ x dx หรืออินทิเกรตคอสยกกำลัง n x dx กรณีที่1ขอให้ n เป็นคู่อาจารย์จะขอกรณีที่1นะคะ n เป็นคู่ขอ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่เต็มคู่เช่นอย่างเงี้ยค่ะไซน์อย่างเงี้ยค่ะคอสอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นคู่ก่อนนะกำลัง n เป็นคู่บอกว่าเทคนิคนี้บอกว่าถ้าเราเจอไซน์ยกกำลัง 2x เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนหน้าตาไซน์ยกกำลัง 2x เป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ1ลบคอส 2x ทันทีค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น1ลบคอส 2x หาร2นั่นเองนะคะเราง่ายๆหาร2แต่ถ้าเจอคอสบ้างคอสยกกำลัง 2x นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1บวกคอส2เท่าของมุม x เดิมนี่คือสูตรที่จะใช้เพิ่มเข้ามาในกรณีที่ n เป็นคู่นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเร็วๆไซน์ยกกำลังคู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ1ลบใช่ไหมคะ1ลบแต่ถ้าคอสยกกำลังคู่เปลี่ยนเป็น1บวกอ๋อต่างกันแค่นี้เองถ้าเป็นไซน์ใส่ลบถ้าเป็นคอสใส่บวกนะคะเมื่อยกกำลัง2ดังนั้นลองไปดูตัวอย่างกันค่ะคอนเซปต์อยู่ข้างบนนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์จงหาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตของไซน์อะไรดีไซน์ยกกำลัง 2x dx แล้วกันค่ะเอาง่ายๆไซน์ยกกำลัง 2x dx จะเห็นว่าเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2ถูกไหมดังนั้นเราต้องนึกถึงเทคนิคนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้มาใช้ค่ะไซน์กำลัง 2x ให้เราเปลี่ยนหน้าตาโจทย์เป็นอะไรคะโจทย์เป็นตัวนี้โจทย์เป็นตัวนี้แสดงว่าบรรทัดนี้อาจารย์ก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนไซน์กำลัง 2เป็นอะไรนะเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1ลบคอส2เท่าของมุม x เดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้ว dx ค่ะแปลว่าอะไรตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่านี่ไซน์กำลังนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นหน้าตานี้ตามคอนเซปต์ข้างบนนี้ค่ะตามคอนเซปต์ข้างบนนี้โอเคเปลี่ยนโจทย์ใหม่นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามเรื่องที่เราเรียนมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์เจออะไรตอนนี้อาจารย์มีเศษ1ส่วน2เป็นไงจะดึงออกมาได้ไหมได้นะคะเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเศษ1ส่วน2อาจารย์ดึงออกมาค่ะข้างในเหลือ1ลบคอส 2x แล้วก็ dx ถูกไหมทำไงได้บ้างคะเศษ1ส่วน2หลุดออกมาแล้วค่ะมีการอินทิเกรต2พจน์ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์เทคเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปค่ะกลายเป็น1ส่วน2ดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะตัวแรกอินทิเกรตเลข1เทียบกับ dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะคอส 2x ที่จริงอะต้อง dx ถูกไหมแต่อาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้แล้วคอส u ทุกคนจำสูตรอาจารย์ได้ไหมอินทิเกรตคอส u ต้อง du ถูกไหมคอส u ต้อง du ดังนั้นตรงนี้คอส 2x อาจารย์เปลี่ยนเป็น 2x แต่ต้องหารออกเสมอนิบ 2x ได้มา2ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะปิดโอเคเศษ1ส่วน2ดึงมาตอนแรกนะวงเล็บเปิดไว้ก่อนอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1ได้มาตัวนึงค่ะลบตัวนี้จะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เจอค่าคงที่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสอะไรคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นคอส 2x อาจารย์ก็ได้ไซน์
2 x มาตัวหนึ่งค่ะปิดค่ะบวก4อ่ะที่จริงตอบแล้วนะแต่เอ๊ะสามารถเทคเข้าไปได้นะ1/2เพราะว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดึงเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น x ส่วน2ค่ะลบกับ1/2เจอกับ1/2ได้เศษ1/4ไซน์2 x บวก4นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อนี้ไหมคะเจอไซน์กำลังคู่นะคะจัดการเปลี่ยนหน้าตาเป็น1/2ใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวนี้1/2คูณ1ลบคอส x นะคะอ่ะลองอาจารย์สักข้อหนึ่งลองอาจารย์เป็นคอสบ้างค่ะอินทิเกรตคอสบ้างค่ะไม่คอสกำลัง2ขอเป็นคอสกำลัง4แล้วกันนะคะคอสกำลัง4 x dx ค่ะคอสกำลัง4 x dx อ่ะดังนั้นเทคนิคนี้เป็นไงนะบอกว่าต้องขึ้นไปดูซิเมื่อไหร่เจอคอสกำลังคู่เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะคอสกำลัง2เปลี่ยนเป็นพจน์นี้ค่ะแต่อาจารย์มีคอสกำลัง4อ่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นคอสกำลัง4อาจารย์เขียนเทคนิคนี้ไว้นี่นิดนึงว่าเจอคอสกำลังคู่ต้องนึกถึงคอสกำลัง2 x จะเท่ากับอะไรนะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุม x แต่ตอนนี้อาจารย์มีคอสกำลัง4ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคอสกำลัง4แต่สูตรให้คอสกำลัง2อ่ะสูตรตรงนี้เราให้คอสกำลัง2มาดังนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นคอสกำลัง2 x ทั้งหมดยกกำลัง2นี้ได้ไหมได้เนาะเพราะเขา2คูณ2ตรงนี้2คูณ2จะได้เป็น4ตามที่โจทย์ต้องการค่ะคอสกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเราค่อยเปลี่ยนค่ะอินทิเกรตอาจารย์จัดการข้างในก่อนนะจัดการข้างในยกกำลัง2ตรงนี้ถูกไหมอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคอสกำลัง2ตรงนี้ค่ะได้อะไรมาคะตามสีแดงตามสีแดงบอกว่าให้ได้เศษ1ส่วน2วงเล็บเปิดอะไรนะ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุม x ก็เป็น 2x ค่ะได้ตัวนี้มานะคะได้ตัวนี้มาจากนั้นทำไงต่อเอ๊ะค่าคงที่ค่าคงที่ที่จริงก็ดึงออกมาได้แล้วเนาะตรงนี้ดึงออกมาได้แต่อย่าลืมนะคะหมดนี่ยกกำลัง2ดังนั้นเศษ1ส่วน2ก็โดนยกกำลัง2ไปด้วยค่ะดังนั้นตอนออกมาก็กลายเป็นเศษ1ส่วน4ค่ะ1ส่วน4ข้างในเหลืออะไรคะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรต1บวกคอส 2x ค่ะแล้วก็ยกกำลัง2 dx โอเคจะดึง1ส่วน2ยกกำลัง2ออกมาเป็น1ส่วน4นะจากนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมี2พจน์บวกกันอยู่ยกกำลัง2แบบนี้นึกถึงอะไรคะหน้าบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมกำลัง2สมบูรณ์จะเท่ากับอะไรนะหน้ากำลัง2บวก2เท่าของหน้าคูณหลังบวกกับหลังกำลัง2เรื่องนี้ต้องมาช่วยละนะคะหน้าของเราคือเลข1หลังของเราคือหน้าของเราคือเลข1หลังของเราคือคอส 2x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็น1ส่วน4ออกมาก่อนนะข้างในอินทิเกรตหน้ากำลัง2ดังนั้นอาจารย์ได้1ยกกำลัง2ค่ะได้เดิมเหมือนเดิมนะคูณบวกกับ2หน้าหลัง2คูณ1คูณหลังก็คือคอส 2x บวกหลังกำลัง2ดังนั้นอาจารย์ได้คอสกำลัง2ของมุม 2x แล้วก็ dx ถูกนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อเศษ1ส่วน4หลุดออกมาตั้งแต่แรกมีกี่พจน์เนี่ยมีเลข1บวกบวกอยู่อินทิเกรตเข้ามาได้ไหมได้นะอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะดังนั้นเข้ามาพจน์แรกค่ะเข้ามาพจน์แรกอินทิเกรตเลข1 dx ใช่ไหม dx บวกกับอินทิเกรตเลข2คอส 2x dx ใช่ไหมคะบวกกับอินทิเกรตคอสกำลัง2 2x dx ค่ะโอเคอาจารย์แค่กระจายเข้ามานะคะพจน์นี้ไม่มีอะไรนะอ่ะไปกันต่อเศษ1ส่วน4หลุดแล้วค่ะข้างในพจน์ที่1
หลายๆไหวจะได้ชัดบทที่1

ค่ะอินทิเกรต1 dx ได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเลข2ตรงนั้นอาจารย์หลุดออกมานะอินทิเกรตคอส 2x คอส u ต้องมี u ค่ะ d 2x ตามค่ะ2โอเคพจน์นี้ล่ะพจน์นี้ขอให้ลายสีม่วงแล้วกันพจน์นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอสกำลังสองคอสกำลังสองของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอสกำลังสองของมุม x จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ1บวกคอสมุม2เท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลังสองของ 2x กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น2 2 4ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษ1ส่วน4หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลาง2ตัด2ไปแล้วนะคอส u du คอสอินทิเกรตคอสได้เลยนะได้ไซน์ใช่ไหมได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์ 2x เหมือนเดิมค่ะต่อไปไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงจะไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษ1ส่วน2หลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลข1 dx บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้องดี 4x ตามถูกนะหาร4ค่ะแล้วก็ปิด1ส่วน 4x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษ1ส่วน2อาจารย์เปิดวงเล็บสีใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลข1ค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลข1ได้อินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมี4ตรงนี้ค่ะเลข4ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษ1ส่วน4ค่ะอินทิเกรตคูดียูเรียบร้อยละคอสยูดียูได้ไซน์ยูถูกไหมได้ไซน์ยูค่ะบวก4ที่จริงก็บวก4สุดท้ายเลยก็ได้สี่อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคําตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษ1ส่วน4เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วน4บวกกับ1ส่วน4คูณอยู่กับไซน์ 2x ค่ะต่อไป1ส่วน4เทคเข้าไปเจอ1ส่วน2เป็นเศษ1ส่วน8นะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วน8ถูกนะ4 2 8 8เจอ1ส่วน4อีกค่ะ8 4 32 8 4 32เจอไซน์ 4x ค่ะอ่ะสุดท้ายบวก4เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคการอินทิเกรตแบบที่โกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็น n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n เป็นคู่อยู่ในกรณีที่1อยู่นะอาจารย์จะสอนสัก2กรณีนะคะเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่2สูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งนะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่สองเป็นอะไรดีเจอ n คู่เราก็ต้องลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่สองค่ะกรณีที่สองเมื่อ n เป็นไงครับ n เป็นจำนวนเต็มคู่คี่เป็นจำนวนเต็มคี่นะจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n n เป็นคี่นะ
เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นไซน์ยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึงไซน์ออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมุติอาจารย์มีกำลัง3ตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ไซน์กำลัง2เจอกับไซน์กำลัง1แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลัง5อาจารย์ก็ดึงเป็นไซน์กำลัง4กับไซน์กำลัง1บวกกันก็เป็น5นี่คือคอนเซปต์นะคะและถ้าเป็นคอสล่ะเป็นคอสกำลัง n เป็นกำลังที่อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอสกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับคอสยกกำลัง1นั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม n เหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอไซน์ยกกำลัง 2x นะเราจะมองเป็น1ลบคอสกำลัง 2x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอคอสยกกำลัง 2x เราก็จะแทนเป็น1ลบไซน์กำลัง 2x ความหมายก็คือขั้นแรกถ้า n เป็นคี่ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นคี่ค่ะกรณีที่ n เป็นคี่ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอาจารย์อินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 3x dx ค่ะนี่ไงเห็นไหม n เป็นคี่ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงไซน์ออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงไซน์ออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกไซน์ออกมาเป็นสองพจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้สามเอาไปหนึ่งพจน์ก็เหลือสองนั่นเองแล้วก็ dx นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนไซน์กำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไซน์กำลังสองกลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะคะส่วนไซน์ x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นไซน์เดี๋ยวเราจะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอสเพื่อให้ได้ไซน์ออกมาแล้วไซน์ตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ไปค่ะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกินมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอสกำลัง 2x ไซน์ x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์ค่ะได้ลบไซด์ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละขอโทษอ่ะจะอินทิเกรตต่อได้แล้วค่ะเหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะเรากำลังดี x ตรงนี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลังสองก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบดีคอสค่ะดังนั้นดีคอสตอนนี้มีอยู่สองพจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลขหนึ่งดีคอสถูกไหมดีคอส x ค่ะลบอยู่กับอินทิเกรตคอสกำลัง 2x ดีคอส x ค่ะอาจจะมีแบบนี้ค่ะจากนั้นอินทิเกรตเศษ1อินทิเกรตเลข1 dx ได้ x อินทิเกรตดีคอสก็ได้คอสมาตัวหนึ่งค่ะได้คอส x ลบตรงนี้อาจารย์หายไปไหนใช่ไหมบางคนบอกว่าลบตรงนี้หายไปไหนอ่ะ
อาจารย์ขออนุญาตเทคขึ้นมากลายเป็นลบตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เทคกลายเป็นบวกเนาะเพราะตรงนี้กระจายเข้าไปค่ะอ่ะยังไงต่ออาจารย์อินทิเกรตดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีลบคอส x อยู่นะคะจากนั้นบวกกับอินทิเกรตเหมือนมองตรงนี้เป็นอะไรคะ u กำลัง2 du ใช่ไหมนั้นกลายก็เป็น u กำลัง n บวกไป1ดังนั้น u กำลัง3กลายเป็นคอสกำลังอะไรคะกำลัง3 x ค่ะส่วนอะไรคะอย่าลืมยกกำลังอะไรหารออกเสมอนะคะแล้วก็บวก c นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะใช้เทคนิคโดยการกรณีที่2เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่นะคะตรีโกณมิติที่เป็นจำนวนเต็มที่ให้เราใช้สเต็ปแบบตัวอย่างนี้นั่นเองค่ะพอเราได้เนื้อหาส่วนนี้แล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตไปต่อที่อินทิเกรตจำกัดเขตนะคะในหัวข้อของสัปดาห์นี้นะคะเป็นประเด็นที่2ในวันนี้เรื่องนี้เขาบอกว่าเราจะมาฝึกอินทิเกรตจำกัดเขตกันค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเราหาปริมาณของฟังก์ชันแบบปกติเลยนะคะไม่จำกัดเขตเป็นไงคะข้อสังเกตก็คือคำตอบอาจารย์จะบวก c ไว้เสมอนะคะบวก c ไว้เสมอเช่นทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเราอินทิเกรตอะไรดีอินทิเกรตฟังก์ชันสมมติอาจารย์มีโจทย์ f ที่ x เป็นฟังก์ชันเราต้องดีอะไรคะอินทิเกรต dx ตามใช่ไหมเมื่อเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเราได้คำตอบมา1พจน์หนึ่งฟังก์ชันเช่นอาจารย์มองว่าเป็นฟังก์ชัน f ใหญ่ x แล้วกันค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ทำอะไรไว้คะบวก c เป็นค่าคงที่ทิ้งไว้เผื่อว่าค่าคงที่นั้นเราหาไม่เจอใช่ไหมเราก็บวก c ทิ้งไว้แต่เมื่อไหร่ที่เราจะทำการหาปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์หรืออินทิเกรตก็ได้ใช่ไหมอันในที่นี้อาจารย์อาจจะเรียกอินทิเกรตปริพันธ์จำกัดเขตหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือโจทย์จะมีอินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x ที่เราต้องการอินทิเกรตแล้ว dx หน้าตาคล้ายๆกับอินทิเกรตไม่จำกัดเขตที่เราเรียนมานะแต่เราจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาค่ะเราจะต้องใส่ตัวอินทิเกรตจำกัดเขตโดยการกำกับว่าเราจะอินทิเกรตตัว x เนี่ยในช่วงไหนเช่นอาจารย์อินทิเกรตช่วง a จนถึง b อินทิเกรตเสร็จแล้วอาจารย์ a จนถึง b แล้วผลการอินทิเกรตสมมุติอาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันใหญ่ของ x อาจารย์เนี่ยไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์จะอินทิเกรตแล้วเราจะแทนค่าแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เครื่องหมายค่อม a จนถึง b ทิ้งไว้จากนั้นคำตอบของเขาเราจะเอาคำตอบที่เราผลการอินทิเกรตของเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในรูปตอนแรกอยู่ฟังก์ชันของ x เนี่ยลองแทนค่า b เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เรียกเขาว่า f ที่ b จากนั้นเราจะเอาตัวเมื่อกี้เอา b ไปแทนฟังก์ชันตรงนี้แล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ค่าคงที่ a นี้ไปแทนค่ะดังนั้นก็ลบกับ f ใหญ่ตรงนี้แทน a เข้าไปนี่เองนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับเอาค่า f b ผลการอินทิเกรตเอา b ไปเติมแล้วเอาไปลบกับอะไรคะเอา a ไปเติมหาค่านะคะของฟังก์ชันนั้นๆนะคะอ่ะได้คอนเซปต์การอินทิเกรตจำกัดเขตแล้วไหนเราลองมาดูตัวอย่างการเอาไปใช้กันค่ะยกตัวอย่างข้อนี้เช่นอาจารย์มีโจทย์จงหาอินทิเกรตง่ายๆก่อนฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดานะคะ x กำลัง2ลบ2 x แล้วก็บวก1ค่ะฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ปกติเรา dx ใช่ไหมแต่ข้อนี้อาจารย์อยากอินทิเกรตจำกัดเขตโดยการเพิ่มเลข1กับเลข3ตรงนี้เข้าไปค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่1จนถึง3ให้เราทำการอินทิเกรตแบบปกติไปก่อนค่ะปกติก็แปลว่าอะไรนี่ไงเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตเทคเข้าไปถูกไหมอินทิเกรตเข้าไปอาจารย์ทำให้ดูก่อนอินทิเกรต x กำลัง2ได้เลยไหมคะได้ x กำลัง3ส่วน3ลบอินทิเกรต 2x ได้เลยนะได้ 2x กำลัง1ยกเป็น2หาร2บวกอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตรงใช่ไหมคะอินทิเกรตตรงนี้
ใส่เครื่องหมายปีกกาหรือขีดค่อมหนึ่งตัวก็ได้ค่ะแล้วอินทิเกรต

ผลการอินทิเกรตอาจารย์ไม่บวกซีแล้วนะแต่อาจารย์จะบอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสามหนึ่งถึงเลขสามพจน์นี้มีตรงนี้ตัดกันได้นิดหนึ่งอาจารย์ขอตัดออกอ่ะงั้นเริ่มนี่ก่อนเลยค่ะ f ที่ b แปลว่าเอาผลการอินทิเกรตที่อาจารย์หาไว้ในสีน้ําเงินนี้แทน b เข้าไปดังนั้นอาจารย์แทนเข้าอะไรเข้าไปก่อนคะแทนเลขสามเข้าไปนั่นเองค่ะตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปในคําตอบดังนั้นอาจารย์ก็จะได้สามกำลังสามส่วนสามลบสามกำลังสองบวกกับสามใช่ไหมฉันได้ตรงนี้มาแล้วนะจากนั้นลบกับเพราะเขาสั่งให้ลบใช่ไหมลบกับ f ที่ a ออกไปอาจารย์เอา a ไปแทนบ้างค่ะเอาเลขหนึ่งไปแทนกลายเป็นหนึ่งกำลังสามส่วนสามลบหนึ่งกำลังสองบวกกับหนึ่งเนาะบวกกับหนึ่งปิดค่ะแล้วเราก็คำนวณหาค่าเลยค่ะพจน์หน้าได้อะไรบ้างสามกำลังสามมีสามอยู่สามตัวตัดสามได้สามสองตัวสามสามเก้าลบสามสามเก้าบวกกับสามใช่ไหมนี่คือพจน์หน้าลบกับข้างหลังเหลืออะไรบ้างเศษหนึ่งส่วนสามลบเลขหนึ่งกำลังสองก็ได้มาหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งค่ะเท่ากับเก้าตัดเก้าไปข้างหน้าเหลือสามค่ะสามลบอะไรเนี่ยเทคลบเข้าไปลบเศษหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งบวกหนึ่งหมดพอดีนะหมดพอดีสามลบเศษหนึ่งส่วนสามค่ะหาสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดมันก็เหมือน27ลบออกหนึ่งส่วนสามดังนั้นเหลือ26ส่วนสาม

ถูกน้ำปวดสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสามสามนี้มีสามตัวจานตัดไปสามสามเก้าเก้าลบเก้าหมดพอดีเหลือสามนะโอเคถูกค่ะลบกับนี้ก็หมดพอดีเหลือเศษหนึ่งส่วนสามถูกค่ะสามลบเศษหนึ่งส่วนสามอาจารย์เทคอะไรเข้าไปนะเมื่อกี้หาส่วนให้เท่ากันสามคูณสามทั้งเศษทั้งส่วนสิเนาะสามสามเก้าอันนี้จะเปื้อนไปเยอะไปหน่อยสามสามเก้าโอเคอนุญาตแก้นิดนึงนะสามสามเก้าเก้าลบหนึ่งส่วนสามดังนั้นตอบเศษแปดส่วนสามค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะคะโอเคลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะลองเอาข้อที่อินทิเกรตซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมลองดูนะคะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ดูค่ะอินทิเกรตฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบสามกำลังสอง dx อินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสองค่ะเริ่มยังไงดีเท่ากับใช้เทคนิคอะไรดีเนี่ยเอ๊ะอาจารย์มีฟันอะไรยกกำลังสองให้นึกถึงสูตรไหนดีอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้องดีอะไรตามนะ u จะได้ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มอินทิเกรตเลยค่ะอินทิเกรต xอาจารย์มองวงเล็บนี้เป็น u นะ u ของอาจารย์คือ x กำลังสองลบสามตอนนี้ยกกำลังสองอาจารย์ต้องดีอะไรนะบอกว่าอินทิเกรต u อินทิเกรต u ต้องดี u อินทิเกรต u ต้องดี u ดังนั้นอาจารย์ดี x กำลังสองลบสามนะคะหารออกทันทีนะคะเติมเข้ามาต้องหารออกทันทีนี่คือสูตรที่อาจารย์เรียกใช้นะคะหารออกทันทีได้อะไรมา x กำลังสองดิฟแล้วได้สอง x ค่ะดิฟสามได้สูตรดังนั้นได้สอง x โอเค x ตัวปัญหานี้ตัดไปแล้วค่ะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมอาจารย์ดึงออกมานะคะเลขสองตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองดึงออกมาข้างในเหลือ u กำลัง n du เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ u x กำลังสามกำลังสองเหมือนเดิมนะ u ตัวเดิม x กำลังสองลบสามยกกำลัง n เพิ่มขึ้นไปหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขยับเป็นกำลังสามและหารออกเสมอหารสามค่ะแทนที่จะอาจารย์จะบวก c อาจารย์ทำไงคะไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าเลขลบหนึ่งจนถึงสองเข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เริ่มสตาร์ทด้วยการแทนเลข2เข้าไปในฟังก์ชันที่เป็นคำตอบของเราค่ะเหตุก่อนที่จะแทนอาจารย์ปรับคำตอบให้มันเรียบร้อยก่อนนะ x กำลัง2ลบ3กำลัง3 3 2 6ส่วนตรงนี้เป็น6นะอินทิเกรตลบ1จนถึง2อ่ะเริ่มแทนเลข2เข้าไปค่ะกลายเป็น2ยกกำลัง2ลบ3ยกกำลัง3ส่วน6ใช่ไหมคะลบกับแทนอะไรเข้าไปได้อีกลองแทนเลขลบ1เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องลบกับตรงไหนมี x แทนลบ1ค่ะลบ1ยกกำลัง2ลบ3ปิดทั้งหมดนี้ยกกำลัง3และหาร6ค่ะโอเคอ่ะเป็นหน้าที่ของการคำนวณนะคะสองสองสี่ถูกไหมสองยกกำลังสองสองสองสี่สี่ลบสามได้หนึ่งหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งส่วนหกค่ะตัวหน้าตัวหลังลบหนึ่งยกกำลังสองได้มาหนึ่งเนาะหนึ่งลบออกสามหนึ่งลบออกสามได้ลบสองค่ะลบสองกำลังสามสองสองสี่สองสองสี่สี่สองแปดได้มา8นะแต่เลขยกกำลังเป็นคี่ได้ลบ8ค่ะลบชนลบตัวนี้อาจารย์ใส่บวกไปเลยนะเป็นบวกค่ะเป็นบวก8ส่วน6นะคะ

ส่วนหกบวกแปดส่วนหกค่ะกลายเป็นเก้าส่วนหกนั่นเองค่ะเก้าส่วนหกหรือเอาแม่สามสามสามเก้าสามสองหกตอบเศษสามส่วนสองค่ะเศษสามส่วนสองนะคะคำตอบของข้ออินทิเกรตข้อนี้ค่ะไปกันต่อสมมุติเจอโจทย์ข้อนี้บ้างอินทิเกรตลบหนึ่งจนถึงสี่ของฟังก์ชันใดๆเขียนฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขบ้างเมื่อฟังก์ชันนี้นะเขาจะเท่ากับ x กำลังสองเมื่อมีเงื่อนไขว่า x อะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2แต่ฟังก์ชันเนี้ยจะเท่ากับ 3x ลบ2เมื่อ x อะเยอะกว่าเลข2มีฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแบบนี้เราสั่งให้เราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ1จนถึง4ค่ะที่จริงแล้วเราก็ที่จริงถ้าฟังก์ชันแบบมันไม่มีเงื่อนไขเราก็จะเอาโจทย์มาวางตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ตอนนี้เงื่อนไขของเรามันคล่อมช่วงที่เราต้องการอินทิเกรตพอดีดังนั้นข้อนี้จำเป็นต้องแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกต้องอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1แล้วไปหยุดตรงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเงื่อนไขของฟังก์ชันดังนั้นเราจะต้องไปหยุดที่เลข2เพื่อช่วงเลขลบ1ถึง2เนี่ยเราเป็นไงคะเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องน้อยกว่าใช่ไหมลบ1จนถึง2เลยต้องไปเอาฟังก์ชันนี้มาอินทิเกรตค่ะเอาฟังก์ชัน x กำลัง2มาอินทิเกรตจากนั้นเราต้องไปบวกต่อค่ะอินทิเกรตต่อไปก็คือช่วงตั้งแต่เลข2จนถึงเลข4ถูกไหม2จนถึง4สองจนถึงสี่ซึ่งข้อนี้มีฟังก์ชันหน้าตาเป็น 3x ลบออก2 dx นะข้อนี้จำเป็นต้องอินทิเกรต2ช่วงนะคะอ่ะก็ทำตามปกติเลยค่ะอินทิเกรตพจน์แรกค่ะมาดูพจน์แรกกันค่ะเมื่ออาจารย์อยากอินทิเกรต x กำลัง2นะคะอินทิเกรต x กำลัง2ได้มา x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2ค่ะจากนั้นฉันไปพาร์ททีละสีเขียวกันแล้วกันนะ2ยกกำลัง3 2 2 4 4 2 8ส่วน3ค่ะลบกับเอาลบ1ไปแทนบ้างลบ1ไปแทนลบ1ไปแทนฟังก์ชัน x ตรงนี้กลายเป็นลบ1กำลัง3กลายเป็น1กำลัง3กำลังขี้กลายเป็นบวก1ส่วน3ค่ะอันนี้คือพาร์ทแรกไปต่อบวกค่ะฉันเปลี่ยนสีเพื่อที่จะได้เห็นภาพเป็นสีม่วงแล้วกันนะตรงนี้ค่ะอ่ะบวกต่อ integrate 3x ได้อะไรมาคะใช้ 3x ได้3x กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรตเลข2ได้มา 2x ค่ะอินทิเกรตช่วงนี้อินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง4อ่ะเอา4มาแทนก่อนแล้วกันค่ะเอา4มาแทนก่อน4 4แทนตรงไหนอ่ะแทนตรงไหนมี x เราจะแทนเลข4เข้าไปนะกลายเป็น2อ๋อ4 4 16ค่ะ16คูณ3ถูกไหมแล้วก็หาร26 3 6 6 2 2 6 38 3 1 3ค่ะ38หาร2สองอะไรได้สองหนึ่งสองได้18สองอะไรได้18สองเก้าสิบแปดได้19นะคะพจน์นี้ได้19ลบกับอะไรดีลบกับ428ค่ะจากนั้นอย่าลืมเอาไปลบออกกับเลข2ค่ะเลข2ไปแทนบ้างนะคะเลข2ไปแทน2 2ตัดไปเหลือ236ค่ะอันนี้นะอาจารย์เอาเลข2ไปแทน x ตรงนี้นะคะนี่นะ2ไปแทน x ตรงนี้นะคะได้2มา2ตัว2ตัด2 2 3 6นะต่อไปลบกับอะไรคะ2 2 4ค่ะลบ4ค่ะอ่ะตอบอะไรคะ
ตึงตึงตึงคิดไปคิดมาแล้วแทนค่าดูเดี๋ยวตอบเท่านี้ค่ะตอบ17ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะ17โอเคนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตนะคะซึ่งวันนี้เราอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติแบบยกกำลังแล้วก็ได้คอนเซปต์ของการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตไปแล้วนะคะซึ่งอย่าลืมนะอินทิเกรตจำกัดเขตนี่ค่ะเป็นเทคนิคนี้เราจะต้องเอา b มาแทนแล้วก็ลบกับฟังก์ชันคำตอบที่แทนด้วย a นะคะนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตจำกัดเขตหรือปฏิพันธ์จำกัดเขตนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในการประยุกต์การหาปฏิพันธ์แล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วัน

0: หรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

Matrix Inverse นั่นเองนะคะโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น M สมการ N ตัวแปรไปแล้วนะคะซึ่งจะขอทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะก็คือว่าระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในรูปของสมการที่มีสัมประสิทธิ์นะคะคูณกับตัวแปรบวกกันนะคะและทางขวามือก็คือเป็นค่า b ต่างๆพวกนี้นะคะจะเป็นค่าคงที่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่2ไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะในแต่ละสมการก็จะมีตัวแปร x1 x2 x3 ไปเรื่อยจนถึง xn อย่างนี้เป็นต้นนะคะบางครั้งอาจจะใช้ x y z อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวแปรนะคะแล้วก็ตัวเลขหรือตัวค่าที่อยู่ข้างหน้า x ก็เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการเชิงเส้น star นี้นะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ matrix ax เท่ากับ b ได้โดยที่ a ก็คือเป็น matrix สัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนในรูปของ matrix นะคะเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรนะคะเท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรามีระบบสมการที่เขียนในรูปเมทริกซ์ AX เท่ากับ B แล้วนะคะในวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถหาคำตอบนะหรือหาค่าของตัวแปร X ตัวนี้นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยวิธีการใช้อินเวอร์สการคูณนะคะซึ่งสำหรับวิธีการนี้เราจะทำยังไงเรามาดูกันนะคะจากเมทริกซ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ ax เท่ากับ b ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราใช้อินเวอร์สของ a นะคะคูณเข้าไปนะคะ a อินเวอร์สคูณ ax ก็จะเท่ากับ a อินเวอร์สคูณ b ใช่ไหมคะแล้วเราทราบว่า A inverse คูณ A นี่ก็คือจะเท่ากับ I นะคะ matrix I เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น I x เท่ากับ A inverse คูณ B ซึ่ง matrix เอกลักษณ์ I เนี่ยนะคะเมื่อเราคูณกับ matrix ใดก็จะเป็น matrix นั้นเลยนะคูณกับ matrix x ก็จะเท่ากับ x นั่นเองนะคะเท่ากับ A inverse B เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะหาคำตอบนะ X ก็จะสามารถหาได้โดยการนำ A inverse นะคะคูณกับ matrix B นั่นเองนะคะในส่วนของ inverse ตัวนี้ A inverse ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนสักนิดนึงนะคะสำหรับวิธีการการใช้ inverse การคูณเนี่ยเราทราบว่า A inverse เนี่ยสามารถหาได้เฉพาะ matrix จัตุรัสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นระบบสมการที่มี m กับ n เท่ากันก็คือจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักเราถึงจะได้ matrix A เป็น matrix จัตุรัสนะคะทีนี้ถ้าเราทบทวนสักนิดนึงนะคะว่าในการหา inverse นั้นนะคะแต่ละ matrix เนี่ยนะคะมีสูตรว่ายังไงบ้างถ้าเป็น matrix 1 คูณ 1ใช่ไหมเราจะได้ว่า A inverse เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน A ถ้าเกิดว่า matrix A คือ matrix A ใดๆนะคะ A ใดๆมีสมาชิกตัวเดียวใช่ไหมคะ inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน A นะคะถ้าเป็นขนาด2คูณ2นะคะ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A หรือ det A นะคะแล้วก็คูณกับ matrix ที่สลับ A กับ D ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ B ลบ C

ปกติ A ก็จะเป็น A B C D ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็น A B C D นะคะแล้วก็ถ้าเป็น inverse ตรงนี้จะเอา D กับ A สลับกันนะคะแล้วก็ B กับ C ใส่เครื่องหมายตรงข้ามในส่วนของ matrix ขนาด3คูณ3เป็นต้นไปใช่ไหมคะเราจะใช้ inverse เนี่ยinverse เนี่ยอาจจะหายากขึ้นนะคะเราจะมีสูตรว่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A นะคะคูณกับ adjoint ของmatrix A นะคะซึ่งตัว adjoint ของ matrix A เนี่ยก็จะมีเท่ากับ cofactor นะคะ cofactor สมาชิกที่เป็น cofactor ของ matrix A แล้วก็ transpose เข้าไปเราจะได้ adjoint ออกมานะคะคือเราต้องไปหา cofactor ทุกตัวนะคะแล้วก็ transpose จะได้ adjoint เอา adjoint มาคูณกับ1ส่วน determinant ของ A นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือใช้สำหรับ matrix ขนาด3คูณ3ขึ้นไปนะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าในการหาหาผลเฉลยนะคะหรือหาคำตอบของระบบสมการเนี่ยนะคะโดยวิธี inverse การคูณเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะเราเริ่มดูตัวอย่างเลยนะคะจงแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะ 2x บวก 3y เท่ากับ1 x ลบ 2y เท่ากับ4นะคะสำหรับสมการเชิงเส้นนี้เป็นสมการเชิงเส้น2สมการ2ตัวแปรตัวแปรของเราก็คือ x และ y นะคะฉะนั้นเราสามารถเขียนระบบสมการนี้ในรูปของ matrix ax เท่ากับ b ได้นะคะโดยที่ a ก็คือ matrix 2 matrix สัมประสิทธิ์นะคะ2 3 1ลบ2นะคะแล้วก็ x ก็คือตัวแปรนะคะ x และ y เท่ากับ matrix ทางขวามือคือ1กับ4นะคะ matrix b เพราะฉะนั้นผลเฉลยหรือคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนี้นะคะก็คือ x y ของเราเนี่ยก็จะทางตรงนี้นะคะ x y ที่เราจะหาเนี่ยก็จะต้องถ้าโดยใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยก็ต้องหา inverse ใช่ไหมคะ2 3 1ลบ2เอา matrix A เนี่ยไปหา inverse แล้วก็เอามาคูณกับ matrix B นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแทนตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็น A inverse ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหา A inverse ก่อน inverse เนี่ยมันต้องเป็น matrix ขนาด2คูณ2ก็จะต้องมี determinant นะคะเรามาหา determinant ของ A ก่อนนะคะก็คือเท่ากับ AD ลบ BC นะคะก็คือ2คูณลบ2นะคะลบ1คูณ3นะคะตัวนี้นะคะคูณกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ4ลบ3นะคะก็จะเป็นลบ7ต่อมานะคะเราจะได้ inverse ก็คือ1ส่วน determinant ของ A คูณกับเมทริกที่สลับกับ AD แล้วก็ B กับ C ใส่เครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายตรงข้ามมานะคะเพราะฉะนั้น A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วนลบ7นะคะคูณนะคะลบ2 2แล้วก็ลบ3ลบ1นะคะตัวนี้กับตัวนี้สลับกันแล้วที่เหลือเครื่อง

ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะทีนี้ลบหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะเราจะคูณเข้าไปในเมทริกซ์นี้ก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะคะถ้าคูณเข้าไปมันก็จะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นลบสองส่วนลบสองส่วนเจ็ดหารลบเจ็ดก็จะเป็นสองส่วนเจ็ดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสองส่วนเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นสามส่วนเจ็ดอันนี้จะเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดแล้วนี่จะเป็นลบสองส่วนเจ็ดนะคะนี่เราไม่ต้องคูณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเอา inverse ไปคูณกับ b เลยเพราะฉะนั้นจากสตาร์ของเราจากสตาร์เราจะได้เมทริกซ์ x y ของเราก็คือ a inverse ใช่ไหมคะหนึ่งส่วนลบเจ็ดหรือลบหนึ่งส่วนเจ็ดก็ได้ค่ะคูณลบหนึ่งส่วนเจ็ดลบสองลบสามลบหนึ่งสองนะคะคูณกับเมทริกซ์ b ก็คือหนึ่งกับสี่นะคะอันนี้เราก็ต้องนำเมทริกซ์คูณกันก่อนนะคะแถวคู่หลักนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นลบสองคูณหนึ่งก็จะเป็นลบสองบวกกับลบสามคูณสี่นะคะอันนี้ลบสองนะคะแล้วก็ลบสิบสองนะคะต่อมาก็คือลบหนึ่งกับสองคูณหนึ่งกับสี่นะคะก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะบวกแปดนะคะซึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณกับลบสิบสี่นะคะกับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะคะทีนี้เราเอาลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณเข้าไปได้ละนะคะก็จะได้คำตอบของเราก็คือสองนะกับลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือมีค่า x เท่ากับสองแล้วก็มีค่า y เท่ากับลบหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็ลองเอา x กับเท่ากับสองแล้ว y เท่ากับลบหนึ่งไปแทนในระบบสมการดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับสอง y เท่ากับลบหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสมการแรกก็จะเป็นสี่ใช่ไหมคะสี่นะคะแล้วก็ลบสามซึ่งเท่ากับลบหนึ่งถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองบวกสองนะคะก็เท่ากับสี่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้ก็คือ c บวก 2y เท่ากับลบ8ลบ x ลบ 3y เท่ากับ7นะคะบอกว่าจงหาค่าของ2 x กำลัง2บวก3 y กำลัง2นะคะทีนี้นอกจากเราจะหาคำตอบของระบบสมการแล้วนะคะเราต้องนำคำตอบที่ได้นะคะมาแทนใน2 x กำลัง2บวก3 y กำลัง2เพื่อจะได้หาคำตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องหาคำตอบของระบบสมการนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เริ่มเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเขียนในรูปของ ax เท่ากับ b ก็จะได้เป็นเมทริกซ์ a ก็คือ4 2ลบ1ลบ3นะคะคูณกับ
ตัวแปร xy นะคะแล้วก็เท่ากับ b ก็คือลบ8กับ7 xy ของเราก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา determinant ของ a ก่อนนะคะก็จะเป็น4คูณลบ3นะลบกับลบ1คูณ2ใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับลบ12บวก2ก็คือลบ10นะคะฉะนั้น a inverse ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วนลบ10นะคะคูณกับลบ3 4สลับกันแล้วก็ที่เหลือใส่เครื่องหมายลบเข้าไปก็จะเป็นลบ2แล้วก็1นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคูณเข้าไปเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าผลลัพธ์ของเราคือ x คูณ y ใช่ไหมคะจะเท่ากับ a inverse คูณ b นะคะก็คือลบ1ส่วน10ลบ3ลบ2 1 4คูณ b ก็คือลบ8แล้วก็7นะคะซึ่งตัวนี้เท่ากับลบ1ส่วน10เอาแถวที่1คูณหลักที่1ของ b นะคะตัวเลขอาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะ8324นะคะแล้วก็ลบ14นะคะในแถวที่2ก็เอา8คูณ1ได้ลบ8บวก7428นะคะก็จะได้ลบ1ส่วน10คูณ10ใช่ไหมคะ24ลบ14ก็เหลือ10ลบ8บวก28ก็คือได้20เอาลบ1ส่วน10คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ลบ1กับลบ2นั่นเองนะคะฉะนั้นจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ y มีค่าเท่ากับลบ2นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะ x เท่ากับลบ1ก็เป็นลบ4แทนในสมการที่1นะคะลบ4ลบ4เท่ากับลบ8นะคะเพราะ y เป็นลบ2นะคะสมการที่2ก็คือ1แล้วก็ลบ6ลบกับลบเจอกันเป็นบวก6เท่ากับ7ค่ะทีนี้ถ้ามันมีหลายสมการเราอาจจะแทนบางสมการก็ได้ค่ะเพื่อตรวจสอบนะถ้าเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ถูกต้องละจากนั้นเราเอานำ x กับ y มาคำนวณตัวนี้นะคะ 2x กำลัง2บวก3 y กำลัง2ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น 2x กำลัง2บวก3 y กำลัง2ก็จะเท่ากับ2คูณลบ1กำลัง2บวก3คูณลบ2กำลัง2แต่ค่าลบเวลายกกำลังก็จะกลายเป็นบวกเวลายกกำลังเลขคู่นะคะก็จะกลายเป็นค่าบวกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้2นะคะลบ1กำลัง2ก็ได้1นะคะ1คูณ2ได้2นะคะลบ2กำลัง2ได้4นะคะ4 3 12นะคะเพราะฉะนั้นได้16เออ14นะคะเป็นคำตอบนะคะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มันมีตัวแปรและสมการมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการที่มี3สมการ3ตัวแปรนะคะซึ่งในการคำนวณตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะในการทำโดยวิธีนี้นะคะแต่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดมากขึ้นมันอาจจะมีความยุ่งยากในการคำนวณเมื่อใช้วิธีการนี้นะคะแต่ว่าก็สามารถทำได้นะคะเราเริ่มตัวนี้เลยค่ะถ้า x y z
แทรกนะคะเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับระบบสมการเป็นจำนวนจริงนะคะที่สอดคล้องกับระบบสมการเชิงเส้น 2x ลบ 2y ลบ z เท่ากับ1นะคะ x ลบ 3y บวก z เท่ากับ7ลบ x บวก y ลบ z เท่ากับลบ5นะคะทีนี้เขาบอกว่าแล้ว1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคล้ายๆข้อเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะต้องหาค่าของ x y และ z ก่อนแล้วนำมาคำนวณในส่วนนี้นะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เขียนระบบสมการของเราเนี่ยนะคะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ก่อนนะคะซึ่งเราก็จะได้2ลบ2ลบ1นะ1ลบ3 1ลบ1 1ลบ1คูณกับ x นะคะซึ่ง x ของเราคือตัวแปร x y แล้วก็ z นะคะเท่ากับ b คือ1 7ลบ5โอเคนะคะจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องไปคำนวณ inverse นะคะตัวนี้เราจะหา x y z ใช่ไหมเราก็จะต้องไปหา inverse ของ a ของเรานะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะคือสิ่งที่เราจะหาต่อก็คือเราจะหาว่า x ก็จะเท่ากับ a inverse b ซึ่ง inverse ตัวนี้เป็น inverse ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะมันก็จะใช้เวลาในการคำนวณนิดหนึ่งนะคะ inverse ของเมทริกซ์3คูณ3ก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ของ a นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหาจาก determinant ของ a ก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับ determinant นะคะ determinant ของ a 2 1ลบ1ลบ2ลบ3 1ลบ1 1ลบ1เราจะหา determinant ของตัวนี้นะคะเราก็จะเอามาต่ออีก2หลักนะคะ2 1ลบ1แล้วก็ลบ2ลบ3 1นะคะเอาหลักที่1กับหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณนะคะคูณลงเอามาบวกกันคูณขึ้นเอาไปลบออกนะคะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะคูณลงนะคะอันแรกเราก็จะได้สองคูณลบสามคูณลบหนึ่งนะคะคูณเลยนะคะก็จะเป็นนะคะต่อไปบวกกับลบสองคูณหนึ่งคูณลบหนึ่งก็จะเป็นสองนะคะต่อไปลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นใส่ลบไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะคูณได้อันนี้คูณเป็นลบหมดเลยนะคะก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็น3นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ2 1 1 2นะคะต่อไปอีกอันนึงก็จะเป็นลบ2เหมือนกันนะคะรวมกันได้อันนี้ได้11แล้วก็ลบ1ลบ5นะคะก็คือจะได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะเราจะได้ determinant ของ a เท่ากับ6
นะคะโอเคถูกต้องนะคะต่อมาเราจะมาหา adjoint ของ A กันอันนี้ต้องค่อยๆทำต้องมีความละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ต้องเอาเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะเป็นหลักนะคะ adjoint ของ A เนี่ยเราต้องไปคำนวณโคแฟกเตอร์ของแต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเราคำนวณเป็นเมทริกซ์ใหญ่เลยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy ตัวนี้ไปก็ปีไปวางตรงนี้เพื่อดูนะเอาไว้ตรงมุมนี้ก็ได้นะนี่คืออันนี้คือ A ของเรานะคะอันนี้คือ matrix A ทีนี้เราจะหา adjoint นะคะ adjoint ของ A ก็คือ cofactor transpose ใช่ไหมคะโคแฟกเตอร์ ij แล้วทรานสโพสนะคะทีนี้โคแฟกเตอร์เนี่ยเราจะคำนวณรวดเดียวเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะคะเราก็จะโคแฟกเตอร์คืออะไรโคแฟกเตอร์คือมันจะมีบวกลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ใช่ไหมคะซึ่งลบหนึ่งกำลัง i บวก j มันก็มีบวกกับลบเท่านั้นนะคะแล้วก็ minor ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ของ a ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น cofactor 1 1ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกต่อไปก็จะสลับกันไปเลยค่ะบวกลบบวกลบบวกลบแล้วก็บวกลบบวกเครื่องหมายจะสลับกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบเครื่องหมายตัวนี้ละนะคะเราแค่หาไมเนอร์นะอย่างไมเนอร์แรกก็คือตัวแรกคือตัดแถวที่1หลักที่1ออกก็จะเหลือลบ3 11ลบ1นะคะก็เอาตัวนี้มาหา determinant นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ตัวแรกก็จะเป็นลบ3 1 1ลบ1ตัวที่สองจะเป็นลบใช่ไหมคะก็จะเหลือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองออกนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกรอบนะคะแล้วตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นหนึ่งลบสามลบหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้ลบสามตัวแรกนะคะต่อมาในแถวที่สองก็จะเป็นเครื่องหมายลบบวกลบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัดแถวที่สองหลักที่สองออกเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกก็จะเป็นสองลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นลบตัดแถวที่สองหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นสองลบสองลบหนึ่งหนึ่งต่อไปในแถวสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นบวกค่ะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งลบสามหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สองออกก็จะเป็นสองหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายจะเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกก็จะเป็นสองลบสองหนึ่งลบสามนะคะตัวนี้เราคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องใส่ทรานสโพสให้ใหม่นะคะเช็คนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งถูกต้องนะคะจากนั้นเรามาคำนวณกันนะคะ determinant ของ matrix ขนาดสามสองคูณสองแต่ละตัวเล็กๆนี่นะคะ
แล้วก็แค่คูณไขว้เอามาลบกันแต่ละตัวนะคะแล้วถ้าเป็นอันที่สองก็อย่าลืมมีลบอยู่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวแรกใช่ไหมคะตัวแรกตัวแรกก็จะได้ลบสามคูณหนึ่งนะคะก็จะเป็นสามลบหนึ่งนะคะตัวที่สองจะเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งนะคะตัวที่สามก็จะเป็นหนึ่งลบสามตัวข้างล่างจะเป็นลบของสองบวกหนึ่งนะคะตัวที่ตรงกลางจะเป็นลบสองลบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นลบของสองลบสองตัวข้างล่างสุดจะเป็นลบสองลบสามตัวนี้จะเป็นลบสองบวกหนึ่งอันนี้จะเป็นลบหกบวกสองทรานสโพสนะคะสามลบหนึ่งได้สองนะคะอันนี้หนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะอันนี้ลบหนึ่งลบสามได้ลบสองอันนี้เป็นลบสามลบสามศูนย์ตรงนี้เป็นลบห้านะคะแล้วก็ลบสามแล้วก็ลบสี่นะคะลบสองศูนย์ลบสองลบสองลบศูนย์ลบห้าลบสามสี่ถูกต้องนะคะทาสโพสเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ทาสโพสเข้าไปนะคะจะได้คำตอบเดี๋ยวเราเขียนคำตอบไว้ย่อนิดหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ transpose อีกทีหนึ่งก็จะเป็น20-2 -3 -30นะแล้วก็-5 -3 -4นะคะนี่ก็คือadjoint ของ a นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้เราจะหา inverse ได้แล้วค่ะ a inverse เท่ากับ1 ส่วน determinant ของ a ก็คือ1/6คูณกับ adjoint ของ a นั่นเองนะคะเราจะได้ว่าตอนนี้นะคะเราจะได้ a inverse เท่ากับ1/6นะคะคูณกับเมตริกซ์ที่เป็น adjoint นะคะเดี๋ยวเรา copy มาเลยแบบนี้นะคะด้วยตัวนี้

จากนั้นนะคะเรากำลังจะหาคำตอบของเราก็คือ x y แล้วก็ z ใช่ไหมคะเราจะได้ x y z ของเราก็เท่ากับ a inverse คูณกับเมทริกซ์ b นะคะก็คือ1ส่วน6นะกับเมทริกซ์เนี้ยนะคะ2 0ลบ2ลบ3ลบ3 0แล้วก็ลบ5ลบ3ลบ4นะคะคูณกับ b นะคะ b ของเราก็คือเมทริกซ์ทางขวามือเมื่อสักครู่นี้นะคะเมทริกซ์ทางขวามือย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะก็คือ1 7ลบ5นะคะตัวนี้นะคะ1 7ลบ5 1 7ลบ5เพราะฉะนั้นก็จะได้เดี๋ยวสักครู่นะคะ1ส่วน6คูณกับนะคะอันนี้เราเอาแถวคูณหลักฉะนั้นต้องเอาสมาชิก3ตัวคูณกันแล้วบวกกันนะคะก็จะได้

สองลบ21แล้วก็บวก25ตัวแรกก็จะเป็น0นะคะลบ21เหมือนกันนะคะแล้วก็บวก15นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ2บวก0นะคะแล้วก็บวก20นะคะซึ่งเท่ากับ1/6คูณกับลบสองบวก25ก็เป็น27ใช่ไหมลบ21นะคะก็จะเป็น6นะคะตัวที่สองลบ21บวก15ก็ได้ลบ6ตัวสุดท้ายได้18ลบ2บวก20ได้18นะคะจากนั้นเอา1/6คูณเข้าไปใช่ไหมคะก็จะลงตัวพอดีค่ะก็จะเป็น1/6คูณ6ก็เป็น1 1/6คูณลบ6ก็เป็นลบ1นะ1/6คูณ18ได้3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือได้ x เท่ากับ1 y เท่ากับลบ1นะคะแล้วก็ z เท่ากับ3นะคะทีนี้ยังไม่จบนะคะในข้อนี้อ่ะเขาให้เราคำนวณว่าคำนวณอันนี้นะคะ1/ x บวก2/ y บวก3/ z ว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะว่าคำนวณว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะเราได้ x y z แล้วนะคะ x เป็น1 y เป็นลบ1 z เป็น3ในส่วนนี้ถ้าอยากตรวจสอบว่าเราได้คำตอบนี้ถูกไหมแล้วก็เอาลองเอาไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งก็ได้1ลบ1 3ลองแทนดูสักอันหนึ่งก็ได้นะคะก็คือ x เป็น1ใช่ไหมคะนี้ก็ได้นะคะ1 y เป็นลบ1ก็จะเป็นบวก3แล้ว z เป็น3นะคะซึ่งก็ได้เท่ากับ7นะคะก็ถูกต้องนะคะเราก็แทนสมการอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเราแทนลงในตัวนี้เพื่อหาคำตอบของอันนี้ด้วยนะคะก็เท่ากับ1/ x บวก2/ y บวก3/3ส่วน z ก็คือ3นะคะซึ่งเท่ากับ1ลบ2บวก1นะคะ1ลบ2บวก1ก็เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะในข้อนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะ1/ x บวก2/ y บวก3/ z ก็คือเท่ากับ0นะคะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาดนะคะที่มากกว่านี้นะคะก็คือ4คูณ4 5คูณ5อาจจะใช้วิธีการนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงในการคำนวณ inverse นะคะเพราะว่าในการคำนวณ inverse เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องหา adjoint ตัวนี้นะซึ่ง adjoint A เนี่ยก็คือจะต้องหา cofactor ของแต่ละตัวทุกตัวค่ะแล้วก็ไป transpose อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็น matrix ขนาด3คูณ3นะคะเราต้องหาทั้งหมด9ตัวเห็นไหม9ตัวแล้วก็ต้องไปหา determinant เล็กๆเหล่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะตัวโคแฟกเตอร์ตัวเนี้ยดีเทอร์มินันท์ของตัวเนี้ยอย่างเช่นสมมติเป็น4คูณ4ใช่ไหมคะดีเทอร์มินันท์ที่ตัดแถวที่1และที่1ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะซึ่งเราต้องคำนวณอาจจะคำนวณแบบยุ่งยากค่อนข้างมากในการใช้วิธีอินเวอร์สการคูณเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะดูว่าอาจจะใช้วิธีการอื่นที่อาจจะประหยัดเวลาถ้ามันมีถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นเมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองสามคูณสามเนี่ยอาจจะพอใช้วิธีนี้ได้นะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ inverse การคูณด้วยนะคะโอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจัดเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยนะคะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็นสิบปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้

0: สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
1: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วย

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
10: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับ ครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มุทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่7ค่ะเราพบกันในหัวข้อของปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดฉากนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่เราต้องศึกษาต่อเนื่องจากเรื่องของปริพันธ์2ชั้นนะคะที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากนะคะแล้วก็ปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว

นิยามกันก่อนนะคะใช่ค่ะฟังก์ชัน f x y z เนี่ยนะคะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนิยามบนบริเวณปิด G นะคะบริพันธ์3ชั้นหรืออินทิกรัล3ชั้นเนี่ยนะคะของฟังก์ชัน f x y z บน G เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะอินทิกรัล3ชั้น f x y z dv นะคะซึ่งกำหนดด้วยอินทิกรัล3ชั้นนี้ก็คือลิมิตของซัมเมชันนะคะ f x k star y k star z k star คูณกับเดลต้า v k นะคะ k ตั้งแต่1ถึง n ให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะในส่วนของบริเวณปิด G ที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณรูปทรง3มิตินะคะซึ่งเราสามารถที่จะหาขอบเขตของ x y แล้วก็ z ได้นะคะซึ่งเราจะนำมาใส่เป็นขอบเขตของ g ตัวเนี้ยนะคะ dv ตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็น dx dy dz นะคะอาจจะสลับไปสลับมาขึ้นอยู่กับลักษณะของบริเวณปิด g ซึ่งในรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบริเวณปิด g นะมันจะเป็นรูปทรงสามมิตินะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องหาว่าขอบเขตของ g นี่คืออะไรแล้วเราก็จะเอาไปใส่ขอบเขตของอินทิกรัล3ชั้นตรงนี้นะคะในส่วนถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของอินทิกรัล2ชั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความหมายว่าเป็นการหาปริมาตรมาอินทิกรัล2ชั้นเนี่ยนะคะอินทิกรัลชั้น f x y dA ใช่ไหมคะมันจะเป็นการหาปริมาตรของที่อยู่ระหว่างฟังก์ชัน f x y กับบริเวณ R ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนใน3มิติได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอินทิกรัล3ชั้นนี้เราไม่สามารถเขียนรูปออกมาได้นะคะแต่เราสามารถเขียนรูปที่เป็นบริเวณปิด G ตัวนี้ได้นะคะซึ่งมีความสำคัญในการที่เราจะไปใส่เป็นขอบเขตของ G นะคะแบ่ง G ตัวนี้ออกเป็น2ลักษณะนะคะ ก็คือG ตัวนี้เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ G เป็นรูปใดๆนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะเริ่มต้นอันแรกก่อนนะคะคืออันที่หนึ่งเนี่ย G ของเราเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะเป็นรูปของกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงกล่องสี่เหลี่ยมก็จะมีด้านแกน x y z เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะ เรามาดูทฤษฎีบทข้างล่างนี้นิดหนึ่งนะคะทฤษฎีบทเนี่ยบอกว่าให้ g เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งนิยามด้วย x อยู่ระหว่าง AB ค่ะแล้วก็ Y อยู่ระหว่าง CD แล้วก็ Z อยู่ระหว่าง EF นะคะซึ่ง AB CD EF เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะและ FA Y Z มีความต่อเนื่องแล้วเราจะได้ว่านะคะอินทิกรัล3ชั้น FX Y Z DV เนี่ยสามารถนะคะเขียน DV ตัวนี้นะคะเป็น DZ DY DXdx dy dz หรือสลับไปสลับมาได้นะคะจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะในส่วนนี้นะตรงนี้นะคะเราจะสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้นะคะเลือกแบบใดแบบหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น dz dy dx นะคะเป็นอะไรก็ได้ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็น dz dy dx อันนี้เราต้องย้อนกลับไปเรื่องของอินทิกรัล2ชั้นเราจะใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะว่าในการใส่ขอบเขตของข้างหน้าเนี่ยนะตัวข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันถ้าเป็นอินทิกรัล2ชั้นก็คือข้างในคู่กับข้างในข้างนอกกับข้างนอกนะคะในผู้ในนอกผู้นอกแต่ว่าถ้ามันมี3ชั้น

ก็คือเป็นคู่กันนะคะข้างในก็คู่ข้างในอย่างสมมติตัวอย่างเนี่ย dz dy dx ใช่ไหมคะก็จะมี z เนี่ยเป็นขอบเขตข้างในสุดนะคะเป็น e ถึง f อย่างเงี้ยคู่ในนะคะ e ถึง f ตรงกลางเป็นตัวแปร y ใช่ไหมคะก็เป็นขอบเขตของ y ก็คือ c ถึง d นะคะแล้วข้างนอกสุดนะคะเป็นของ x ใช่ไหมคะก็คือ a ถึง b นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสลับตรงนี้ไปนะคะขอบเขตตัวนี้ก็สลับตามอันนี้ขึ้นอันนี้คือในกรณีที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเราเลือกแบบใดก็ได้นะคะเหมือนกับว่าทุกด้านนะเป็นค่าคงที่หมดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณแบบเรื่องนี้กันนะคะอย่างเช่นนะคะตรงหาค่าของอินทิกรัลสามชั้นบน g x กำลังสองบวก y z dv เมื่อนะคะ g เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนิยามด้วยนะคะ x อยู่ระหว่าง0 1 y อยู่ระหว่าง0ถึง2นะคะแล้วก็ z อยู่ระหว่าง1ถึง2 0 1 0 2แล้วก็1 2นะคะซึ่งถ้าเราเอา x y z เนี่ยนะคะไปวาดรูปนะคะมันก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะรูปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราสามารถใส่ขอบเขตของ dv ตัวนี้เป็นอะไรก็ได้นะคะ dx dy dz dy dz dx อะไรได้หมดเลยนะคะสลับไปสลับมาได้เพราะฉะนั้นเริ่มเลยเริ่มคำนวณเลยนะคะตอนนี้เรากำลังหาอิทธิกรัลสามชั้นบน g x กำลังสองบวก y z dv นะคะสมมติว่าตอนนี้เราให้ dv ตัวนี้เป็น dx dy dz นะคะสมมติเราเลือกว่า dv เป็น dx dy dz นะคะขอบเขตใส่ขอบเขตต้องใส่ให้ถูกนะคะตามตัวแปร dx dy dz นะคะเพราะไม่อย่างนั้นคำตอบเราจะไม่ถูกต้องนะคะงั้นขอบเขตข้างในสุดก็คือของ x นะคะเราก็ใส่เป็น x อยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะก็ใส่ไป0ถึง1นะคะ y อยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็น0ถึง2z อยู่ข้างนอกสุดนะคะก็จะเป็น1ถึง2ก็ใส่ไปนะคะจากนั้นเราก็คำนวณนะคะตัวนี้ถ้าเราสลับ dx dy dz เป็นตัวอื่นนะคะข้างหน้าก็สลับตามแล้วคำตอบมันก็จะเท่ากันเหมือนเดิมนะคะทำการคำนวณเลยนะคะเราอินทิเกรต dx ก่อนนะคะสำหรับ dy dz ก็เขียนตามปกติค่ะ1ถึง2 0ถึง2เราอินทิเกรต x กำลัง2บวก y z dx นะคะตอนนี้เราจะอินทิเกรต dx นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตนะเหมือนอินทิกรัล2ชั้นเลยค่ะคือเราจะมองตัวแปร x เป็นตัวแปรให้เราจะอินทิเกรตนะคะแล้วตัวแปรที่เหลืออื่นๆจะถูกมองเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ y z จะถูกมองเป็นค่าคงที่เราอินทิเกรตตัวแปร x นะคะเราก็จะได้อินทิเกรต x กำลังสองใน x กำลังสามส่วนสามนะคะอินทิเกรต y z ซึ่งเป็นค่าคงที่นะคะก็จะได้ y z แล้วก็ได้ x มาใช่ไหมก็คือได้ x y z นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะได้ x y z นะคะเรียบร้อยก็ใส่ขอบเขตค่ะศูนย์ถึงหนึ่ง dy dz นะคะแทนตัวแปรที่เราอินทิเกรต x นะแทน x ด้วย1ลบ0นะคะ

เดิมข้างหน้าเรายังไม่ทำอะไรนะคะแทนค่า x เป็น1นะคะมันก็จะได้103แทน x เป็น1ก็จะได้ yz นะคะแทน x เป็น0ก็ได้0นะคะแทน x เป็น0ลงไปก็ได้0กำลัง3ก็0นะคะ0คูณ yz ก็เป็น0เพราะนั้นตัดไปเลยนะคะ dy dz เห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นอินทิกรัล3ชั้นตอนนี้พอเราอินทิเกรต dx ข้างในไปละตอนนี้ก็เหลืออินทิกรัล2ชั้นนะคะเราก็ทำเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เหลืออินทิกรัลชั้นเดียวจากนั้นก็อินทิเกรตเสร็จนะคะต่อไปอินทิเกรตตัวแปรส่วนที่2ก็คือตัวแปร y นะคะ1หรือ2ข้างนอกก็เขียนเหมือนเดิมนะคะอินทิเกรตตัวแปร y อินทิเกรต1ส่วน3ไปเท่าที่ใช่ไหมก็ได้ y ส่วน3นะคะอินทิเกรต y z นะก็ได้ y กำลัง2ส่วน2 z นะคะขอบเขต0ถึง2นะคะ dz แทน y ด้วย2ลบ0ค่ะก็จะเป็น2ส่วน3นะคะอันนี้ก็จะเป็น2กำลัง2เป็น4 4หาร2ก็เป็น2 2 z นะคะเมื่อแทน0ลงไปก็เป็น0นะคะ0ลงไปใน y นะคะทั้ง2ตัวก็จะเป็น0นั้นเหลือแค่นี้นะคะสุดท้ายก็คืออินทิเกรตตัวแปร z นั่นเองนะคะอินทิเกรตตัวแปร z ขอย่อนิดนึงนะคะเราจะได้สิตรงนี้นะคะอินทิเกรตตัวแปร z นะคะก็จะได้2 z ส่วน3อันนี้ก็จะได้2 z กำลัง2ส่วน2นะคะแล้วก็ขอบเขตก็คือ1ถึง2อันนี้2ตัด2ไปนะคะแทนค่า z เป็น2ก่อนแล้วก็ลบด้วย z เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นถ้า z เป็น2ก็เป็น4ส่วน3นะคะบวก4พอแทน z เป็น1ลบออกนะคะก็จะเป็นลบ2ส่วน3นะคะแล้วก็ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ4ลบ2ก็เหลือ2ส่วน3นะคะ4ส่วน3ลบ2ส่วน3เหลือ2ส่วน3นะคะ4ลบ1เหลือ3นะคะเหลือบวก3นะคะทีนี้เราทำส่วนให้เท่ากันค่ะก็คือ3มันก็คือ9ใช่ไหมคะ9ส่วน3บวก2ก็เป็น11ส่วน3นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะจะเห็นว่าอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของอินทิกรัล2ชั้น3ชั้นก็ให้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเป็นคู่กันไปจากข้างในเวลาอินทิเกรตนะคะก็อินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะทีละคู่ทีละคู่นะคะทบทวนอีกครั้งอย่างตัวนี้อินทิกรัล3ชั้น dx dy dz นะคะจะเห็นว่า x อยู่ข้างในสุดเราต้องอินทิเกรต x ก่อนนะคะอินทิเกรตตัวแปร x ให้เรียบร้อยนะคะแทนขอบเขตแล้วให้เรียบร้อยมันก็จะเหลือกลายเป็นอินทิกรัล2ชั้นอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็ทำอินทิกรัล2ชั้นอีกก็ทำตัวข้างในอีกนะคะก็อินทิเกรต dy ใช่ไหมคะอินทิเกรต dy แทนขอบเขตแล้วให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายมันจะเหลืออินทิกรัลชั้นเดียวละนะคะก็อินทิเกรต dz เป็นลำดับสุดท้ายนะคะแล้วแทนค่าให้ได้คำตอบออกมานะคะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างในกรณีที่ขอบเขตเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ค่าคงที่เป็นตัวแปรบ้างค่ะอาจจะการมองก็อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากมากลองดูนะคะอย่างตัวอย่างนี้จงหาค่าของอินทิกรัล3ชั้น x y z

dx dy ดี z ค่ะขอบเขตคือ0ถึง2 1ถึง z นะคะแล้วก็0ถึง y z นะคะ0ถึง2 1ถึง z แล้วก็0ถึง y z นะคะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณนี้เพื่อทบทวนให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะอินทิเกรต dx ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต0ถึง2สุอ่า1ถึง z เนี่ยเดี๋ยวเราอินทิเกรตทีหลังนะคะอินทิเกรต x y z dx นะคะก็จะได้ x กำลัง2ส่วน2 y z เห็นไหมคะเราจะอินทิเกรตตัวแปร x y z ถูกมองไปถ้าคงที่ขอบเขต0ถึง y z แล้วก็ dy dz นะคะทีนี้เนื่องจากขอบเขตมันเป็นตัวแปรนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะขอบเขตเป็นตัวแปรเราก็ต้องแทนตัวแปรนี้ลงไปในตัวแปร x ที่เราอินทิเกรตเมื่อสักครู่นี้นะคะเราอินทิเกรตตัวแปรอะไรก็อินเอาแทนค่าไปในตัวแปรนั้นนะคะเพราะหลายคนเนี่ยเวลาอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่รู้จะเอาไปแทนค่าในไหนต้องแทนค่าในตัวแปรที่เราอินทิเกรตเมื่อสักครู่นี้อินทิเกรตตัวแปร x นะคะแทนค่าใน x นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น0ถึง2 1ถึง z นะคะตัวนี้จะกลายเป็น y z ตรง x นะคะจะกลายเป็น y z ยกกำลัง2 y z ยกกำลัง2นะคะมาเจอกับ y z อีกข้างนอกตัวนี้นะคะตัวแทนตัวนี้เป็น y z กำลัง2ใช่ไหมคะเจอกับ y z ก็จะได้ y กำลัง3แทนกำลัง3นะคะก็จะได้ y กำลังสามแทนกำลังสามส่วนสองนะคะเมื่อเราแทน x เป็น y z ก็จะได้ y กำลังสองแทนกำลังสองนะคะมาเจอกับ y z ข้างนอกก็จะเป็น y กำลังสามแทนกำลังสามแล้วก็ส่วนสองนะคะพอเราแทน x เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์นะคะก็ตัดไปนะคะก็เหลือ dy หรือ z นะคะเหลืออินทิกรัลสองชั้นละต่อมาเราอินทิเกรตตัวที่2นะคะก็คืออินทิเกรตตัวแปร y อินทิเกรตตัวแปร y ค่ะตอนนี้เรามี y กำลัง3นะคะแล้วก็ z กำลัง3ก็จะถูกมองไปข้างคงที่นะคะอินทิเกรต y กำลัง3ได้ y กำลัง4ส่วน4แต่เมื่อกี้มีส่วน2อยู่แล้วก็เป็นส่วน8ได้เลยนะคะคูณกับ z กำลัง3คือค่าคงที่นะคะจากนั้นใส่ขอบเขตนะคะ1ถึง z แล้วก็ dz นะคะตอนนี้เราอินทิเกรตตัวแปร y นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ต้องแทน z ลงไปใน y ลบ1นะคะ0 2แทน z ลงไปใน y เมื่อเราแทน z ตัวนี้ลงไปใน y มันจะได้ z กำลัง4เพราะ y มันยกกำลัง4มันจะได้ z กำลัง4มาเจอ z กำลัง3ตัวนี้นะคะเราก็จะเอากำลังมาบวกกันนะคะฐานเหมือนกันเอากำลังมาบวกกันจะกลายเป็น z ยกกำลัง7นะคะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยจะกลายเป็น z กำลัง7ส่วน8นะคะต่อไปเราแทน y เป็น1นะคะลบด้วยแทน y เป็น1ก็จะเป็น1คูณ z กำลัง3ก็ได้ z กำลัง3ส่วน8นะคะอันนี้ก็คือ z ค่ะนะคะถ้าเราแทน z ลงไปใน y ก็จะเป็น z กำลัง4เจอ z กำลัง3ตัวนี้กลายเป็น z กำลัง7นะคะแทน z เป็นแทน y เป็น1นะก็ได้1กำลัง4นะคะคูณกับ z กำลัง3ก็ได้ z กำลัง3ส่วน8นะคะจากนั้นสุดท้ายคือเราอินทิเกรตตัวแปร z นั่นเองนะคะก็จะได้ z กำลัง8ส่วนด้วย64ใช่ไหมคะ8 64นะคะแล้วก็ลบอันนี้ z กำลัง3ก็จะเป็นอินทิเกรต z กำลัง3ลบ z กำลัง4ส่วน4 8 32นะคะขอบเขต0ถึง2ต่อไปนะคะเราก็

น2ลงไปนะคะใน Z นะคะแทน2ลงไปใน Z ก็ได้นะคะ2ยกกำลัง8นะคะ2ยกกำลัง8ส่วน64กับ2กำลัง4นะช่วยกันคำนวณนิดนึงนะ2ยกกำลัง816คูณ16256นะคะ256ส่วน64นะคะแล้วก็ลบกันกับ16ส่วน32นะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันจะเป็นส่วน64นะคะแล้วก็ทำตัวหลังให้เป็นส่วน64คูณเข้าไปนะคะแล้วก็จัดการลบกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตใส่คำตอบเลยนะคะจะได้7/2นะคะลองไปคำนวณดูนะคะนี่เราตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโอเคต่อมานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราจะมาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้เราบอกว่า G ของเราเนี่ยนะคะเป็นรูปทรงทรงกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปทรงสามมิติของเราเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้ถ้ามันเป็นรูปทรงใดๆที่ไม่ใช่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาในการมองว่าถ้ามันไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะดูรูปทรงสามมิตินั้นยังไงดีนะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อนี้ค่ะผ่านสามชั้นเหนือบริเวณเลยอ่ะสำหรับปริพันธ์สามชั้นเหนือบริเวณใดๆนะคะเดี๋ยวดูรูปนิดนึงนะคะเช่นเรามาดูรูปนี้นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของรูปทรงสามมิติรูปหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นก้อน G ของเราคล้ายรูปแรกที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก้อน G ของเราเนี่ยให้เรามองว่าก้อน G ของเราเนี่ยอันดับแรกนะคะมี projection ของก้อน G บนระนาบ xy นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราจะให้ตัวนั้นเป็น R นะคะตอนนี้เรามีก้อน G อยู่ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้น projectionนะภาพฉายของ G บนระนาบ xy ตอนนี้คือเราได้ R นะคะทีนี้ในส่วนของก้อน G เนี่ยเราก็จะไปดูว่าผิวล่างที่ปิดล้อมก้อน G ของเราอยู่คืออะไรผิวล่างคืออะไรกับผิวบนคืออะไรจากรูปนี้นะคะเราก็จะมองว่าผิวล่างมันก็คือตรงบริเวณพื้นผิวตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราให้พื้นผิวตรงนี้คือ Z1 นะคะZ1 เท่ากับ G1 นะคะแล้วก็ปิดด้านบนของ G เนี่ยเรามองแล้วเป็นผิวข้างบนตรงนี้เป็น Z2 เท่ากับ G2 นะคะหรือ Z1 Z2 ใดๆก็ได้นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้ขอบเขตของZ ตัวนี้ค่ะว่าเป็น Z1 ถึง Z2 หรือ G1 ถึง C2 นะคะเป็นฟังก์ชันที่ปิดล้อม G อยู่นะคะผิวล่างกับผิวบนนะคะจากนั้นในส่วนของขอบเขตของ X กับ Y เนี่ยเราจะไปมองที่บริเวณปิด R นะคะซึ่งการมองตรงนี้เราจะมองเหมือนอิทธิกั้น2ชั้นเลยค่ะนะเราอาจจะวาดรูปบริเวณ R ตัวนี้ออกใหม่ขึ้นมาใหม่นะเป็นแบบแกน x แกน y นะแล้วเราก็ดูว่าขอบเขตของ x หรือขอบเขตของ y ที่เห็นชัดเจนแล้วเราก็จะใส่ขอบเขตของ x กับ y ได้โดยอาศัยวิธีการของอิทธิกั้น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้นะคะเราสามารถสรุป
ได้นะคะว่าเป็นทฤษฎีแต่ว่าไพ่จีเป็นรูปทรงสามมิติซึ่งมีผิวบนคือเซตหนึ่งค่ะคือเซตหนึ่งก็แล้วกันนะคะเนี่ยคือฟังก์ชันจีผิวบนนะคะในที่นี้คือเซตสองนะคะเซตสองและมีผิวล่างคือเส้นหนึ่งนะคะให้ R เป็นภาพฉายของ G นะคะภาพฉายของ G บนระนาบ XY หรือ projection ของ G บนระนาบ XY นั่นเองนะคะจะได้ว่าได้นะคะขออนุญาตมาเขียนตรงนี้นะคะอินทิกรัลสามชั้นบน G f x y z dv ของเราเนี่ยนะคะให้เราเขียนเป็นแบบนี้ค่ะให้เราใส่ dz ไว้ด้านในสุดนะคะจะเป็น f x y z dz ข้างในสุดแล้วข้างนอกเป็น dE นะคะให้เราเอา dz เนี่ยไปไว้ข้างในสุดและไซน์ขอบเขตของ z เนี่ยตามพื้นผิวนะคะก็คือ z 1ถึง z 2หรือ g 1ถึง g 2ก็ได้นะตามฟังก์ชัน z ที่กำหนดมานะคะเข้าใจนะคะตรงนี้จะเป็นขอบเขตของพื้นผิวที่ปิดล้อมผิวล่างกับผิวบนของ g อยู่คือ z 1ถึง z 2นะคะในส่วนของข้างนอกจะเป็น DE นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราจะ

พี่กระฉับ dA ถ้าเป็นพี่กระฉับก็จะเป็น dx dy นะคะหรือ dy dx นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพี่กัดเชิงขั้วนะคะแล้วก็จะเป็น r dr d ธีตานะคะซึ่งเราก็สามารถใส่ขอบเขตตัวเนี้ยเป็นของเขตของ r นะเขตของ r ตรงนี้ได้เลยโดยอาศัยอิทธิกันสองชั้นนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการใส่ขอบเขตของอิทธิกันสามชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะว่าให้ G เป็นปริมาตรในอัตราภาคที่หนึ่งค่ะปริมาตรในอัตราภาคที่หนึ่งซึ่งตัดจากทรงกระบอกวายกำลังสองบวกแซดกำลังสองเท่ากับหนึ่งด้วยระนาบนะคะ y เท่ากับ x และ x เท่ากับศูนย์อ่ะจงหาอิทธิกันสองชั้น z dv บน g นะคะสิ่งที่เราจะหาคือหาอิทธิกันสามชั้นตัวนี้นะคะแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องใส่ขอบเขตของ g ตัวนี้นะซึ่ง g เนี่ยเป็นรูปทรงสามมิตินะคะเป็นทรงกระบอกตัดกับระนาบทรงกระบอกนี้นะคะตัดกับระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับศูนย์นะคะซึ่งอาจารย์ได้วัดรูปมานะคะเป็นรูปประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดมากซึ่งรูปนี้นะคะตอนนี้ถ้าเรามองก็คือตอนนี้เป็นแกน x นะตอนนี้เป็นแกน y x y แล้วก็ z นะคะในส่วนของ

รูปแรกที่เป็นรูปทรงกระบอกเนี่ยค่ะทรงกระบอกเนี่ยเป็นทรงกระบอกยาวตามเกรน x นะคะแล้วก็มีรัศมีจะเห็นว่าทรงกระบอกเนี่ยมันไม่มีตัวแปร x ใช่ไหมคะก็จะเป็นทรงกระบอกยาวไปตามเกรน x เกรนที่หายไปแล้วรัศมีก็คือทางขวามือนะคะ1 กำลัง 2เท่ากับ1ก็คือรัศมี1นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นรูปเนี้ยค่ะรูปสีแบบสีน้ำตาลนี่นะคะเป็นทรงกระบอกตามแกน x แกน x อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็รัศมี1นั่นเองนะคะดังนั้นนำระนาบมาตัดทรงกระบอกนี่นะคะซึ่งระนาบที่ว่านี้คือระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับ0อยู่ตรงไหนนะคะ y เท่ากับ x ตัวนี้เป็นแกน x ตัวนี้เป็นแกน y เท่ากับ x ก็คือเส้นตรงถ้าพูดถึงถ้าเป็นเส้นตรงนะเป็นระนาบ x y ธรรมดาจะเป็นเส้นตรงที่มุม45 องศานะคะถ้าเป็นรูปนี้ก็เป็นระนาบนะที่แบ่งระหว่าง y กับ x ซึ่งเป็นระนาบเนี่ยนะคะตัดลงไปนะคะมันก็จะเฉือนทรงกระบอกของเรานะคะหันทรงกระบอกของเราไปนะคะแต่เวลาเราวาดเราก็วาดโค้งๆนิดนึงจากนั้น x เท่ากับ0ก็คือตรงแกน y นี่เองนะคะตรงแกน y ตรงนี้นะคะตัดลงไปก็คือตัดลักษณะแบบนี้นะคะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของทรงกระบอกที่ถูกตัดนะคะด้วยระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับ0เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอวาดให้ชัดๆอีกนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะรูปที่เราได้นะคะสมมตินี่เป็น x เป็น y เป็น z ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระนาบ y เท่ากับ x นะคะแล้วก็มีทรงกระบอกนะคะรัศมีหนึ่งมาแล้วก็เราเอาระนาบมาตัดมันจะมีทรงกระบอกไปแบบนี้ใช่ไหมคะทรงกระบอกแบบนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้รูปเหมือนขนมเค้กชิ้นหนึ่งพอเห็นภาพไหมคะตัดอันนี้เป็นระนาบ y เท่ากับ x แล้วข้างหลังเป็นระนาบ x เท่ากับ0นะคะมันจะเหมือนเป็นเค้กชิ้นหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตวาดนะคะเวลาเราวาดออกโดยประมาณนะคะเป็นประมาณเนี้ยวาดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนเค้กชิ้นหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราได้รูปออกมาแล้วสิ่งที่เราต้องดูอันดับแรกก็คืออันนี้เราจะมองว่าตัวนี้มันเป็นก้อน G แล้วนะคะก้อน G ของเราซึ่งก้อน G ของเราเนี่ยลอยอยู่ใน3 มิติแต่ว่ามันไม่ได้ลอยขึ้นไปข้างบนนะมันอยู่ที่บริเวณฐานของระนาบ x y พอดีนะคะซึ่งถ้ามันลอยอยู่ข้างบนเราก็ต้องหาว่า projection ออกมาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามองตรงนี้นะคะ projection ของมันก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นั่นเองนะคะที่อยู่ตรงระนาบ x y อ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะทีนี้ก่อนจะไปยกสามเหลี่ยมนั้นมาดูนะคะเราดูว่าผิวล่างกับผิวบนของ G นี่คืออะไรก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เขียนขอบเขตของมันได้นะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าผิวล่างของเราคือสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะคือเซตหนึ่งนะคะแล้วก็ผิวบนก็คือผิวของทรงกระบอกถูกไหมคะมันเป็นผิวของทรงกระบอกนะคะเป็นโค้งๆนะคะเพราะฉะนั้นเราดูว่าเซตของมันมีค่าเท่าไหร่เซตหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นระนาบที่เซตเป็นศูนย์นะคะเนี่ยนะเป็นระนาบ x y ใช่ไหมจะมีเซตเป็นศูนย์

แล้วก็ข้างบนเป็นผิวทรงกระบอกมันก็ต้องได้มาจากสมการของทรงกระบอกก็คือสมการเนี้ยค่ะสมการทรงกระบอกเนี่ยค่ะแล้วก็ย้ายข้างหาแซดนะมันจะเอาย้ายข้างหาแซดมันจะเป็น1 ลบ y กำลังสองแล้วก็ถอนรูทนะคะก็จะเป็นแซดของเป็นพื้นผิวของทรงกระบอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นขอบเขตของแซดที่เราใส่ได้แล้วค่ะขอบเขตของแซดนะคะอย่าลืมว่าย้อนกลับไปค่ะขอบเขตของแซดเราจะใส่ไว้ข้างในสุดนะคะแซดหนึ่งหรือแซดสองนะคะส่วนในส่วนของขอบเขตของ DA ตัวนี้นะคะเราต้องไปดูบริเวณ R projection ของมันซึ่ง projection ของเราในรูปนี้ก็คือสามเหลี่ยมนะคะถ้าเรายกสามเหลี่ยมรูปนี้ออกมาเขียนเป็นแกน x กับแกน y ตัดกันแล้วก็ยกสามเหลี่ยมรูปนี้มานะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้ y เท่ากับ x ใช่ไหมคะสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยสมการตรงนี้นะคะคือสมการ y เท่ากับ x นะคะแล้วก็ด้านเนี้ยคือตัด y ที่หนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราทราบอะไรตรงนี้เป็นศูนย์ข้างบนเป็นหนึ่งถ้าเราจะใส่ขอบเขตตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราตอนนี้เราฟิกศูนย์หนึ่งเป็นแกน y เพราะฉะนั้นระหว่าง y เราจะดูว่า x จากซ้ายไปขวามีค่าเท่ากับอะไรนั้นฝั่งนี้นะคะ x จะเท่ากับศูนย์นะคะตัวนี้นะคะ x จะเท่ากับศูนย์และทางขวามืออันนี้คือ x เท่ากับ y นั่นเองนะคะอันนี้คือขอบเขตที่เราจะใส่ของ x กับ y อันนี้บริเวณ R ของเรานะคะใส่บริเวณที่เรายกมานะคะยกมาเขียนให้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วนะคะตอนนี้เราจะหาอะไรคะเราจะหาอินทิกรัลสามชั้น z อินทิกรัลสามชั้น z dv บน g ใช่ไหมคะซึ่งเราบอกว่าเราจะแยกให้ dz จะอยู่ข้างในจากนั้นข้างนอกเนี่ยเป็น dA นะคะซึ่ง dA ตัวนี้เรามาดูเราจะฟิก y นะแล้วก็เอา y ไปข้างนอกมันก็จะเป็น dx dy นะคะเราใส่ขอบเขตข้างในก็คือขอบเขตของ z ก่อนนะคะ z ตัวแรกเนี่ยก็คือผิวล่างนะคะศูนย์ผิวล่างคือศูนย์ถึงผิวบนคือ z 1ถึง z 2นี่ก็คือ square root 1ลบ y กำลังสองนี่คือ z 1ถึง z 2นะคะต่อมาคือ dx dy นะคะ y เรามาดูรูปบริเวณ R ด้านซ้ายมือนะคะด้านล่าง y ก็มีขอบเขตเป็น0ถึง1ใช่ไหมคะ0ถึง1ส่วน x นั่นจะเป็นฟังก์ชันนะ x เป็น0ถึง x เป็น y นะคะ0ถึง y นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือการใส่ขอบเขตของ g นะคะจากรูปนี้ที่เราได้นะคะปริมาตรในอัตราภาคที่หนึ่งตัดจากทรงกระบอกนี้นะคะ y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับหนึ่งด้วยระนาบ y เท่ากับ x และ x เท่ากับศูนย์นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปคำนวณนะคะขอไปคำนวณในหน้าถัดไปนะคะในส่วนของการคำนวณนะคะเราก็จะอาศัยวิธีการเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็คืออินทิเกรตนะคะจากข้างในออกเป็นข้างนอกออกไปข้างนอกนะคะเป็นคู่เป็นคู่นะคะเพราะเมื่อกี้เราฝึกมาพอสมควรว่าอินทิเกรตยังไงนะคะเริ่มอินทิเกรตเลยนะคะตอนนี้เราอินทิเกรต dz ก่อนส่วน dx dy ไว้ข้างนอกนะคะศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์ถึง y นะคะอินทิเกรต

ก่อนนะคะอินทิเกรต z d z นะคะก็จะได้ z กำลัง2ส่วน2นะคะซอยขอบเขตนะคะ0ถึง square root 1ลบ y กำลัง2นะคะ dx dy แทน1 square root 1ลบ y กำลัง2ลงไปใน z แทนตรงนี้ลงไปใน z แล้วมันยกกำลัง2เพราะฉะนั้นรูทก็จะหายไปรูทกับกำลัง2หายกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้1ลบ y กำลัง2นะคะส่วน2ลบกับ0นะคะถ้าเป็น0เป็น0ตัดไปเลยนะคะ dx dy ตอนนี้เหลืออินทิกรัล2ชั้นแล้วค่ะเราก็อินทิเกรตตัวไปตัวที่2ก็คือ x นะคะอินทิเกรต0ถึง1เก็บไว้ก่อนนะคะเราจะอินทิเกรตตัวไป x ปรากฏว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันไม่มีตัวแปร x เลยนะคะก็จะต้องมองมันเป็นค่าคงที่มองเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต dx ก็จะได้ x มานะคะ1ลบ y กำลัง2ส่วน2คูณกับ x นะคะขอบเขตคือ0ถึง y dy นะคะนะคะได้ x มาเพราะว่าเราอินทิเกรต dx ตัวนี้นะคะต่อมาเราแทน y ลงไปใน x ที่เราได้แทน y ลงไปใน x ตรงนี้แล้วก็แทน0ลงไปนะคะแทน y ลงไปก็จะได้ y ฉะนั้นอาจารย์ขอเอา y คูณเข้าไปข้างในเลยนะคะทั้งสองตัวนี้จะได้อินทิเกรตได้เลยนะคะแทน y ลงไปก็จะเป็น y ลบ y กำลัง3นะนี่ส่วน2ส่วน2ขอแยกไปเลยนะคะแทน y ลงไปนะคะแล้วก็เอาไปคูณ1ลบ y กำลัง2ได้ y ลบ y กำลัง3ส่วน2สุดท้ายก็คือเราจะอินทิเกรตตัวแปร y นะคะอินทิเกรตตัวแปร y ได้ y กำลัง2ส่วน4นะคะอันนี้ก็ได้ y กำลัง4ส่วน8นะขอบเขตคือ0ถึง1นะคะแทน1ลงไปนะคะก็ได้1ส่วน4ลบ1ส่วน8แทน0ลงไปก็เป็น0นะคะนี่ก็ทำส่วนให้เท่ากันก็เป็น8ก็เป็น2ลบ2ส่วน8ลบ1ก็จะเป็น6ส่วน8นะคะซึ่งเป็นคำตอบของเรานะคะตรงนี้ที่เราได้ฉะนั้นในส่วนของอินทิกรัล3ชั้นตบกระบวนการคำนวณตรงนี้นะคะเราก็ทำมาหลายข้อนะคะพอสมควรคิดว่าผู้รับชมรับฟังนะคะนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจในกระบวนการอินทิเกรตหรืออินทิกรัล3ชั้นนี้พอสมควรเหลือในส่วนของการดูโจทย์ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปภาพแต่ถ้าเขาให้รูปมาก็ต้องพิจารณาให้ได้นะว่า G ของเราเนี่ยมีขอบเขตเป็นอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองกลับไปทบทวนดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศ

และในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคม

นอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ระพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันกับท่านผู้ชมนะคะในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิว
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วว
1: ันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์โลชั่นกันแดดน้ำนมกันค่ะอาจารย
0: ์โอ้ค่ะพูดถึงเรื่องแดด
1: ค่ะ
0: แสงแดดตอนนี้นะคะเรียกว่าไม่กล้าเดินออกไปนอกบ้านเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันแรงมากโดยเฉพาะปีนี้นะคะแดดแรงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: นะคะแบบร้อนมากจริงๆร้อนเหมือนแบบจะถูกเผาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แสงแดดเนี่ยมันก็มีโทษมีคุณด้วยนะแสงแดดนี่มันก็มีคุณแล้วก็มีโทษด้วยนะคะ

0: ส่วนโทษของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผิวเป็นส่วนใหญ่นะคะคืออันดับแรกเลยพอมันร้อนมากๆผิวเราจะเป็นไงมันไหม้
1: ใช่ค่ะ
0: ผิวมันจะไหม้นะคะพอไหม้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง

0: ทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นอ่อนแอลง
1: ะ
0: นะคะแล้วในเรื่องของผิวก็ยังมีว่าโดนแดดมากๆแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรคะเหี่ยวไปเลยผิวมันจะเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็นอนมากๆอุณหภูมิตอนนี้ปีนี้เนี่ยขึ้น40กว่า
1: ค่ะ
0: ตลอดเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วน้องเอกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะที่อาจารย์เล่ามานั้นเป็นข้อเสียของตัวแดดเลยนะคะแต่ทีนี้น่ะในส่วนแดดที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเวลาแบบเราตื่นเช้ามาเราจะมองเห็นแสงแดดแล้วอาจารย์นะคะแต่ว่าภัยอันนึงที่มาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UV นะคะตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกรังสีได้นะคะอาจารย์ว่าแดดที่มันมาเนี่ยมันจะมีรังสี A มี B หรือว่า C นะ
0: คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยรังสี UV นะคะมันมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือรังสี UVA B C รังสี UVC เนี่ยที่เราไม่เจอเลยนะคะเพราะว่ามันจะโดนดูดซับด้วยชั้นโอโซนนะคะ
0: มันก็จะไม่ลงมาม
1: ันก็จะไม่ได้ลงมาที่บนโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรังสีก็จะมีความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นใช่ค่ะเริ่มจากตัวที่สั้นที่สุดนะคะแต่ก็เป็นภัยต่อมนุษย์บนโลกแน่นอนก็คือรังสี UVC นะ
0: คะ
1: จากนั้นทะลุชั้นโอโซนลงมาก็จะเริ่มที่รังสี UVB นะคะความยาวคลื่นเนี่ยก็จะยาวออกมานะคะแต่ที่ยาวที่สุดคือรังสี UVAนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะก็จะสังเกตค่าที่มันป้องกันได้ทั้ง2รังสีอยู่มี2ค่าก็คือ1ค่า SPF ก็คือค่าที่สามารถบอกประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA ในการบอกประสิทธิภาพของป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ย SPF มันก็จะมีระยะเวลานะคะเนื่องจากว่าผิวหนังมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์มันมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกไปตากแดดนะคะเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันรังสี UV นะคะอาจจะเป็นทั้งสะท้อนหรืออาจจะเป็นทั้งกรอง
0: ไอ้ที่เลขมันจะมีเลข
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ SPF เท่าไหร่เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในการแปลค่านะคะ SPF 1เนี่ยนะคะจะสามารถทำให้เราอยู่กลางแดดนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UV ได้ปกติเขาทดลองมาแล้วนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถทนแดดได้ที่15ถึง30นาทีอันนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีอะไรป้องกันผิวเราถ้าโดนเกินระยะเวลาเนี้ยอาจจะทำให้ผิวมีอาการอักเสบแดงร้อนหรือว่าเกิดการไหม้ได้นะคะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยสมมติเราใช้ที่1 SPF มันจะสามารถป้องกันให้เราอยู่กลางแดดได้ประมาณ30นาที
0: ถ้าเห็นว่า SPF 30
1: ใช่ก็แสดงว่าเราเอา30คูณ30นาทีเข้าไป
0: ก็คือระยะเวลาที่มันจะกันแดดได้
1: ใช่พูดง่ายๆคือสมมุติว่าเราคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วกัน1ชั่วโมงจะมี60นาทีใช่ค่ะฉะนั้น1เราจะป้องกันรังสี UV 2ชั่วโมงเราต้องใช้อย่างน้อย2 SPF ฉะนั้นที่ปกติบางคนใช้ SPF ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่50ฉะนั้นก็จะได้ประมาณ25ชั่วโมง
0: มันไม่ใช่ว่า30มันป้องกันได้น้อย50มันป้องกันได้มากมันไม่ใช่นะคะ
1: การให้ค่าบนตัวเลขจะเป็นบอกประสิทธิภาพของระยะเวลา
0: ใช่ที่มันจะปกป้องผิวได้
1: ใช่แต่ทีเนี้ยร่างกายเราเนี่ยมีการปรับอุณหภูมิหรือเวลาที่เราทากันแดดลงไปที่ผิวเราบางทีเราไปลูบเราเจอเหงื่อเจอมลภาวะก็อาจจะทำให้หลุดลอกไปได้ฉะนั้นวิธีใช้และคำเตือนบนฉลากสำคัญมากๆเห็นไหมคะอาจารย์เขาจะมีการแบบมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับผิวหรือแม้กระทั่งหมอผิวหนังเนี่ยก็ยังออกมาให้คำแนะนำว่าควรจะทาครีมกันแดดในปริมาณที่
0: เท่าไหร่
1: เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
0: แล้วมันควรทาก่อนออกแดดด้วยใช่ไหมคะมีระยะเวลา
1: สารกันแดดบางตัวก็ควรที่จะทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีเพื่อให้เกิดเป็นฟิล์มเคลือบผิวเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากกิจกรรมบางอย่างก็ควรจะทาซ้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
0: เช่นสมมติว่าเราไปออกทะเลดำน้ำ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะต้องทาซ้ำ
1: ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันแดดก็อาจจะหลุดลอกไปบ้างก็จะมีการทาซ้ำทีนี้บางผลิตภัณฑ์จะมีการเพิ่มสารในเรื่องของช่วยกันน้ำไปนะคะทีนี้กันน้ำมันก็จะมาหนึ่งจากเหงื่อจากตัวเราเองนะคะเหมือนที่บอกว่าอากาศข้างนอกปัจจุบันนี้ร่างกายเราอุณหภูมิปกติเวลาที่เราไม่ได้เป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็จะอยู่ที่37องศาแต่เหมือนที่อาจารย์บอกบางที40องศามันสูงกว่าอุณหภูมิในร่างกายเราฉะนั้นเนี่ยเราออกไปตากแดดเหงื่อเราก็จะออกเวลาเราลูบไปอะไรอย่างเงี้ยสารกันแดดก็จะหลุดได้ง่ายนะคะส่วนค่า PA เนี่ยเขาจะบอกเป็นความยาวคลื่นนะคะปกติถ้าเราดูสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก1

0: บวก2บวก3เนี่ยถ้าเราอยากให้มันครอบคลุมความยาวขึ้นของรังสี UVA เราก็ใช้3บวกนะคะ
1: เดี๋ยวนั้นมันจะมีบวกบวกบวกบวกบวกนี้ใช่ไหมคะ
0: นะคะอันนั้นเขาบอกระยะเวลาของความยาวขึ้นนะคะทีนี้เราควรที่จะทากันแดดส่วนใหญ่รังสี UV หรือแสงแดดก็มาในช่วงกลางวันนะคะฉะนั้นครีมกันแดดส่วนใหญ่เราก็ใช้ในตอนกลางวัน
1: อย่างสมมติว่าวันนี
0: ้ค่ะ
1: ฟ้าครึ้ม
0: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าไม่มีรังสีไหม
0: มีค่ะมีรังสี UV เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความแรงต่างกันนะคะใช่
1: วันไหนฟ้าครึ้มไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องปกป้อง
0: ใช่ค่ะก็ต้องปกป้องแล้วบางทีเราไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือเรานั่งที่ห้องกระจกมันสามารถสะท้อนเข้ามาได
1: ้
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยรังสี UV เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาผิวแล้วแต่ละรังสี UV ก็ให้โทษไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆแก่ชราก็จะเป็น UVAใช่นะคะแล้วรังสีชนิด UVA เนี่ยสามารถเก็บสะสมไว้ในผิวหนังเราได้เกิดทำให้แบบเมลานินในใต้ผิวเรามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
1: หน้าก็จะดำคล้ำได
0: ้นะคะแต่รังสี UVB ถ้าร่างกายเราได้รับเกินปริมาณที่เรารับได้จะสังเกตว่ามันจะเกิดการบวมแดงขึ้นผื่น
1: อ๋อเวลาแบบเหมือนอักเสบเนาะ
0: ใช่เกิดการอักเสบ
1: คัน
0: บีเบิร์นเวลาที่เราแบบท่องเอ๊ะคุณสมบัติถ้าบางคนออกไปตากแดดแบบตากไปชั่วโมงนึงเงี้ยค่ะโอ้โหร้อนผิวมากแสบมากแสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดการพองก็มีเพราะความร้อนของรังสี UV
1: แล้วมันก็จะมีแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ลอก
0: ใช
1: ่ลอกเลยค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภัยอันนึงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าในโลกของเรามันต้องมีกลางวันกลางคืนนะคะเรายังมีแสงแดดและ UV ก็มาพร้อมกับแสงแดดฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะบางถ้าใครติดตามรายการของเราก็จะมีทั้งกันแดดที่เกี่ยวกับผิวหน้ากันแดดที่เกี่ยวกับผิวกายนะคะบางคนเนี่ยดูแลเฉพาะผิวหน้าผิวกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย
1: ก็ต้อง
0: นะคะ
1: ต้องป้องกัน
0: ใช่ป้องกันเพื่อชะลอให้ปัญหาผิวมันเกิดช้านะคะให้เป็นไปตามวัยนะคะ
1: ไม่งั้นมันจะไปก่อนวัย
0: อย่างเนี้ยเราสองคนเมื่อเช้าเราก็ทาครีมกันแดดมาใช่ไหมคะอาจารย์แยกไหมคะว่าอันนี้ทาตัวอันนี้ทาหน้า
1: แยก
0: นะคะเพราะบางทีทาตัวเนี่ยปริมาณมันอาจจะรังสี UV มันอาจการป้องกันมันอาจจะน้อยหน่อยแต่บางคนก็โหใช้ปริมาณเท่ากันเลย
1: เดี๋ยวถามนิดนึงนะแล้วอย่างแสงไฟในสถานที่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเราจะต้อง
0: จริงๆในสารกันแดดบางตัวหรือผลิตภัณฑ์บางตัวจะมีการเคลมเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหลอดไฟแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะเขายังเคลมให้สารกันแดดเป็นการป้องกันรังสี UVA UVB เป็นหลักเลยนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยชั
1: ว
0: จากแหล่งกำเนิดแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยว่าแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในคุณสมบัติของสารนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยการเคลม SPF คือป้องกันรังสี UVA และ B เป็นหลักค่ะอาจารย์นะคะ
1: แสงพวกนี้สมมุติจากโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัญหากับตาจริงๆแสงแดดเนี่ยก็มีเมื่อกี้เราพูดถึงผิวหนังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆกับสายตาเนี่ยก็สร้างปัญหาให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแดดเราก็ควรจะต้องใส่แว่นกันแดดไว้เพื่อรักษาสายตาไว้ไม่งั้นมันก็จะเป็นต้อกระจกต้อเนื
0: ้
1: อพวกนี้นะคะ
0: เพราะผลิตภัณฑ์กันแดดก็ใช้ได้กับผิวหนังเราทาในดวงตาไม่ได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็
0: อาจจะรอบดวงตาได้แต่ว่าทาในดวงตาไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็ยังต้องใช้แว่นแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ชอบทากันแดดผลิตภัณฑ์กันแดดสมัยก่อนที่อาจจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างน้อยก็จะรู้สึกว่ามัน
1: เหนอะหนะ
0: มันเหน
1: อะหนะไม่อยากใช้
0: เพราะว่าสารกันแดดเนี่ยเขาต้องการให้เกาะผิวฉะนั้นเนี่ยสารกันแดดบางตัวมันอยู่ในรูปของน้ำมันมันอยู่ในรูปของขี้ผึ้งถ้าเขาไม่ได้ไปผสมกับตัวน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของลื่นหรือการเกลี่ยก็เราก็จะรู้สึกเหนอะหนะ
1: เหนอะหนะ
0: ใช่
1: แล้วยิ่งเจอกับเหงื่อจากับอากาศข้างนอก
0: บางคนไม่ชอบทาก็ใช้วิธีการป้องกันอย่างอื่นได้อาจจะเป็นชุดรังสี UV หรืออาจจะเป็นร่มที่สามารถป้องกันรังสี UV หรือแม้กระทั่งที่เราขับรถยนต์อยู่ทุกวันนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครไม่ติดฟิล์ม
1: โอ้มันไม่ติดแม่มันไม่ไหว
0: ใช่นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ก็ช่วยกรองฉะนั้นสารกันแดดที่เราทาลงไปที่ผิวเราเนี่ยมันก็จะทำงาน2รูปแบบคือดูดซับรังสี UVนะ
1: คะ
0: แล้วก็สะท้อนรังสี UV
1: เพื่อไม่ให้มันเข้าไปที่ผิวเรา
0: ไม่ให้มันที่ผิวนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากๆเลยกลางวันอย่างน้อยๆก็ให้ทากันแดดแล้วปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์กันแดดก็มีสูตรต่างๆให้เลือกเหมาะสำหรับสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเงี้ยค่ะตัวก็คุมมันแล้วก็เพิ่มบำรุงไปด้วย
1: ตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะ
0: ยังไงใครที่อยากแลดูอ่อนกระเยาว์นะคะแล้วก็ดูแก่ช้าแล้วไม่เกิดปัญหาผิวเพราะบางคนเนี่ยเคยไปใช้อาจารย์เห็นไหมคะใช้ผลิตภัณฑ์ลดสิวอ๋อสิวไม่หายสักทีแต่กันแดดไม่เคยใช้เลยใช
1: ้
0: ผลิตภัณฑ์หน้าขาวริ้วรอยโอ้ทำไมฝ้าไม่จางสักที
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้ป้องกัน
0: เราไม่ใช้ตั
1: วกันแดด
0: เป็นการป้องกันช่วยเขาอีกที
1: สำคัญมากๆ
0: ใช่ค่ะนะคะเราต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยเราไม่ได้ว่าคนผิวคล้ำหรือผิวสองสีไม่สวยน
1: ะ
0: แต่เราต้องดูว่าตัวเราเองอะ เราอยากได้ผิวแบบไหนเพราะเราจะได้จากกรรมพันธุ์บางคนผิวขาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะได้ให้ทำให้ผิวหมองคล้ำลงนะคะแต่บางคนบอกไม่เป็นไรผิวสองสีก็ผ
1: ิ
0: วเน
1: ีย
0: นอย
1: ู
0: ่ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูแลนะคะเพราะว่าโอ้โหเหมือนที่อาจารย์บอกพอเป็นฝ้าเป็นกระแล้วเนี่ย
1: มัน
0: รักษายากมาก
1: ใช่จริง
0: นะคะแล้วก็พอโดนกระตุ้นก็จะเป็นซ้ำๆด้วยนะคะวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูที
1: ่
0: อุปกรณ์และส่วนผสมของเราค่ะอาจารย
1: ์มีอะไรบ้าง
0: คะทุกๆตอนนะคะเราก็จะมีการแนะนำอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าดูรายการของเราแล้วเวลาเอากลับไปทดลองฝึกเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะสูตรโลชั่นกันแดดของเราเป็นสูตรที่ใช้ความร้อนในการผส
1: ม
0: นะคะฉะนั้นก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือ กนะคะ
1: ข้อดีคือว่ามันควบคุมอุณหภูมิได
0: ้ก็จะควบคุมอุณหภูมิได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าบางสูตรที่เรากำหนดให้อุณหภูมิไม่เกินเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยคือเทอร์โมมิเตอร
1: ์มีเทอร์โมมิเตอร์ด้วย
0: ใช่ที่แบบจะเป็นประหลอดแท่งแก้วก็ได้จะเป็นแบบปืน
1: เป็นปืนยิง
0: ปืนยิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อควบคุมไม่ให้สารของเราเนี่ยโดนความร้อนมากเกินไปนะ
1: คะ
0: จากนั้นก็ต้องมีหม้อสแตนเลสค่ะอาจารย์
1: อย่างอื่นไม่ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สแตนเลสนี่ปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: หรือว่าถ้าบางคนบอกว่าอยากทำในแท่งแก้วอยากทำในบิ๊กเกอร์แก้วก็อาจจะต้องใช้หม้อที่มีน้ำข้างในแล้วก็
1: คือ
0: เราเอาบิ๊กเกอร์แก้ว
1: เราไม่สามารถเอาบิ๊กเกอร์วางบนต
0: ักใช่เพราะ
1: มันจะไม่ร้อนใช่ไห
0: มมัน
1: จะไม่ร้อน
0: นะคะแล้วก็จะตั้งบิ๊กเกอร์แก้วค่ะลงไปในนี้แล้วก็คน
1: มีน้ำด้วยนะ
0: ใส่น้ำจำนวนน้อย
1: ๆ
0: อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำใส่หม้อเหมือนเรานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีตะกร้อคนสารเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสเหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ทับพีได้ไหม
1: มันจะไม่
0: จริงก็ได้แต่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร
1: ่
0: นะคะวันนี้เราก็จะทำเครื่องสำอางใช้นิดนึงแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะนิดนึงนะคะ
1: ตะกร้อที่จำเป็นต้องเป็นสแตนเลสไหมคะ
0: จำเป็นค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนเนื้อวันนี้เราทำเนื้อครีมเนื้อโลชั่นตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการปาดเนื้อครีมออกจากหม้อของเราได้ง่ายนะคะมีกระชอนพลาสติกหรือกระชอนสแตนเลสตัวนี้มันจะมีสารบางตัวนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการล่อนนะคะเพื่อให้สารกระจายตัวได้ดีนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเนี่ยแล้วก็อยากให้เนื้อครีมออกมาสวยตามที่ดูในรายการก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึง
1: มีตัวช่วย
0: นะคะกระจายสารเพราะบางทีเราซื้อสารมาในสังเกตแม้อาจารย์มันจะมี
1: มันเป็นก้อนๆนะ
0: บางทีเขาบรรจุสุญญากาศมา
1: อ๋อแต่พอมันโดนอากาศ
0: ใช่พอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยบางทีบางคนซื้อมาทำเหลือก็แนะนำให้เก็บใส่กระป๋องพลาสติกแล้วมีสารกันชื้นลงไป
1: เคยเจอนะคะมันแข็งหมดเลยเวลาเก็บนานๆนะคะ
0: ก็จะใช้ไม่ได้ซึ่งเวลาเราซื้อสารมาเขาจะมีวันหมดอายุของสารด้วยนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะนะคะเนี่ยก
1: ็ถ้าเกินอายุก็ใช้ไม่ได้
0: ใช่เสร็จทีนี้เวลาอันนี้ก็คือช้อนสแตนเลสเอาไว้ตักสารช
1: ่
0: างสาร
1: ใช้ช้อนพลาสติกได้ไหม
0: ใช้ช้อนพลาสติกจริงๆถ้าทำเองก็พอได้บ้างแต่อันนี้เราอยากจะสอนให้ท่านผู้ชมแบบใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนิดนึงเผื่อใครไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบางสูตรจำนวนน้อยๆก็ใช้มือคนได้แต่บางสูตรปริมาณเยอะๆใช้มือคนอาจจะหนึ่งเมื่อยสองความเร็วรอบไม่สม่ำเสมอ
1: ความเร็วใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอุปกรณ์
1: ตัวช่วยอีก
0: นะคะเครื่องผสมอาหารนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบบางคนบอกว่าใช้หัวที่เป็นหัวเดียวได้ไหมจริงๆก็สามารถใช้ได้แต่มันจะเกิดฟองอากาศ
1: อ๋อเราไม่ต้องการ
0: ใช่ค่ะบางทีเราไม่ได้ทำพวกเบเกอรี่ที่เขาต้องการตีให้มันฟูนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องผสม นะคะ
1: แล้วก็ต้องเลือกหัวด้วย
0: ใช่จริงๆมันก็จะมีหัวที่เป็นแบบ
1: แบน
0: แบบที่เป็นกลมๆก็มีค่ะอาจารย์นะคะก็ใช้ได้เพราะอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำในส่วนของโรงงานมาตรฐานเครื่องสำอางสามารถทำใช้และดูแลตัวเองได้ก่อนก็พยายามหาสูตรที่สามารถใช้อุปกรณ์ไม่ยากหรือบางสูตรใช้มือคนด้วยซ้ำ

0: ถ้าเกิดติดตามรายการเรา
1: คือยังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องลองทำดูก่อน
0: ใช่เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขอมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอางให้อีกทีนึงนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างของเราสามารถทำความสะอาดได้เหมือนอาจารย์ทำความสะอาดภาชนะอาหารที่บ้านน่ะใช้น้ำยาล้างจานอะไรล้างทำความสะอาดได้ก่อน
1: ตามปกติ
0: ใช่แต่จากนั้นก่อนที่จะลงมือทำก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์
1: 70%
0: ใช่หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลนั่นแหละเปอร์เซ็นต์นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะฉีดลงอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะทำการผสมและให้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
1: ฆ่าเชื้อก่อนมันจะได้คือมันจะได้ไม่มีเชื้อปนเปื้อน
0: แล้วก็ทำให้ยืดอายุที่เราบอกว่าวันนี้สูตรที่เราทำเนี่ยอยู่ได้2ปีโอ้ใส่สารกันเสียแล้วไม่ต้องทำสะอาดก็ได้ไม่ใช่นะคะมันเกิดการ
1: ยังไงมันต้องสะอาดมาตั้งแต่แรกก่อน
0: ต้องนะคะแต่วันนี้เรา2คนเป็นการสาธิตในรายการเราอาจจะไม่ได้แต่งชุดที่เขาอยู่ในห้องปฏิบัติการมีหมวกมีแมสหรือว่ามีถุงมือนะคะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชม
1: แต่ถ้าเราจะทำจริงๆมันก็ควรจะต้องมีเนาะ
0: คือเป็นการป้องกันไม่ใช่แบบเอ๊ะทาครีมไปเจออะไรคะอาจารย์
1: เส้นผมมันก็ไม่ไหวนะ
0: นะคะอันนี้ก็
1: จะดูไม่สะอาดทันที
0: นะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องส่วนผสมของเราตัวโลชั่นกันแดดของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าในเราจะมีการแบ่งส่วนพาร์ทน้ำกับพาร์ทน้ำมันแล้วก็มีส่วนของสารกันแดดแล้วก็ตัวแอคทีฟนะคะเพื่อจัดกลุ่มในเรื่องของการละลายนะคะว่าส่วนที่ใช้น้ำในการละลายก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันส่วนที่ใช้น้ำมันในการละลายก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ส่วนสำคัญมากๆเลยซึ่งเราจะไม่ให้โดนความร้อนก็คือสารสกัดกับสารกันเสียรวมทั้งกลิ่นด้วยถ้าเรามีการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะเรามาดูในส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือส่วนของน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางหลายๆตอนเราแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าให้ใช้น้ำสะอาดนะคะที่สามารถดื่มได้นะคะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยสามารถใช้ได้เลย
1: ทีนี้
0: บ
1: างท่านใช่
0: จะเห
1: ็
0: น
1: ดื่มกัน
0: ไอวอเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย์คือน้ำกลั่นนะคะบางสูตรเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้น้ำพวกนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีแร่ธาตุหรือโลหะ
1: ทีนี้ถ้าน้ำกลั่นเนี่ยถ้าสมมติอยากใช้จริงๆเนี่ยค่ะมันมีขายไหม
0: มีขายค่ะนะคะแต่ไม่แนะนำน้ำแร่นะคะอันนี้มีคำถามบ่อยมากเลยว่าใช้น้ำแร่ในการทำเครื่องสำอางได้ไหมนะคะจริงๆเน
1: ี่
0: ยบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีการใช้แต่ต้องทดสอบแล้วว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่รบกวนสารอะไรในสูตร
1: นะคะไม่งั้นมันจะตีกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้แยกชั้น
0: ทำให้เกิดแยกชั้นและการตกตะกอนนะคะตัวต่อมาคืออะแลนโทอินสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะในการทำเครื่องสำอางเนี่ยเราหลายๆคนอาจจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการแพ้ง่ายหรือระคายเคืองฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันนะคะตัวอะแลนโทอิน
1: ก็ลดการแพ
0: ้ใช่นะคะตัวต่อมาอะมิโนโคดอันนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์หรือตัวบำรุงในเชิงลึกนะคะก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานนะคะหรือผิวแห้งเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็กีซาลีนทำไมเราใช้สารให้ความชื้นมากกว่า1ตัวต้องบอกว่าคนละแนวนะคะกีซาลีนเนี่ยอาจจะแนวตื้นแต่ว่าอะมิโนโคดเนี่ยเป็นแนวลึกนะคะฉะนั้นการใช้ทั้งแนวตื้นและแนวลึกเนี่ยเวลาแล้วก็ใช่ประสิทธิภาพทำให้ผิวไม่สูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าบางสูตรเนี่ยเรามีตัวรองพื้นด้วยก็คือสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์อาจารย์เห็นไหมคะเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่วยปกปิดผิวกระจ่างใสแบบทาปุ๊บขาวปั๊บซ
1: ึ่
0: งเกิดจากสารรองพื้นนะคะไม่ได้เกิดจากที่ผิวเราขาวทันทีนะคะ
1: มันมีสารรองพื้น
0: เดี๋ยวในสูตรเราก็จะมีด้วยเหมือนกันนะคะตัวต่อมาก็คือตัว AVC ตัวนี้แหละค่ะจังที่เราต้องใช้กระชอนในการล่อนนะคะเพื่อให้กระจายตัวได้ดีนะคะเราใช้กระสารตัวนี้นะคะอาจารย์สังเกตไหมคะบางทีเราซื้อสารมาเนี่ยเขาบรรจุถุงสุญญากาศมาบางคนบอกว่าแกะใช้แล้วเก็บยังไงมัดหนังยาง
1: มัดหนังยางแล้วต้องเข้าไปอยู่ใน
0: แต่ว่าถ้าจะให้อายุเขาดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนภาชนะแล้วก็ซื้อถุงกันชื้นนะคะ
1: มาใส่ซองกันชื้นนะคะ
0: ใช่ซองกันชื้นมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้สารเราชื้นพอชื้นแล้วมันจะจับตัวกันแข็งใช่แล้วก็บางทีเปลี่ยนสีด้วยฉะนั้นช้อนที่ใช้ในการตักสารตอนชั่งเนี่ยก็จะแห้งด้วย
1: ต้องแห้ง
0: ใช่
1: ต้องแห้งนะใช่ไหมคะ
0: เสร็จตัวต่อมาส่วนที่3คือส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะส่วนนี้ก็จะมีตัวสารกันแดดด้วยมีตัวอิมันติฟายเออร์ด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เราบอกค่ะสมมติว่าเรามีส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ดีๆเราจับ2ส่วนนี้ผสมกันโดยที่ไม่มีตัวเชื่อมก็ทำให้สูตรเกิดการแยกชั้นฉะนั้นสำคัญมากๆเลยคือตัวอิมันติฟายเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะจะทำให้สูตรเราคงตัวแล้วก็สร้างเนื้อด้วยฟีลลิ่งในการทาดีด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มศึกษาหรือว่าเริ่มดูคลิปของเราบางคนที่จะ

0: ทำสูตรไหนที่เป็นครีมเป็นโลชั่นนะคะตัวอีมัลติไฟเออร์ในสูตรที่เราคำนวณและทดสอบความคงตัวมาให้ท่านผู้ชมแล้วเนี่ยอย่าปรับนะคะให้ปรับในส่วนอื่นเช่นถ้าเราจะลดน้ำก็ใช้สารตัวอื่นเข้ามาแทนถ้าเราจะลดน้ำมันก็ใช้สารตัวอื่นที่เป็นน้ำมันเข้ามาแทนใช
1: ่
0: แต่ตัวอีมัลติไฟเออร์เนี่ยมันเป็นสัดส่วนของเราจะทำให้น้ำกับน้ำมันในสูตรหรือแม้กระทั่งซิลิโคนเนี่ยมันเข้าเนื้อกัน
1: นี่ถ้าสมมตินะไปที่ร้านแล้วก็แบบว่าบางทีร้านก็แนะนำ
0: ใช่
1: ตัวนี้ดีกว่านะอย่างน
0: ี้แนะนำเนี่ยมันจะมี2แบบค่ะมีชื่อการค้ากับชื่อวิทยาศาสตร์สมมุติเราไปร้านนึงใช่ไหมคะเราบอกชื่อสารตัวนี้ไปเราบอกว่าขอซื้อเตียริกแอซิดหน่อยร้านนี้บอกไม่มีใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อเพราะสารทุกตัวจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อของเขาเลยนะคะใช้เหมือนกันทั่วโลกแต่ชื่อการค้าเนี่ยมักจะมีชื่อตามยี่ห้อและทางซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันนะคะตัวต่อมาคือ Leximal 040ตัวนี้ก็เป็นตัว Emulsifier เหมือนกัน
1: นะคะเชื่อมเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวต่อมา Leximal 561ก็เป็นตัว Emulsifier และตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมัน City Alcohol ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับ Emulsifier เหมือนกันนะคะแล้วก็ APVAC 80ในสูตรนี้จะมี Emulsifier ทั้งหมด5ตัวนะคะจริงๆเราบางตัวเชื่อมด้วยบางตัวสารสร้างเนื้อด้วยบางตัวช่วยในเรื่องของการเกลี่ยผิวด้วย
1: เลยต้องใช้หลายๆตัวนะคะช่วยกัน
0: ทีนี้ตัวที่ตัวนึงที่จะสับสนกันมากเลยคือ APVAC 80นะคะตัวนี้คือขี้ผึ้งผสมตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันบางคนไปซื้อขี้ผึ้งขาวอันนี้ไม่ได้คนละรูปแบบ
1: คือเราจะใช้คำว่าขี้ผึ้งเนี่ยไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเน้นไปเลยว่าต้องเป็นชื่อนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตชื่อบางตัวจะมีชื่อการค้าที่แบบโอ้โหใช้เหมือนกันเลย
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีทั้งชื่อการค้าแล้วก็มีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให
1: ้
0: ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อนะคะสารที่เรานำมาสาธิตแล้วก็สอนท่านผู้ชมในแต่ละตอนเนี่ยไม่ใช่สารที่หายากเลยเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นหลายล้านเลยค่ะนะคะตัวต่อมาอันนี้ทำผลิตภัณฑ์กันแดดก็ต้องมีสารกันแดดค่ะอาจารย
1: ์
0: สารกันแดดของเรามีทั้งสารกันแดดที่เป็นเคมีคอลกับสารกันแดดที่เป็นฟิสิกอลทำงานร่วมกันเพราะว่าเหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าการทำงานของสารกันแดดมักจะมีแบบดูดซับรังสีแล้วก็แบบตัวกรองบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ตัวเดียวไปเลยหาตัวที่มันแบบได้ทั้ง A ได้ทั้ง B ใส่ตัวเดียวโอ้โหต้องซื้อสารกันแดด 3-4 ตัวทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นมั้ยมีข้อจำกัดค่ะ
1: wow.
0: เพราะอะไรรู้ไหมคะ สารกันแดดที่ใช้ใน เครื่องสำอาง แต่ละประเทศก็มีการประกาศใช้ไม่เหมือนกัน ในประเทศไทยก็มีการประกาศใช้ ไม่เหมือนกัน นะคะ ตามกฎหมายเดี๋ยวหาดูในประกาศได้นะคะ แต่หลักๆก็คือสารกันแดดถ้าเราบันทึกเทปณปัจจุบัน ปี2567เนี่ยล่าสุด น่าจะมีทั้งหมด30ตัว
1: โอ้โห
0: ใช่
1: เยอะ
0: นะคะชื่อที่เราสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางได้นะ
1: คะ
0: แล้วแต่ละตัวเนี่ยกำหนดปริมาณการใส่ด้วยบางคนบอกว่าอยากได้ SPF 30อยาก PF 50บางตัวเนี่ยประสิทธิภาพมันใส่ได้เต็มที่สมมติไม่เกิน 10% ซึ่งมันได้ SPF แค่20มันไม่พอนะคะใช่แล้วบางตัวเนี่ยโอ้โหอย่างถ้าเราใส่ไทเทเนียมบางตัวที่เป็นผงสีขาวอาจารย์คิดดูโอ้โหน่าจะเหมือนฉาบปูนมากเลย
1: มันวอก
0: มันจะดูหนาม
1: ันวอกไหมอ๋อหนา
0: ดีไหมดีสวยไหมอาจจะคิดนิดนึงว่าทาครีมกันแดดหรือโบกปูนที่ผิวมานะคะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราให้คำแนะนำตอนท้ายอีกทีนึงแต่ที่เราต้องใส่มากกว่า1ตัวเพราะว่าเราต้องการให้คุมทั้ง2รังสีต้องการคุมทุกความยาว
1: ครอบคลุม
0: ใช่เหมือนเราอธิบายไปตอนแรกความยาวคือรังสี UVA เท่านี้รังสี UVB เท่านี้บางตัวมันกันได้แค่เท่านี้มันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดถามว่าถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่พอดีสูตรที่เราเอามาเราคำนึงถึงทั้งชนิดของรังสีแล้วก็ความยาวคลื่นเพราะเราอยากให้ทั้งค่ายPFมันสูงแล้วก็ได้ทั้ง3บวกด้วยนะคะใช่นะคะ
1: perfect ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือตัวสารกันแดด OMC นะคะในรูปแบบของน้ำมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเรามาดูในส่วนของส่วนที่เป็นกันแดดแบบฟิสิกอลคือมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ก็จะลักษณะเป็นผงสีขาว
1: ๆ
0: นะคะทีนี้เราเห็นแบบเอ๊ะกันแดดบางผลิตภัณฑ์ไม่เห็นสีขาวเลยไม่เห็นมีรองพื้นเลยอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใส่ตัวน
1: ี้ไม่ได้ใส่
0: ใช่หรือถ้าใส่ตัวนี้เราก็มีการปรับเฉดสีเห็นไหมคะจะเหมือนที่เราลองทารองพื้นอะเราไม่ได้ทารองพื้นสีขาวนะ พราะผิวเราไม่ได้ขาวเหมือนกระดาษเราก็จะมีเบอร์ที่เป็นแบบชนิดของผิวผิวสีแทนผิวสองสีขาวอมชมพูขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยอมน้ำผึ้งเพื่อให้อะไรคะให้มันกลืนและดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าทากันแดดไม่คำนึงถึงความสวยงามก็โบกมาเลยสีขาวนะคะ
1: วอกมาเลยสี
0: ใช่ในสูตรนี้นะคะจะมีตัว TA คือตัวปรับค่า pH ทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยจะมีการปรับค่า pH หรือทำค่า pH ให้อยู่ในช่วงค่า pH ของผิว
1: ค่ะ
0: นะคะค่า pH ปกติของผิวเราเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ค่า pH ปกติอะคะก
0: ็
1: จะเป็นกรดอ่อนๆ
0: ใช
1: ่นะคะจะเป็นกรดอ่อนๆเพราะว่าตัวค่า pH เนี่ยมันจะบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่าง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผิวเราไม่ได้เป็นกลางเนาะอาจารย์
1: ผิวเราไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผ
0: ิ
1: วเราจะค่อนไปทางกรดนิดๆนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการดูยังไงมันจะมีค่าตัวเลขเนาะอาจารย์ก็คือถ้าเป็น7นี่คือเป็นกลางอันนี้7นี่คือเป็นตัวตั้งนะคะมากกว่า7คือเป็นด่างต่ำกว่า7คือเป็นกรด
1: ใช่
0: ผิวเราอยู่ในช่วงกรด
1: แต่กรดมันก็จะค่อยๆจากน้อยไปถ้าเลขน้อยๆก็จะเป็นกรดมาก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: นะคะฉะนั้นบางทีบางผลิตภัณฑ์เขาจะโฆษณาหรือเหมือนกับค
1: ่
0: า pH เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอะไรค่า pH เนี่ยมีผลต่อการระคายเคืองด้วยบางคนทาผลิตภัณฑ์ปุ๊บแสบ
1: เพราะว่ามันกรดมากไปสมมติกรดมากไป
0: ทาไปปุ๊บลอกผิวลอกไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรค่าpHที่ไม่เหมาะสมกับผิวเนี่ยเวลาเราทาทิ้งไว้ก็ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได
1: ้
0: ฉะนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเราปรับค่าpHมาให้ทำไมที่ต้องปรับอาจารย์เคยเห็นกระดาษวัดค่าpHไหมคะมันจะเป็นกระดาษ
1: เน
0: าะใช่ไหมคะเราก็จะเอากระดาษวัดค่าpHเนี่ยแปะที่ผลิตภัณฑ์จุ่มลงไปแล้วก็อ่านค่าแถบสีแต่วันนี้กันแดดของเรามันมีรองพื้น
1: เพราะฉะนั้นยังไงก็
0: จุ่มลงไปปุ๊บสีขาวปิดสีหมดเลย
1: ไม่บอกส
0: ีอ่านไม่ได้เลยค่ะว่าจะเป็นค่าpHเท่าไหร
1: ่
0: ท
1: ี
0: นี้ถ้าไม่ใช้เป็นกระดาษวัดค่าpHเขาถ้าในโรงงานหรือห้องปฏิบัติการเขาก็จะมีตัว pH meter ซึ่งอันนั้นอาจจะราคาสูงไปสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใช่นะคะฉะนั้นเราก็เป็นการปรับค่าpHให้นะคะตัวต่อมาน้ำมันวาจินอนเทคตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำมันเบาช่วยเรื่องของการเกลี่ยตัวไทเทเนียมกับตัวซิงค์ออกไซด์เวลาทาไปเนี่ยสารกันแดดไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์มันจะเกาะผิวดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราทาแล้วไม่กระจายปุ๊บมันก็จะเป็นกระจุกกระจุกกระจุก
1: อ๋ออันนี้มันจะแบบเกลี่ย
0: ให้ช่วยทำให้เกลี่
1: ย
0: ได้ดีเหมือนปูพื้นได้ดี
1: ปูพื้นดี
0: นะคะตัวต่อมาก็คือตัว DC หรือตัวกลุ่มน้ำมันซิลิโคนตัวนี้ให้สัมผัสนุ่มนะคะเบลอรูขุมขนด้วยแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแต่ถ้าบางคนที่บอกว่าเออไม่กลัวซิลิโคนเรื่องการอุดตันตัวนี้เป็นซิลิโคนน้ำหนักเบานะคะไม่ได้อุดตันหรือไม่ได้ถมที่รูขุมขนเราจนล้างไม่ออกขนาดนั้นนะคะตัวต่อมาซิตี้ออยล์คือน้ำมันบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มช
1: ื้น
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวสารกันแดดของเราก็คือตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ทำไมไม่ใส่ตัวเดียวเหมือนกันกับที่เราบอกตอนแรกเลยเราต้องการประสิทธิภาพ
1: หลายตัว
0: นะคะเราต้องการประสิทธิภาพแล้วก็ทำตามกฎหมายที่เขากำหนดปริมาณการใส่ด้วยเพื่อความสวยงามด้วยนะคะ
1: คือเต็มประสิทธิภาพในขณะที่ยังปลอดภัยอยู่
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่4นะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่5ตัวนี้เป็นในส่วนของสารกันเสียนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เรามีสารกันเสียเพื่อป้องกันให้เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานมากขึ้นบางคนไปทำขายก็ได้มีระยะเวลาการขาย
1: ใช่
0: บางคนบอกว่าย
1: ังไม่ได้ขายได้ทันทีเน
0: า
1: ะ
0: บางยี่ห้อปราศจากสารกันเสียอาจจะได้นะคะแต่สูตรนี้เนื่องจากว่ามีทั้งน้ำทั้งน้ำมันเราจะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ผสมกันเองแล้วอยู่กันเองไม่ได้ บางคนบอกว่าแช่ตู้เย็นได้ไหมอาจารย์ แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้บางผลิตภัณฑ์บางคนชอบเอาเครื่องสำอางไปแช่ตู้เย็น
1: แต่แช่ตู้เย็นบางทีการใช้มันก็ไม่สะดวกนะบางทีอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยจะใช้ปุ๊บต้องลงมา
0: ใช่
1: เอาในะะตู้เย็นอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: นะคะจริงๆการแช่ตู้เย็นอาจจะช่วยให้
1: ยืดระยะเวลาย
0: ืดอายุแต่หลักจริงๆแล้วคือต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะแต่อุณหภูมิแนะนำไม่เกิน30องศา
1: แต่ก็อย่าร้อน
0: บางคนเอาไปกันแดดไปไว้ในรถโอ้โหเป็นอาทิตย์ตากแดดบีบออกมาอีกทีเป็นไงคะเหลวแยกชั้น
1: มัน
0: บางท
1: ี
0: หลอดบวมด้วยซ้ำนะคะตัวต่อมาก็คือวิตามิน B3 ตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งไบรท์เทนนิ่งช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสก็จะมีสารตัวนี้ด้วยนะคะตัวต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นนางเอกของตอนนี้แล้วกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเราทำต
1: ั
0: วโลชั่นกันแดดน้ำนมชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีสารตัวนี
1: ้
0: นะคะบางคนบอกว่าใส่น้ำนมได้ไหม ใส่นมเข้าไปเลยนมที่เรารับประทานอยู
1: ่นมสด
0: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติอาจจะไม่เท่ากับสารสกัดโปรตีนน้ำนม
1: เพราะอันนี้เขาสารสกัดมามันก็เอาแต่หัว
0: ใช่
1: มาเลยนะ
0: ได้ทั้งเรื่องของผิวนุ่มได้ทั้งเรื่องของความกระจ่างใสได้ทั้งเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ทำให้เราสามารถเก็บผลิตภัณฑ
1: ์ได้นานด้วย
0: ได้นานนะคะเครื่องสำอางบางสูตรอาจจะใช้สารที่เป็นอาหารได้บางคนเราเห็นว่ามีน้ำผึ้งด้วยมีนมนะคะ
1: แต่
0: บางต
1: ั
0: วก็จะเป็นสารสกัดทีนี้สารทั่วไปกับสารสกัดต่างกันยังไงสารสกัดคือเขาสกัดเอาส่วนสำคัญออกม
1: า
0: ส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปนะคะแล้วก็ทำให้การใส่
1: จะได้ตรงก
0: ับ
1: วัตถุประสงค์ของเรา
0: แล้วก็ออกฤทธิ์ชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
1: แน่นอน
0: นะคะตัวต่อมาก็อาจจะเป็นกลิ่นบางคนไม่อยากใส่กลิ่นก็ไม่ต้องใส่
1: ก็ไม่ต้องใส่
0: ใช่แต่ยังบางคนอยากให้มีเอกลักษณ์เพราะว่าบางทีเราทาตัวไงจ๊ะ
1: ก็อยากแล้วไม่กินกลิ่นหอม
0: ใช่นะคะก็สามารถที่จะแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ได้ฉะนั้นในสูตรของเราในวันนี้รวมตามสูตรเราจะรวมกันได้ที่100 กรัมแต่วันนี้เราทำ300 กรัมฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมไปคูณหรือเพิ่มจำนวนการผสมก็ให้เราคูณจำนวนเข้าไป
1: หมายถึงว่าถ้าเรา
0: อันนี้
1: อันนี้คือ1 เท่า
0: เพราะว่าในการชั่งสูตรเนี่ยเราจะขึ้นหน่วยเป็นกรัมนะ
1: คะ
0: ฉะนั้นการใช้ตาชั่งดิจิตอลมันจะมีหน่วยให้เราเลือกนะคะก่อนที่จะชั่งให้เราเลือกหน่วยก่อนว่าเป็นหน่วยกรัม
1: ก่อน
0: นะคะจากนั้นก็ชั่งสารทุกตัวให้หน่วยเป็นกรัม
1: ต้องมีทศนิยม
0: อย่างน้อย2 ตำแหน่งนะคะเราไม่ใช้การกัดการตักช้อนกะเอาไม่ได้นะคะเพราะว่าสารบางตัวขนาดเปอร์เซ็นต์แค่จำนวนหนึ่งก็ทำให้เนื้อเปลี่ยนนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ทีนี้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: อัน
0: ดับแรกก่อนนะคะวันนี้สูตรของเราเราใช้ความร้อนในการทำฉะนั้นเน้นย้ำมากเลยว่าสารกันเสียสารออกฤทธิ์นะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนอธิบายทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าของเราจะมีอยู่สารในตัวนึงที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวในอุณหภูมิปกติคือวิตามิน B3 เดี๋ยวให้จันหยิบมาให้หน่อยค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหม
0: นะคะใช่เราจะทำการละลายวิตามิน B3 นะคะโดยใช้น้ำในส่วนที่1เพราะว่าวิตามิน B3 ตัวนี้ละลายได้ในน้ำนะคะเราจะไม่แบบโอ๊ยขอน้ำข้างนอกหน่อยนะคะเราจะใช้น้ำในสูตรเราเพื
1: ่อ
0: ไม
1: ่
0: ให้ส
1: ั
0: ดส่วนมันเกินนะคะเราก็จะแบ่งน้ำ
1: แล้วเราก็ไม่ใส่เป็นผงๆด้วยใช่ไหม
0: ใช่นะคะปกติเราชั่งสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำสูงกว่าสัดส่วนประมาณ2-3 เท่านะคะแล้วก็คนในอุณหภูมิปกติเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวหม้อนี้นะคะเราจะทำส่วนที่1กับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ละลายในน้ำแล้วก็ละลายสารก่อเจลแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่3กับส่วนที่4นะคะ
1: คือส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นน้ำมันใช่ไหมคะ
0: ระหว่างที่ทำก็ใครที่เพิ่งเริ่มมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเปิดไฟมัวแต่เทสารนะคะบางทีแบบหม้อไหม้ไปแล้วนะคะ
1: เทไม่ทันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ยังไม่ชำนาญ
0: อันนี้ที่เราเทสารในขวดช่างสารของเราเนี่ยเพราะว่าสารบางตัวมันติดอยู่ในภาชนะที่เราช่างมานะคะเราก็เลยเทเพื่อที่จะล้างออกไปนะคะเอาสารออกจากขวดให้หมดอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเราเทสารให้ครบก่อนนะคะนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดอุณหภูมิต่ำที่สุดนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อคนสารนะคะเทคนิคการทำครีมกับโลชั่นในการคนเราจะไม่คนแบบตีไข่บางคนแบบกลัวสารไม่ละลายตีอย่างขมักขม้นเลยนะคะเราจะคนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาเอาที่เราถนัดเลยนะคะคนแบบนี้เลยค่ะนะคะพอดีเราทำปริมาณน้อยระยะเวลาในการผสมของเราอาจจะไม่นานแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการผสมนะคะของสารก็จะอาจจะนานขึ้นนิดนึงนะคะเราจะละลายให้ความร้อนนะคะให้สังเกตดูให้ตัวอะมิโนโค้ดแล้วก็ตัวอะแลนโทอินเนี่ยละลายจนใสเห็นไหมคะพอใสเสร็จแล้วเราก็จะละลายส่วนที่2ถ้าบางคนไม่มีกระชอนเทลงไปเนี่ยตัว AVC อาจจะกระจายตัวแล้วจับตัวกันเป็นก้อนตัวกระชอนจะเป็นตัวช่วยกระจายนะคะ

0: นะคะ
1: ทีนี้เราทำในห้องที่ควรจะต้องมีอากาศถ่ายเทไหมคะ
2: อ๋ออันนี้ทำในห้องปกติได้เลยค่ะจะเป็นห้องแอร์ก็ได้นะคะแล้วก็คนแบบนี้นะคะทีนี้พอ AVC ละลายเนี่ยพาร์ทน้ำของเราก็จะขึ้นเป็นเนื้อเจลนิดๆนะคะเราเป็นการสร้างความเหนอะเพราะเราจะทำให้เนื้อโลชั่นของเราไม่เหมือนโลชั่นทั่วไปคือลักษณะเหมือนเนื้อวิปครีมน้องนักศึกษาว่าเหมือนเนื้อขนมเบื้องแน่เลย เดี๋ยวเราติดตาม
1: นุ่มๆเบาๆ
2: น
1: ะคะ
2: อันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเตานิดนึงนะคะนี่ยังให้ความร้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมส่วนที่3นะคะเราเทสารให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเปิดไฟส่วนที่3เนี่ยใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะคะลงไปก่อน

0: ตัวนี้นะคะ OMC กับยามาซูเจน HCO 040เนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะเราสามารถเทตัวน้ำมันที่มันแบบ
1: ใส
0: ง่ายเนี่ยใช่
1: ใสกว่าน
0: ะคะละลายออกมานะคะ
1: ละลายแล้ว
0: พอเทสารใกล้เสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะเนี่ยถ้ากล้องจับอยู่ที่ส่วนที่3ของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นพวกแว็กพวกขี้ผึ้งแล้วก็สารกันแดดนะคะแล้วก็ใช้ตะกร
1: ้อ
0: ตะกร้อในการคนสารเนี่ยเราจะแยกกันนะคะแยกละลายส่วนน้ำส่วนน้ำมันนะคะ
1: อันนี้ต้องคนไหมคะ
0: ไม่ต้องคนก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เวลาคนส่วนที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะให้เราเนี่ยคนเฉพาะตรงกลางแล้วเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะกระจายตัวออกไปเองนะคะสังเกตดูว่าเราจะละลายส่วนที่3ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ส่วนที่4เพราะส่วนที่4เนี่ยมันจะมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะถ้าเราเทลงไปปุ๊บเนี่ยตัวพาร์ทน้ำมันเราจะกลายเป็นน้ำมันสีขาวเลยค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่
1: า
0: แว็กสารกันแดดตัวอื่น
1: อ
0: ่ะมันละลายหรือยังแล้วก็ถ้าละลายไม่หมดเนื้อครีมเราก็จะเป็นก้อนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์

0: เดี๋ยวฝากอาจารย์ถือในส่วนของพัดน้ำพัดน้ำไว้นิดนึงนะคะ
1: ไม่ต้องคนเนาะ
0: ใช่ค่ะละลายเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันตัวอื่นๆในส่วนที่4เดี๋ยวอาจารย์หยิบมาให้หน่อยค่ะ

0: มีน้ำมันอีกเป็นอีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นอะไรเลยอันนี้สารกระเสียไว้ก่อนเห็นไหมคะจากนั้นก็คนเสร็จแล้วก็ใส่ไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์
1: คือต้องนะให้มันละลายให้หมดก่อน
0: ใช่ใช่นะคะเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันสีขาวแล้วนะคะใส่ตัวไทเทเนียมแล้วก็คนให้กระจายตัวกันดีไทเทเนียมเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะคะอาจารย์มันจะมีอนุภาคด้วยนะคะบางตัวก็เป็นไทเทเนียมธรรมดาก็จะเนื้อหยาบหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบไมโครแล้วก็มีเป็นแบบนาโนนะคะวันนี้เราใช้เป็นแบบนาโนนะคะกับไมโครก็จะมีความละเอียดเวลาทาก็จะเกลี่ยได้ง่ายจากนั้นนะคะท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆอย่าลืมใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันให้อุณหภูมิเท่ากันนะคะเรากำหนดไว้ที่70-75ก็ห่างกันได้ไม่เกิน5องศาจากนั้นเราก็ทำการปิดค่ะเราจะเทส่วนน้ำเข้าหาน้ำมันก็ได้หรือน้ำมันเข้าหาน้ำก็ได้อันนี้ขออนุญาตเทส่วน
1: น้ำ
0: เข้าหา

0: อันนี้สามารถเทลงไปได้เลยหรือว่าเราต้องวัดอุณหภูมิด้วย
1: วัดอุณหภูมิก่อนค่ะวัดอุณหภูมิให้เท่ากันแล้วก็เทได้เลยใช่ค่ะฟังเข้าใจไหมจากนั้นก็คนอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะเนื้อก็จะขึ้นขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นตัวช่วยในการผสมที่ให้เร็วขึ้นนะคะก็คือ
0: ตัว
1: เครื่องผสมอันนี้เราเปิดเบอร์เบาๆก่อนนะคะเพราะว่าความร้อนยังอยู่ที่70-75นะคะพอเปิดแรงๆปุ๊บเนี่ยเครื่องผสมอาหารเนี่ยเขาจะตีกระเด็นกระจายใส่เราค่อยๆเปิดก่อนนะคะทีนี้ตอนขั้นตอนนี้ล่ะค่ะอาจารย์ที่เราจะต้องผสมไปให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเราค่อยเติมส่วนที่5ทั้งหมดเลยนะคะ
0: เพราะว่ามันจะ
1: ใช
0: ่พวกนี้มันจะโดนความร้อนไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ผสมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันคุมทำคนเดียวอาจจะหยุดผสมนะคะเนื้อก็จะข้นๆเหมือนแบบอันนี้นะคะนม
0: เหมือนนมเลยนะเหมือนนมอันนี้เราไม่ต้องแต่งสีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เราให้ดูแบบสีปกติก่อนเลยสีของไทเทเนียมเลยนะคะจะได้ดูเป็นกันแดดน้ำนมนะคะ
0: ใช่ใ
1: ช่ผสมไปแล้วนะคะก่อนจะใส่ส่วนที่5ก็วัดอุณหภูมิอีกทีนึงนะคะให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศานะคะเราก็เทเดี๋ยวอาจารย์เทส่วนที่5ลงมาให้หน่อยค่ะ
0: หมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เทไปเล
1: ยแต่วิตามินอีจะ
0: เอาไว้ก่อนนะ
1: วิตามิน B3 อาจารย์เททุกตัวเลยค่ะสารกันเสียใส่ตัวสารสกัดโปรตีนนมแล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็กลิ่นวันนี้เรามีกลิ่นให้ด้วย
0: กลิ่นใส่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะผสมกันอีกรอบกลิ่นหอมมันอ่อนเลยค่ะ
0: น่าใช้น่าใช้ใช่ใช่นี้เราใช้เบอร์แรงขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: เบอร์ยังเบอร์1อยู่ค่ะ
0: ยังเบอร์1
1: ใช่
0: นี่เราใช้เบอร์1ตลอด
1: ใช่ค่ะใช้เบอร์1ตลอดเนื้อครีมโลชั่นน้ำนมกันแดดตัวนี้ผสมง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราตักให้กล้องดูนิดนึงนะคะ
0: ช่อง
1: ขออนุญาตเทนะคะนี่ค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: จะเป
0: ็
1: นกันแดดน้ำนมแบบนี้เลยให้ดูก่อนเห็นไหมคะนี่เลยนะคะ
0: นี่
1: นะคะเพราะว่าเราทำเป็นตัวกันแดดผิวกายพอมันค่อนข้างมีความเหลวหน่อยพื้นที่ผิวกายเราเยอะเราก็จะเกลี่ยได้ง่ายนะคะวันนี้เราสองคนจะทาโชว์ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงไหมคะอาจารย์เดี๋ยวขอทาหลังมือให้ดูแล้วกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบไปเลย
0: กลิ่นที่เราใช้นี่เราเลือกเป็นกลิ่น
1: ได้ตามชอบเลยค่
0: ะ
1: เห็นไหมคะนี่เลย
0: ขาวเลย
1: นะคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเฉดสีผิวด้วยนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามก็ลองไปทำดูนะคะก่อนลากันไปเดี๋ยวเราแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำแล้วอยากจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบ้านเรามีกฎหมายเครื่องสำอางนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะการที่ทำแล้วไม่ปลดกฎหมายคือทำแล้วเหมือนเราสองคนนี่แหละค่ะทาเอง
0: ทำใช้เอง
1: ทำใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที
0: ่
1: เราเอาไปแจกเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้คนอื่นเนี่ยนะคะ ครื่องสำอางบ้านเราต้องขึ้นทะเบียนนะคะหรือเขาเรียกว่าการขออย.เครื่องสำอางนั่นเองนะคะ
0: ขอเลขจดแจ้ง
1: ใช่เราจะไปทำที่ไหนติดต่อถ้าต่างจังหวัดให้ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านที่จะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นส่วนกลางก็คือติดต่อที่อย.ใหญ่นะคะไปติ
0: ดต่อ
1: ใช่นะคะไปที่แผนกอย.เลยบอกว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะมาเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ผลิตเราให้เรียบร้อยจากนั้นสูตรที่ดูของเราไปหลายๆตอนนะคะสามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนได้ทุกตัวตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
0: ถ้าสมมติว่านิดนึงถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
1: ค่ะ
0: แต่เราอ่ะทำไปแจกเพื่อน
1: อ๋อจริงๆแจกคนอื่นถ้าเขาได้รับอันตรายจากสูตรของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งดำเนินคดีเราได้นะคะเพราะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนว่าการทำเครื่องสำอางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกถ้าจะแจกอาจจะต้องแบบสนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเพื่อน
1: ใช่
0: ใกล้ชิดกันจริงๆ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะรายการของเรายังมีอีกหลายตอน
0: หลายตอน
1: นะคะ
0: ที่น่าสนใจเนาะ
1: ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เรา2คนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะ
0: คะ
1: แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์

ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง Digital in DNA เริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในตอนที่15นะคะตอนที่14ถ้าเกิดใครดูก่อนจะมาถึงตอนนี้นะคะก็คือตอนที่14เป็นตอนที่เราใช้บอทนะคะในการแจ้งเตือนไปที่ LINE นะคะร่วมกับแอปชีทนะทีนี้เวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันนะคะใช้ไปนานๆสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ Data ที่จะผ่านการถูกบันทึกเข้ามานะคะอาจจะจากพนักงานจากไรเดอร์หรือว่าจากผู้ประกอบการจากลูกค้าเองก็ตามนะคะถ้าเวิร์กช็อปจากที่อาจารย์กุ้งพาทำนะคะก็จะมีหน้าสั่งอาหารใช่ไหมคะออเดอร์นะอาจจะสั่งขนมสั่งเบเกอรี่สั่งข้าวสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือสั่งอะไรก็แล้ว

การผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการนะคะอาจจะไม่ได้ต้องการดูข้อมูลทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะต้องการดูในรูปแบบของรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะรายงานดูเพื่ออะไรดูเพื่อทำการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจที่จะวางแผนนะคะวางแผนเรื่องการลงทุนหรือว่าตัดสินใจในเรื่องของการจะยุบจะเลิกจะหยุดในส่วนของโปรดักที่ขายไม่ดีนะคะก็คือเขาก็จะดูจาก Data หรือว่าข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจทีนี้ถ้าเกิดดูข้อมูลดิบเนี่ยข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บผ่านหน้าแอปพลิเคชันเข้าไปใน Database ที่เป็น Google Sheet หรือว่า Database อื่นๆก็แล้วแต่นะคะโดยทั่วไปแล้วระดับหัวหน้างานผู้บริหารผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูในข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบสักเท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยจะเป็นส่วนพนักงานหรือระดับปฏิบัติการเนี่ยใช้ในการจัดเก็บแก้ไขนะคะหรือว่าเอามาดูเพื่อประกอบการทำงานต่างๆนะคะในพาร์ทของระดับพนักงานแต่ถ้าในระดับที่เป็นผู้บริหารหัวหน้างานนะคะผู้ประกอบการนะคะต้องการดูข้อมูลที่เป็นสรุปใช่ไหมคะสรุปแสดงว่าวันนี้เราตอนที่15เราก็จะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Data แล้วนะคะก็คือเราจะเอา Data ที่อยู่ใน Google Sheet มาทำอะไรมาทำเป็น Report นะคะสำหรับผู้ประกอบการนั่นเองนะคะแต่ละตอนเนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกันนะคะเกี่ยวข้องกันหมดเลยทั้งเทอมนี้นะตั้งแต่ออกแบบ Google Sheet นะคะสร้าง App Sheet นะคะสำหรับจัดเก็บdata ใช่ไหมคะผ่านโมบายแอปพลิเคชันพอจัดเก็บ data แล้วเรามี data อยู่ใน database ของเราแล้วนะคะจากที่ user ใช้งานเนี่ยค่ะผ่านไปเป็นปี2ปีนะคะข้อมูลก็จะเริ่มเยอะแล้วนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็น report นะคะ report ก็คือสร้างเป็นรายงานรีพอร์ตสร้างเป็นรันอาจารย์กุ้งจะพาให้หลายๆท่านนะคะมารู้จักกับ Looker Studio บางท่านรู้จักแล้วนะคะเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้ร่วมกันกับตัว App Sheet นะคะหรือว่า Google Sheet นะคะก็คือใช้งานง่ายชื่อเก่าของเขานะคะก็คือชื่อ GoogleStudio นะคะหรือว่า Google Data Studio นั่นเองนะคะวันนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Looker Studio นะคะเป็นเครื่องมือฟรีจากค่าย Google ช่วยในการสร้างแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือภาพกราฟิกสวยๆนะคะที่เอาไว้ดูเพื่อเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็สร้างรายงานสร้างรายงานนะรีพอร์ตนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเข้าใจง่ายและสวยงามโดยผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับ Google Analytics ได้หรือว่า Google Ads นะคะหรือว่า BigQuery หรือไฟล์ Excel ไฟล์ Google Sheet ก็ได้นะคะก็คือเชื่อมต่อเพื่อนำข้อมูลเนี่ยมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของรีพอร์ตหรือรายงานนะคะตามที่ต้องการจะใช้งานคุณสมบัติของ Looker Studio 1 นะคะรวบรวมข้อมูลจากได้จากหลายแหล่งนะคะเราจะใช้ข้อมูลจากแหล่งไหนก็ได้เราดึงมาทำการสร้างรีพอร์ตได้นะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆนะหรือว่าการแสดงข้อมูลนะคะที่จะโชว์ใน Looker Studio นะคะจะแสดงในรูปแบบของกราฟแผนภูมิหรือตารางเนี่ยข้อมูลก็เวลามีการอัปเดตนะคะตัวรูปภาพก็จะอัปเดตตามแบบเรียลไทม์เลยนะคะก็คือแผนภูมิรูปภาพต่างๆนะคะตัว data ต่างๆสมมุติว่าเราไปแก้ตัวเลขนะหรือว่ามีการเพิ่มข้อมูลใน Google Sheet ใช่ไหมคะสมมติเนาะข้อมูลที่เชื่อมมาที่ Looker Studio ที่แสดงในหน้าของ Looker Studio นะคะตัวเลขก็จะถูกอัปเดตนะคะให้ตรงกับ Google Sheet ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะก็คือข้อมูลแสดงแบบเรียลไทม์นะคะมีตัวเลือกในการปรับแต่งกราฟสีแล้วก็รูปแบบต่างๆนะให้เหมาะสมกับแบรนด์ธุรกิจของท่านเองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอิสระใส่โลโก้ได้ใส่รูปภาพได้นะคะทำงานร่วมกันได้นะคะจากการแชร์แดชบอร์ดหรือว่ารายงานนะให้ทำงานร่วมกันกับทีมหรือพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าในการเข้าถึงแบบออนไลน์ได้ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะตรงนี้

ัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่เป็นรูปภาพสวยงามขวามือนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งหามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอะไรคือแดชบอร์ดนะคะตอนนี้ก็คือลักษณะหน้าตาตัวอย่างนะคะแดชบอร์ดแต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่เรานะคะคนที่ใช้งานเนี่ยคนที่เอามารวมกันนะคะว่าต้องการจะใช้กราฟแผนภูมิแบบใดนะคะทีนี้ Looker Studio นะคะตัวอย่างการใช้งานเนี่ยใช้อะไรบ้างจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะก็คือใช้ในการวิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์นะคะติดตามผลลัพธ์แคมเปญโฆษณาก็ได้นะคะสร้างรายงานประจำเดือนเนี่ยตรงนี้ของเราเวิร์กช็อปเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับข้อนี้นะคะสร้างรายงานประจำเดือนสำหรับธุรกิจนะคะก็คือเราออกแบบสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเวลาผู้บริหารหรือหัวหน้างานหรือผู้ประกอบการจะดูเนี่ยก็คือเข้าไปดูที่แพลตฟอร์มนะคะที่เราดีไซน์ไว้ให้นะคะหรือแสดงสถิติการขายจากฐานข้อมูล SQL ก็ได้นะคะLooker Studio เหมาะกับใครนะเหมาะกับ Marketer นะนักการตลาดนะเหมาะกับ Data Analyst นะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าเหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการที่ต้องการดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้พูดไปแล้วว่าผู้บริหารหัวหน้างานนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่เข้ามาดูที่ข้อมูลดิบนะคะข้อมูลดิบทุกคนแบบคืออะไรข้อมูลดิบก็คือหน้า Google Sheet อะค่ะที่โชว์ทุกอย่างจากการคีย์เข้ามาของพนักงานของลูกค้าของไรเดอร์นะคะถ้าเป็นเวิร์กช็อปของเราเนาะก็คือเขาคีย์เข้ามายังไงก็คือโชว์หมดเลยตรงนั้นก็คือข้อมูลดิบนะคะแต่ส่วนมากหัวหน้างานผู้บริหารก็นิยมที่จะดูข้อมูลในลักษณะที่เป็นแผนภาพเป็นรายงานเป็นกราฟิกสวยงามแบบนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วถ้าดูเป็นข้อมูลดิบก็คือข้อมูลยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลหรือสรุปมานะคะทำงานก็ทำให้เขาใช้งานได้ยากแสดงว่าเวิร์กช็อปของเราวันนี้เราจะใช้ Looker Studio แล้วนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราก็เข้า Google เนาะสังเกตว่าอาจารย์กุ้งจะพามาตั้งหลักนะที่ Google เสมอนะคะมาสตาร์ทที่ Google ถามว่าทำไมต้องมาสตาร์ทที่ Google เผื่อจำไม่ได้หรือว่าหาไม่เจอนะคะจะได้เสิร์ชดูข้อมูลได้ตรงนี้เราเสิร์ชLooker นะคะนี่ Looker LOOK Looker Studio เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ลิงก์ Looker Studio Overview นะคะลิงก์ตรงนี้สัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปโลกนะจริงๆโลโก้เขาจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะคะสัญลักษณ์นะคะจะเป็นรูปโลกเนาะคลิกเข้าไปเลยโอ้พอดีอาจารย์กุ้งล็อกอินไว้ขออภัยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งออกก่อนใช้อีเมล Gmail เดิมนะคะ Gmail เดียวกันอ่ะตรงนี้คือหน้าตา Looker Studio นะคะตรงนี้เป็นโลโก้ของ Looker นะอันนี้หน้า Overview นะคะสตาร์ตตั้งแต่หน้า Google ใหม่ก่อนจะได้ตรงกันเดี๋ยวบางคนไม่สบายใจไม่เหมือนผมไม่เหมือนของ Teacher Search Looker Studio พอเสิร์ชเจอนะคะก็คลิกที่ลิงก์ Looker Studio Overview นะคะกดเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าแรกของ Looker Studio นะคะหน้านี้เสร็จแล้วเรากด Use it for free นะแต่ก่อนที่จะคลิกเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่า Looker Studio Your data is beautifulUse it ความหมายคือเอาข้อมูลมาจัดเรียงให้สวยงามนั่นเองนะคะจัดเรียงให้สวยงามใน With Interactive นะ Dashboard and Beautiful Report นะคะตรงนี้เขาก็บอกชัดเจน Interactive Dashboard นะคะก็คือเป็นรายงานที่ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ก็คือ Interactive นะคะแล้วก็ Beautiful Report ก็คือรายงานในรูปแบบของรายงานที่สวยงามนะคะใช้งานง่ายแล้วฟรีตรงนี้คือคุณสมบัตินะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ use it for free

เสร็จแล้วเราเลือกอีเมล Gmail นะคะที่เราใช้อันเดียวกับแอป Sheet กับ Google Sheet นะคะเป็น account เดียวกันเสร็จแล้วเราใส่รหัสนะคะเราใส่รหัสอาจารย์กุ้งลืมรหัสนะคะคุณกุ้งต้องหารหัสนะคะท่านก็ท่านที่ดูตามนะคะก็ทําตามนะคะเดี๋ยวจันกุ้งดูรหัสสักครู่นะคะจันกุ้งลืมรหัสใครจํารหัสได้ล็อกอินเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะจันกุ้งเข้าได้เรียบร้อยแล้วทุกท่านล็อกอินเข้ามานะคะทุกท่านล็อกอินเข้ามาโอเคจะได้พอกด use is for free ใช่ไหมคะเราก็เลือกล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะก็จะได้หน้านี้นะคะตรงนี้คือหน้าตาหลังจากล็อกอินเข้ามาที่ Looker Studio แล้วนะคะสังเกตว่าแพทเทิร์นนะแพลตฟอร์มของ Google เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดใครใช้งานหลายๆแพลตฟอร์มที่เป็นของ Google นะคะทั้งอื่นๆด้วยนะจะเป็น Google Form Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นของ Google เนี่ยฝั่งซ้ายเขาก็จะบอกสร้างใหม่เนาะงานล่าสุดที่เราใช้งานมานะคะล่าสุดใช้งานนี่โอเกือบปีแล้วนะคะนี่ก็ยาวนานแล้วก็งานที่เราเคยคลิกเข้าไปดูนะคะจะเป็นของคนอื่นนะคะอันนี้เป็นของนักศึกษานะคะที่ทำงานส่งอาจารย์กุ้งนะก็คือเรากดเข้าไปดูมีแอคชั่นกับอะไรกับใครนะคะก็จะรวบรวมอยู่ในล่าสุดนะคะตรงนี้แล้วก็แชร์กับฉันก็คือไฟล์ที่แชร์มาให้อันนี้ไฟล์ของนักศึกษานะคะเอาส่งมาให้ตรวจงานแล้วก็ไฟล์ที่เราเป็นผู้สร้างนะคะสร้างเองนะคะตรงนี้มีไฟล์ Amazing นะคะนี่ของปีที่แล้วนะคะที่อาจารย์กุ้งใช้ไปเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้นะจะอัปเดตไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถังขยะแล้วก็เทมเพลตนะคะด้านบนเนี่ยมีรายงานมีแหล่งข้อมูลมีนักสำรวจนะคะก่อนอื่นเราสร้างใหม่เนาะเราสร้างใหม่เราก็เลือกที่สร้างนะคะเลือกที่สร้างตรงนี้ข้างบนซ้ายมือนะคะเลือกสร้างแล้วก็เลือกรายงานจริงๆเลือกตรงนี้ก็ได้นะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่ากดสร้างเราก็เลือกรายงานนะคะรายงานก็คือรีพอร์ตนะคะภาษาอังกฤษนะเราจะสร้างรีพอร์ตเสร็จแล้วเราก็เข้ามาสู่หน้ารีพอร์ตเขาก็จะให้เราทำการเชื่อมต่อข้อมูลนะคะก็คือดาต้าเบสของเรานั่นเองมีอะไรบ้างมีเชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลของฉันนะคะถ้าแหล่งข้อมูลของฉันเนี่ยคืออันเก่าที่เราสร้างไว้แล้วเนาะแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่นะก็คือเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดนี้ Google สามารถเชื่อมต่อให้ได้ถึง24แพลตฟอร์มเลยนะคะตรงนี้ตัวเลข24เนาะก็จะอย่างที่เห็นเลยนะจะเป็นแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมนะคะในยุคปัจจุบันนะคะตรงนี้เยอะแยะมากมายอ๋อเชื่อมต่อได้เยอะมากๆถ้าเป็นพาร์ทเนอร์คอนเนคเตอร์นะคะได้1,088เลยนะตรงนี้แสดงว่าตัว Looker Studio เนี่ยรองรับการใช้งานนะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยท่านใช้ตัวไหนนะคะใช้แพลตฟอร์มไหนโปรแกรมไหนนะคะก็สามารถดึงมาสร้างเป็นรีพอร์ตได้นะคะอย่างที่ไม่มีข้อจำกัดนะในเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของโปรแกรมในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็คือ2025หรือยุค 5G นั่นเองทีนี้ดาต้าเบสของเราใช้อันไหนคะ Excel หรือ Google Sheet คะอันนี้คนหลับนะเด็กๆถ้า Google Sheet เป็นของ Google นะเด็กๆถ้า Microsoft Excel เป็นของบริษัท Microsoft นะแต่สีจะใกล้เคียงกันเท่านั้นเองนะคะเราสร้างข้อมูลนะคะเราสร้างข้อมูลเราเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet นะคะเราก็ต้องเลือก Google Sheet ทีนี้พอเราเลือก Google Sheet เสร็จแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือเขาก็จะขึ้นเป็นรายการมาให้รายการทั้งหมดนะคะให้อยู่ที่รายการทั้งหมด

ดส่วนตรงกลางนะคะเขาก็จะโชว์มาที่เป็นไฟล์ Google Sheet นะคะที่เราสร้างเอาไว้เราก็เลือกไฟล์นะคะของอาจารย์กุ้งก็คือไฟล์ Amazing นะคือชื่อร้านเนาะที่เราทำเวิร์กช็อปกันไปนะคะก็คืออาจารย์กุ้งตั้งชื่อว่า Database Amazing นะคะท่านตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะท่านก็คลิกเลือกให้ถูกต้องนะคะพอเราคลิกเลือกไฟล์ของเราใช่ไหมคะในไฟล์เขาก็จะโชว์หน้าที่เราสร้างไว้นะคุ้นๆไหมมีโปรไฟล์เมนู Data Register Order Rating Rider Home นะคะคุ้นๆไหมก็คือหน้าไหนก็คืองานอันนี้แหละที่เราทำไว้นะคะที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มนะคะกดเพิ่มคลิกเพิ่มตรงนี้ขวามือรอสักครู่นะคะเราก็จะได้ข้อมูลจาก Google Sheet น่ะมาโชว์ในหน้า Looker Studio แล้วนะคะทีนี้ให้เราลบข้อมูลที่เขาให้มานะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างใหม่เองนะคะค่อยๆสร้างใหม่เองวิธีการก็คือคลิกนะคะคลิกแล้วก็กด Delete ใช้งานง่ายนะคะถ้าเป็นของค่าย Google เนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำงานของเรานะคะพื้นที่ทำงานของเราฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นส่วนต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่เราคอนเน็กอยู่นะคะถ้าบางคนบอกไม่มีทิเชอร์กุ้งไม่มีเป็นอย่างนี้ทำยังไงคลิกเลยคลิกข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราทำการคอนเน็กกับดาต้าเบสชื่ออะไรนะคะดาต้าเบสของเรามาจาก Google Sheet นะคะชื่อดาต้าเบส Amazing นะ Amazing ชื่อร้านเบเกอรี่ของอาจารย์กุ้งเองนะคะร้านเบเกอรี่ทิปเบเกอรี่ทิปแปลว่าเรามีได้หลายร้านนะโดยที่ไม่ได้ขายจริงนะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปไว้ฝึกตอนเรียนนะจ๊ะก็จะมีถ้าเราคลิกตรงนี้คือข้อมูลใช่ไหมคะเราสามารถคลิกดูได้แล้วก็จะมี property มีตัวกรองเรายังไม่ใช้แล้วพับเก็บไปก่อนนะคะทีนี้เราจะทำการเริ่มสร้างนะคะเริ่มสร้างตั้งชื่อรายงานก่อนเนาะชื่อรายงานคือชื่อรีพอร์ตนะคะเพื่อป้องกันความสับสนนะอาจารย์กุ้งก็จะตั้งให้มันสัมพันธ์กับตัวโมบายแอปนะคะก็คือชื่อแบรนด์นะคะร้าน Amazing ของอาจารย์กุ้งเอง Amazing หมายความว่าอร่อยจนน่าแปลกใจอะไรประมาณนั้นนะคะอร่อยจนแปลกใจนะคะอร่อยจนแปลกใจทุกคนบอกอร่อยจนน่าแปลกใจแปลว่าต่อไปตั้งชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปเราจะเพิ่มภาพกราฟิกใช่ไหมคะก็คือเพิ่มแผนภูมินะเราก็คลิกที่เมนูเพิ่มแผนภูมิตรงนี้นะคะทุกอย่างเกี่ยวข้องนะคะเป็นกราฟิกกราฟเป็นกราฟิกนะคะกราฟแท่งแผนภูมิวงกลมอย่างนี้แผ่นภูมิลูกโป่งนะคะอะไรที่เกี่ยวกับแผ่นภูมิเนี่ยจะอยู่ในคำสั่งนี้นะคะที่อาจารย์กุ้งกำลังคลิกอยู่นะเผื่อจะเพิ่มอะไรก็เข้ามาหาในนี้ได้นะคะเอามีใหม่มาหลายรายการเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานอะไรบ้างนะคะแต่ละแผนภูมิเขาก็จะมีความหมายของการใช้งานอยู่นะคะคือเราจะคิดเองดีไซน์เองตามที่เราชอบเนี่ยไม่ได้นะก็คือปกติแล้วตัวเลขลักษณะนี้เขานิยมใช้แผนภูมิแบบไหนนะคะก็คือเลือกตามที่เขานิยมใช้นะคะเราจะมาคิดเองแล้วก็เลือกเองตามที่เราชอบบางทีอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนภูมิที่ถูกพัฒนามาก็ได้นะคะเลือกสมมติว่าจันกุ้งเลือกตารางมี3แบบนะคะตารางธรรมดาตารางมีแท่งตารางมีความหนาแน่นตารางมีความหนาแน่นก็น่าจะมีสีเหมือนตัวอย่างเนาะลองเลือกนะคะจันกุ้งไม่เคยเลือกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกพร้อมกันคลิกปึ๊บ
พอคลิกแผนภูมิเสร็จแล้วนะคะ

สัญลักษณ์เมาส์ก็จะติดแผนภูมิติดอยู่ที่ปลายเมาส์นะตอนนี้ยังไม่ได้คลิกที่พื้นที่ทำงานนะคะขั้นตอนถัดไปเราคลิกครั้งหนึ่งนะคะที่พื้นที่ทำงานเราย้ายได้นะตรงนี้ย้ายได้ย้ายแบบนี้ย้ายเหมือนย้ายรูปภาพใน Microsoft Word เลยนะคะพอเราเลือกแผนภูมิที่เป็นตารางใช่ไหมคะตารางแบบไหนก็ได้แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้พื้นที่วางตารางทีนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าและตั้งค่านะคะเวลาตั้งค่าคือคลิกที่แผนภูมิแล้วก็มาตั้งค่าขวามือนะคะหรือจะกดที่รูปดินสอก็ได้ก็คืออันเดียวกันก็คือ property ตรงนี้นะสมมติว่าปิดอยู่ใช่ไหมอาจารย์กุ้งคลิกรูปดินสอตรงนี้นะก็คืออันเดียวกันนะคะขวามือตรงนี้รูปดินสอก็คือตั้งค่าหรือว่า property นะคะแล้วถ้า3จุดล่ะ3จุดก็คือเป็นคําสั่งที่มีให้เลือกนะคะมากมายคัดลอกวางวางพิเศษทำซ้ำลบลำดับเรียงลำดับได้นะคะกรณีข้อมูลเยอะๆนะจะเอาเลขน้อยขึ้นบนเลขมากขึ้นบนก็ได้ทำเป็นระดับรายงานปรับระดับขนาดกันตรงนี้ก็ได้นะคะปรับให้ออโต้เลยกรณีที่ตัวเลือกตัวเลขเยอะๆนะคะเรามาตั้งค่าก่อนเนาะตรงนี้เป็นข้อมูลที่เขาโชว์มาให้อัตโนมัตินะคะถ้าใครจำได้จากเวิร์กช็อปก่อนหน้าเนี่ยตรงนี้คือหน้าอะไรหน้า contact us นะคะติดต่อร้านติดต่อร้านก็จะมีรูปภาพ2ภาพใช่ไหมคะภาพเกี่ยวกับร้านนะคะแล้วก็ภาพ thank you ใช่ไหมที่มาอุดหนุนนะคะทีนี้เราไม่ได้อยากได้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยค่ะมาทำตารางตรงนี้เราเปลี่ยนตรงไหนเราเปลี่ยนข้อมูลที่จะใช้เนี่ยตรงไหนนะคะก็คือฝั่งขวามือตรง property นะคะจะมี2แท็บแท็บตั้งค่านะคะแท็บตั้งค่าจะมีแท็บตั้งค่ากับแท็บรูปแบบตรงนี้นะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยไม่ต้องกังวลนะคะใช้งานง่ายเราอยู่ที่ตั้งค่าก่อนนะตั้งค่าก็คือตั้งค่าว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาใช้บ้างนะคะตั้งค่ารายละเอียดปลีกย่อยนะส่วนถ้าเรื่องความสวยงามก็จะมีรูปแบบนะคะสเต็ปของอาจารย์กุ้งก็คือจะไล่ทําทีละแท็บแท็บก็คือทีละคําสั่งลงไปเลยนะคะตั้งค่าก็จะไล่จากข้างบนเนี่ยเรียงลงไปพอตั้งค่าหมดแล้วก็ค่อยไปแท็บรูปแบบแล้วก็ทําจากข้างบนเรียงลงไปข้างล่างนะคะตอนนี้เรามาที่ตั้งค่าก่อนตั้งค่าเราจะตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลประกอบนะให้เราคลิกที่ database ด้วยนะคะคลิกที่ database ตรงนี้ตรง property เขาก็แจ้งว่าแหล่งข้อมูลที่นำมาโชว์เนี่ยมาจากไฟล์ database amazing นะคะคือชื่อร้านของอาจารย์กุ้งนะอาจารย์กุ้งกับเราก็จะไม่เหมือนกันนะเด็กๆนะคะถ้าเราตั้งชื่อเป็นชื่อร้านของใครของมันนะคะก็จะเป็นชื่อร้านของตัวเองนะคะชื่อแบรนด์ของตัวเองส่วนขออภัยลบก่อนเลยอาจารย์กุ้งรู้แล้วเพิ่มข้อมูลนะคะเพิ่มข้อมูลทําไมลบทุกคนถามทําไมลบเราจะไม่ได้เอาหน้านั้นมาทําเป็นรายงานพอดีตอนเลือกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติ๊กเลือกที่หน้าที่ต้องการจะเอามาทํารายงานใช่ไหมคะกรณีทําไปแล้วเกิดการผิดพลาดแบบที่อาจารย์กุ้งแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการผิดพลาดเนี่ยเราจะทํายังไงเราก็ลบออกนะไม่ต้องตกใจแล้วเราก็กดเลือกที่เพิ่มข้อมูลไปเหมือนเดิมเลยไป Google Sheet นะคะไปเหมือนสเต็ปตะกี้ไปเลือกไฟล์นะ Amazing แต่กี้เมื่อตะกี้ที่โชว์มาเนี่ยแสดงว่าเมาส์ไปคลิกอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยก็คือจะโชว์มาอย่างที่เห็นนะคะแต่ทีนี้เราไม่ต้องการเอาหน้าโปรไฟล์มาทำเราไม่ต้องการเอาข้อมูลในหน้านี้มาทำสมมติว่าเราต้องการเอาข้อมูลเกี่ยวข้องข้อมูลนะคะเช่นรีจิสเตอร์ลูกค้าสมัครมาแล้วกี่คนอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจก็คือเอาหน้า register มาทำเป็น report หน้า order ก็คือยอดสั่งซื้อหน้าประเมินเนี่ยค่ะจะเช็คหน้า rider ด้วยก็เอาหน้า rider มาได้นะคะทีนี้เอาเริ่มที่ register ก่อนเนาะแต่ว่าต้นแบบเราคลิกก่อนนะคะคลิกให้แท็บ
ขึ้นให้แถบสีจางๆเนี่ยขึ้นที่หน้าที่เราต้องการจะทำนะแล้วเราก็มากดเพิ่มนะคะแล้วเราก็มากดเพิ่มแต่ข้อมูลตัวอย่างเนี่ยอาจารย์กุ้งคีย์ลงไปไม่เยอะนะคะแบบที่เห็นในเวิร์กช็อปก่อนหน้านะก็คือนิดเดียวอันนี้คีย์ไปกี่คนละ5นัมเบอร์นะคะแต่ว่าโชว์4คน4คนแปลว่าลบมีการลบออกไปนะคะอาจจะลบด้วยตัวอาจารย์กุ้งเองนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นรหัสสมาชิกนะคะโอเครหัสสมาชิกมีอะไรอีกมามองขวางขวามือนะมาที่ Data ตัวนี้ค่ะในส่วนของหน้า Register หรือว่าสมาชิกใช่ไหมจะประกอบไปด้วยตรงนี้เป็นหัวคอลัมน์นะคะหัวคอลัมน์ที่เหมือนกับหน้า Register ใช่ไหมตรงนี้นะคะก็คือสีเหลืองๆตรงนี้นั่นเองเราต้องการจะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงในรีพอร์ตเนี่ยตรงสีเหลืองๆเนี่ยค่ะก็คือคอลัมน์หัวตารางหรือว่าฟิลได้หมดนะคะเราก็กลับมาเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะคะตรงนี้เราจะเอาอะไรมาแสดงบ้างในรีพอร์ตนะคะต้องการจะดูอะไรบ้างถ้าไม่ดูก็คือจะอยู่ในดัตต้าเบสนะคะแค่ไม่ได้ดึงขึ้นมาโชว์ในนี้เฉยๆนะคะเช่นตรงนี้หน้าสมัครสมาชิกใช่ไหมคะเราก็น่าจะอยากรู้ว่าวันที่ตรงนี้นะตรงนี้คือฟิลนะคะหัวตารางนะคะหรือว่าคอลัมน์ที่จัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะจากต้นฉบับ Google Sheet จะให้โชว์อะไรบ้างเราต้องให้มาแสดงในมิติข้อมูลนะคะมิติข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้โชว์อะไรโชว์รหัสสมาชิกอยู่นะคะก็คือตรงนี้แสดงรหัสสมาชิกขึ้นมาเราอยากจะให้แสดงอะไรอีกนะคะเราก็กดบวกตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็กดเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะคะมี2วิธีกดบวกแล้วเลือกจากที่มีรายการขึ้นมากับคลิกเมาส์ค้างที่ฝั่งขวาเนี่ยค่ะตรงที่โชว์อยู่เนี่ยลากมาไว้ฝั่งซ้ายนะคะเอาที่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้ามือใหม่ก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกกันไปเลยก็ได้นะคะจะได้สะดวกมีรหัสสมาชิกเนาะสมมติว่ารู้เราต้องการอยากรู้รหัสรู้ชื่ออันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่อาจารย์กุ้งแยกชื่อกับนามสกุลเนาะก็จะเห็นว่าการแยกชื่อกับนามสกุลมันเป็นแบบนี้นี่เองทำให้ควรจะรวมไปด้วยกันนะควรจะรวมไปด้วยกันแต่ข้อดีของการแยกคือบางทีเซิร์ชนามสกุลก็ได้นะคะคำนำหน้าเอาไหมทีนี้เรียงยังไงจะเอาคำนำหน้าไว้ข้างบนเราก็กดเมาส์ค้างลากขึ้นไปแบบนี้เลยสลับได้เลยนะคะวิดีโอในตอนนี้อาจารย์กุ้งจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะไม่ต้องกังวล นะคะก็ในส่วนของ Looker Studio เนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะแบ่งเป็น3ตอนนะจะมีตอนนี้ตอนแรกนะคะที่เป็นของ Looker Studio แล้วก็จะมีอีก2ตอนนะคะเราจะได้เก็บรายละเอียดกันนะคะอย่างครบครันมิติข้อมูลก็คือจะให้โชว์อะไรก็คือให้แสดงออกมานะคะพอหรือยังจังหวัดเนาะสมมติว่าอยากรู้อีกว่าเขามาจากจังหวัดไหนวันที่สมัครสมมติว่าอยากรู้วันที่สมัครเราก็สมมติว่าอยากรู้เท่านี้มีอยากรู้อะไรอีกไหมจังหวัดเอาสาขาด้วยอ่ะจะได้รู้ว่าสาขาไหนมีถ้ามีสาขาแล้วต้องมีจังหวัดไหมแล้วแต่นะคะสมมติว่าจังหวัดควรจะมาก่อนเนาะโอเควันที่วันที่ต่อจากรหัสนี้สลับขึ้นลงได้นะคะสลับขึ้นลงเขาก็จะเรียงตารางให้นะคะตามมิติข้อมูลที่เราสลับนะคะขยายในส่วนของเรคคอร์ดเขานะคะเราจะไม่ใช้เรคคอร์ดเขานะคะเราจะไม่ใช้เราก็ลบออกเรคคอร์ดเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแมทริกนะคะตรงนี้เราก็คลิกกากบาทได้เลยสังเกตว่าทำไม18 17นะคะแล้วก็นัมเบอร์มากลงไปหาน้อยเพราะว่าเรามาสลับการตั้งค่าตรงนี้ได้ลำดับนี่

นำขึ้นข้างบนเอ๋อ๋ออันนี้ขออภัยอันนี้เป็นสลับหน้าหลังนะคะสลับหน้าหลังเดี๋ยวไปตั้งค่าอีกในส่วนของรูปแบบนะคะอันนี้ลองกดดูจัดเรียงตามอันนี้ก็จัดเรียงตามรหัสสมาชิกนี่ตัวเลขน้อยขึ้นมาแล้วอีกทีหนึ่ง3จุดจัดเรียงตามเลือกคอลัมน์ที่ต้องการจะยึดว่าจะให้จัดเรียงตามคอลัมน์อะไรนะคะตอนนี้จัดเรียงตามคอลัมน์รหัสสมาชิกนะคะถ้าลูกศรลงก็มีมากไปน้อยมีน้อยไปมากนะถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าเรียงจากน้อยมามากนะคะสลับกันได้เขาก็จะยึดตามคอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์อื่นก็จะเรียงตามคอลัมน์ที่กําหนดไว้เป็นคอลัมน์หลักนะคะทีนี้บางคนถามว่าต้องขยายเต็มเลยไหมไม่ต้องนะคะในหนึ่งหน้าเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆส่วนนะอันนี้คือส่วนแรกนะคะต่อมาเลื่อนลงมาจํานวนแถวนะคะจำนวนแถวตอนนี้พอดีข้อมูลนะจันกุ้งคีย์เข้าไปไม่เยอะนะคะก็เลยทำให้เห็นโชว์มาแค่4แถวแต่ว่าการใช้งานจริงๆน่ะข้อมูลจะมีเป็นร้อยร้อยแถวเลยสมมุติว่าร้อยร้อยแถวแล้วเราทำยังไงเราคำแนะนำนะควรจะแบ่งหน้า1หน้าเนี่ยอาจจะมีข้อมูลสัก10แถวก็ได้พอหมด10แล้วทำยังไงต่อหมดแล้วก็กดตรงนี้คลิกไปหน้าที่2คลิกไปหน้าที่3นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเลื่อนดูข้อมูลที่ยาวลงไปเยอะมากนะคะดูแค่10แถวแล้วกดไปดูหน้าต่อไปก็จะเป็น11ถึง20 21ถึง30อย่างเงี้ยค่ะหรือจะแบ่งหน้าละ20แถวก็ได้นะคะลองปรับตามความเหมาะสมนะคะตรงนี้ถ้า n แถวคือยาวไปเลยนะมีพันหนึ่งก็คือพันหนึ่งนะไม่ได้โชว์ต้องสกอร์เมาส์เลื่อนลงมานะคะแต่ถ้าเราเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาใช้มาดูข้อมูลนะคะก็จะเป็นหัวหน้างานนะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาดูข้อมูลเนี่ยอย่างที่แนะนำไปเนาะว่าแบ่งหน้าหนึ่งเอาเท่าไหร่ดีร้อยหนึ่งก็ยาวนะเอาสัก25ก็ได้พอเขาก็จะรัน1 ถึง 25เนี่ยอาจารย์กุ้งมีตัวอย่างน้อยอาจารย์กุ้งลองเพิ่มสิสมมตินะคะอันนี้เพิ่มเองนะเพิ่มเองนะสาขาอันนี้ไม่มีนะไม่ได้อย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะเออร์เรอร์ไหมเพราะว่าไม่มีนะคะเราก็ต้องอันนี้ขออนุญาต Copy ลงมานะเพราะว่าจะเทสลูกเกอร์สตูดิโอนะคะอันนี้โลเคชั่นเนาะนี่จะระยองหมดเลยอ๋อเดี๋ยวชื่อซ้ำแต่รหัสไม่ซ้ำนะคะเปลี่ยน

จริงๆชื่อตรงนี้ข้อมูลจะเอามาฝึกทำรีพอร์ตนะคะถ้าเป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแต่ถามว่าเดี๋ยวลองดูก่อนละกันเนาะถ้าไม่ดีเราค่อยมาปรับกันนะคะมีเท่าไหร่จังกุ้งก๊อปปี้ลงมาเพื่อให้เห็นลูกเกอร์ซูริโอเนาะกดรีเฟรชนะคะรีเฟรชรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตคือกลับย้อนกลับไปตอนแรกเลยนะคะแต่ทีนี้เรามีการอัปเดตใช่ไหมคะอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลนะคะอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลหยุดการอัปเดตชั่วคราวอัปเดตต่อกดรีเฟรชข้างบนนะคะมาไหมรีเฟรชข้อมูลถูกไฟล์ไหม Amazing นะคะ Register ไหนกดดูสิยังไม่อัปเดตนะคะยังไม่อัปเดตแก้ไขต่อทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่สมมติทำตามอาจารย์กุ้งไปแล้วเกิดเคสแบบนี้ทำยังไงเหมือนเดิมมันเดิมนะคะหน้าไหนหน้าไหนอีก Register กดเพิ่มตอนนี้ต้องมีเยอะแล้วใช่ไหมเพราะเราเชื่อมเข้ามาใหม่กดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะมาแล้วมาแล้วถ้ารอเขาอัปเดตอาจจะนานเราเชื่อมใหม่นะคะเร็วกว่านะตั้งค่าเหมือนเดิมตอนนี้ทุกคนจะคุ้นแล้วใช่ไหมพอเอาเข้ามาใหม่ตรงนี้ปรับเลื่อนขยับได้นะตรงนี้เป็นรหัสสมาชิกใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งเพิ่มก๊อปปี้เพิ่มตะกี้เราก็จะเรียงน้อยมามากมากมาน้อยนะอันนี้ลองเรียงดูนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะเสร็จแล้วโชว์อะไรอีกตรงมิติข้อมูลนะคือต้องการให้โชว์อะไรอีกมีอะไรนะรหัสแล้วก็คำนำหน้านะคะกดบวกอีกชื่อนามสกุลจังหวัดสาขาที่สมัครวันที่สมัครทีนี้ตรงนี้ไม่เอา record ครับ record เขาไม่เอาลบทิ้งทีนี้ต้องการจะให้วันที่สมัครไปอยู่ข้างหน้าก็คือจะมีรหัสแล้วก็วันที่สมัครนะคะเราก็เลื่อนขึ้นกดเมาส์ค้างเลื่อนขึ้นแล้วเราจัดจริงๆปรับคอลัมน์เนี่ยปรับขยับได้นะแต่จะให้เร็วคือเรากด3จุดนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ปรับขนาดคอลัมน์นะจัดให้พอดีกับข้อมูลนะคะก็จะเขาก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเลยซึ่งรวดเร็วมากนะคะตะกี้เรามาอยู่กันตรงนี้เนาะก็คือจำนวนแถวที่อาจารย์กุ้งบอกว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลมี Data อยู่ 1,000 แถวเนี่ยคนดูก็จะต้องเลื่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเลือก N ใช่ไหมเลือก N ก็คือต้องเลื่อนนะคะเลื่อนลงมันบางทีข้อมูลยาวนะคะก็ต้องเลื่อนหาเราสามารถแบ่งหน้าได้แบ่งก็คือกดแบ่งหน้าแบบนี้แล้วก็กำหนดว่าหน้าหนึ่งอ่ะให้โชว์กี่แถวดีสมมติว่าโชว์10โชว์10เขาก็จะตัดแค่10หน้าที่เกินก็จะไปอยู่ในหน้าถัดไปแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่าง

จะให้จริงๆจะให้โชว์รูปสมาชิกนะคะก็โชว์ได้นะคะเดี๋ยวค่อยๆทำเพิ่มนะเราค่อยๆทำเพิ่มนะคะเสร็จแล้วถ้าจะทำการแก้ไขที่วัตถุชิ้นไหนก็ตามนะคะให้คลิกที่วัตถุนะถ้าไม่คลิกนะคะก็จะไม่มีนะคะพี่ขึ้นมาให้เราแก้นะเราก็คลิกที่วัตถุชิ้นนั้นก่อนนะเรามาถึงไหนแล้วถึงแบ่งหน้าแล้วใช่ไหมคะจำนวนแถวสรุปเราต้องการไหมลองติ๊กแถวสรุปคืออะไร

แล้วสรุปคืออะไรแล้วถ้าไม่แตกต่างกันตรงไหนเนี่ยถ้าไม่เอาล่ะหรือจะเป็นหน้าสุดท้ายลองติ๊กไปก่อนลองติ๊กไปก่อนนะคะต่อไปเรียงเหมือนที่ตะกี้อาจารย์กุ้งคลิกเรียงเลขนี่เลขเขายึดเราจะให้เราจะยึดตามคอลัมน์ไหนคอลัมน์คือหัว

ตารางตรงเนี้ยค่ะเออจริงๆกดตรงนี้ก็ได้นะคลิกครั้งหนึ่งตรงนี้สังเกตไหมเป็น102เห็นไหมน้อยมามากถ้ากดครั้งหนึ่งก็จะเป็นมากมาน้อยนะคะเหมือนกันตรงนี้นะตรงรหัสสมาชิกนะถ้าเราไม่กดตรงนี้นะคะก็มาตั้งค่าตรงนี้คือเหมือนกันนะอันนี้ตั้งค่าเป็นน้อยจากมากน้อยไปมากค้างไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าควรจะเรียงตั้งแต่สมาชิกที่สมัครก่อนเนาะก็คือเลขน้อยแล้วก็วันที่ก็เป็นวันที่น้อยไปวันที่มากนะคะเขาจะเชื่อมโยงถึงกันนะคะเสร็จแล้วไปในส่วนของรูปแบบนะคะรูปแบบในส่วนของตัว Looker Studio นะคะจะมีการเซฟอัตโนมัตินะคะเซฟอัตโนมัติยกเว้นเราไปกดรีเซ็ตรีเซ็ตคือคืนกลับไปค่าตอนแรกนะคะที่นำข้อมูลเข้ามาที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะก็คือกลับไปที่ต้นฉบับค่าเริ่มต้นนะคะคืออย่าไปเผลอกดรีเซ็ตนะถ้าจะอัปเดตรีเฟซข้อมูลนะคะก็คือกด3จุดแล้วก็เลือกรีเฟซข้อมูลนะคะซึ่ง Looker Studio เขาจะมีช่วงเวลาที่เขาอัปเดตข้อมูลให้นะคะซึ่งเราสามารถไปตั้งค่าให้มันเร็วปกติได้นะคะจันกุ้งจำเวลาไม่ได้ว่ากี่นาทีนะไม่แน่ใจว่า3นาทีที่เขาจะอัปเดตครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้าจำผิดก็ขออภัยแต่คือเราสามารถไปตั้งค่าได้นะเดี๋ยวตอนต่อไปอาจจะพาไปตั้งค่าในส่วนของเวลานะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือมาถึงไหนแล้วไปที่รูปแบบนะรูปแบบนะคะชื่อแผนภูมิลองเปิดซิอันนี้แผนภูมิตรงนี้เห็นไหมขึ้น Amazing ตารางมาเราไม่เอาเราก็ปิดนะคะจัดเรียงมีความต่างเห็นไหมคะตอนนี้หัวตารางอยู่ข้างบนนะแบบแรกถ้าจัดเรียงแบบนี้ก็คือหัวตารางย้ายมาฝั่งซ้ายข้างบนก็จะเป็นจำนวนคอลัมน์แทนนะคะถ้าเราเอาเครื่องหมายถูกออกก็ส่วนหัวจะหายไปควรมีนะคะควรมีตัดข้อความถ้าข้อความยาวเขาจะตัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะคะแสดงคำอธิบายช่องบางตัวอย่างเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะคะตรงนี้คืออ๋อจันกุ้งรู้แล้วต้องมีที่สรุปข้อมูลแน่ๆเลยเดี๋ยวกันนะนี่ใช่ไหมตั้งค่าตอนนี้อันนี้คือคอลัมน์อะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปนะคะคือ1ปีแวะมาทีหนึ่งก็จะเห็นความไม่เหมือนเดิมนะค่อนข้างเยอะนะคะไปที่รูปแบบเหมือนเดิมนะไปถึงไหนแล้วตรงนี้แล้วนะคะแสดงคำอธิบายช่องไม่มีความแตกต่างนะกดตามอาจารย์กุ้งนะวันนี้เป็นตอนแรกของ Looker Studio ก็จะใช้งานเยอะนิดนึงนะคะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะถ้าเป็นตอนต่อไปก็จะคล่องกันแล้วเนาะตรงนี้ตัว A คือสีตัวอักษรสีส่วนไหนเห็นไหมอาจารย์กุ้งคลิกปุ๊บทุกคนเห็นละสีหัวตารางนะก็คือตัว A ใช่ไหมคะสิบสี่ px คือขนาดแล้วขนาดตรงไหนล่ะขนาดหัวตารางขนาดที่เขามีให้นะคะก็เหมาะสมแล้วนะคะคือ14ตรงนี้คือรูปแบบอักษรนะคะรูปแบบอักษรซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยฟอนต์ภาษาไทยยังต้องเพิ่มนะคะเพิ่มถ้าอยากได้ฟอนต์สวยนะอันนี้คือฟอนต์ออริจินอลนะคะที่มาจากการเลือกครั้งแรกนะก็คือตามที่เห็นนะคะสีตารางสีตารางนี่ถ้าอาจารย์กุ้งเปลี่ยนแล้วทุกคนเห็นเปลี่ยนก็คือสีหัวตารางถ้าเอาพื้นเข้มตัวหนังสือต้องเป็นสีอ่อนนะคะพื้นอ่อนตัวหนังสือสีเข้มโอเคตรงนี้เลือกให้ดูทุกอย่างเลยนะทุกแบบนะอันนี้สีเส้นเห็นไหมสีเส้นเป็นสีส้มตรงนี้อะไรอ๋อสีสลับนะคะสีสลับแนะนำให้เป็นสีอ่อนนะคะตรงนี้คืออะไรโอ้ถามว่าจำเป็น

ต้องเลือกทุกอันไหมไม่จําเป็นถ้าเราไม่เอาเรากดอะไรกดโปร่งใสรูปแบบนะคะโปร่งใสคือไม่เลือกไม่มีสีนี่จริงๆกดรีเซ็ตได้ไหมรีเซ็ตก็ได้นะคะเหมือนกันรีเซ็ตคือคืนค่าเราไม่จำเป็นต้องใส่สีทั้งหมดนะต่อไปป้ายกำกับตารางก็คือสีฟอนต์ข้างในนะคะสีฟอนต์ข้างในอันนี้ขนาดตัวอักษรถ้าคนที่มาดูอ่ะเป็นคนมีอายุหน่อยก็เลือกขนาดอักษรไม่ต้องเล็กมากนะคะเช่นถ้าตัวอย่างนี้คือ14เนาะหัวแถวเห็นไหมคะจันกุ้งเอาออกก็จะเห็นความต่างเลยไปดูในตารางนะเห็นไหมมีเลข1 2 3 4ตรงนี้อาจารย์กุ้งเอาเครื่องหมายถูกออกเลขก็หายไปเลยความสูงอัตโนมัติตัดข้อความไม้เลื่อนลงในแนวนอนอ๋อตรงนี้คือเลื่อนลงในแนวนอนนะ

ตรึงตรึงคอลัมน์ตรึงคอลัมน์หมายถึงว่าถ้าเลื่อนไปทางขวาเยอะๆอะค่ะบางทีเราไม่เห็นคอลัมน์แรกอาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะตรึงคอลัมน์รหัสสมาชิกไว้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่มีผลนะเพราะว่าเราไม่ได้โชว์มายาวเกินไปนะคะหมายเลขแบบย่ออาจารย์กุ้งลองคลิกให้ดูนะแล้วดูความต่างเห็นไหมไม่ต่างเท่าไหร่เนาะตรงนี้คืออะไรเอารีเซ็ตเส้นอันนี้น่าจะเป็นเส้นขอบโอ้มีเพิ่มจากเดิมเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นหลังเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอันนะแต่ฉันกู้คลิกให้ดูเพื่อให้เห็นตัวอย่างนะคะตรงนี้ขอบถ้าอยากจะให้มนเนี่ยเอาเลขเยอะๆคือขอบสี่เหลี่ยมก็จะมนเลยนะเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปเนี่ยจะเห็นขอบมนๆ นะคะตัวอย่างนี้ก็เห็นเท่าที่เท่าที่เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะอันนั้นเลื่อนลงมาสีพื้นขอบมุมมนนะคะความเข้มความอ่อนนะคะประมาณนี้มีเพิ่มจากปีก่อนเยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้คือเราตอนนี้นะคะเราได้มา1 table นะคะ1 table ที่ได้จากการเชื่อมข้อมูลนะคะเชื่อมข้อมูลเข้ามานะคะจาก Google Sheet นะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by จันกุ้งติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน

0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
1: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
1: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
2: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลา

0: ยางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับนะคะเข้าสู่วันศุกร์เสวนาประจำวันศุกร์นี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นเทปที่7นะคะเทปที่7ในวันนี้นะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองแต่ผมจะให้ทริคแบบนี้ค่ะในเมื่อนำวัยรุ่นมาออกอากาศแล้วนะคะก็เลยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของวัยรุ่นกันบ้างนะคะหลายคนที่ยังเด็กอยู่กว่าวัยรุ่นนะคะที่ดูรายการนี้อยู่ก็ลองดูสิ่งที่ครูอุ่มให้นะลูกนะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่โตกว่านี้นะคะที่ดูอยู่นะคะก็คงจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าอ๋อวัยรุ่นเป็นแบบนี้เองเหรอนะคะบางทีเวลาเราดูพวกเขาพูดคุยเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นมุมมองอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่โลกบรรยายไว้ก็บรรยายไว้มากมายจากข้อมูลหลากหลายนะคะบางทีก็บอกว่าอ๋อวัยรุ่นเหรอเป็นวัยแบบสุดโต่งแล้วก็คิดอะไรอาจจะไม่ได้แบบถูกต้องนักบางทีก็เอาแต่อารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุผลทั้งหมดนี้ครูอุ่มไม่ได้บรรยายนะคะเป็นสิ่งที่โลกบรรยายไว้จากข้อมูลต่างๆลองค้นกันดูใน Google ก็จะเจอนะคะแต่นั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นจริงๆดูสิคะพอให้สถานการณ์ความตายให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้พวกเขาเองมีแนวคิดที่หลายๆคนน่าจะอาจจะมหัศจรรย์เลยตกใจนะคะเพราะบางทีเรามองวัยรุ่นเป็นอีกมุมหนึ่งแต่พอถึงเวลาที่เขาจะต้องลาโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาคิดกลับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวเองสักเท่าไหร่แต่กลับห่วงคนที่เขารักโดยเฉพาะครอบครัวนั่นเองคือสิ่งที่อุ่มประทับใจนะคะคือตัว

แต่พอแผนการที่พวกเขาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังเนี่ยผู้ชมก็คงเห็นภาพแล้วล่ะว่าจากการที่เรามองดูวัยรุ่นในแบบที่โลกบรรยายโลกก็บรรยายไปซึ่งเราเองเราก็เลยมองว่าวัยนี้บทสรุปแล้วก็คือเป็นคนที่โลกหมุนรอบตัวเขานั่นแหละแต่เอาเข้าจริงพอป้อนสถานการณ์นี้ให้จริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะงั้นวันนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวัยรุ่นแล้วก็กระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักเขาอย่างไรบ้างซึ่งณตอนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าโลกของเราเนี่ยประเทศเราแล้วกันเนาะประเทศเราเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันอย่างเป็นทางการมาสักระยะหนึ่งแล้วดังนั้นวัยรุ่นที่เราได้เจอตามท้องถนนหนทางเนี่ยพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตค่ะและณตอนนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ปัจจุบันก็มีจำนวนที่มากอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะสร้างให้สังคมนั้นมีความสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งสำคัญเลยคือการให้แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันนี้เหมือนจะเป็น how to ในการให้แนวทางให้อยู่ร่วมกับวัยรุ่นอย่างมีความสุขจากกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองค่ะหลาย key message เลยนะคะที่วันนี้ครูอุ๋มจะนำมาฝากกันซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าณวันนี้เราคุยกันเรื่องวัยรุ่นเทปหน้าต้องไม่พลาดเทปหน้าเนี่ยครูอุ๋มจะนำเรื่องนี้มานะคะคือเรื่องของการสอนการสอนแบบนี้นะคะการสอนพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้สถานการณ์ความตายเข้ามาช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่จะต้องเรียนในรายวิชาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวิชาใดเอาการสอนในลักษณะนี้นะคะเอาความตายเข้ามาวางไว้เป็นเงื่อนไขหรือเป็นคอนดิชันแล้วก็ให้ผู้เรียนได้เดินตามเส้นเรื่องนี้จะได้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างไรตอนสุดท้ายตอนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเรื่องของการสอนนะคะส่วนในวันนี้เรียนรู้เรื่องของวัยรุ่นหนังสือเล่มนี้จริงๆอยู่ตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วล่ะนะคะแต่ครูอุ๋มก็ไม่ได้พูดอันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ๋มในการทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายการวันศุกร์เสวนาค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นานแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจก็คงจะต้องไปหาดูที่ร้านหนังสือมือสองพอดีอุ่มได้จากที่สำนักวิทยาบริการนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเจอตอนช่วงที่เรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์นะคะอาจารย์ก็ให้ไปสืบค้นเรื่องของวิทยานิพนธ์ครูอุ่มก็ไปเจอเล่มนี้นะคะแล้วก็หูประทับใจมากเลยอยู่ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่คือไปซีล็อกมานะคะหนังสือเก่ามากนะคะคือนานแล้วซึ่งพอไปเจออีกทีคือเป็นคนไปห้องสมุดบ่อยนะคะไปเจออีกทีอยู่ในห้องสมุดของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ลองไปตามดูกันได้นะคะหนังสือเล่มนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ๋มเนี่ยเดี๋ยวบรรยายให้ฟังก่อนเนาะว่าชื่อหนังสือสอนให้เด็กเป็นอัจฉริยะโดยวิธีสอนที่มหัศจรรย์จากญี่ปุ่นค่ะผู้เขียนคือบุญเงชุนจูนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงความสามารถของเด็กที่ตัวคุณครูเนี่ยซึ่งเป็นคุณครูใหญ่เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าเป็นความสามารถที่มหัศจรรย์แล้วก็มีเทคนิคการสอนมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นกระบวนการของการเปิดพื้นที่ให้กับผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวมาคุยกันอย่างชัดๆในตอนหน้านะคะตอนหน้าเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะการสอนค่ะส่วนในตอนนี้นะคะพอรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ๋มนะคะตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องวัยรุ่นพอบอกวัยรุ่นรุ่นไหนก็ไม่รู้แหละนะคะแต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันจะมีหนังสือบางเล่มนะคะที่พูดถึงว่าวัยรุ่นน่ะไม่ใช่วัยแบบที่โลกบรรยายแล้วนะคะ

ว่าจะหมดแค่ช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าช่วง40กว่าก็ถือเป็นวัยรุ่นนะเขาบอกมันเป็นเหมือนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้อ่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะขีดเส้นเจเนเรชันไว้แบบไหนอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะอ่ะแต่วันนี้ให้สถาปนาสถาปนาให้คุณผู้ชมของอุ๋มทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นไหนก็แล้วแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกันค่ะซึ่งวัยรุ่นนิยามของวัยรุ่นก็คือเป็นวัยเรียนรู้งั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เป็น how to นะเราจะทำตัวให้เป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นอย่างพวกเราก็ต้องสื่อสารภายในตนเองอย่างถี่วิธีการสื่อสารภายในตนเองอย่างแรกเลยนะคะพอได้สถานการณ์ความตายไปแล้วครูอุ๋มก็อยากให้ทุกท่านคิดไปถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการรักตัวเองสังเกตดูนะคะว่าเทปที่ผ่านมาไปย้อนดูกันได้นะคะเทปที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็เล่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแบบดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยบางคนไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยเหนื่อยแล้วบางคนบอกว่าทำงาน7วันไม่มีวันพักเลยเพราะโลกบรรยายไว้อีกแล้วนะคะอาจจะได้รับมาจากคนในครอบครัวนะบอกว่าคือการขี้เกียจดังนั้นก็เลยไม่พักเลยแต่พอได้สถานการณ์ความตายไปแล้วความสุขเกิดขึ้นเลยค่ะเป็นวันแห่งความสุขนะคะบอกว่าจะนอนยาวๆเลยนั่นเองคือเรื่องของการที่เรากลับมาดูแลตัวเองการดูแลตัวเองอย่างแรก how to อย่างแรกนะคะออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดนึงนะคะคือครูอุ๋มเองเนี่ยได้ทำรายการนะคะออกอากาศที่เนี่ยหลายรายการด้วยกันแต่ถ้าไปย้อนดูนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่วงนะคะของร่างกายที่ดีบ้างแย่บ้างนะคะแต่ก็ยังทำอย่างต่อเนื่องแต่ณตอนนี้นะคะไม่รู้ทุกคนมองยังไงนะคะแต่ตอนนี้ครูอุ๋มเนี่ยหันมาออกกำลังกายเพราะว่าได้วางเงื่อนไขกับตัวเองไว้แบบที่ชวนคุณผู้ชมเนี่ยได้วางแผนก็คือวางเงื่อนไขไว้กับตัวเองว่าถ้าเราต้องตายภายในตึ๊ดๆๆไม่รู้เมื่อไหร่เราจะทำอะไรบ้างหนึ่งในนั้นของตารางชีวิตครูอุ๋มก็คือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเลยเริ่มนะคะเริ่มออกกำลังกายแต่ก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบโยกซ้ายโยกขวาทำนู่นทำนี่บ้างในแต่ละวันแต่ไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังคราวนี้มาออกกำลังกายจริงจังค่ะครูอุ๋มออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤษภาคมเนี่ยจำได้เลยมาต้นปีนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทำอะไรคือตอนนั้นเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเออเราจะทำได้หรือเปล่าแต่เนี่ยอย่างที่ชวนคุณผู้ชมไงว่าเราหลุดออกจากรุ่นแล้วเรากลายเป็นวัยรุ่นวัยเรียนรู้แล้วดังนั้นกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งครูอุ๋มก็เลยคิดว่าเรามาเรียนรู้แบบที่นักศึกษาเนี่ยที่เราวางเงื่อนไขให้เขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็จัดตารางชีวิตใหม่ครูอุ๋มลองจัดตารางชีวิตใหม่เลยแล้วก็ได้โปรแกรมนะคะโปรแกรมที่เราคิดขึ้นมาเองจากการสื่อสารภายในตนเองพยายามดูว่าจะเริ่มทำยังไงดีนะคะก็เริ่มจากการเดินก่อนเดินเสร็จไม่พอนะคะก็เลยกลายเป็นวิ่งนะคะช่วงแรกนี่แบบปวดไปหมดเลยคุณผู้ชมนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยกลัวปวดเมื่อยนะคะทีแรกก็คิดแบบนั้นนะคะครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มนี่กว่าที่จะเลือกการออกกำลังกายประเภทวิ่งได้เนี่ยคิดอยู่นานเลยสื่อสารภายในตนเองอยู่นานเลยค่ะว่าเราจะออกกำลังกายแบบไหนแต่เป้าหมายก็คือเนี่ยเราจะตายภายในกี่วันกี่เดือนเนี่ยแล้วเราต้องออกกำลังกายแล้วนะคะครูอุ๋มก็เลยเอาชนะทุกอย่างแล้วก็พยายามออกกำลังกายก็มาจบที่การวิ่งแล้วก็มาจบที่การวิ่งทุกวันละ5กิโลเมตรและครูอุ๋มสามารถวิ่งได้ทุกที่ด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยต้องแบบไปวิ่งข้างนอกนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอฝนตกก็วิ่งในบ้านวิ่งวนไปวนมานะคะมีโต๊ะปิงปองอยู่ก็วิ่งรอบโต๊ะปิงปองวนไปวนมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดขึ้นดังนั้นที่ครูอุ๋มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะอยากจะชวนให้ลองสื่อสารภายในตนเองและเราจะเห็นว่าอะไรบ้างที่เราจะสามารถทำได้

ได้ในตารางชีวิตที่เหลืออยู่หนึ่งในนั้นวัยรุ่นต้องเลือกการออกกำลังกายค่ะพวกเราเป็นวัยรุ่นนะคะต้องเลือกการออกกำลังกายก่อนนะคะมาคีย์เมสเซจที่สองนะคะที่อยากจะให้ลองคือฝึกค่ะนักศึกษาหลายๆคนนะคะที่ผู้ชมได้ฟังเขาเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นว่าโอ้ยบางคนบอกว่าไม่เคยที่จะกล้าฝึกอะไรเลยแต่พอรู้ละว่าเขาจะต้องลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็หลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายทั้งหมดพ่อแม่บอกว่าห้ามทำนู่นทำนี้แต่เขาทำเขาจะกลับมาทำละฝึกทำนะคะฝึกทำสิ่งใหม่ๆอ้าวล่ะตรงนี้เป็นคีย์เมสเซจสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชมการกล้าที่จะฝึกทำสิ่งใหม่ๆอย่างที่ครูอุ่มเล่าไปเมื่อเทปที่แล้วอ่ะชีวิตคนเรานะคะมันจะต้องมีภาวะที่แบบว่ามีสีแห่งชีวิตที่มันเข้มขึ้นมาพอเวลาที่เราได้ฝึกทำอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่เราหวาดผวาเรากลัวมากๆเราไม่กล้าที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้ลองทำได้ต่อสู้ที่จะทำให้ได้เนี่ยสีของชีวิตมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะทำให้เรามีพลังงานค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้บอกไว้บางช่วงบางตอนบอกว่าเขาพยายามที่จะดีไซน์กิจกรรมให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ยืนขึ้นนะแล้วเท้าเนี่ยสัมผัสกับดินเพื่อรับพลังงานแล้วถ่ายทอดพลังงานออกมาด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญเราต้องลองทำแบบนั้นค่ะเลือกทำในสิ่งที่เราไม่กล้าครูอุ่มยกตัวอย่างครูอุ่มนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยครูอุ่มไม่กล้าที่จะวิ่งตอนนี้ก็สบายละอีกอย่างนึงที่ไม่กล้านะคะคือไม่กล้าที่จะเล่นดนตรีร้องเพลงได้อย่างเดียวแต่พอตอนนี้สบายแล้วเหมือนกันคำว่าสบายคืออะไรเราพยายามฝึกมันค่ะคุณผู้ชมฝึกจนกว่าร่างกายเราจะจำมันได้ค่ะประโยคนี้ครูไม่ได้พูดเองนะคะมีนักศึกษาที่เป็นต้องบอกว่าเป็นนักศึกษาที่เคยออกอากาศด้วยนะคะเอ่ยชื่อเลยนะคะคือประกรณ์ตั้งประพฤติดีนะคะหรือว่าพี่โค้ดของน้องๆเนี่ยนะคะเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพี่โค้ดเคยบอกครูอุ่มไว้ว่าเนี่ยถ้าจะฝึกนะคะต้องฝึกจนกว่าร่างกายเนี่ยมันจะจำได้แล้วมันชินเหมือนการขับรถนะคะเวลาที่เราขับรถแรกๆฝึกขับอะร่างกายมันจะยังจำไม่ได้มันก็จะกระตกกระตากนิดนึงแต่พอฝึกจนร่างกายจำได้แล้วมันจะทำไปด้วยความเคยชินแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ครูอุ่มลองทำก็คือการลองฝึกเล่นดนตรีนะคะแล้วพอเราเล่นได้เราก็ชินกับมันแล้วก็มีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้ผู้ชมลอง how to กับมันค่ะฝึกในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าที่จะทำดูบ้างจากเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขนี้ค่ะเราจะตายภายในกี่วันลองคุยกับตัวเองดูนะคะอย่างต่อมานะคะลองเล่าให้ตัวเองฟังดูค่ะHow to อย่างต่อมานะเล่าให้ตัวเองฟังดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเสียใจอะไรบ้างและถามต่อไปอีกค่ะว่ามีเรื่องเสียใจอะไรบ้างที่ถ้าเราย้อนกลับไปเราจะไม่เสียใจกับมันคำถามนี้มันช่วยตัวเรายังไงรู้ไหมคะมันจะช่วยให้เราหลุดออกจากภาวะของการรู้สึกผิดกับตัวเองนักศึกษาหลายๆคนที่ออกอากาศนะคะบางคนเนี่ยเล่าไปเล่ามาเนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองแต่พอถามไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะตายแล้วจะตายแล้วปรากฏว่าทุกคนก็หลุดออกจากความรู้สึกผิดเพราะอะไรเพราะว่าจะลาโลกนี้ไปแล้วค่ะก็ให้เราลองคิดดูนะคะว่าณตอนนี้มันมีความรู้สึกใดบ้างที่มันติดอยู่ในใจเราแล้วมันเป็นความรู้สึกผิดนั่นแหละให้หลุดออกจากมันแล้วผู้ชมจะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงแล้วมันจะเร่งให้เกิดขึ้นเร็วก็ด้วยการวางสถานการณ์ความตายใกล้ตัวเข้าไปนะคะเสียใจเนาะอย่างต่อมาค่ะกลับไปที่วัยนี้บ้างเด็กเล็กค่ะคุณผู้ชมทุกคนเคยผ่านวัยเด็กเล็กมาณตอนนี้

เราอาจจะมีอายุระดับหนึ่งแล้วนะคะหรือลูกๆหลานๆที่ดูครูอุ๋มอยู่ลูกอาจจะยังเด็กก็ลองดูสภาพความเป็นตัวเองความเป็นเด็กเล็กพอย้อนกลับไปในวัยเด็กเล็กทุกคนจะเห็นว่าเรามีความสุขง่ายมากใช่ไหมเราไม่ค่อยคิดอะไรเยอะเราวิเคราะห์คนไม่เป็นแล้วเราก็ผิดพลาดเราก็ไม่ได้ร้องไห้เสียใจนานที่สำคัญเราหาความสุขได้ตลอดและความสุขนั้นราคาถูกหรือบางทีไม่มีราคาแต่มีความสุขมากอย่างเช่นนะเปิดดูการ์ตูนหรือหนังอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เด็กเขาก็จะติดพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วดูซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่นะคะนี่คือรูปแบบความสุขที่มันง่ายๆพอเราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กเล็กเราก็จะได้มีความสุขได้ง่ายขึ้นครูอุ๋มพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราได้ทิ้งตัวเองให้อยู่ในกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองค่อยๆถามตัวเองค่ะพอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องลาโลกแล้วนะก็ค่อยถามตัวเองว่าตอนเด็กๆอ่ะเรามีความสุขกับอะไรเลือกที่จะทำมันอีกครั้งหนึ่งค่ะบางคนบอกว่ามีความสุขกับการวาดรูปแต่โลกบรรยายไว้ว่าศิลปินไส้แห้งเลยหยุดวาดรูปตั้งแต่ตอนนั้นกลับมาทำมันใหม่ค่ะพอกลับไปทำมันใหม่หรือพยายามดีไซน์ตารางชีวิตตัวเองให้สามารถที่จะทำมันได้บ่อยครั้งความสุขจะกลับมาค่ะเด็กเล็กนะย่างต่อมาค่ะหนุ่มค่ะสาวด้วยเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเพศด้วยแต่พูดถึงสองคำนี้ให้เข้าใจง่ายก็แล้วกันนะคะวัยหนุ่มสาวผู้ชมลองนึกดูวัยหนุ่มสาวมีอะไรดีบ้างคะบางคนบอกว่านึกไม่ออกเลยบางคนก็ยังไม่ได้ไปถึงวัยหนุ่มสาวใช่ไหมลูกจริงๆวัยหนุ่มสาวนะคะมีข้อดีหลายข้อเลยแต่ที่ครูผมจะชวนให้ทุกท่านคิดเนี่ยคือวัยหนุ่มสาวจะเป็นวัยแห่งการทดลองที่จะทำสิ่งใหม่ๆด้วยความกล้าบ้าบิ่นค่ะใช้คำนี้นะความกล้าบ้าบิ่นเราเอาความกล้าบ้าบิ่นมาใช้ในกระบวนการสื่อสารภายในตนเองดูค่ะคุณผู้ชมมันอาจจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่เนาะแต่อย่างที่เล่าเมื่อเทปที่แล้วว่าพอเราใกล้ลาโลกแล้วเนี่ยเหตุผลมันจะตกไปค่ะอารมณ์มันจะขึ้นมาเราลองค่ะลองที่จะใช้ความกล้าบ้าบิ่นในการทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วลองทำดูซึ่งต้องไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะพอเราใช้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความถึกอดทนของเราค่ะแต่ครูอุ๋มจะให้ทริคไว้นิดนึงแล้วมันเหมือนเป็นข้อควรระวังด้วยเนาะว่าเวลาเราพยายามกับอะไรเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าปริมาณของความพยายามมันมากเกินไปไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราละทิ้งความเห็นอกเห็นใจตัวเองไปนะคะเหมือนกันกับถ้าพยายามน้อยเกินไปก็ไม่ดีค่ะเพราะเป็นการสปอยตัวเองดังนั้นให้อยู่ในทางสายกลางระดับที่พอเพียงพอเหมาะพอดีหนุ่มสาวนะคะลองดูค่ะต่อมาค่ะยังอยู่ในเรื่องของวัยนะคะให้สื่อสารภายในตนเองเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ตั้งคำถามกับตัวเองก็ได้ค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะเดินทางไปได้ถึงวัยแก่ชราจริงๆเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงเราจะเป็นยังไงนะบางคนแบบนี้นะด้วยว่ากักขังตัวเองอยู่ในคำบรรยายของโลกมากเกินไปที่โลกบรรยายว่าพอถึงอายุเท่านี้ต้องมีเงินเท่านี้อายุเท่านั้นต้องมั่นคงแบบนั้นแบบนี้ถึงอายุเท่านี้ยังไม่มั่นคงเลยแย่จังหรืออะไรแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่โลกบรรยายแต่ครูอุ๋ม how to ค่ะชวน

ทุกคนนะคะว่าให้หลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายเนาะแล้วลองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆว่าในช่วงวัยแก่ของเราเนี่ยเราอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรากำลังจะต้องลาโลกเนี่ยนะคะเราจะค่อนข้างเศร้าเลยนะคะซึ่งความเศร้าตรงนี้นั่นแหละค่ะมันจะมีความเสียดายเกิดขึ้นค่ะผู้ชมโดยความเสียดายพวกนี้มันไม่ร้ายนะคะแต่มันดีค่ะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยดีไซน์ชีวิตอย่างมีสติค่ะมีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษาข้อหนึ่งถามเรื่องนี้ค่ะผู้ชมว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายหมวดมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าให้เลือกสำคัญ1ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าข้อไหนที่สำคัญมากที่สุดเลือกได้ข้อเดียวข้อไหนคะคุณผู้ชมลองนึกดูติ๊กต๊อกบางคนก็นึกไปถึงหลายๆเรื่องข้อเดียวเลยนะคะสติค่ะไม่ต้องดูข้ออื่นเลยถ้าเลือกได้ข้อเดียวจริงๆนะคะสมเด็จพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ท่านบอกว่าต้องมีสติแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้เข้าสู่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองผู้ชมเห็นไหมว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจ้องมองครูอุ๋มนะคะแล้วก็ตอบคำถามโอ้พวกเขามีสติกันมากเลยนะคะแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันทำให้เรามีสติมันทำให้เราระลึกได้มันชวนให้เราเป็นแบบนั้นค่ะอีกเรื่องหนึ่งความเพลินค่ะจริงๆมันคือเพลิดเพลินนั่นแหละเทปที่แล้วคุยกันไปเนาะว่าความสุขของมนุษย์มีหลายระดับหนึ่งในนั้นก็คือความเพลิดเพลินแต่มันเป็นขั้นต่ำสุดเลยนะไม่ว่าเราจะรักโลภโกรธหลงใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่ในนั้นซึ่งถ้าในกระบวนการของการสื่อสารภายในตนเองความเพลิดเพลินมีประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมความเพลิดเพลินมันทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็จะหาความสุขได้ไม่ยากคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะคะทำไมวันศุกร์เสวนาถึงพูดเกี่ยวกับความสุขสงสัยไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกใบนี้มันหาได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ความสุขหายากค่ะซึ่งหลายๆคนที่กำลังมีความทุกข์ยากอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอความสุขมาแล้วและเป็นความสุขในระดับนี้ค่ะความเพลิดเพลินซึ่งความสุขในระดับนี้ครูจะอธิบายนะคะว่ามันเป็นความสุขที่ดีงามค่ะแต่มันไม่ยั่งยืนค่ะที่เขาพูดกันถึงเรื่องของ SDG นะคะหรือ SDGs เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโยงไปหน่อยนะคะมันก็จะมีเรื่องนี้นะคะคือเรื่องของความสุขเราพยายามดีไซน์ให้โลกใบนี้มันมีความสุขแบบยั่งยืนแต่ถ้าความสุขนั้นมันอยู่ในระดับนี้ไม่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขจากการที่เราให้เขาคือคำว่าให้เนี่ยมันจะตัวโตกว่าคำว่ารับนะคะก็ชวน how to ค่ะ how to ให้เกิดการสื่อสารภายในตนเองโดยมีเรื่องของการสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ให้มากกว่าความสุขที่จะเป็นผู้รับนะคะมาถึงคำนี้บ้างค่ะmessageคำนี้น่าสนใจ genius ค่ะผู้ชมคะเวลาที่อุ๋มจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยนะคะ genius เป็นเรื่องที่ครูอุ๋มเชื่อมาตลอดว่า

มันแฝงฝังอยู่ในตัวทุกๆคนแหละแต่ทุกๆคนนั้นจะมีความจีเนียสในแบบไหนก็แตกต่างหลากหลายค่ะเวลาที่เราได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆพอเราได้รับฟังตัวเองจริงๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ได้ไถ่ถามตัวเองแล้วได้ทบทวนตัวเองว่าเรามีความเป็นจีเนียสด้านไหนพอเรารู้ว่าเราจีเนียสด้านไหนแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะกระทำการหรือเป็นประธานของการกระทำเนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนั้นในสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ว่าเขาจะบรรยายว่าตัวเราเหมาะสมทางด้านนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าหรือเขาอาจจะบรรยายว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันช่างไร้คุณค่าไร้สาระเหลือเกินหยุดทำได้แล้วพวกนี้จะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเราเลยนะคะถ้าเราได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆและกระตุ้นให้มันเกิดเร็วขึ้นเมื่อเราวางสถานการณ์สถานการณ์ที่ครูอุ๋มวางไว้ก็คือความตายและใกล้ลาโลกพอมันมีสถานการณ์เข้ามามันจะทำให้เราได้สื่อสารภายในตนเองได้เร็วขึ้นพอเราสื่อสารภายในตนเองได้เร็วขึ้นเราจะค้นพบจีเนียสค่ะบางคนโชคดีรู้ว่าเราจีเนียสหรือว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านไหนแต่รู้แล้วก็เท่านั้นทำอะไรไม่ได้แต่บางคนโชคดีกว่ารู้ว่าเป็นจีเนียสด้านไหนแล้วสามารถชันเป็นจีเนียสนั้นให้เกิดการเลี้ยงดูตัวเองได้บางคนทำเป็นอาชีพนะคะหรือบางคนก็เอาสิ่งนั้นมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายๆส่วนนี้เกิดขึ้นได้นะคะจีเนสนะคะต่อมาค่ะเรื่องนี้ค่ะนี่การดูถูกค่ะคุณผู้ชมโลกใบนี้มันโหดร้ายใช่ไหมคะมันก็จะมีการถูกดูถูกการดูหมิ่นกันการขัดขวางผลประโยชน์กลุ่มคนไหนมีอำนาจเขาก็จะดูถูกกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติของวงจรชีวิตของสัตว์โลกนะคะมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกเนาะคือถ้าเราอยู่ในโลกใบนี้เราก็ต้องเจอกับวัฏจักรแบบนี้วัฏจักรที่ปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กนะคะคนที่มีอำนาจแล้วเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจก็จะดูถูกคนที่ไม่มีอำนาจเป็นแบบนี้ล่ะค่ะแต่เรื่องของการดูถูกเป็นสิ่งที่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองต้องใช้ค่ะเราจะใช้กระบวนการดูถูกด้วยหรอคือจริงๆแล้วเราต้องใช้ประสบการณ์การถูกดูถูกมากกว่าค่ะดังนั้นเวลาที่เราได้รับประสบการณ์นี้อย่าทิ้งมันนะคะเก็บไว้ใช้ได้อ่ะมันเหมือนจะเป็นวัคซีนให้กับเรามันทำให้เรารู้เท่าทันแล้วไปต่อได้คำว่ารู้เท่าทันในที่นี้ก็คือมีสตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูถูกนะคะเวลาที่มนุษย์ถูกใครก็ตามดูถูกเนี่ยเลือดเรามันจะเป็นไงคะสูบฉีดค่ะนะคะพอเลือดสูบฉีดปั๊บเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกโกรธโมโหซึ่งพอเวลามีความรู้สึกโกรธโมโหเป็นเรื่องปกติที่ปริมาณสติจะลดลงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นช่วงเวลาที่ปริมาณสติลดลงมันจะเกิดข้อผิดพลาดในชีวิตได้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลาที่เราสื่อสารภายในตนเองเราเก็บประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดเพราะอารมณ์ที่เราต่อต้านการถูกดูถูกเนี่ยมันทำให้เราเป็นแบบนั้นพอเราเป็นแบบนั้นเราก็ผิดพลาดพอเราผิดพลาดเราเก็บประสบการณ์ไว้ประสบการณ์เอามาทำอะไรเอามาใช้ในการสื่อสารภายในตนเองดังนั้นที่ครูอุ๋มบอกว่าลองซิลองที่จะฝึกสื่อสารภายในตนเองด้วยการลองอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟอย่านอนอย่าหลับแต่สื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่เราจะนำมาพูดคุยกับตนเองหนึ่งในนั้นก็คือประสบการณ์การถูกดูถูกสำคัญค่ะลองดูนะคะ How to ต่อมา

นี่ค่ะการเป็นตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะนักศึกษาหลายๆคนก่อนที่จะเข้าสู่การออกอากาศนะคะก่อนที่จะเดินเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยนะคะถามครูอุ๋มกันหมดเลยว่าครูต้องทำยังไงอ่ะหนูยังไม่เคยออกอากาศเลยสิ่งที่ครูอุ๋มบอกนะคะก็คือไม่ต้องถามใครสื่อสารภายในตนเองเป็นตัวของตัวเองคำว่าเป็นตัวของตัวเองมันคืออะไรกลับมาที่คำว่าโลกบรรยายใหม่เวลาที่ครูอุ๋มพูดนะคะคีย์เมสเสจสำคัญเลยที่ครูอุ๋มบอกเมื่อเทปที่แล้วคือเรื่องของโลกบรรยายครูอุ๋มพูดบ่อยๆโลกบรรยายคืออะไรคือสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่มันแบบบรรยายฝังหัวเราเป็นวัฏกรรมที่มันกดทับนะคะเป็นกฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีหลายๆคนอาจจะมีสิ่งที่ก้องอยู่ในหัวที่เป็นเสียงของโลกบรรยายแตกต่างกันบางคนเป็นพี่คนโตก็โลกก็บรรยายไว้ซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเราบรรยายไว้ว่าเธอจะต้องเรียนจบก่อนคนอื่นหรือว่าไม่ต้องเรียนแล้วเรียนเยอะไม่ดีออกมาเลี้ยงน้องเพราะว่าเป็นพี่คนโตแบบนี้หรือบางคนเป็นผู้หญิงนะก็ถูกวาทกรรมนะคะของโลกบรรยายเนี่ยนะคะฝังให้คิดว่าการเป็นผู้หญิงมันคือการที่เราเป็นเพศออนแอร์ดังนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้าทำเยอะเดี๋ยวจะออนแอร์แล้วก็เป็นภาระคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะหลายๆส่วนพวกนี้มันคือโลกบรรยายแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเราเป็นตัวเองเราจะต้องสลัดสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นคือครูอุ๋มจะบอกว่าไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ใช่นะคะเพราะเรายังต้องอยู่ในโลกไม่ต้องไปซีเรียสคำว่าซีเรียสก็คือไปแบบไปให้มันบีบคั้นเราโดยที่ไม่มีทางยืดหยุ่นเลยเรายืดหยุ่นกับมันค่ะพอเรายืดหยุ่นกับมันความเป็นตัวเองของเราจะเกิดขึ้นทุกคนฟังดีๆนะคะความเป็นตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีสติกับสิ่งที่โลกบรรยายนะคะดังนั้นเวลาที่เราได้ยินอะไรก็ตามให้แยกแยะให้ออกว่านั่นเป็นสิ่งที่โลกบรรยายหรือเป็นสิ่งที่เราบรรยายตัวเองค่ะนะคะแยกแยะให้ออกนะคะพอเราแยกออกแล้วอะค่ะความเป็นตัวเราจะเกิดขึ้นแล้วพื้นที่ชีวิตจริงๆจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะช่วยบีบคั้นให้เราสลัดหรือว่าเอาชนะสิ่งที่โลกบรรยายไว้ได้เร็วขึ้นก็คือการที่เราสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาสถานการณ์ที่ครูอุ๋มสมมุติก็คือสถานการณ์ที่ถ้าเราต้องตายภายในจุดๆวันจุดๆเดือนอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรพอเราต้องดีไซน์ตารางชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่โลกบรรยายจะไม่สำคัญสำหรับเราเลยค่ะลองดูนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างค่ะลองชวนตัวเองคิดเวลาที่เราคิดเยอะๆคิดมากอะค่ะบางทีเราคิดมากเพราะสิ่งที่โลกบรรยายหรือสิ่งที่คนอื่นกระทบเราถูกไหมคะเวลาที่เราได้ยินความคิดของคนอื่นคือมนุษย์มีปากเนาะก็พูดไปได้เรื่อยๆนะคะได้ยินความคิดของคนอื่นและเราก็เก็บมาคิดพวกนี้มันคือสิ่งที่เรานำสิ่งที่โลกบรรยายมาคิดแต่ถ้าเราจะสื่อสารภายในตนเองจริงๆอย่างแท้ทรูเราต้องเลือกที่จะสื่อสารภายในตนเองจริงๆละทิ้งสิ่งที่โลกบรรยายดังนั้นความคิดที่เราคิดมากกับสิ่งที่คนอื่นพูดต้องไม่เอามาคิดแล้วค่ะห่างมันไว้เลยตัดมันออกไปค่ะและก็ต้องไม่พึ่งพาสิ่งพึ่งพาด้วยค่ะสิ่งพึ่งพามีอะไรบ้างคุณผู้ชมลองนึกดูว่าตั้งแต่เราเกิดจนถึงเนี่ยอายุเท่านี้ไม่รู้

อายุเท่าไหร่กันบ้างที่ดูรายการวันศุกร์เสวนากันอยู่อายุเท่านี้แล้วเราใช้สิ่งพึ่งพาอะไรบ้างบางคนบอกว่าต้องถือโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเลยหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยพอเวลามีปัญหาปุ๊บต้องโทรอ่ะไม่โทรไม่ได้ถ้าตอนนั้นเน็ตล่มนี่ตายเลยหรือบางคนบอกว่าต้องมีรถอ่ะถ้าไม่มีรถก็คือจะรู้สึกมีความทุกข์หรือบางคนบอกต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือต้องมีแฟนหรือต้องมีเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือสิ่งพึ่งพาแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองอย่างแท้จริงเราต้องไม่ใช้สิ่งพึ่งพาค่ะดังนั้นในช่วงที่เราปิดไฟมืดนะแล้วก็คุยกับตัวเองอ่ะต้องละทิ้งสิ่งพึ่งพาไปหมดเลยค่ะลองดูนะคะคือบางทีเวลาที่เราคุยกับตัวเองเราจะได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอันไหนนะคือสิ่งที่โลกบรรยายแล้วเราเอามันมากดทับเราจนเราดีไซน์หรือออกแบบพฤติกรรมต่างๆนานานะคะบางคนบอกว่าต้องดัดฟันใช่ไหมต้องสัญญกรรมหรืออะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยถ้าเราบรรยายตัวเองอย่างเดียวเราจะยังทำมันอยู่ไหมหรือเราอยากเป็นแบบที่โลกบรรยายเราก็เลยทำมันนะคะลองแยกแยะกันดูสิ่งพึ่งพาค่ะสิ่งพึ่งพามันจะอยู่ในไหนครูอุ๋มเจาะลึกไปอีกนะสิ่งพึ่งพามันจะวนเวียนอยู่ในสิ่งที่โลกบรรยายดังนั้นไม่ว่าโลกจะเคยบรรยายอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายความสุขอย่างนั้นอย่างนี้การเข้าสังคมนู่นนี่นั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่โลกบรรยายหมดนะคะเราตัดมันออกก่อนสิ่งพึ่งพาในช่วงเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการสื่อสารภายในตนเองสิ่งพึ่งพาจะไม่ได้มีความสำคัญเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ครูอุ๋มให้คือสถานการณ์ใกล้ความตายค่ะตัดออกนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความเหงาบ้างคุณผู้ชมครับมนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นค่ะต้องมีความเหงาเกิดขึ้นเหงามากเหงาน้อยเหงาปานกลางสังเกตดูนะคะว่าในช่วงนี้จะมีคนที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องสัตว์เลี้ยงหลายๆประเภทเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนเยอะเลยนะคะก็บางทีแบบว่าพอมีกระแสที่อยู่ในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายสัตว์เนี่ยโอ้โหจะไวมากเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยหันมาใส่อกใส่ใจผู้ที่อยู่ร่วมกับเราในรูปของสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นนะคะเนี่ยพวกนี้มันเป็นคำตอบหมดเลยว่ามนุษย์นะคะต้องมีชีวิตอยู่กับความเหงาเสมอค่ะครูอุ๋มบอกเลยนะว่ามันเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะมนุษย์จะเหงาค่ะเอ้าแต่ว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนไม่เหงาล่ะก็เพราะว่าเขาเองเขามีสิ่งทดแทนหรือว่าสิ่งที่มาช่วยให้เขาเหงาน้อยลงแต่สุดท้ายก็ยังเป็นความเหงาอยู่มันเหมือนเลือดนะคะมนุษย์ต้องมีเลือดใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องมีความเหงาแล้วความเหงามันช่วยในกระบวนการสื่อสารภายในตนเองได้ยังไงล่ะครูจริงๆเนี่ยความเหงานะคะมันมาช่วยกระบวนการสื่อสารภายในตนเองได้ดีเลยล่ะค่ะพอเวลาที่ครูอุ๋มให้สถานการณ์ไปนะว่าเนี่ยจะต้องตายภายในกี่วันกี่เดือนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับครูอุ๋มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันรู้สึกถึงความเดียวดายความเหงาเกิดขึ้นมาเลยคือความเหงามันจะทำงานหนักขึ้นมากถ้าหากเรารู้ว่าเราจะต้องลาสิ่งต่างๆแล้วแต่มันแปลกมากไม่มีใครพูดไปถึงว่าไม่รู้ว่าตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคือเราจะต้องเผชิญกับอะไรหลังความตายกลัวหรืออะไรไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยแปลกมากทุกคนไม่ได้กลัวว่าตายแล้วจะเป็นยังไงแต่กับ

ัวว่าถ้าตัวเองต้องตายแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักสิ่งนั้นน่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างมีแต่ความรู้สึกนี้แต่ครูอุ่มไม่อาจที่จะนิยามชัดเจนได้เหมือนกันว่าแบบฟันธงเลยอะว่าอ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นก็คงจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดก็คงจะไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะคือเป็นแค่กลุ่มตัวอย่างหนึ่งที่มาออกรายการเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในมุมของกรณีศึกษานี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า เขาคิดแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้นิยามว่าโหเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดนะคะจะเล่าให้ผู้ชมฟังต่อว่าความเหงาอ่ะมันช่วยให้กระบวนการสื่อสารในตนเองเนี่ยทำงานได้ดีเพราะเมื่อมีสถานการณ์ความตายเข้ามาใกล้แล้วความเหงาจะถูกทำงานแล้วพอความเหงาถูกทำงานกระบวนการสื่อสารภายในตนเองก็จะทำงานควบคู่กันเช่นเดียวกันค่ะบางคนเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้เรื่องที่เราใกล้ตายเนี่ยกับใครเลยนะคะมีนะคะแล้วไปบอกใกล้ๆเพราะอะไรเพราะว่าทำใจไม่ได้นะหลายๆอย่างก็มีหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแต่นั่นแหละคือในจังหวะที่เราไม่ได้บอกใครหรือเราต้องคิดแล้วว่าเราจะจัดตารางชีวิตยังไงเราจะทำยังไงต่อชีวิตมันจะเป็นยังไงทั้งหมดเนี้ยมันคือกระบวนการสื่อสารภายในตนเองที่มันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติค่ะแต่สำหรับบางคนการเกิดอัตโนมัตินั้นมันจะไม่เป็นตารางชีวิตสิคะบางคนยังจัดการตัวเองไม่ได้อย่างที่ครูอุ่มเล่าว่าพอมีสถานการณ์เข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันทำงานได้ดีแล้วชนะเลิศก็คืออารมณ์ดังนั้นพออารมณ์มันเข้ามาแทนที่ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้บางคนไม่สามารถที่จะสร้างวินัยให้กับตัวเองก่อนตายได้ค่ะซึ่งมันยากตรงนี้งั้นเราลองมาฝึกกันดูนะคะเหมือนเรามาซ้อมกันแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าซ้อมตายนะคะแต่ซ้อมวางแผนชีวิตก่อนตายมีคำกล่าวค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กว่าการที่เราได้ลงมือทำแผนนั้นได้สำเร็จอีกนะคะเพราะบางทีแล้วเนี่ยการวางแผนมันทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับการสื่อสารภายในตนเองค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะไม่กลับมาเสียดายหลายๆส่วนที่ครูอุ่มได้บอกทุกๆคนไปสุดท้ายจริงๆแล้วครูอุ่มแค่ไม่อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยนะคะรู้สึกเสียดายค่ะจริงๆพอเราเสียดายอ่ะมันยิ่งกว่าเสียใจอีกนะคะผู้ชมเสียดายที่ไม่ได้ทำเสียดายที่ไม่ได้ทำให้ดีหรือเสียดายที่ไม่ทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะทำให้ปริมาณความสุขของเราลดลงฮวบฮาบเลยค่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นวันศุกร์เสวนาก็จะเคียงข้างคุณผู้ชมไม่ให้คุณผู้ชมนั้นเสียดายอะไรเลยนะคะแต่เราเสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์ต้องอยู่คู่กับความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์ยากก็ทำให้เราเสียใจแต่ไม่อยากให้ทุกคนเสียดายค่ะกระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองจะทำให้ทุกท่านไม่เสียดายกับอะไรอันนี้ครูอุ่มยืนยันนะคะซึ่งความสุขเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของชีวิตค่ะก็อยากจะเคียงข้างคุณผู้ชมทุกท่านนะคะให้รู้จักที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองได้ไวและเป็นความสุขที่ยั่งยืนโดยการเริ่มต้นในการวางแผนแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่โลกบรรยายและสิ่งไหนที่เรายังไม่ได้บรรยายตัวเองบ้างก่อนที่เราจะลาโลกนี้ไปเราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้แยบยลที่สุดความแยบยลมันเกิดจากการวางแผนค่ะวางแผนดีๆค่ะลองชั่งใจกันดูนักศึกษาที่มาออกอากาศในรายการนี้พวกเขาวางแผนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ

ในการดีไซน์ชีวิตก่อนที่จะมาออกอากาศระยะหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นพวกเขาก็เลยสามารถที่จะควบคุมทั้งอารมณ์แล้วก็เหตุผลให้อยู่ในปริมาณที่สมดุลและสามารถถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนั้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขาคิดและเชื่อและอุ๋มเชื่อว่าทุกท่านได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะถ้าติดตามกันตั้งแต่ EP ที่1ท่านใดที่สงสัยแล้วก็อยากที่จะทบทวนย้อนกลับไปดูไปฟังกันได้นะคะหมดเวลาของวันศุกร์เสวนาในวันนี้ลงแล้วต้องบอกว่าหลายๆคีย์เมสเซจที่ให้ไปอยากให้ทุกท่านทำทั้งหมดเลยดูจะโลภไปไหมอยากให้ทุกท่านทำนะคะแล้วก็ลองฝึกดูหาช่วงเวลาที่จะสร้างกระบวนการนี้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองให้ได้อุ้มย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยกับตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการนำเอาเทคนิคต่างๆที่อุ้มให้ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาไปใช้ทุกอย่างถ้ายิ่งเอาไปใช้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเลยละค่ะเทปหน้าค่ะเรามาเจอกันนะคะอุ้มจะให้สิ่งนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ในวัยต่างๆซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกันนี้เนี่ยนะคะคงอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าเอ๊ะกระบวนการในการสอนเพื่อที่จะสนับสนุนให้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเนี่ยทำมาอย่างไรวีคหน้าเจอกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะวันศุกร์เสวนานะคะจัดรายการขึ้นก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้แนวทางในการสร้างความสุขและการวางสถานการณ์สำคัญค่ะสถานการณ์ที่เป็นต้นทำให้คุณผู้ชมมีความสุขได้เร็วขึ้นทำให้คุณผู้ชมมีสติและทำให้คุณผู้ชมได้วางแผนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นดีหมดเลยซึ่งจะเป็นสถานการณ์ใดก็ได้แต่ครูอุ๋มเลือกเป็นสถานการณ์ใกล้ตายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเทคนิคการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบ

0: ครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิด

ิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับที่เราจะร่วมกันสำรวจแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของศิลปะวันนี้นี่ผมขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจน่าหลงใหลเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะในศตวรรษที่20แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุวิพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับที่นี่เรามุ่งเน้นไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและผู้ฟังด้วยและในวันนี้นี่ผมอยากจะชวนทุกท่านเข้าสู่โลกศิลปะสมัยใหม่ศิลปะที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่การทดลองและการปฏิวัติทางความคิดที่สร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่นะครับทั้งวงการศิลปะและก็สังคมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยใหม่นะครับโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยในต้นคริสต์ศตวรรษที่20เป็นการเริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านนำมาซึ่งความน่าสนใจมากมายในวงการศิลปกรรมนะครับโดยเฉพาะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ภาพถ่ายและก็ภาพยนตร์นะครับเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในอดีตนี่คำว่าวิจิตรศิลป์เคยหมายถึงจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีและก็วรรณกรรมนะครับแต่เมื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทมีความหมายมากขึ้นความหมายของคำนี้ก็เลยขยายวงกว้างขึ้นนะครับตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีผลกระทบต่อความคิดร่วมสมัยทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เรียกว่าซ้ำซากจำเจนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากการขาดอิสระและการท้าทายทางสติปัญญานอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังนำไปสู่การค้นคว้าทฤษฎีสีแล้วก็การประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปซึ่งทำให้การวาดภาพเหมือนจริงเนี่ยเริ่มลดความนิยมลงนะครับคุณหันไปถ่ายภาพกันหมดนะครับการวาดภาพที่เหมือนจริงเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าหมดความน่าสนใจไปการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และก็อุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสารช่วยวัฒนธรรมของชาติต่างๆนะครับถ่ายเทกันอย่างง่ายขึ้นส่งผลให้ศิลปินมีทัศนคติกว้างขวางมากขึ้นนะครับเข้าใจในโลกภายนอกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดในเทศกาลศิลปกรรมของญี่ปุ่นในปารีสที่ส่งผลกระทบต่อศิลปินกลุ่มก้าวหน้า

อันยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินกลุ่มก้าวหน้ามักจะมองหาความงามในธรรมชาติแล้วก็เลือกวาดภาพในสถานที่จริงแทนที่จะนั่งจินตนาการอยู่ในสตูดิโอเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคศิลปะสมัยใหม่ทำให้รูปแบบทางศิลปะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเรียกว่าเป็น

ครรภ์เกิดขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับเรื่อยไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็อยู่ในช่วง1900ถึง1950นะครับเป็นช่วงที่ยุโรปกำลังเรืองอำนาจและก็ล่าอาณานิคมกันอย่างสนุกสนานเลยขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายเมื่อสงครามสงบลงเนี่ยทำให้ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาและช่วงที่มีสงครามก็จะมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อมาใช้ตอบโต้กันในสงครามก็ส่งผลในหลายๆด้านนะครับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและก็มีอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับชนชั้นกลางในหลายสังคมในเรื่องมีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศพวกเขายืนอยู่ระหว่างชนชั้นสูงนะครับแล้วก็ที่มีอำนาจทางการเมืองและก็สังคมเนี่ยกับชนชั้นล่างที่ยากไร้นะครับในแง่หนึ่งชนชั้นกลางก็มีความเห็นอกเห็นใจชนชั้นล่างที่ทุกข์ยากแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ต้องการที่จะรักษาวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของตัวเองไว้จึงได้มีการรับเอาแนวความคิดปัจเจกชนนิยมจากปราชญ์จากนักปราชญ์และก็นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาให้ความคำอธิบายไว้ว่าความแตกต่างในฐานะของคนเนี่ยเกิดจากความพยายามดิ้นรนของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญไม่ใช่เกิดจากเรื่องใดแนวคิดปัจเจกนิยมที่ชั้นกลางยึดถือก็คือมักได้รับแรงบันดาลใจจากนักคิดสำคัญในยุคสมัยที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความสำเร็จส่วนบุคคลนะครับหลายคนเลยเช่นจอห์นล็อกเน้นเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิส่วนบุคคลและก็เสรีภาพในทรัพย์สินนะครับอดัมสมิธเนี่ยเน้นตลาดเสรีและก็การสร้างประโยชน์สูงสุดจากความพยายามส่วนบุคคลเช่นเดียวกันโทมัสมันทัสเนี่ยมองว่าความยากจนและการขาดทรัพยากรเนี่ยเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางธรรมชาติมากกว่าจะเป็นผลจากระบบของสังคมส่วนเดวิดริคาโก้เนี่ยครับก็เสนอทฤษฎีการกระจายทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพชนชั้นกลางมักจะใช้แนวคิดเหล่านี้เนี่ยมาอธิบายหาเหตุผลหรือหาเหตุผลเนี่ยให้กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับหมายถึงว่าถ้าใครเก่งใครมีความพยายามมากก็จะได้ผลประโยชน์มากอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งนี้เพื่อจะรักษาความชอบธรรมในการดำรงชีวิตในการดำรงอยู่ของความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสะดวกสบายน่าคิดนะครับประเทศอังกฤษในช่วงปีคริสตศักราช1760นะครับจนถึง1840เนี่ยเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในช่วงนั้นส่งผลให้ระบบสังคมและก็เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสังคมและการสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมนี่เริ่มรวมตัวกันด้วยความต้องการด้านพลังงานในปีคริสตศักราช1780เจมส์วัตต์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นซึ่งทำให้โรงงานเริ่มหันมาใช้พลังงานไอ้น้ำเนี่ยแทนแรงงานคนนะครับช่างฝีมือเริ่มหดหายไปจากการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการพัฒนางานพิมพ์ดีดการพัฒนางานพิมพ์สีนะครับไม่ใช่พิมพ์ดีดเพื่อการพิมพ์ภาพเหมือนเนี่ยยังคงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ขณะที่การพิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่เพื่อการเน้นและตกแต่งบนป้ายโฆษณาต่างๆก็เริ่มได้รับความนิยมด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ในการประดิษฐ์อักษรในอุตสาหกรรมการพิมพ์จึงมีการพัฒนาเป็นอย่างมากในยุคนี้ศิลปะแสดงออกตามความเชื่อและแบ่งกลุ่มเป็นลัทธิต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันนะครับในวงการศิลปะนี่ก็มีการเปิดลัทธิต่างๆหรือแนวคิดทางศิลปะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีละลัทธินะครับก็เพื่อให้ความเข้าใจก็จะขึ้นภาพประกอบเป็นระยะไปนะครับลัทธิแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือลัทธิ Impressionistลัทธินี้คงได้ยินกันบ่อยๆนะครับเป็นกระบวนการศิลปะที่ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับโดยศิลปินกลุ่มนี้นี่ได้พยายามที่จะท้าทายกรอบการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกยึดถือในสถาบันศิลปะและก็นักวิจารณ์ในยุคนั้นนะครับชื่อ Impressionist มาจากคำว่าวิจารณ์เชิงลบโดยเฉพาะหลังจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในปีคริสตศักราช1874นะครับภาพวาด Impressionist Sunrise ของ Claude Monet เนี่ยก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าวิจารณ์กันยับเยินเลยทีเดียวนะครับศิลปินกลุ่มนี้มองว่าการทำลายความงามแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดูเหมือน

ไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยสวยงามแม้ว่าศิลปินอิมเพรสชันนิสต์จะไม่ได้มีปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันทุกประการก็ตามในแต่ละคนแต่พวกเขาก็มีจุดร่วมที่ชัดเจนในเรื่องของการทดลองค้นคว้าการแสดงออกที่เป็นอิสระและยอมรับทฤษฎีสีของเชฟเรลนะครับซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ของสีและแสงนั่นเองนอกจากนี้นี่พวกเขายังให้ความสำคัญกับการวาดภาพในที่โล่งแจ้งด้วยนะครับเพื่อบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาต่างๆนะครับอย่างซื่อสัตย์ผลงานอิมเพรสชันนิสต์อาจจะดูขัดแย้งกับรสนิยมของผู้คนในยุคนั้นแต่ก็ได้เปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการศิลปะยุคใหม่ในเวลาต่อมาในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์นี่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับเช่นมาเน่ซึ่งยุคแรกๆเขาถูกแยกออกจากกลุ่มเนื่องจากไม่ยอมรับการใช้สีสดและวิธีการแต้มสีเป็นจุดเล็กๆของเขานะครับซึ่งส่งอิทธิพลไปยังศิลปินกลุ่มนี้กลุ่มก็คือกลุ่ม Neo Impressionist นะครับเช่นเดก้านิทนิยมวาดภาพของสตรีในระหว่างการฝึกเต้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อโมเน่นะครับโรสโมเน่เนี่ยที่มีความชอบในการทำงานกลางแจ้งแทนที่จะนั่งทำงานอยู่ในสตูดิโอนะครับ

แล้วก็อีกคนก็คือรือนัวเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นอย่างภาพหญิงสาวครึ่งท่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกคนนั้นก็คือโรแดงนะครับซึ่งเป็นประติมากรอิมเพรสชันนิสต์โดยผลงานของมักทิ้งพื้นผิวไว้ให้มีลักษณะที่เรียกว่าสูงต่ำไม่เรียบจนเกินไปไม่เหมือนกับผลงานประติมากรรมที่ในอดีตนะครับซึ่งต้องผิวเนียน

เรื่องของเขาเนี่ยเหมือนดูแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่น่าสนใจตามมานะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานของโรแดงมีคุณสมบัติงานอิมเพรสชันนิสต์อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโดยที่การเล่นกับแสงและพื้นผิวซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะของลัทธินี้ไปในตัวลัทธิเดียวครับลัทธิ Neo Impressionist ก็เกิดขึ้นตามมานะครับ Neo Impressionist เกิดขึ้นเป็นผลสะท้อนมาจากลัทธิ Impressionist นั่นเองนะครับกล่าวคือในขณะที่ศิลปกรรม Impressionist ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่โดดเด่นในยุโรปนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและสาธารณชนได้เริ่มลดบทบาทลงลัทธิ Neo Impressionist จึงเริ่มแสดงบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาแทนโดยมีเซอร่าและก็สียักษ์เป็นศิลปินผู้นำที่สำคัญนะครับศิลปินกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยนะครับกับทางการแสดงของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์ที่ยังมุ่งมั่นแสดงออกด้วยรูปทรงเรือนรางซึ่งอาจจะให้สรรพสิ่งและสรรพธาตุเนี่ยไร้ความหมายในเหตุผลของเขานะครับนอกจากนี้พวกเขายังไม่เห็นด้วยกับประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวแบบไม่เด่นชัดนะครับเบลอๆด้วยเหตุนี้ศิลปินกลุ่มนี้จึงได้แสดงความเชื่อทางศิลปะที่แตกต่างผ่านกลวิธีศิลปะโดยใช้การประสานของอนุภาคสีที่ถูกแตะแต้มไปจุดเล็กๆตามหลักทฤษฎีฟิสิกส์ที่ว่าแสงคืออนุภาคของสีนั่นเองนะครับหนึ่งในศิลปินที่สำคัญของเราก็คือเซอร่านะครับซึ่งมีผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากเซซานและอิมเพรสชันนิสต์ในยุคแรกนั่นเองเขาใช้วิธีการแต้มสีเป็นจุดๆลงไปโดยใช้สีทั้งหมดผสมให้มันผสมกันเองนะครับในสายตาของผู้ชมผลงานของเขายังมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องมองจากระยะที่ห่างพอสมควรนะครับเพื่อได้เห็นในภาพรวมๆทั้งภาพผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คืออาทิตย์ยามบ่ายบนเกาะรากองจักนะครับซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่ดังซึ่งเขาเรียกผลงานชิ้นนี้ว่า Divisionist นะครับแต่กลับเป็นที่รู้จักในชื่อของ Neo Impressionist หรือ Pointillism นะครับ

ิลปินในลัทธินี้นี่พยายามนำแสงเข้ามาสัมพันธ์กับสีโดยระบายสีให้เกิดริ้วรอยผู้กันขนาดเล็กๆด้วยสีสดใสและไม่เกลี่ยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าลัทธิหยุดนั่นเองนะครับหรือดิวิชั่นนิซึมนะครับโดยพวกเขาจะปล่อยให้จุดสีเนี่ยเป็นแต้มไว้อย่างเพรียวๆเกิดการผสมผสานกันในดวงตาของผู้ชมนะครับเพื่อให้เกิดการผสมผสานการประสานสัมพันธ์กันระหว่างการมองเห็นสีและแสงเนี่ยไปโดยพร้อมๆกันนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์คำว่าโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่หมายถึงแนวร่วมหลังยุคอิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานกิจกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิมเพรสชันนิสต์แต่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่นิยมใช้สีสดมากกว่าและมีการตัดทอนภาพให้เหลือเพียงรูปทรงเด่นชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำสัญลักษณ์เข้ามาใช้เพื่อเน้นการตีกรอบของรูปทรงให้แยกจากกันอย่างชัดเจนผลงานจะมีความหมายและความรุนแรงกว่ากลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มศิลปะนามธรรมที่ตามมาในยุคต่อมานะครับศิลปินคนสำคัญในลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์มีหลายคนที่เด่นๆเนี่ยแก่ตูลูสโลเทคนะครับเขาสร้างสรรค์ภาพเกี่ยวกับไนท์คลับคาเฟ่และบาร์โดยใช้การสเก็ตคร่าวๆแล้วก็มาเติมสีลงไปในบริเวณที่สเก็ตผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการเต้นรำที่มูเล็งรุดนั่นเองนะครับอีกคนก็คือเซซานหรือพรเซซานนะครับเขาเป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลงานของเขามักจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้สีดำในการตัดเส้นกรอบของรูปทรงต่างๆนะครับเขามักวาดภาพหุ่นนิ่งแล้วก็ภาพเหมือนของตัวเองผลงานในยุคแรกของเขามีลักษณะไม่แตกต่างจากศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์เลยนะครับแต่ในยุคหลังๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะเน้นการตัดทอนมากขึ้นนะครับในภาพเช่นภาพคนอาบน้ำก็ถือว่าเป็นอิทธิพลที่สำคัญต่อศิลปินในยุคต่อมาเช่นเดียวกันนะครับคนที่3คนนี้ดังมากนะครับใครๆคงไม่เคยได้ยินนะครับเขาก็คือวินเซนต์แวนก๊กนั่นเองนะครับในยุคแรกเขาทำงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับแต่ภายหลังเขาได้พัฒนาผลงานโดยใช้ฝีแปรงหนาและก็สีสดๆที่มักจะใช้สีเป็นก้อนจำนวนมากวางบนผลงานว่ากันว่าบีบออกจากเราแล้วก็ระบายลงไปเลยนะครับจึงทำให้พื้นผิวมีความรุนแรงแล้วก็เรียกว่านูนออกมาอย่างชัดเจนเขาชอบวาดภาพเหมือนตัวเองโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือภาพคืนที่แสงดาวกระจ่างฟ้าในภาษาอังกฤษก็คือ Starry Night นะครับคงเคยได้ยินกันนะครับจะเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งในยุคนี้ก็คือโกแกงนะครับพอโกแกงมีผลงานของเขาใช้เส้นที่บิดเบี้ยวลักษณะคล้ายคลื่นนะครับระบายสีเรียบมีเนื้อสีสดใสดูเกินจริงและมักจะตัดกรอบภาพด้วยเส้นสีดำนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือพระคริสต์สีเหลืองนะครับนอกจากนี้นี่โกแกงยังมีความหลงไหลในผู้คนชาวตาฮิตินะครับโดยเขาใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่บนเกาะทะเลใต้และวาดภาพหญิงเปลือยของผู้หญิงสาวชาวตาฮิติไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่โพสต์อิมเพรสชันนิสต์เนี่ยจึงมีความหลากหลายและน่าสนใจที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปะในรูปแบบใหม่ๆมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะต่อไปในอนาคตเลยนะครับทีนี้มาถึงอีกลัทธิหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือลัทธิซิมโบลิสต์นะครับลัทธิซิมโบลิสต์เนี่ยเน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการเนี่ยมากกว่าธรรมชาติโดยศิลปินในกลุ่มนี้นิยมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของภาพนะครับแต่จะสะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับและสภาวะทางจิตใจทำให้แตกต่างจากผลงานในลัทธิคลาสสิกที่ต้องการอาศัยตีความการตีความในอย่างลึกซึ้งนะครับนอกจากนี้นี่ศิลปินในลัทธิซิมโบลิกยังนำเทคนิคและก็วิธีการจากลัทธิอื่นมาใช้ทำให้ผลงานมีความหลากหลายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับศิลปินคนสำคัญในลัทธิซิมโบลิสก็ได้แก่มีอย่างคนแรกก็คือโมโรนะครับโมโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มลัทธิซิมโบลิสต์ในฝรั่งเศสนะครับโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือออร์ฟีอุสนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานของกรีกนั่นเองนะครับผลงานของเขาเนี่ยมักจะมีความลึกลับแล้วก็มืดมนพร้อมด้วยการใช้สีที่แปลกประหลาดเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มซิมโบลิสต์นะครับที่เป็นคนที่2ก็คือเอ็ดวาร์ดมุงนะครับถึงเป็นคนนี้นี่ได้ผสมผสานรูปแบบของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เข้ากับเนื้อหาของซิมโบลิสต์จนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวนะครับผลงานมักจะมีความน่ากลัว
วิปริตแล้วก็มืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความตายโดยเฉพาะผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คือคนกรีดร้องหรือเดอะสครีมนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเฮนรี่รูโซนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นกิจกรผู้ไร้เดียงสาเนื่องจากไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการนะครับส่งผลให้ผลงานของเขามีรูปแบบที่ผิดส่วนและก็ขัดแย้งกันโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือความฝันหรือว่า The Dream นั่นเองนะครับลัทธิซิมโบลิสต์เป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดอย่างลึกซึ้งผ่านการใช้สัญลักษณ์และก็รูปแบบที่หลากหลายซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะในยุคต่อมาอีกมากมายเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็มาถึงกลุ่มศิลปะที่ว่าอาร์ตนูโวนะครับอาร์ตนูโวเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับมีอิทธิพลอย่างมากมายในหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแนวทางนี้ไม่ชื่นชอบการใช้เส้นตรงหรือมุมแหลมนะครับแต่กลับนิยมเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโกธิกในแง่ของรูปทรงธรรมชาติโรโกโก้ในเรื่องของการตกแต่งและศิลปะเซติกของชาวพื้นเมืองอังกฤษนะครับลักษณะของงานออกแบบในกลุ่มอาร์ตนูโวจะนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงเค้าโครงเพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นผิวต่างๆนะครับเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งอาคารโดยมักจะใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกับสีจากธรรมชาติหนึ่งในนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ก็คืออุสตาฟคริมนะครับเป็นศิลปินชาวออสเตรียผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือจุมพิตหรือภาพ The Kiss นะครับซึ่งเราเห็นกันบ่อยมากรูปนี้มีลักษณะเส้นสายที่อ่อนช้อยและพลิ้วไหวสัดส่วนโค้งงอบิดเบี้ยวของนักวาดภาพผู้หญิงที่อยู่ในเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่เรียกว่าหรูหรามีการใช้ทองคำในภาพด้วยนะครับทองของเขาเนี่ยก็จะเป็นทองคำจริงนะครับในรูปการสร้างสรรค์งานในกลุ่มอาร์ตโนโวจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างความงามของธรรมชาติและก็การออกแบบที่ทันสมัยทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะของโลกนะครับลัทธิต่อมาที่จะพูดถึงก็คือลัทธิโฟวิซึมลัทธิโฟวิซึมเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช1905โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ในกรุงปารีสนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นั่นเองโดยเฉพาะผลงานของฟานก๊อกเนี่ยและก็เซซานส่งอิทธิพลต่อศิลปินในกลุ่มนี้เป็นอย่างมากศิลปินในกลุ่มนี้มีความนิยมในการใช้เส้นและรูปทรงที่บิดเบี้ยวรวมทั้งใช้สีที่สดใสนะครับที่เป็นสีแท้โดยไม่ผสมไม่มีการผสมหรือการเบลนนะครับการเบลนเนี่ยขออธิบายหน่อยนะครับเป็นในรอยบทของศิลปะและการวาดภาพเนี่ยหมายถึงการผสมผสานหรือเกลี่ยสี2สีขึ้นไปเข้าด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความกลมกลืนนั่นเองเปลี่ยนเฉดสีหรือการให้การเปลี่ยนแปลงของสีดูนุ่มนวลเช่นการไล่ระดับสีจากเข้มไปหาอ่อนนะครับหรือการทำให้สีดูไม่แยกกันชัดเจนระหว่างขอบของภาพขอบเขตของสีในกรณีของฟานโก้และก็เซซานเนี่ยพวกเขามีลักษณะการใช้สีที่แตกต่างออกไปจากศิลปินในยุคก่อนหน้าโดยมักใช้สีที่สดใสเป็นสีแท้ที่ไม่ได้ผสมหรือเบลนมากนักนะครับเช่นการวางสีที่ตัดกันบนพื้นผ้าใบโดยตรงนะครับหรือการสร้างพื้นผิวด้วยการตวัดผู้กันที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้เกิดผลงานของพวกเขาเนี่ยมีพลังและก็แสดงความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครและยังช่วยเน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ในผลงานได้อย่างเด่นชัดและยังนิยมใช้สีตรงข้ามกันอย่างรุนแรงเรียกว่าทิ้งรอยแปลงไว้จำนวนมากในผลงานนะครับนอกจากนี้นี่พวกเขายังสร้างรูปทรงในภาพจากสีล้วนๆจนถูกนักวิจารณ์ศิลปะประชดประชันว่าเหมือนงานของสัตว์ป่าซึ่งก็คือที่มาของชื่อสไตล์ว่าโฟวิซึมเองนะครับไม่ว่าศิลปะในแบบโฟวิซึมจะมีอายุสั้นนะครับแต่ก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในกลุ่มเอ็กเพรสชันนิสต์เป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินในกลุ่มนี้นี่ก็ได้แก่มาติสเฮนรี่มาติสเนี่ยเขาถือเป็นศิลปินในกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเริ่มต้นทำผลงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสไตล์ของตัวเขาเองนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือมาดามมาติสเส้นสีเขียวนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือมาดามมาติสThe Green Line นั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สีสดใสและจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับในระยะหลังเนี่ยการสร้างสรรค์มาติสเปลี่ยนแปลงไปสู่ศิลปะนามธรรมมากขึ้นก็คือแอบสแตรคอาร์ตนั่นเองแม้ว่าผลงานบางชิ้นจะไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์แต่เขาก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องราวในลักษณะของนามธรรมของสิ่งดนตรีออกมาในรูปภาพเช่นผลงานชื่อการประสานเสียง
และการประสานแสงสีแดงนะครับ

Harmony in Red และที่ Fauvism เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะอีกลัทธิหนึ่งซึ่งนำเสนอวิธีการใหม่ในการใช้สีและรูปทรงที่มีการเอกลักษณ์ทำให้เกิดความน่าสนใจและความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับทีนี้มาดูอีกลัทธิหนึ่งก็คือลัทธิ Expressionism นะครับลัทธิ Expressionism เนี่ยเริ่มต้นโดยกลุ่มศิลปินในประเทศเยอรมนีนะครับที่สนใจการใช้สีและการแสดงออกของกลุ่ม Post Impressionist โดยพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่ม Expressionist นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่1 นะครับงานศิลปะในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับ Fauvism แต่ในแง่ของการใช้สีเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจะเน้นที่จะสะท้อนความรู้สึกภายในของศิลปินต่อสังคมและก็การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม The Brit กลุ่มนี้นี่ก่อตั้งที่เมืองรีสเตนในเยอรมนีนะครับโดยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีการใช้เส้นที่หยาบและใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงศิลปินที่เป็นแกนนำของกลุ่มนี้ก็คือคิสเนอร์นะครับซึ่งเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือหญิง5นางบนถนนนะครับ Five Women in the Streets ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาในปี1913นั่นเองนะครับที่ซ้อนถึงชีวิตของคนเมืองได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยวาดภาพของภาพวาดของเขาเนี่ยมักจะมีความหยาบและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมมากมายนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม The Blue Rider นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งที่เมืองมิวนิกในเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับศิลปินในกลุ่มนี้เนี่ยมักใช้ภาพแบบแอบสแตรกที่ดูไม่เป็นรูปภาพชื่อเสียงของกลุ่มนี้จะต้องยกให้กับคานิสกี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวรัสเซียที่อยู่ในกลุ่มแรกๆผลงานของเขามักจะขจัดสิ่งที่เป็นภาพออกไปจนทำให้มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรนะครับเห็นเพียงเส้นรูปร่างรูปทรงและก็สีเท่านั้นคาชินสกี้เนี่ยนำองค์ประกอบของภาพเหล่านี้มาจัดวางให้มีความลงตัวโดยมักตั้งชื่อภาพตามดนตรีจึงเหมือนกับการนำเอาดนตรีเนี่ยมาบรรยายในรูปแบบของแอบสแตรกนั่นเองนะครับนอกจากคาชินสกี้แล้วเนี่ยยังมีศิลปินที่สำคัญในกลุ่ม The Blue Rider ก็คือมาร์คผลงานของมาร์คเนี่ยมีความแตกต่างจากคาชินสกี้ตรงที่เขาไม่ได้พยายามขจัดภาพออกไปอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับแต่จะวาดเพียงเค้าโครงของสิ่งที่เป็นภาพเท่านั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าภาพของเขาตัดทอนเนี่ยมาจากอะไรผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือม้าสีน้ำเงินนะครับลัทธิ Expression นี้จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินต่อสังคมผ่านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับคิวบิซึมเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าลัทธิบาร์ตนิยมนะครับเป็นสไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20ในเริ่มต้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับศิลปินกลุ่มนี้ได้นำเอาช่องไฟมาใช้ในการตัดแบ่งวัตถุให้กลายเป็นรูปทรงเหลี่ยมและมุมเพื่อให้เห็นด้านต่างๆของวัตถุรวมถึงการตัดทอนคลี่คลายจากโลกแห่งความจริงนะครับเพื่อช่วยให้สามารถแสดงมุมมองที่หลากหลายในรูปทรงต่างๆคือหมายความว่าเห็นสมมติว่ามีหน้าคนก็วาดได้เห็นด้านข้างด้วยด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยให้อยู่ในรูปเดียวกันเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นงานที่แบบแปลกไปอีกแบบนึงนะครับกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในลัทธิคิวบิซึมเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1กระบวนการบาร์ตนิยมแบบหน้าตัดนะครับนี่คือขั้นตอนแรกที่ศิลปินกลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเซซานโดยในกระบวนการนี้ศิลปินจะตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็เพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเข้าไปแทนนะครับทำให้เกิดลักษณะของพื้นผิวที่หักเหคล้ายๆเหลี่ยมเพชร2กระบวนการบาร์ตนิยมแบบวิเคราะห์นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการแรกโดยการบิดเบี้ยวและแตกสลายของรูปทรงมากขึ้นส่งผลให้รูปทรงเหล่านั้นรวมอยู่ในพื้นหน้าเดียวกันซึ่งสีที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพียงอย่างเดียว3กระบวนการบาร์ตนิยมแบบสังเคราะห์นะครับในกระบวนการนี้เนี่ยศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปแบบรูปทรงขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมีการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นเนื่องในผลงานที่โดดเด่นในลัทธิคิวบิซึมก็คือภาพสาวงามแห่งเมืองอาวิยองนะครับของปาโปลปิกัสโซซึ่งทำขึ้นในปี1900นะครับซึ่งภาพนี้แบ่งออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตและเส้น

ที่เรียกว่าเน้นเส้นขอบคมเข้มเป็นมุมแหลมศิลปินในลัทธิคิวบิสซึมที่สำคัญก็คือ1คนแรกก็คือปิกัสโซนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่สำคัญที่สุดในลัทธิคิวบิสซึมโดยในยุคแรกเนี่ยเขาทำงานสไตล์อิมเพรสชันนิสต์แล้วก็โพสต์อิมเพรสชันนิสต์แต่สไตล์ที่แท้จริงของเขาก็คือซิมโบลิซึมนะครับซึ่งมีชื่อเรียกงานของในช่วงหนึ่งว่าช่วงสีน้ำเงินหรือบลูพีเรียดเนี่ยในยุคนี้นี่ผลงานของปิกัสโซจะใช้สีน้ำเงินสื่อถึงความเศร้าและก็ความหมดหู่นะครับนอกจากนี้ผลงานยังสร้างสรรค์ของยังสร้างสรรค์ผลงานปฏิมากรรมเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพหัวผู้หญิงนางหนึ่งนะครับ Head of a Woman เนี่ยและผลงานในรูปแบบของการคอลลาจนะครับซึ่งรวมไปถึงผลงานขนาดใหญ่ที่ชื่อเกิร์ลมิก้านั่นเองนะครับสะท้อนปัญหาสังคมของเรื่องของสงครามคนที่2ก็คือบรักนะครับบรักได้รับอิทธิพลในการทำงานจากเซซานและชื่นชอบผลงานสาวงามแห่งเมืองอาวิยองของปิกัสโซเป็นอย่างมากหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงของบรักก็คือไวโอลินกับหยักน้ำภาพนี้มีชื่อเสียงมากนะครับและที่คิวบิสซึมจึงเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินได้สำรวจมุมมองใหม่ๆและใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของตนนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงลัทธิอีกลัทธิหนึ่งที่ต้องพูดถึงเหมือนกันก็คือลัทธิฟิวเจอริซึมนะครับฟิวเจอริซึมเนี่ยลัทธิฟิวเจอริซึมเนี่ยเป็นกลุ่มศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากคิวบิซึมแน่นอนนะครับโดยเน้นการผสมผสานรูปทรงเข้ากับการเคลื่อนไหวแนวคิดหลักของฟิวเจอริซึมเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความเร็วการเดินทางและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในสังคมในยุคนั้นนะครับผลงานในแนวนี้นี่มักจะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับประเทศอิตาลีหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มฟิวเจอริซึมก็คืออุมเบโต้บอสโชนีนะครับอุมเบโต้บอสโชนีเนี่ยเป็นศิลปินชาวอิตาลีที่โดดเด่นนะครับในขบวนการฟิวเจอริซึมเลยครับซึ่งเน้นการเฉลิมฉลองความเร็วความเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือรูปทรงเอกลักษณ์ของความต่อเนื่องในช่องไฟนะครับเป็นชิ้นที่ดังมากนะครับสร้างขึ้นในปีหนึ่งคริสตศักราช1913นั่นเองนะครับประติมากรรมชิ้นนี้เน้นแสดงถึงร่างมนุษย์กำลังเดินด้วยท่าทางที่ทรงพลังและก็เร่งรีบรูปทรงถูกบิดเบี้ยวแล้วก็คลี่คลายออกในลักษณะที่ดูเหมือนไหลไปกับลมนะครับซึ่งสะท้อนถึงความเร็วและพลวัตของความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนนะครับวัสดุและรูปแบบของปฏิมากรรมยังบ่งบอกถึงความสนใจของฟิวเจอริสต์ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปะฟิวเจอริซึมจึงเป็นการสำรวจความรู้สึกและพลังของเทคของโลกสมัยใหม่นะครับที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างน่าตื่นเต้นเมื่อถึงศิลปะหลังสมัยใหม่นะครับโพสต์โมเดิร์นอาร์ตเป็นอย่างไรนะครับศิลปะหลังสมัยใหม่เนี่ยหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในยุคปัจจุบันโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสันติภาพในยุคนี้ได้แก่สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์สื่อนิรมิตและศิลปะที่เรียกว่าสื่อใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการลดความสำคัญของศิลปินและการปฏิเสธความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์การแบ่งแยกระหว่างศิลปะขั้นสูงและก็ศิลปะมวลชนการนำเสนอแนวคิดเปิดกว้างและก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบเช่นศิลปะการแสดงสดหรือเรียกว่า performance art ศิลปะสิ่งแวดล้อม environmental art นะครับและก็ศิลปะเชิงแนวคิดหรือว่า conceptual art นะครับโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในมิติของเวลาและก็บริบทนะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็นิวมีเดียต่างๆยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารและการนำเสนอความคิดนะครับศิลปินสามารถใช้สื่อที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงประสบการณ์จากหลายประสาทสัมผัสนะครับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงและกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ในบริบทของศิลปะนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่มุ่งเน้นการท้าทายแล้วก็ตั้งคำถามต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มีอิทธิพลต่อยุคก่อนนะครับ

ฉพาะอย่างยิ่งการมองศิลปะว่าเป็นเพียงผลงานที่เพื่อความงามหรือความสมบูรณ์แบบกับบรรทัดนี้ได้เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาศิลปะในมิติใหม่ๆซึ่งรวมถึงการใช้ศาสตร์ต่างๆเช่นสัญญาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะสัญญาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาสัญลักษณ์และก็การสื่อความหมายโดยมองว่างานศิลปะไม่ได้เพียงการแสดงออกทางภาพหรือวัตถุเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นระบบของสัญญาณที่มีความหมายซับซ้อนซึ่งประกอบขึ้นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเช่นภาพวัตถุหรือเสียงและก็ความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในนั้นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเมืองที่สามารถตีความได้หลากหลายมากตามมุมมองของผู้ชมนะครับไม่ใช่เห็นแล้วเห็นแค่ความงามอย่างเดียวมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยนะครับแนวคิดของมิเชลฟูโกนะครับได้เชื่อเห็นว่าศิลปะและก็วัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่สัมพันธ์กับอำนาจและก็โครงสร้างของสังคมเขามองว่างานศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยและก็ตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ที่มีการกดขี่การควบคุมหรือการต่อสู้ของชนชั้นแนวคิดของเขามักถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ศิลปะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริบททางวัฒนธรรมและก็การต่อสู้ทางสังคมนะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่จึงไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเท่านั้นแต่ยังชักนำให้เกิดการไต่ตรองถึงประเด็นสำคัญสำคัญในสังคมด้วยเช่นอัตลักษณ์เพศความยุติธรรมและความเท่าเทียมผ่านมุมมองที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมสุดท้ายนี้ศิลปะสมัยใหม่ได้ทำให้เกิดการเปิดกว้างในอาชีพศิลปินและก็การสื่อสารซึ่งทำให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแต่เทคนิครูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันเท่านั้นก็คือวาดปั้นๆ นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิดาดาอิสนะครับดาดาอิซึมความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นการตอบสนองที่สำคัญจากศิลปินยุโรปนะครับที่มีปฏิกิริยาต่อศิลปกรรมเก่าๆด้วยความรู้สึกที่ต้องการปลดเปลื้องความคิดอันย่ำแย่ในแบบเดิมๆนั่นเองที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรมเนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมและก็ศิลปวิทยาที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้แนวคิดของลัทธิดาดามักจะเป็นไปแนวทางแดกดันและก็มีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับโดยศิลปินเหล่านี้เห็นว่าโลกใบนี้สมควรได้รับการทำลายและพวกเขาต้องการปลดปล่อยจิตได้สำนึกให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระไม่ว่าจะแสดงออกการแสดงนั้นจะมีแนวโน้มไปในทางที่วิจารณ์หรือพิสดารก็ตามศิลปินในลัทธิดาดาเป็นกลุ่มคนที่มีความก้าวหน้าและต่อต้านศิลปะแผนเดิมอย่างเด็ดขาดนะครับเรียกว่าแอนตี้อาร์ตกันเลยโดยพวกเขาได้ประกาศแนวทางสนธิศาสตร์ใหม่ที่ศิลปะไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในกรอบของวิจิตรศิลป์นะครับที่ต้องการความงดงามหรือทัศนศิลป์ที่ต้องการการแสดงออกจากโลกภายนอกพวกเขาต้องการแสดงออกถึงแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์ที่อาจจะไม่มีทักษะหรือเทคนิคใดๆมาควบคุมดังนั้นเนี่ยลัทธิดาดาจึงกลายเป็นการปฏิวัติศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและก็ไร้ขีดจำกัดนะครับทีนี้มาถึงลัทธินิเวศศิลป์แลนด์อาร์ตEarth Work หรือ Earth Art นั่นเองนะครับลัทธินิเวศศิลป์นี่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960นะครับจนถึงคริสตศตวรรษที่1970นะครับโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานออกแบบทางศิลปะที่แยกกันไม่ออกเลยนะครับก็ประมาณสัก50กว่าปีมาแล้วนะลัทธินี้เกิดขึ้นนะครับที่นี่นี่ภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสำหรับงานประติมากรรมแต่กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่คอยเกิดงานศิลปะเหล่านี้นะครับร่วมกันนะครับงานศิลปะในลัทธินี้มักจะถูกสร้างขึ้นนอกสถานที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองและมักปล่อยทิ้งไว้ในธรรมชาติและค่อยๆกัดกร่อนลงไปนะครับงานชิ้นแรกเนี่ยมักจะสร้างขึ้นในทะเลทรายของเนวาดานิวเม็กซิโกยูทาห์และก็แอริโซนานั่นเองนะครับซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่มีเพียงการบันทึกไว้ในวิดีโอหรือภาพถ่ายให้เห็นนะครับหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของกลุ่มนี้ก็คือโรเบิร์ตสมิธสันนะครับซึ่งในปีคริสตศักราช1968เนี่ยเขาได้เขียนงานที่ชื่อว่าตะกอนความคิดโครงการศิลปะมูลดินนะครับซึ่งเป็นงานที่วางรากฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการนิเวศศิลป์เลยทีเดียวครับและก็เป็นการตอบสนองต่อความห่างเหินของลัทธิสมัยใหม่จากปัญหาสังคมและก็ตามที่นักวิพากษ์วิจารณ์ศิลป์เคลเมนต์ กรีนเบิร์กได้กล่าวถึงไว้นะครับ

นั่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรเบิร์ตสมิธสันก็คือกำแพงทะเลขมวดหอยนะครับซึ่งสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970เป็นการจัดเลี้ยงหินดินและสาหร่ายให้ยาวประมาณ 1,500 ฟุตเป็นกำแพงทะเลที่ขมวดวนออกไปในทะเลสาบเกรสเซาในรัฐยูทาห์นั่นเองนะครับความโดดเด่นของงานนี้ก็คือการปรากฏการขึ้นลงของตามระดับน้ำในทะเลสาบทำให้ศิลปะแต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของมุมมองลัทธินิเวศศิลป์นี้ไม่เพียงแค่การสร้างสรรค์โบราณศิลปะแต่ยังชวนให้เราคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติและบทบาทของมนุษย์ในโลกใบนี้ด้วยนะครับทีนี้มาถึงศิลปะอีกอย่างนึงก็คือศิลปะการจัดวาง installation art เราคงได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังนิยมกันอยู่เหมือนกันนะครับศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดตั้ง installation art นี่คือรูปแบบของศิลปะที่มีที่ตั้งโดยเฉพาะนะครับโดยเป็นงานสามมิติที่ออกมาแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองโดยทั่วไปแล้วนี่การจัดวางมักจะหมายถึงศิลปะที่ตั้งอยู่ในภายในอาคารนะครับหากตั้งอยู่ภายนอกอาคารก็จะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์หรือแลนด์อาร์ตซึ่ง2ประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันศิลปะการจัดวางสามารถเป็นไปทั้งงานที่ติดตั้งอย่างถาวรและก็ชั่วคราวโดยงานเหล่านี้มักจะถูกติดตั้งในนิทรรศการศิลปะเช่นในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์รวมไปถึงสถานที่ของส่วนบุคคลและก็สาธารณะนะครับประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบได้อยู่ทั่วไปซึ่งมักจะถูกเลือกมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมนั่นเองไปจนถึงวัตถุสมัยใหม่นะครับเช่นวิดีโอเสียงการแสดงการสร้างประสบการณ์ของการเรียกว่าเสมือนจริงนะครับและการใช้เทคโนโลยีเรียกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยศิลปะยังจัดการจัดวางเนี่ยยังถูกออกแบบให้เป็นศิลปะเฉพาะที่นะครับซึ่งหมายถึงงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ติดตั้งในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะจัดวางมีความพิเศษและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งและก็มีความหมายนะครับมาถึงศิลปะอีกแบบนึงก็คือศิลปะการแสดงสด performance art ศิลปะแสดงสดเนี่ยหรือศิลปะสื่อแสดงเนี่ย performance art นะครับคือคำที่ถอดความมาจากศัพท์ศิลปะในตะวันตกที่เรียกว่า performance art นั่นเองนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องใส่คำว่าอาร์ตตามหลังก็ได้เพราะมันเข้าใจได้ในตัวของมันเองที่เราไม่ใส่คำว่าอาร์ตก็เพราะว่าต้นกำเนิดของเพอร์ฟอร์แมนซ์เกิดจากการต่อต้านศิลปะในรูปแบบเดิมนั่นเองเหมือนกันนะครับศิลปะที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1910นะครับในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกเนี่ยคำว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตเนี่ยมีความหมายที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับซึ่งเปิดกว้างให้เกิดความเป็นไปได้มากมายตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1970คำนี้กลายเป็นที่นิยมในกิจกรรมทางศิลปะที่นำเสนอรูปแบบสดๆมีการเอาดนตรีนาฏศิลป์กวีนิพนธ์ละครและก็วิดีโอมาประกอบการแสดงด้วยนะครับศิลปะแสดงสดนี้ยังเรียกกันในอีกหลายๆชื่อเลยนะครับก็คือ Light Art Body Art Happening Art Action Art รวมไปถึงกิจกรรมบางอย่างจากกลุ่มพลัสซุดนะครับและกลุ่มเฟมินิสต์นั่นเองเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตเกิดจากความต้องการของศิลปินในการสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงมากกว่าที่กิจกรรมและก็ประติมากรรมนี่จะสามารถจะกระทำได้นะครับซึ่งแนวโน้มเริ่มต้นตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่1960และได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินหลายคนในสายทัศนศิลป์นะครับเช่นกลุ่มดาด้าและก็จอห์นเคสที่ได้นำเสนอแนวคิดแบบดาด้าที่นิวยอร์กในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็รวมไปถึงแจ็คสันพอลล็อกนะครับอีกคนที่สร้างสรรค์ศิลปะกิจกรรมแบบแอคชั่นเพนติ้งนะครับที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายทำภาพยนตร์ในปี1950ด้วยนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับศิลปะไม่เพียงแต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมและก็ความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆอย่างชัดเจนในศิลปะตะวันตกเนี่ยมีการสะท้อนสังคมและก็วัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคฟื้นฟูด้านศิลปวิทยาหรือเรือนสองซึ่งช่วยเรามองเห็นชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนการพัฒนาของเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะยังเป็นที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่การวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคหินไปจนถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพและก็สีน้ำมันในยุคใหม่ทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดและก็อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แนวคิดทางศิลปะและก็ปรัชญาที่แสดงออกในงานศิลปะยังช่วยให้เราเข้าใจความงามและถ่ายทอดอารมณ์และการแสดงออกทางความคิดเห็นทางสังคม
ช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งศิลปะหลายชิ้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มาจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการพัฒนาแนวทางการศึกษาและการวิจารณ์ศิลปะจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเราเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานศิลปะศิลปะตะวันตกยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในสังคมและเช่นการต่อต้านความอยุติธรรมนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในศิลปะตะวันตกยังช่วยเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและสังคมสรุปแล้วในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นต่อสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับโลกศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการบรรยายของผมในวันนี้ผมว่าทุกท่านคงได้รับทั้งอรรถรสและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับรวมไปถึงศิลปะในอดีตด้วยหากท่านได้สนใจจะเจาะลึกเพิ่มเติมก็ยังมีแหล่งข้อมูลมากมายนะครับบนออนไลน์ที่พร้อมจะเปิดประตูสู่เนื้อหาเชิงลึกและมุมมองที่หลากหลายสิ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ก็ถือเป็นเพียงบทสรุปย่อๆเท่านั้นนะครับเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางสำหรับทุกท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวของศิลปะในแง่มุมต่างๆกับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งสุนทรียภาพนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับครั้งหน้าผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับศิลปะที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นโลกในมุมใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีเนี่ยขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
2: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเสียเพราะก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
2: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสต่อไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติสองอย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
4: 02-141-2958
2: อันนี้เป็นสายตรงเลย
3: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
4: ใช่ครับต้องครับ
5: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้ว

0: สวัสดีค่ะระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: อริสางามสุขศรีค่ะ
0: เราสองคนมาในรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดตอนนี้เป็นตอนที่6
1: ค่ะ
0: นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ทาถูนวดของเราเนี่ยจะทำเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้นะคะเราจะทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์ลูกประคบลูกประคบเนี่ยคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันไหมหรือว่าเด็กสมัยใหม่นี้ไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่าลูกประคบ
1: ลูกประคบนะคะน่าจะรู้จักนะคะอาจารย์
0: น่าจะรู้จัก
1: อ
0: ธิบายนิดนึงละกันลูกประคบคืออะไรก็จะเป็นจริงๆเนี่ยลูกประคบเนี่ยนะคะเป็นการที่คนโบราณเขาเอาสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยนะที่มีสรรพคุณในการรักษาเนี่ยมารวมกันนะคะเอามารวมกันทีนี้เวลาใช้อ่ะเขาก็มันใช้ลำบากใช่ไหมมันมีสมุนไพรเยอะเขาจึงจับมันมารวมห่อไว้ห่อไว้ด้วยกันนะคะแล้วใช้ความร้อนในการที่จะทำให้สรรพคุณของสมุนไพรนั้นอ่ะมันได้ซึมออกมาเพื่อใช้ในการรักษานะคะทีนี้ลูกประคบเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกประคบใช้สมุนไพรได้ทั้งสดนะแล้วแห้งก็ได้ด้วยสมุนไพรแห้งก็ได้นะคะสมุนไพรสดก็ได้เวลาคนโบราณเขาใช้เนี่ยเขาใช้ในการแก้อะไรบ้างคะ
1: ในส่วนของประโยชน์นะคะของลูกประคบสมุนไพรก็คือหลักๆแล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะคะคลายเส้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบแต่ว่าต้องหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ
0: เพราะว่าถ้าเรามีการอักเสบเช่นเกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: แล้วอักเสบ
1: นี่
0: นะคะ
1: 24ชั่วโมงแรกนี่ก็คือไม่แนะนำให้ใช้การประคบร้อนเพราะว่าอาจจะทำให้อาการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะควรที่จะประคบหลังจากที่เกิดอาการบวมอาการอักเสบเนี่ยค่ะหลังจาก24ชั่วโมงนะคะ
0: คือเนื่องจากว่าตอนที่ช่วงแรกที่มีอาการอักเสบนะคะเราอ่ะไม่ต้องคือเลือดอ่ะมันจะเข้ามาเลี้ยงเลือดอ่ะมันจะเกิดใช่ไหมบวมแดงอย่างเงี้ยนะคะเราส่วนใหญ่เราจะใช้การประคบเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพื่อไม่ให้เลือดมันมากระจุกตัวอยู่ที่ตรงนี้นะคะหลังจาก24ชั่วโมงใช่ไหมคะหลังจาก24ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้เลือดที่มันมาคั่งอยู่เนี่ยกระจายออกไปเราจึงจะใช้ความร้อนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้ลูกประคบแล้วก็ลูกประคบเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในด้านของการที่มันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในนั้นส่วนใหญ่พืชที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นพืชที่มี

0: มีน้ำมันหอมระเหยอยู
1: ่
0: ในนั้นด้วยเพื่อช่วยในการเหมือนกับได้สูดดมด้วยเนา
1: ะ
0: ได้สูดดมด้วยแล้วก็ได้ออกมาซึมไปตามผิวหนังด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แก้โรคผิวหนังด้วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: แก้โรคผิวหนังด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือทำให้เลือดมันไหลเวียนไหลเวียนดีนะอย่างสมมุติว่าเราอ่ะเกิดอาการปวดเมื่อยมันเป็นอาการคั่งของของเสียที่อยู่

0: ทำให้เส้นมันคลาย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะท
1: ำ
0: ให้เส้นมันคลายที่จริงลูกประคบเนี่ยเขาจัดอยู่ในถ้าเป็นศาสตร์ของฝรั่งเนี่ยเขามันก็จะจัดอยู่ในของเขาเรียกอะไรวารีบำบัดเหมือนกันนะคะเป็นการเอาไอ้น้ำมันต้องใช้ไอ้น้ำร่วมด้วยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกประโยชน์ด้านหนึ่งนะคะอาจารย์ตอนที่จุ๋มเคยเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะ
0: คะ
1: ได้มีโอกาสนะคะใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะไปดูแลคุณแม่หลังคลอดก
0: ็
1: คือเอาไปประคบเต้านมนะคะ
0: ค
1: ุณแม่หลังคลอดก็มักจะมีอาการในเรื่องของน้ำนมไม่ไหลนะคะคัดตึงเต้านมนะคะเราก็จะใช้ตัวลูกประคบเนี่ยค่ะในการดูแลคุณแม่หลังคลอดนะคะ
0: ที่จริงลูกประคบเนี่ยของคุณแม่หลังคลอดแล้วจริงๆคุณแม่หลังคลอดก็มีอีกอย่างนึงน
1: ะ
0: มีหม้อเกลือด้วย
1: ใช่นะคะ
0: มันก็เป็นการประคบเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมันไม่ได้เอาผ้ามาไม่ได้เอามาผ้าห่อสมุนไพรและแต่เอาผ้ามาห่อหม้อดิน
1: ค่ะ
0: หม้อดินในนั้นใส่อะไรคะเกลือ
1: ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือเพื่อให้มันเป็นความร้อนอันเนี้ยเขาเรียกว่าทำให้มดลูกมันเข้าอู่ดีใช่ไหมคะเวลาเราทำหลังคลอดเขาเรียกอะไรอยู่ไฟ
1: ค่ะ
0: เวลาเป็นหนึ่งในขั้นตอนการอยู่ไฟนะคะมันมีอย่างอื่นอีกแต่นี้เป็นเรื่องของการประคบ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลูกประคบเนี่ยนอกจากประคบตัวแล้วเนี่ยประคบหน้าได้ไหม
1: ประคบหน้าได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าใช้ประคบหน้าเนี่ยค่ะกลุ่มของสมุนไพรนะคะจะใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกประคบตัวนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในเรื่องของแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อคลายเส้นนะ
0: คะ
1: เหล่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับผิวหน้าก็จะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลผิวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวกล้องนะคะอาจารย์ขมิ้นชันไผ่นะคะใบบัวบุกแครอทมะขามป้อมเหล่านี้ค่ะจ้า
0: โอเคทีนี้ขนาด
1: ค่ะ
0: ขนาดของประคบตัวกับประคบหน้าเหมือนกันไหม
1: ขนาดก็แตกต่างกันด้วยนะคะถ้าเป็นลูกประคบตัวเนี่ยค่ะอาจารย์1ลูกเนี่ยค่ะจะน้ำหนักประมาณ150ถึง250กรัมนะคะก็คือก็จะมีลักษณะที่เป็นลูกใหญ่แต่ถ้าเป็นลูกประคบหน้านะคะลูกนึงก็จะประมาณ50กรัมก็จะเป็นลูกเล็กๆ
0: เพราะว่าพื้นที่มันน้อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะใช้น้อย
1: ค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะอาจารย์ลูกประคบหนังศีรษะก็มีเหมือนกัน
0: ซึ่งศีรษะด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นลูกประคบสำหรับใช้เกี่ยวกับหนังศีรษะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นพวกมะกรูดนะคะจะเป็นพวกข้าวกล้องค่ะเป
0: ็
1: นตัวขิงเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์บำรุงรากผม
1: ใช่ใบบัวบกเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
0: โอเคเห็นไหมลูกประคบใช้ได้หลายอย
1: ่
0: าง
1: ค่ะก็ถ้าเป็นลูกประคบหนังศีรษะก็มีขนาดเล็กเหมือนกับลูกประคบหน้าเหมือนกันนะคะ
0: เพราะว่าถ้าใหญ่ไปนี่มันก็จะใช้ไม่สะดวกนะ
1: ใช่นะคะ
0: แต่ลูกประคบตัวเนี่ยจะค่อนข้างลูกใหญ่หน่อยแล้วเวลาใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใช้กี่ลูกคะ
1: ในการใช้ลูกประคบนะคะแนะนำว่าใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือให้ใช้สองลูก
0: ต้องพร้อมกันสองลูก
1: ใช่นะคะก็คือเราจะนำไปนึ่งสองลูกแล้วก็เวลาลูกประคบร้อนแล้วก็คือเอาลูกที่หนึ่งเนี่ยค่ะมาประคบจนกว่ามันจะหายร้อนแล้วก็พอลูกที่หนึ่งหายร้อนแล้วก็เอาไปนึ่งใหม่แล้วก็เอาลูกที่สองเนี่ยค่ะออกมาประคบทำแบบนี้ค่ะสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วตัวหรือว่าทั่วบริเวณที่เราต้องการประคบนะคะ
0: ก็คือว่าถ้าเราใช้หนึ่งลูกพอมันเย็นแล้วเราก็ต้องไปรอให้มันร้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสองลูกเราสามารถที่จะใช้หนึ่งลูกพอลูกนี้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเอาลูกมันก็จะต่อเนื่องมันเป็นการใช้ที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นใช้อ่ะประมาณสองลูกต่อหนึ่งครั้งนะในการประคบหนึ่งครั้งนะ
1: คะ
0: ทีนี้ประคบเนี่ยลูกประคบเนี่ยจะใช้ได้นานแค่ไหนคะ
1: ลูกประคบนะคะอาจารย์ถ้าคือลูกประคบเนี่ยค่ะมันจะมีสองแบบนะคะมีแบบแห้งกับมีแบบสดถ้าเป็นแบบสดเนี่ยค่ะอาจารย์พอเราทำเสร็จแล้วนะคะหรือว่าใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาใส่ถุงซิปแล้วก็เอาไปเก็บในช่องฟรีซซึ่งมันก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะลูกนึงก็อาจจะใช้ประมาณ5ถึง10ครั้งประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกประคบแบบแห้งเราทำเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: เราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยก็อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีแต่ถ้าเรานำลูกประคบแห้งมาใช้เมื่อใดก็ตามนะ
0: คะ
1: เราก็จะต้อง

0: ทำความสะอาดแล้วก็ใส่ในช่องฟรีซแล้วก็เอาใส่ถุงซีฟแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซเหมือนกัน
1: ทีนี้เดี๋ยวก่อนล้างทำความสะอาด
0: ค่ะ
1: คืออะไรแกะมาล้างไหม
0: ก็คือในส่วนของลูกประคบเนี่ยค่ะการใช้นะคะก็คือควรจะใช้เฉพาะบุคคลห้ามใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการติดต่อทางโรคผิวหนังได้นะคะก็ใช้เฉพาะบุคคลนะคะวิธีการล้างทำความสะอาดก็คือพอเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็เอาลูกประคบเนี่ยค่ะไปล้างน้ำโดยที่ไม่ต้องแกะนะคะล้างทั้งที่เป็นลูกๆเลยนะคะล้างทำความสะอาด
1: ล้างหมายถึงว่าเอาทั้งลูกเนี่ยไปล้างน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะอาจจะเปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ล้างนะ
1: คะ
0: ไม่ต้องแช่ในน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวยาเนี่ยค่ะ
1: จะละลายออกไปซะหมด
0: ใช่ค่ะแค่ล้างผ่านน้ำ
1: เหมือนแกว่งๆได้ไหม
0: ใช่
1: แกว่งๆก็ได้นะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาใส่ถุงซิปล็อกนะคะ
1: จ้ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นลูกประคบเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าเราเอาไปเก็บในตู้เย็นเลยเนี่ยค่ะก็คืออาหารทุกอย่างเรานะคะ
1: เราจะกลิ่นลูกประคบเลย
0: จะเป็นกลิ่นลูกประคบเราแช่แอปเปิ้ลเราแช่องุ่นอะไรมันก็จะเป็นกลิ่นของ
1: สมุนไพรหมดเลย
0: นะคะ
1: เสริมนิดนึงค่ะมีบางคนเขาบอกว่าก่อนเราใส่ถุงซิปล็อกแล้วใช่ไหมคะเขาจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์อ่
0: ะ
1: ห่ออีกครั้งนึงเพราะว่าหนังสือพิมพ์นี้มันจะเก็บกลิ่นอยู่เนาะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออีกทีนึงแล้วถึงจะใส่ถุงก๊อบแก๊บ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงจะเอาเข้าตู้เย็น
0: ค่ะ
1: เพื่อป้องกันหลายๆชั้นเลยไม่ให้กลิ่นอ่ะมันออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็แล้วก็แช่ในช่องฟรีซทีนี้เวลาเราจะเอาออกมาใช้
0: ค่ะ
1: เอาออกมาในช่องจากช่องฟรีซเลยแล้วก็เอาไปนึ่งเลยอ่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะค่ะเวลาเราจะใช้ครั้งต่อไปนะคะก็เอาไปนึ่งเลยนะคะนึ่งจนร้อนแล้วก็นำมาประคบนะคะทีนี้ถ้าเราทำเป็นลูกแบบแห้งเนี่ยค่ะก็คือ ก่อนที่เราจะนำไปนึ่งก็คือต้องแช่ให้ลูกประคบเนี่ยค่ะมันอิ่มน้ำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาลูกประคบแบบแห้งๆเนี่ยค่ะไปนึ่งเลยก็คือนึ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อน
1: เพราะมันไม่มีตัวนำความร้อนจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยทำงานอยู่สปานะคะแล้วก็มีพนักงานเขาไม่เคยใช้ลูกประคบแห้งเขาก็มาบอกว่าเจ้าเนี้ยไม่ดีเจ้าเนี้ยไม่ดีนะนึ่งยังไงมันก็ไม่ร้อนนึ่งยังไงมันก็ไม่ร้อนคือถ้ามันยังแห้งอยู่เนี่ยไม่มีทางที่มันจะร้อนนะคะต้องเอาไปแช่น้ำเขาเรียกว่าแช่ให้อิ่มหมายความว่าน้ำซึมไปทั่วลูกประคบแห้งอันนั้นนะคะแล้วถึงจะเอาไปนึ่งถึงจะมันถึงจะร้อนนะถ้าเอาแบบแห้งๆไปนึ่งแค่ไหนมันก็ไม่ร้อน
0: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของลูกประคบสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็คือแนะนำว่าถ้าเราทำเก็บไว้แบบว่าติดบ้านไว้เนี่ยค่ะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าลูกประคบเนี่ยค่ะมันช่วยได้ในหลายเรื่องเลยหรือว่าในส่วนของถ้าเราแบบทำงานนะคะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะอาจจะมีอาการปวดในช่วงบ่าเนี่ยค่ะช่วงบ่าไหล่คอเนี่ยเราก็สามารถใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะเพื่อบรรเทาอาการตรงนี้
1: ได้
0: หรือแม้กระทั่งผู้หญิงนะคะที่แบบมีรอบเดือนนะคะแล้วก
1: ็
0: ใช้ปวดท้องแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะมาประคบเพื่อลดอาการปวดท้องตรงนั้นได้นะคะ
1: ค่ะหรือบางทีแบบเกิดอุบัติเหตุเนา
0: ะ
1: ฟกช้ำดำเขียวอ
0: ๋
1: อแต่ว่าต้องรอ
0: หลังจาก24
1: ชั่วโมงไปแล้วก็จะประคบได้แต่ว่าอันที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะความร้อนกับสมุนไพรเนี่ยมันช่วยเราผ่อนคลายกล
0: ้
1: ามเนื้อเราผ่อนคลายได้จริงๆนะคะ
0: หรือแม้กระทั่งนะคะเรามีความเครียดนะคะอ่อนล้าอะไรแบบนี้นะ
1: คะ
0: เราก็สามารถประคบได้เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยค่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนผสมของเราเนี่ยค่ะสมุนไพรบางตัวนะคะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยยกตัวอย่างเช่นมะกรูดเนี่ยค่ะในผิวมะกรูดมันก็จะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะคะ
1: จริงๆอ่ะมะกรูดนี่หอมนะ
0: ค่ะ
1: กินนะคะ
0: ทีนี้นะคะเราพูดไปถึงประโยชน์ของลูกประคบแล้วนะคะ
1: จากที่
0: ข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังของลูกประคบก็คือลูกประคบเนี่ยค่ะเราจะใช้ขณะที่แบบ
1: มันร้อน
0: ฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังนะคะบริเวณพื้นที่ผิวที่ค่อนข้างอ่อน
1: บอบบาง
0: ใช่บอบบางเราควรที่จะใช้ผ้าขนหนูเนี่ยค่ะรองก่อนนะคะ
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าห่อลูกประคบก็ได้นะคะ
1: แล้วก็วางไว้บนผิวเขาก็ได้
0: ใช่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือต้องระมัดระวังเลยในผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะอัมพาตนะคะแล้วก็

0: ้สูงอายุเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ค่ะก็คือเขาจะตอบสนองต่อความร้อนช้านะคะ
1: กว่าเขาจะรู้ตัว
0: ใช่กว่าเขาจะรู้ตัวว่าช้าผิวอาจจะพองแล้วอะไรแบบนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของรูปประคบเนี่ยค่ะห้ามใช้นะคะเอาเวลาตอนที่เราแบบมีอาการบวมใน24ชั่วโมงแรกอันนี้ก็คือเราจะเน้นย้ำเลยเพราะว่ามีฉะนั้นแล้วนะคะอาการบวมของเรามันจะไม่หายนะมันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะคะหรือถ้ามีเลือดออกร่วมด้วยนะคะแล้วเราไปใช้ลูกประคบตอนที่ยังมีอาการบวมอาการอักเสบใน24ชั่วโมงแรกนะคะเลือดก็จะยิ่งออกมาเยอะมากขึ้นนะคะ
1: ต้องระมัดระวัง
0: ใช่ฉะนั้นก็คือลูกประคบก็คือต้องใช้หลังจาก24หรือว่า4หลังจาก48ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีอาการเกิดอาการบวมนะคะอาการอักเสบนะคะ
1: แล้วก็ไม่ใช้ร่วม
0: กับผู้อื่น
1: ไม่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะยังทีเราไปที่ร้านนะคะไปที่ร้านนวดนะแล้วเขาก็มีประคบให้ใช่ไหม
0: คะ
1: อันนั้นอ่ะบางทีเราก็ต้องฝากเอาไว้ที่ร้านร้านเขาก็จะเขียนชื่อเอาไว้เลยนะคะว่าของใครของใครเขาก็จะไม่ใช้ปนกันเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ไป 4-5 ครั้งจนกว่ามันจะจืดใช่ไหมมันจะจืดคือสรรพคุณมันไม่มีและกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยมีแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ก็คือจะทีนี้เรามีวิธีทิ้งไหมคะ
0: ค่ะถ้าเป็นวิธีทิ้งนะคะอาจารย์ก็คือต้องแกะออกมาจากผ้าดิบนะคะแล้วก็เอาไปโรยไว้ตามโคนต้นไม้ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็นปุ๋ยนะคะส่วนผ้าดิบนะคะแล้วก็ซักนะคะซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดแล้วก็เราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้ตัวยาทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าในแพทย์แผนไทยนะคะเขาจะถือว่าเป็นพ่อยาแม่ยาเขาก็จะให้ความเคารพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เอาที่เราใช้ไปแล้วนะคะเราจะไม่เอาไปทิ้งขย
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าเราถือว่าเราสิ่งเหล่านี้มีบุญคุณนะกับเราก็มักจะเอาไปไว้ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์หรือบางคนเขาเอาไปทำปุ๋ยต่อเนา
0: ะ
1: เขาเรียกว่าจำเริญยานะคะเขาเรียกว่าจำเริญยาคือไม่ได้เอาทิ้งขยะแล้วถ้าเกิดเราไม่แกะผ้าแล้วก็โยนทิ้งไปทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็จะไปเน่าอยู่ในผ้าแล้วไม่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาผ้าไปใช้ต่อก็ควรจะแกะควรจะแกะแล้วเอาสมุนไพรนั้นออกนะคะแล้วก็ซักผ้าส่วนผ้าจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่หรือจะมาห่อใหม่ได้ไหม
0: ได้นะคะแต่ว่าต้องซักให้สะอาดก่อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะในส่วนของลูกประคบเนี่ยค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะเราจะใช้เป็นแบบสดก็ได้หรือว่าเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะอย่างวันนี้เราใช้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งเพราะว่าสมุนไพรบางตัวเราก็หาแบบสดไม่ได้เราก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะ
1: คะ
0: แต่ไม่แนะนำใช้เป็นแบบผงนะคะซึ่งสมุนไพรเนี่ยค่ะจะมีอยู่3แบบด้วยกันมีแบบสดแบบแห้งก็คือจะมาเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็แบบผงนะคะแบบผงก็คือเป็นแบบละเอียดมาเลยซึ่งถ้าใช้เป็นแบบผงนะคะมาห่อเป็นรูปประคบนะคะก็คือผงของสมุนไพรเนี่ยค่
1: ะ
0: มันจะเล็ดลอดออกมาจากผ้าดิบ
1: ได้
0: นะคะทำให้เราไม่ได้สรรพคุณของตัวยานะคะ
1: ค่ะแล้วใช้ยากด้วยนะถ้าเป็นแบบผงอ่ะ
0: นะคะมันก็จะเต็มมือเราเลยนะคะเวลาที่เราประคบนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์ค่ะอาจารย์ที่ใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพรนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะมีน้อยมากนะคะเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยค่ะมาใช้ได้เลยนะคะก็จะมีกะละมังสแตนเลสนะคะแต่ว่าพอทำลูกประคบแล้วเราต้องแยกออกนะไม่แนะนำให้เอาไปทำอาหารต่อนะคะ
1: แยกไว้ชิ้นส่วนไปเลย
0: นะคะก็จะมีกะละมังสแตนเลสนะคะแล้วก็มีเชือกมัดลูกประคบนะคะนี่ก็เป็นเชือกที่เขาไปมัดกล่อง
1: พัสดุ
0: ใช่
1: ไหม
0: นะคะนี่ทีนี้ความยาวนะคะก็ประมาณ90ถึง100เซนติเมตรนะคะความยาวของเชือกนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผ้าดิบนะคะอันนี้คือผ้าดิบนะคะเราจะไม่ใช้ผ้าขาวบางผ้าดิบกับผ้าขาวบางแตกต่างกันนะ
1: คะ
0: อันนี้เป็นผ้าดิบนะคะในส่วนของความอะไรคะอาจารย์เขาเรียกว่า
1: ความหนาแน่นของเส้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: มันจะถี่กว่ามันจะ
1: คือเส้นได้ที่เขามาทอผ้า
0: ค่ะมันจะถี่กว่าผ้าขาวบางถ้าเราเอาผ้าขาวบางมาห่อเป็นรูปครบเนี่ยค่ะตัวยามันอาจจะแบบว่า
1: หลุดออก
0: เล็ดลอดออกมาได้นะคะ
1: แบบมากเกินไป
0: สมุนไพรบางตัวมันก็อาจจะเล็ดลอดมาแล้วก็เวลาประคบมันก็จะอาจจะทิ่มผิวของเราได้
1: จริงๆผ้าดิบอะเวลาไปที่ร้านอะจริงๆผ้าดิบมันมีหลายเบอร์นะมันมีหลายเบอร์ตั้งแต่บางไปจนถึงหนาเราไปบอกเขาว่าเอาแบบทำรูปประคบเงี้ย
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: เพราะมันจะต้องมีซึมออกมาได้ด้วยนะมันจะแบบหนามากก็ไม่ได้นะคะบางมากก็ไม่ได้นะมันจะต้องมีผ้าเฉพาะ
0: นะคะเวลาเราไปซื้อเราก็บอกร้านเขาก็ได้ค่ะว่า
1: เอาผ้าดิบ
0: สำหรับ
1: ทำ
0: ลูกประคบนะคะทีนี้ขนาดของผ้าที่ใช้นะคะก็เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจานขนาดก็คือ45 × 45 ซม.นะคะก็จะพอดีกับปริมาณของลูกประคบนะคะ
1: กับขนาดใช่ไหมในการทำสมมตินะสมมตินะว่าเราไม่มีผ้าขาวบาง
0: ค่ะ
1: แต่บ้านเรามีผ้าขาวม้า
0: ใช้ได้
1: เน
0: า
1: ะ
0: นะคะผ้าขาวม้าก็
1: ต
0: ั
1: ดไซส์ขนาดนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะบางทีหาไม่ได้อ
0: ะ
1: เนาะหาไม่ได้ก็ผ้าขาวม้าถ้าที่บ้านมี
0: นะ
1: ก็ใช้ได้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือกรรไกรนะคะอันนี้เราเอาไว้ตัดเชือกนะคะเอาไว้ตกแต่งผ้านะคะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้แล้วก็มีทัพพีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ
1: กระดาษ
0: ทิชชู่กับแอลกอฮอล์ 70% แอลกอฮอล์ 70% เราเอาไว้ใช้ทำอะไรก็คือเราจะเอาไว
1: ้
0: ฆ่าเชื้อในส่วนของอุปกรณ์นะคะทุกตัวเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งเหล่านี้เราก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็สมมติว่าก่อนเราจะนำมาใช้งานนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะ
1: เอาผ้าเช็ดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะคะ
1: คือสมมติว่าผ้าของหนูใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าผ้าเป็นขุยยังไงนะผ้าขนหนูใหม่ๆเนี่ยเอามาเช็ดเนี่ยมันจะมีขนของผ้าขนหนูติดแต่ถ้ามันใช้นานแล้วเนี่ยมันก็แต่ว่าผ้ามันต้องสะอาด
0: ใช่นะคะอย่างผ้าดิบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็นำมาใช้ได้อันนี้ก็ไม่ค่อยมีขุยไม่แทบไม่มีขุยเลย
1: ไม่มีใช่แต่ถ้าเป็นผ้าขนหนูอ่ะมันจะมีขุยเนาะ
0: ค่ะซึ่งทุกวันนี้มันก็จะมีผ้าขนหนูที่เขาทำออกมานะคะอาจารย์ที่แบบว่าไม่มีขน
1: อ๋อมันจะมีผ้าผ้ารุ่นใหม่นะจะไม่มี
0: แบบนั้นก็ใช้ได้เช็ดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ทำลูกประคบนะคะลำดับต่อมาค่ะอาจารย์เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมค่ะที่ใช้ทำลูกประคบ
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะเราเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอาจารย์นะคะก็คือไผ่นะคะ
1: ไผ่
0: วันนี้เราใช้เป็นไผ่สดนะคะไผ่นะคะปริมาณที่ใช้ก็คือ28 กรัมนะคะไผ่เนี่ยค่ะเราต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะอาจารย์ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
1: ไผ่มันจะเป็นหัวน
0: ะ
1: เป็นหัวเป็นพื้นหัวนะคะก็จะมีสรรพคุณในการลดปวดลดบวมแดงช้ำนะคะนี่สรรพคุณของไผ่นะจ้ะต่อไปค่ะ
0: นะคะต่อมานะคะก็คือขมิ้นชันนะคะจ้ะขมิ้นนี่มันจะมี2 แบบนะคะมีขมิ้นชันกับขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยเนี่ยค่ะสีมันก็จะออกแบบขาวๆเหลืองแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็หัวจะใหญ่กว่าขมิ้นชันนะคะถ้าเป็นขมิ้นชันก็คือหัวจะ
1: เล็ก
0: ๆนะคะแล้วก็สีก็จะออกเป็นแบบเหลืองส้มนะคะอาจารย์ซึ่งวันนี้เราใช้เป็นขมิ้นชันขมิ้นชันก็เหมือนกันค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องปอกเปลือกนะ
1: คะ
0: ขมิ้นชันนะคะใช้อยู่ที่7 กรัมแนะนำว่าอย่าใช้มากกว่านี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยค่ะจะทำให้เหลืองได้นะคะ
1: ค่ะแล้วมันติดเสื้อผ้าด้วยนะติดมือติดแบบเหลืองไปหมดเลยเป็นทองเลยนะ
0: คะ
1: ทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการที่ลดการอักเสบแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
0: ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตะไคร้บ้านตะไคร้ก็มี2 ชนิดเหมือนกันนะคะจ้ะมีตะไคร้บ้านกับตะไคร้หอมนะคะซึ่งสรรพคุณก็ต่างกันนะคะตะไคร้หอมก็จะมีคุณสมบัติไล่ยุงไล่แมลงนะคะแล้วก็ตาส่วนตะไคร้บ้านนี้แล้วก็คือเราจะใช้ในการทำลูกประคบนะคะอาจารย์
1: มันช่วยขยายหลอดเลือด
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่งกลิ่นด้วยมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ ช้เท่าไหร่คะ
0: ขมิ้นตะไคร้บ้านนะคะใช้อยู่ที่11กรัมค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ใบมะขามนะคะใบมะขามนี่ก็หาง่ายนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นแบบสดนะคะอาจารย์ใบมะขามเนี่ยค่ะเราใช้อยู่ที่17กรัมค่ะ
1: อันใบมะขามนี่จะแก้คัน
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะใช้พวกบำรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็แก้คันด้วยใบมะขามค่ะ
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผิวมะกรูดนะคะอาจารย์ผิวมะกรูดก็คือเราปอกเอาเฉพาะผิวสีเขียวนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผิวมะกรูดใช้อยู่ที่17กรัมนะคะ
1: ค่ะอันนี้ผิวมะกรูดนี่ก็จะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็พวกกลิ่นของมันเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นแก้เป็นลมวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประคบไปแล้วเราก็จะสดชื่นนะคะ
0: นะคะแล้วก็ต่อมานะคะใบส้มปล่อยนะคะอาจารย์ใบส้มปล่อยนี่ก็คือเราเอาเฉพาะใบมันมานะคะอย่าเอาก้านนะคะเพราะก้านมันมีหนามนะคะเดี๋ยวเอามาประคบเดี๋ยวมันท
1: ิ่
0: มนะคะทิ่มผิวเรานะคะเด็ดเอาเฉพาะใบมานะคะซึ่งใบส้มปล่อยเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีแบบสดเราก็ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะคะก็ซื้อตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปเลย
1: เพราะแบบสดหายากอยู่นะ
0: ใช่แบบสดหายาก
1: อยู่ต้องมีต้นนะคะแล้วต้นมันก็มีหนามด้วยจริงๆใบมันจะคล้ายๆใบมะขามนี่แหละแต่มันเล็กกว่าม
0: ัน
1: เล็กกว่านะคะก็เป็นเรียกว่าใบส้มปล่อยเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง
0: ค่ะนะคะ
1: แล้วมีทีนี้ในส่วนของสมุนไพร
0: ค่ะ
1: หมดแล้ว
0: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นพิมเสนนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: นะคะพิมเสนนะคะก็ใช้อยู่ที่4กรัมค่ะอาจารย
1: ์พิมเสน4กรัม
0: ค่ะ
1: ค่ะพิมเสนนี่ก็จะช่วยจริงๆพิมเสนมันมีกลิ่นบำรุงหัวใจด้วยนะแล้วก็มันจะช่วยทำให้สดชื่น
0: ค่ะ
1: นะค่ะแก้โรคผิวหนังก็ได้นะ
0: ค่ะแล้วก็ต่อค่ะแล้วก็ต่อมาก็การบูนนะคะการบูนเราใช้อยู่ที่4กรัมนะคะ
1: ก็สรรพคุณก็คล้ายกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือเกลือแกงนะคะอาจารย
1: ์
0: เกล
1: ือ
0: แกงก็ใช้อยู่ที่4กรัม
1: ค่ะเกลือแกงนี่ก็จะเป็นตัวที่เก็บความร้อนน
0: ะ
1: คะเวลาเราไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร้อนนาน
0: ค่ะนะคะสูตรที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำลูกประคบ1กิโลนะคะแล้วก็คูณด้วย10ก็คือเอา10มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยการใช้ตาชั่งดิจิตอลนะคะทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งในการชั่งนะคะโดยใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะอาจารย์ในการชั่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไว้ใช้นานๆนะคะอาจารย์ก็เราจะทำเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะเป็นแบบแห้งก็คือเราก็ใช้สมุนไพรแบบแห้ง
1: แล้วก็จะเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคืออย่างสดเนี่ยถ้าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะแช่เย็นน่
0: ะ
1: แต่มันก็อายุมันก็จะน้อยน้อยกว่าแบบแห้งเน
0: า
1: ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของส่วนผสมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจารย์เราสามารถเพิ่มสมุนไพรเข้าไปได
1: ้ได้อีก
0: นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ลูกประคบของเราเนี่ยค่ะมีสรรพคุณ
1: ทางด้านไหน
0: ทางด้านไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการแบบว่าแก้แบบปวดเมื่อยนะคะเคล็ดขัดยอกแบบว่าให้แบบว่ามีแบบสรรพคุณเยอะๆหน่อยอาจจะเพิ่มพวกเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์อ่อนแบบนี้ค่ะเข้าไปได้นะคะอาจารย์เพิ่มเท่าไหร่แล้วก็จดสูตรเอาไว้นะคะแต่ว่านี้ก็คือเป็นสูตรพื้นฐานที่ใช้แล้วนะคะก็คือช่วยบรรเทานะคะอาการแก้ปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยค่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้นะคะอาจารย์เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำสมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะเทลงในกะละมังสแตนเลสนะคะเทอันไหนก่อนหลังก็ได้นะคะ
1: เพราะเดี๋ยวเราคลุกรวม
0: ค่ะถ้าเราทำเยอะนะคะอาจารย์เราก็ใส่ถุงมือค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันได้เลย
1: เพราะถ้าเยอะเนี่ยบางทีมันต้องนะมันต้องใช้มือใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเอามือเปล่าๆเราลงไปเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้สมุนไพรเข้ากันก่อนนะคะกลิ่นมาแล้วนะคะอาจารย์กลิ่นของสมุนไพร
1: หอม
0: หอมชื่นใจยิ่งถ้าเราไปนึ่งเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะหอมกว่านี้อีกนะคะ
1: นะพอมันเจอความร้อนนะคะน้ำมันหอมระเหยมันก็จะออกมาเยอะขึ้น
0: ค่ะ

0: ็ตามด้วยพิมพ์สีนกระบูนแล้วก็เกลือแกง
1: ได้เลยนะ
0: ค่ะใส่ได้เลย
1: มันไม่หมด
0: เกลือเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: คุณสมบัติของเขาดีมากนะคะนำมาใส่ในลูกประคบก็คือเขาจะเป็นตัวที่นำพานะคะ
1: ค่ะ
0: สารเหล่านี้ค่ะซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะ
1: เพราะเกลือมันซึมทำให้ซึมด้วยนะ
0: แล้วก็คลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน
1: อันนี้มันยังมี
0: ถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยค่ะบีบีบีนะคะ
1: อย่าทิ้งไว้ให้มันเป็นก้อนแบบนี้นะคะให้มันทั่วๆเนาะ
0: ค่ะ
1: จริงๆมันก็ทำไม่ยากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทำไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์สมุนไพรเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่มีตามท้องถิ่นมีตามชุมชนนะคะเราสามารถ
1: ใ
0: ช่นะคะเราสามารถทำเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าได้ใช้แน่นอน
1: ได้ใช้แน่นอนยิ่งเรื่องปวดเมื่อยเนี่ยนะมันต้องมาแน่ๆ
0: ใช่
1: ไม่ว่าแต่ว่าถ้าเด็กๆอ่ะอาจจะไม่ยังไม่ค่อยรู้สึกปวดเมื่อยนะแต่เด็กๆก็จะมีวิ่งซนฟกช้ำดำเขียวนะ
0: แต่พอเริ่มแบบเริ่มเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยก็เริ่มมาแล้วนะอาจารย
1: ์ต้องทำอ่านหนังสือดูหนังสือนะเล่นโทรศัพท์ได้ไหม
0: ได้
1: เล่นโทรศัพท์ก็ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะ
0: นะคะ
1: นานๆ
0: ทีนี้นะคะอาจารย์ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะ
1: ขั้นตอน
0: ในการห่อนะคะ
1: เดี๋ยวจะสอนห่อเนาะอาจารย์จุ๋มสอนห
0: ่อแล้วก็เอาผ้าดิบนะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขนาด45x45 ซม.นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราอาจจะชั่งก่อนก็ได้นะคะก็ประมาณ250 กรัมนะคะต่อ1ลูกนะคะต่อผ้า1ผืนนะคะ
1: แต่อันนี้เราผู้เชี่ยวชาญแล้วเรากะได้
0: กะเอานะคะก็อยู่ที่200-250 กรัมนะคะต่อ1ลูก
1: คือถ้าเราทำใช้เองอ่ะน้ำหนักมันอาจจะเขาเรียกอะไรเดี๋ยว
0: ไม่ตายตัว
1: มันไม่ตายตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องทำไปขายคนอื่นเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องชั่งนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานแล้วก็จะได้เท่ากันน
0: ะคะ
1: ทุกลูก
0: ค่ะนะคะทีนี้นะคะวิธีการห่อก็คือนะคะพอเราใส
1: ่
0: ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับผ้าทั้ง4ด้านเนี่ยค่ะเข้าหากัน
1: จับมุมทะแยงชนกันก่อนนะคะแล้วก็อีก2มุมก็ชนกันเหมือนกัน
0: แล้วเราก็รวบเข้าไปรวบแล้วก็เราก็จัดให้เป็นลูกกลมๆค่ะนะคะอย่าบีบแรงนะคะเพราะว่าเรา
1: ใช้
0: สมุนไพรสดนะคะเดี๋ยวน้ำของสมุนไพรมันจะออกมานะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบแห้งเนี่ยค่ะจับแรงๆได้เลยนะคะ
1: ให้แน่นๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ให้กลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะคะ
1: แต่ถ้าเรียกตะล่อมใช่ไหม
0: แต่ถ้าแบบเราทำไว้ใช้เองก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: ไม่ต้องพิถีพิถันมากก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำขายเนี่ยมันต้องทำให้สวยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องทำให้สวยด้วยเนาะ
0: เราก็ดึงให้แบบแน่นๆ นะคะลูกประคบที่ดีก็คือต้องแน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยค่ะจะเวลาไปครบหลุดเดี๋ยวแบบ
1: มันจะแบบ
0: เดี๋ยวสมุนไพรนะคะไอ้หล่นเต็มตัวผู้ป่วยเลย
1: เกิดหลุดขึ้นมาแล้วก็ต้องจัดระเบียบจัดระเบียบนะคะจัดระเบียบ
0: ก็ต้อง
1: จัดจุ่ม
0: ให
1: ้ห่อสวย
0: แน่นที่สุดนะคะพอแน่นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้เชือกนะคะมามัดนะคะอาจารย
1: ์
0: วิธีการมัดก็คือเราจะให้เชือกด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้ว
1: สั้นก็ไม่ได้สั้นมากนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะสั้นมากประมาณนี้ค่ะประมาณที่ให้ดูสักกี่นิ้วเนี่ย
0: มัดก็มัดแบบธรรมดาเลยนะคะมัดให้แน่นมาสัก2รอบ
1: มัดตายเลยนะ
0: ค่ะ
1: เงินตาย
0: แล้วทีนี้เราก็มาดึงจัดผ้าอีกครั้งหนึ่งให้แบบแน่นๆ
1: อันนี้ก็ดึงผ้านะคะ
0: ดึงผ้า

0: แต่ทีนี้เราจะมาจัดผ้านะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็จับจีบแบบนี
1: ้
0: นะคะจับจีบแล้วก็จับจีบ
1: แล้วก็
0: ชนกันแล้วก็เอาผ้าด้านหน้านะ
1: คะ
0: ประกบเข้ามา
1: อันนี้ไม่ต้องจีบแล้วนะ
0: นะคะแล้วก็ด้านหลังก
1: ็ประกบ
0: ประกบเข้ามานะคะ
1: ปิดที่เรามาชนกันเมื่อกี้เนาะ
0: ก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี
1: ้
0: นะคะทีนี้เราก็จะพับพับตรงปลายผ้าเนี่ยค่ะลงมาสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี
1: ้
0: นะคะแล้วเราก็จะพับลงมาอีกทีหนึ่งนะคะจน
1: ต้องเลย
0: ต้องเลยตรงนี้นะคะ
1: ที่เรามัดนะเลยที่เรามัดไว้นะคะ
0: ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะลอยนะ
1: คะ
0: ทีนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็มาม้วนนะคะผ้าทั้งสองรอบเนี่ยค่ะ
1: ทั้ง
0: สองด้านเนี่ยค่ะให้ประกบกัน
1: อันนี้เราจะทำเป็นมือจับนะคะเป็นที่จับ
0: นะคะมันก็จะเกิดเป็นด้ามจับนะคะของลูกประคบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็อักด้านที่สั้นเนี่ยค่ะ
1: สอด
0: ขึ้นมานะคะตรงที่เราเอาผ้า
1: ประกบ
0: กันทีนี้เราก็จะใช้เชือกนะคะด้านที่ยาวเนี่ยค่ะพันนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องอาศัยความชำนาญนะคะทำใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำเรื่อยๆอ่ะทำบ่อยๆก็จะง่ายขึ้น
0: แล้วก็พันแบบเรียงขึ้นมาเลยนะคะพันนี้ก็คือเราต้องดึงด้วยนะคะดึงให้
1: แน่นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นบางคนเขาก็พันเป็นลายนะ
0: ค่ะ
1: พันเป็นลวดลายก็แล้วแต่ค่ะ
0: ถ้าแบบทำจนชำนาญแล้วนะคะเราก็สามารถแบบ
1: ทำเป็นลวดลายได้
0: นะคะให้มันแบบ
1: เราทำใหม่ๆแล้วเอาแบบธรรมดานี่แหละ
0: ใช่ค่ะก็คือทำใหม่ๆก
1: ็ให้ธรรมดาแหละ
0: เน้นให้แบบมันแน่นก็พอนะคะ
1: แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้จริงเนาะค่ะ
0: แล้วก็พันขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: คะพันแบบว่าถี่ๆเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: คะ
1: ชิดกันนะเชือกมันจะได้แข็งแรงนะคะ
0: เราไม่ต้องพันจนสุดนะคะประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเท้าขึ้นมาสุดเนี่ยค่ะมันจะหลุดได้นะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ประมาณนี้นะคะ
1: เกือบสุด
0: ค่ะ
1: เกือบสุดแล้ว
0: เราก็เอาเชือกที่อยู่ด้านในนะคะออกมามัดกับเชือกที่อยู่ด้านนอก
1: เป็นปม
0: มัดให้แน่นๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: จะได้แบบไม่หลุด
1: ไม่หลุดนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใช้ไปแล้วมันจะ
0: ค่ะอันนี้ตัวเชือกตัวนี้ค่ะเราก็ตัดออกนะคะปลายเชือกตัดออก
1: ให้มันไม่ยาวเกินไปนะ
0: เราก็เอาปลายเชือกนะคะเก็บเข้ามาไว้ข้างใน
1: เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
0: ค่ะ
1: เอาปลายเชือกยัดเข้าไป
0: ยัดเข้าไปนะ
1: คนดูก็จะงงว่ามันทำยังไงเนาะ
0: ทีนี้นะคะ
1: okay.
0: พอเราเก็บเชือกแล้วนะคะเราก็จะมาจัดให
1: ้
0: สวยงามอีกครั้งหนึ่ง
1: งามไหมงาม

0: อ๋อข้างบนนี่มันจะม้วนๆเป็นดอกไม้เลยนะข
1: ้
0: างบน
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอีกครั้ง
0: อ้าวแล้วก็เราก็ได้อันที่สวยงาม
1: อันนี้นะคะอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกประคบสมุนไพรนะคะอาจารย์
0: เดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะทำอีกลูกหนึ่งให้ดูไหมคะ
1: ไม่แน่ใจว่าเวลาเราเหลืออีกเท่าไหร่นะคะ
0: เวลา
1: อีกลูกหนึ่งได้นะคะ
0: ค่ะ
1: งั้นเราทำอีกลูกหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์เผื่อว่าดูไม่

0: กลิ่นหอมมากเลย
1: ลูกนี้จะลูกใหญ่หน่อยนะคะอาจารย์เสียดาย
0: เสียดายเสียดาย
1: แค่นี้ก็พอเดี๋ยวใหญ่เกินไปเดี๋ยวหอมไม่ได้นะคะ
0: เดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้น
1: เริ่มใหม่นะคะ
0: แ
1: ล้วก็จับขาทั้งสี่มุมเข้าหากันนะคะแล้วก็จัดนะคะให้เป็นลูกกลมๆตะล่อมตะล่อมเข้าไปนะคะ
0: แต่อย่าตะล่อมแรงมากนะคะเดี๋ยวพอดีข้างในช้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกมาก่อนที่จะใช้
1: ค่ะ
0: สมุนไพรจะออกมาก่อนที่จะใช้

0: ันนี้ก็ฝึกไปนะคะแรกๆ ก็อาจจะไม่สวย
1: ค่ะ
0: แรกๆ ก็อาจจะทำแล้วไม่สวยแต่ใช้ได้ก็โอเคละ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได
1: ้ถ้าทำบ่อยๆอะค่ะจะเกิดความชำนาญ
0: นะมันก็จะสวยงามนะคะ

0: เวลาเราประคบเนี่ยมันจะทำให้อะไรที่มันเป็นพังผืดนะที่มันยึดอะค่ะเวลาเราบาดเจ็บอะไรสักอย่างนี่นะคะแล้วร่างกายอะมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องนะคะเพื่อมาป้องกันโดยธรรมชาติเลยเนี่ยมันพังผืดมันจะมาแต่ทีนี้พอพังผืดมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดยึดมันก็ยึดกล้ามเนื้อเราเนี่ยแล้วทำให้เราอ่ะเจ็บแล้วก็บางครั้งก็ยืดได้ไม่สุดนะคะยืดได้ไม่สุดเช่นบางทีเช่นเราบาดเจ็บที่หัวไหล่อย่างเงี้ยการที่เราไม่ได้ขยับช่วงแรกๆเราจะไม่ได้ขยับใช่ไหมเพราะเราบาดเจ็บเนี่ยแล้วพังผืดมันก็จะมาเข้ามาปกป้องแต่กลายเป็นว่ามันเข้ามายึดทำให้ข้อต่อเราอ่ะขยับได้ไม่สุดตามปกตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของลูกประคบเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้พังผืดมันคลายตัวนะอย่างบางคนไหล่ติดเงี้ยไหล่ติดเข่าติดข้อมือติดเคยผ่าข้อมือเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะติดนะมันก็จะทำให้เราอะขยับได้ไม่ 100% ในส่วนของลูกประคบเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยได้นะคะเข้าไปช่วยได้โดยใช้ความร้อนกับสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะคลายนะทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าพวกข้อต่อพังผืดนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยได้คนสูงอายุเนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นอาการแบบนี้อยู่แล้วอะตามธรรมชาติเขาก็จะเป็นอยู่แล้วนะคะอย่างเวลาเราไปนวดแผนไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบนวดประคบไหมหรือว่านวดธรรมดาจะบอกว่านวดธรรมดาเนี่ยถ้าเราตึงมากๆอะมันจะเจ็บ
1: ใช่ไหม
0: เวลาเขากดไปในตรงเส้นที่มันตึงเนี่ยค่ะมันจะเจ็บแต่ถ้าเรามีลูกประคบนะอันแรกคือประคบให้เส้นมันคลายอันที่สองประคบเพื่อหลังจากเรากดไปเจ็บๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ป่ะกดมันเจ็บมันไม่ได้ว่าเขากดเจ็บนะเส้นมันตึงมันก็จะเจ็บใช่ไหมคะแต่ว่าหรือบางทีมันก็จะมีช้ำมีอักเสบบ้างเนี่ยค่ะลูกประคบเนี่ยก็ไปช่วยในส่วนนี้ด้วยช่วยทำให้มันแก้ลดอาการอักเสบจากการที่เราไปรักษาหรือว่าเราไปนวดนะ
1: คะ
0: แต่ว่าเขาก็จะคิดราคาคนละราคากับนวดธรรมดาเนาะก็อย่างว่าแหละเขาต้องมีตัวเนี้ย

0: พิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่เขาจะต้องเอามันไปนึ่งนะมันก็จะแพงกว่าปกติค่ะอาจารย์จุ๋มเคยนวดไหมประคบ
1: ตอนตัวที่โดนคนอื่นนวดหรือว่านวดให้คนอื่นคะ
0: ทั้งสองอย่าง
1: ถ้าเป็นคนอื่นนวดให้ก็คือตอนที่เป็นนักศึกษาค่ะเวลาเรียนวิชานวดเนี่ยค่ะเราจะต้องแบบนวดสลับกัน
0: นะคะ
1: แล้วก็ทีนี้ก็จะมีอีกในส่วนหนึ่งที่เวลาเราไปฝึกงานนะคะตามโรงพยาบาลนะคะอาจารย
0: ์
1: เขาก็จะนวดให้แบบว่าผู้ป่วยนะคะที่มีอาการ
0: อันนี้คือเราไปฝึกใช่ไหม
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: เราไปฝึกนะคะ
1: เราก็จะนวดด้วยแล้วก็ประคบด้วย
0: แล้วตอนที่เราถูกเขาประคบเนี่ยเรารู้สึกยังไง
1: ถ้าสำหรับจุ๋มนะคะจุ๋มชอบประคบมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกผ่อนคลายไม่เจ็บนะคะแต่ถ้านวดเนี่ยเจ็บนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
0: ่ถ้านวดเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่ถ้านวดเฉยๆนี่เจ็บ
0: แล้วถ้านวดประคบด้วยล่ะ
1: อันนี้จะรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากเลย
0: แล้วเวลาใช้รูปประคบนะคะมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวจะจุ่มสาธิตว่าเวลาเราจะแตะบนผิวของคนไข้หรือผิวเราเองก็ตามเนี่ยถ้าเราจะประคบเนา
1: ะ
0: เราอ่ะจะต้องทำยังไง
1: ค่ะนี่นะคะลูกที่สองค่ะอาจารย
0: ์น
1: ะคะ
0: สวยงาม
1: ลูกที่สองก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคบของเรานะ
0: คะ
1: ทีนี้วิธีใช้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ถ้าเป็นลูกประคบแบบสดแบบนี้นะคะพอเราจะใช้ก็คือเอาไปนึ่งได้เลยค่ะอาจารย์ก็คือ
0: นึ่งได้เลย
1: ใช่นึ่ง
0: ไม่ต้องแช่น้ำนะไม่ต้องแช่
1: นึ่งพร้อมกัน2ลูกนึ่งก็คือนึ่งจนกว่าจะร้อนนะคะ
0: น้ำเดือดปุดปุดเลย
1: ค่ะนะคะพอร้อนแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะถ้าจะให้ดีก็
0: ค
1: ือเราจะใช้ผ้าขนหนูนะคะอาจารย์ผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูมาห่ออีกทีหนึ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่า
0: อันนี้สมมติ
1: อันนี้เป็นผ้าขนหนูนะคะอาจารย์นี่แล้วก็จะมาแบบนี้นะคะ
0: แล้วก็จะห่อ
1: ใช่
0: ห่อชั้นหนึ่งก่อนนะตอนที่มันร้อนจัดๆเลยนะคะ
1: อันนี้สมมติเป็นผ้าขนหนูนะ
0: คะ
1: เราห่อเพื่ออะไรก็คือเพื่อป้องกันความร้อนที่มันอาจจะ
0: มากเกินไป
1: มากเกินไปนะคะอาจารย์นะคะห่อแบบนี
0: ้
1: นะคะ
0: แล้วแตะยังไงเอ่ย
1: แตะนะคะลงไปที่บริเวณที่เรามีอาการปวดนะคะโดยอันดับแรกก็คือเราจะค่อยๆแตะก่อน
0: แตะ
1: เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะ
0: แตะปล่อย
1: ใช่
0: แตะปล่อยก่อนนะ
1: นะคะ
0: เพื่อให
1: ้รู้สึกตัวว่าอ่ะเราจะเจอความร้อนประมาณนี้นะร่างกายเราจะเจอความร้อนประมาณนี้นะคะจะได้แบบไม่สะดุ้งนะคะ
0: ไม่งั้นตกใจนะอยู่ดีๆมีอะไรร้อนๆแล้วก็อย่าแช่นานนะเพราะว่ามันร้อนรูปประคบตอนแรกมันจะร้อนมากนะคะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ประคบนะ
0: คะ
1: ประคบวิธีประคบก็คือเราประคบแล้วก็คลึงด้วยนะคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวก่อนคลึงนี่ต้องรอให้มันอุ่นหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆแรกๆอ่ะร้อนมากๆแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องแบบแตะปล่อยแตะปล่อยไปก่อนนะคะรอบหนึ่งแล้วพอมันเริ่มทีนี้เราจะเริ่มทำอย่างที
1: ่แล้วก็เนี่ยค่ะคลึงไปด้วยนะคะ
0: คลึงไปด้วยทำแบบตัวยามันออกมาใช่
1: ค่ะนะคะทำแบบนี้ค่ะจนกว่ามันจะหายร้อน
0: เดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องอุ่นก่อนทีนี้พอมันอุ่นเราสามารถที่จะเอาผ้าเนี่ยออกไหม
1: ออกได้นะคะ
0: พอมัน
1: เริ่มอุ่นนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็สามารถเอาผ้าออกเอาผ้าคลุมออกได้นะคะแล้วก็จับลูกประคบเลยนะคะประคบแบบนี้ค่ะไปเรื่อย
0: ทีนี้
1: พอมันหายร้อนเราก็ค่อยเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็เอาลูกที่สองที่นึ่งอยู่เนี่ยค่
0: ะ
1: มาประคบต่อนะคะทำแบบนี้ค
0: ่
1: ะไปเรื่อยจนกว่าจะทั่วตัวนะคะหรือว่าจนกว่าจะทั่วบริเวณที่เราต้องการนะคะอาจารย
0: ์พอเปลี่ยนลูกใหม่ก็ต้องเริ่มแตะน้อยๆก่อนนะคะเอาผ้าห่อก่อนนะคะเพราะว่าลูกใหม่อ่ะมันก็เพิ่งมาจากเตาเหมือนกันนะมันเพิ่งมาจากหม้อนึ่งนะคะมันก็จะร้อนเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนลูกใหม่หรืออย่างน้อยเนี่ยมือเราจับเนี่ยเราก็จะรู้แต่ว่ามือเราอ่ะมันจะมีความทนทานมากกว่าผิวส่วนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามือเราจับได้ก็ไม่ได้แปลว่าผิวเขาจะทนได้น
1: ะ
0: ต้องค่อยๆแตะนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกไปตอนแรกว่าผู้สูงอายุหรือคนที่
1: เป็นโรคเบาหวาน
0: เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอ่ะเ ราะฉะนั้นเวลาเราจิ้มไปเนี่ยมันร้อนนะแต่เขาไม่รู้สึกพอเขาไม่รู้สึกปุ๊บเราก็นึกว่าเขาทนได้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันร้อนเกินไปมันอาจจะพองเนาะมันอาจจะลวกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องระมัดระวังหรือว่าเป็นเด็กๆก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขายังบอกได้หรือว่าเป็นคนปกติเนี่ยพอแตะรู้โอ้ยมันร้อนอ่ะเขาก็จะบอกได้แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะชาใช่ไหมเขาจะไม่รู้สึกนะแตะไปก็ไม่รู้สึกน
1: ะคะ
0: ฉะนั้นก็ฝากไว
1: ้
0: ว่าให้ระมัดระวังในส่วนนี
1: ้แล้วก็ทีนี้นะคะพอเราใช้เสร็จนะคะในการเก็บก็คือเราก็ไปล้างนะคะเปิดน้ำให้ไหลแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะลูกนึงเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ประมาณเกือบ10ครั้งเลยนะคะอาจารย
0: ์เพราะว่าถ้าเราใช้แบบคนเดียวเนา
1: ะ
0: เราใช้คนเดียวไม่ได้ใช้บ่อย
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าคือบางทีบางที่นะเขาก็ใช้หลายคนใช้หลายคนมันก็จะหมดเร็วนะคะมันจะจืดเร็วอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: จ้ะทีนี้พอเราจะประคบครั้งต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็มาประคบนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย
0: ์ก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่แล้วนะคะก็จะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเทปถัดๆไปนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอ

วิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน Heat Input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะ
ในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีผู้ฟังที่กำลังติดตามทั้งชมทั้งฟังในรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะครับแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนามาพูดคุยให้พวกเรานั้นได้เข้าใจมากขึ้นได้มองเห็นภาพของศาสนาพุทธมากขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดคุยกันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใช้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อครั้งก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาทุกๆศาสนามีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้หรือกำลังฟังได้ยินเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ว่าหลายคนเนี่ยได้มีความเชื่อความศรัทธาเช่นในการบูชาองค์เทพต่างๆบางคนมีหมดเลยนะครับพระแม่ลักษมีองค์พระพิฆเนศนะครับองค์พระพรหมต่างๆนานานะครับหรือว่าทางหลายๆศาสนาก็จะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละศาสนาเช่นเดียวกันครับหลายคนเกิดคำถามว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องกราบไหว้บูชาอะไรหลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากจะได้โชคลาภแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อยากจะได้ความรักก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันอยากจะได้ความร่ำรวยอยากจะได้งานเยอะๆอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไปไหว้เทพไปกราบไหว้ไปแสดงความศรัทธาต่อองค์เทพต่างๆหรือว่าความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดผมก็เป็นแต่หลายคนตั้งคำถามอย่างที่ผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะเขากราบไหว้อะไรมีไหมสิ่งเหล่านี้มีจริงๆใช่ไหมแล้วเราศาสนาพุทธเนี่ยได้ใช่ไหมในนิกายเถรวาทมีใช่ไหมจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรามีวิทยากรพิเศษที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับต้องกราบนมัสการท่านพระครูโคสิตจุทศรท่านเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรครับครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ช่วงที่คุณครูก๊อปปี้ได้เกริ่นนำถึงพระพุทธศาสนานั้นอาตมาก็
0: ยาวมากครับเทปนี
1: ้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับหลายๆคนที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องของการกราบไหว
0: ้อืมใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะว่าพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาพุทธเนี่ยเราควรจะกราบไหว้อะไรแล้วกราบไหว้ได้ใช่ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์ก็ต้องพูดว่าอย่างนี้
0: ครับ
1: สิ่งแรกเลยพระพุทธองค์สอนในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: หลายคนก็จะมุ่งเป้าไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ
0: ครับ
1: แต่ในบางกลุ่มไปไหว้เทวดา
0: ไหว้เทวดา
1: ไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์อ๋อครับครับ
1: ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เป็นความเชื่อ
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วว่ามนุษย์เรามีทั้งหมด6จริต
0: ครับ
1: ใน1คนเนี่ยก็จะมี6จริตบางคนก็1จริตบางคนก็2จริตบางคนก็3จริตเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ว่ากันเพราะมันคือจริตของคน
0: ครับ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อบางคนบอกว่าฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: ก็ไม่ว่าแต่ฉันไปเชื่อเรื่องของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ยกตัวอย่างปัจจุบันเรื่องของพญานาค
0: ครับ
1: บางคนที่เชื่อมากบางคนก็บอกเอ้าทำไมไปกลับ

0: ไหว้สัตว์เดรัจฉานเห็นไหมบางคนก็มีบางคนบอกว่าไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
1: ครับ
0: เอาทำไมไปกราบท้าวเวสสุวรรณก็เป็นคือเทวดาถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด
1: ครับ
0: เพราะว่าความเชื่
1: อ
0: เป็นอย่างนั้น
1: ใช่เพราะว่าจริงๆหลายคนก็มีความเชื่อแต่สุดท้ายผมว่าก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนาะทุกคนก็บอกว่าไม่ไปกราบไหว้อะไรก็แล้วแต่คือฉันอยากจะได้

0: ทอง
1: ได้เงินได้ทองร่ำรวย
0: ครับ
1: ก็มีอยู่แค่นี้วนเวียนวนเวียนสุดท้ายได้มาพอยังก็ไม่พอมีหนึ่งอยากได้สองมีสองอยากได้สาม
2: เออ
1: มันก็ไม่จบ
2: พอไปขอสมมติเราไปขอองค์เทพเอาได
1: ้
2: ได้เสร็จได้มาเท่านี้เราขอใหม่อีก
1: ขอใหม่อีก
2: ขอใหม่อีกขอใหม่อีกอะไรอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้
2: ย
1: ไม่จบ
2: เ
1: ป็นอย่าง
2: น
1: ั้น
2: เราตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาตามแต่ละบุคคลที่จะเชื่อและศรัทธากันไปนะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยเราเชื่ออะไรหรือเรากราบไหว้อะไรมีไหมฮะจริงๆแล้วนอกจากที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธพระธรรมคือคำสอนเนาะแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็น
1: อริยสงฆ์
2: อริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์แบบนี้อะไร
1: สาวกของพระพุทธเจ้า
2: ครับ
1: ก็มีตั้งแต่อดีตเลยนะ
2: ครับ
1: ครั้งอดีตก็มีเอตตะคะ80องค์ในพระไตรปิฎกก็มี
2: แ
1: ม้80คนมี80รูปมีใครบ้างก็ว่าไปนะในปัจจุบันก็มีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อที่เป็นพระเถระที่เป็นพระเถราจารย
2: ์
1: ที
2: ่
1: เก่งเรื่องวิชาก็ดีเก่งเรื่องกรรมฐานก็ดีพระเถระเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์หรือว่าพระสุปฏิปันโนหรือว่าเป็นพระอริยบุคคลที่ทำให้เรานั้นกราบไหว้ได้ก็มีเยอะแยะมากมาย
2: พูดถึงพระเถระหลายคนก็ให้ความสนใจและก็ให้ความศรัทธาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะพระเถระกำลังบอกอย่างนี้คุณผู้ชมหมายถึงว่าคุณผู้ฟังด้วยพระเถระคือหมายถึงว่าคือพระสงฆ์เนี่ยนะที่ได้ปฏิบัตินะท่านปฏิบัติท่านมีจิตมีการภาวนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายคนมองพระอาจารย์อาจจะถามแรงไปหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นใช่เรื่องของสงฆ์ไหมฮะ
1: ต้องแยกแยะนะสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
2: ครับ
1: ท่านหลุดพ้นในบางเรื่องไปแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง
2: ครับ
1: พระอริยสงฆ์เนี่ยลูกศิษย
2: ์
1: เดินตามหลังท่านไป
2: ครับ
1: พระสงฆ์ที่ท่านเป็นอริยสงฆ์แล้วนี่นะท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
2: ครับ
1: ตกน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วพระสงฆ์รูปนั้นถ้ามองดูผู้หญิงที่ตกน้ำจะต้องตาย
2: ใช
1: ่แต่พระสงฆ์รูปนั้นท่านก็ลงไปช่วยให้ดึงขึ้นมาอุ้มขึ้นมาจากน้ำก็รอดตายไปสุดท้ายพระอริยสงฆ์ท่านก็วางผู้หญิงคนนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินจากไปลูกศิษย์ที่เดินตามหลังก็ไปคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ถึงต้องไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำมันเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าวะ
2: ม
1: ัน
2: ใช่ไหมเนี่ย
1: คิดไม่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก
2: ครับ
1: พอสุดท้ายลูกศิษย์ผ่านไป1วัน1คืนก
2: ็
1: คิดไปถาม
2: เป็นทุกข์ขึ้นมา
1: พระอาจารย
2: ์ครับ
1: พระอาจารย์ไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากสระน้ำเนี่ย
2: ฮะ
1: พระอาจารย์ไม่กลัวอาบัติหรอ
2: เ
1: ออไม่กลัวผิดวินัยเหรอ
2: ครับ
1: พระอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าโอ้โหไอเราเนี่ยวางตั้งแต่อุ้มผู้หญิงคนนั้นมาวางไว้จากการช่วยชีวิตของเขาไปแล้วถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ตายตอนนั้นแล้วเราก็จบภารกิจเรา
2: ครับ
1: ช่วยเขาตอนนั้นก็คือจบแล้วก็เดินออกมาคำถามตรงนี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ถามว่ามันเป็นกิจของสงฆ์ไหมแน่นอนที่สุดสงฆ์บางรูปที่ท่านมีจิตเมตตาท่านก็ช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นรอดชีวิตแล้วก็จบไม่ได้คิดอะไรต่อ
2: ไม่คิดอะไรต่อ
1: คือณวินาทีนั้นคือเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าถ้าไม่ช่วยคือตายถ้าช่วยถามว่าเป็นกิจสงฆ์เหรอเห็นไห
2: ม
1: เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะก่อนว่าณวินาทีนั้นน่ะเหตุการณ์มันจำเป็นคืออะไรถ้ามันจำเป็นแล้วก็ต้องช่วยมันก็จบไปเป็นเรื่องๆไป
2: เป็นเรื่องๆไป
1: ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนตกน้ำก็ต้องไปกระโดดช่วยกระโดดช่วยกระโดดช่วยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ากิจสงฆ์ละเพราะฉะนั้นอยากให้ครูก๊อปปี้เข้าใจว่าคำว่ากิจของสงฆ์เนี่ยเราจะต้องนำเรื่องนั้นๆเนี่ยมาคิดมาซอยมาแบ่งว่าทำบ่อยทำดีนะทำเยอะขนาดไหนทำบ่อยขนาดไหนถ้าทำทุกวันทุกวันอาจจะไม่ใช่กิจของสงฆ์ละเป็นอย่างนั้น
2: ก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่เราจะคุยกันต่อนะพอดีผมคิดได้จากสิ่งที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายคนนะความเชื่อว่าเมื่อเป็นสงฆ์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถแตะตัวสีกาหรือว่าผู้หญิงได
1: ้
2: นะฮะทุกวันนี้ก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่เพราะหลายคนก็หลายคนไปเชื่อปุ๊บก็เลยแบบพอจะสัมผัสอุ้ยผิดไหมอุ้ยยังไงต่อดีเอ๊ยยังไงต่อดีอะไรเงี้ยพระอาจารย์เราต้องดูเหตุการณ์อย่างไร
1: เขาเรียกว่าเป็นอนามาต
2: อนามาต
1: วัตถุอนามาต
2: ทุกอนามาตนะครับ
1: วัตถุ

0: นามา
1: อ๋อวัตถุนามา
0: ก็คือผู้หญิงนั่นเองจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีที่เป็นเพศเมียไม่ได้หมดเลยเขาเรียกว่าวัตถุอนามา
1: วัตถุอนามา
0: ก็คือผิดหมดเลยแต่คำว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องให้อภัยกันนะให้อภัยกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นถ้าไม่ช่วยก็ต้องตายยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ่งครูก็พี่น้ำท่วมก็แล้วกัน
1: น้ำท่วม
0: เมื่อเร็วๆนี้เมื่อปี54น้ำท่วมเยอะมากสระอาตมาก็มีเพื่อนพระไปทำอาหารกล่องแจกอาตมาเองก็ไปแจกนะอาตมาขึ้นรถทหารก็จะมีหน่วยงานทหารเนี่ยเป็นหน่วยงานทหารที่มาช่วยในเรื่องของลำเลียงอาหารไปส่งตามจุดที่น้ำท่วมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนพระที่เขาทำอาหารกล่องเป็นแผนกผลิตนะเราก็เป็นแผนกส่งคำถามคือตอนนั้นในน้ำท่วมปี54เยอะมากแล้วอาตมาก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยส่งไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารยาไม่ว่าจะเป็นบางพัดที่อาตมาได้เข้าไปสัมผัสเองนะแล้วมันก็มีอยู่คำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาตรงนั้นว่ากิจของส่งไหมที่จะต้องไป
1: ที่ต้องไปช่วยอะไรงั้น
0: ช่วยแจกข้าวกล่องชาวบ้าน
1: ครับ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเราไม่ช่วย
1: ครับ
0: แล้วใครจะไปทำเพราะอะไรเพราะวัดเราก็พร้อมมีโรงครัววัดเราก็พร้อมมีคนมาสนับสนุนเรื่องข้าวสารเรื่องอาหารแห้งเรื่องสิ่งต่างๆอุปโภคบริโภคที่พอที่จะไปแจกจ่ายได
1: ้ช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
0: เอื้อเฟื้อ
1: เผ
0: ื่
1: อแผ่
0: นี่คือเราบอกว่ากิจของสงฆ์ไหมถ้าใช่กับไม่ใช่มันก็ต้องมาถกเถียงกันว่าเพื่ออะไร
1: ถกกันบางทีถกกันจะถกกันไปเรื่อยเป็นราว
0: แล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าน้ำท่วมเราจะแก้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมองผ่าน
1: มันมาแล้วมันก็ไปมันท่วมเสร็จมันก็ไป
0: ก็ไปช่วยแล้วก็จบ
1: ช่วยเราก็มนุษย์ก็ช่วยเหลือกัน
0: ก็ช่วยแล้วก็จบเราไม่ได้คิดต่อว่าเอ๊พระสงฆ์ทำอาหารด้วยต้องทำไมต้องไปแจกโยมด้วยอาหารกล่องอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนคิดคนที่ดูที่ฟังเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้
0: อาตมาก็อยากจะบอกกับหลายๆคนว่าบางทีบางครั้งเราอย่าไปจับผิด
1: ใช่อย่าไปจับผิด
0: มากเกินไป
1: นิดๆหน่อยๆก็จับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: พระสงฆ์ท่านเนี่ยบางทีท่านก็การที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากพออยู่แล้วกว่าจะไปอะไรทำอะไรมากมายเช่นบางครั้งอยากได้ร้อนก็จะเป็นเย็นแทนบางทีอยากจะได้เย็นก็เป็นร้อนแทนเพราะว่ามันจำเป็นว่าต้องยอมรับโยมก็ไม่รู้ใจพระหรอกว่าบางทีพระจะฉันร้อนหรือฉันเย็นก็เอามาถวายแต่พระก็ไม่กล้าบอกโยมในบางครั้งก็ต้องยอมฉันไปอายุตัวอย่างตัวอาตมาเนี่ยบางทีถ้าส่วนตัวอาตมานะก็คือจะไม่ฉันน้ำแข็งจะชอบฉันน้ำอุณหภูมิปกติ
1: ครับ
0: หรือถ้าเกิดเลือกได้ก็ถ้ามีก็จะเป็นน้ำอุ่นนี่คือส่วนตัวแต่ไม่เคยบอกใครแต่ทีนี้โยมบางคนไม่รู้มาถึงปั๊บเขาเรียกอเมริกาโน่
1: อเมริกาโน่
0: เย็นอะไรเงี้ย
1: อากาศมันร้อน
0: อากาศมันร้อน
1: มาเย็นนิดนึง
0: อะไรก็บอกอันนิดนึงโยมมาถวายละ
1: ครับ
0: แล้วก็ฉันไปอย่างเช่นทุกวันนี้พอฉันเสร็จปั๊บก็จะเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยพอพูดเสร็จปั๊บมันก็จะมีแต่จริงๆคือไม่อยากฉันน้ำแข็งเพราะว่ารู้อาการของเราเองว่าทุกครั้งที่เราฉันน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบพูดแล้วมันก็จะติดในความรู้สึก
1: เป็นอาการป่วยนะอาการของเราเอง
0: อยากฉันอะไรที่มันอุ่นๆมากกว่าแต่ทีนี้โยมเมื่อเอามาเสร็จปั
1: ๊บ
0: มันก็จำเป็นจะบอกโยมไม่ต้องเอามานะท่านทำมาเรื่องมากจัง
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ได้แต่หวานอมขมกลืนเอาฉันก็ฉัน
1: ฉันก็ฉันก็เอานะก็ช่วยเหลือกันไปนะ
0: เป็นต้น
1: ก็ได้บุญเป็นต้นนั่นเองนะฮะ

0: มาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่เรากำลังนำเสนอแล้วเราก็ค้างกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของทางพระพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบูชาหรือว่าการกราบไหว้หรือว่าการขอพรในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะทำให้พวกเรานั้นเนี่ยได้โชคได้ลาภได้เกิดความร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องกราบหรือว่าจะต้องขอพรองค์ใดถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันไปทางพราหมณ์ทางฮินดูนี่นะฮะอาจจะมีทั้งพระพิฆเนศพระแม่ลัทธิมีอะไรต่างๆนานาที่เรานั้นได้กราบไหว้บูชาและศรัทธาแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นไปหรือว่าได้ฟังไปเนี่ยน่าจะพอคาดเดาได้ว่าทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยคาดว่าแล้วก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์พระศิวลีแต่ทีนี้หลายคนก็ยังคงสงสัยว่าองค์พระศิวลีเนี่ยพระองค์ท่านเป็นใครหรือว่าเป็นพระในด้านใดหรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเกี่ยวกับองค์พระศิวลีนะครับเลยจะต้องนำมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อว่าความเชื่อและความศรัทธาของทางศาสนาพุทธเนี่ยที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะค้าขายดีอยากจะร่ำรวยจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเนี่ยต้องกราบไหว้องค์พระศิวลีซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังของเราด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชมคลิปอยู่ครับพระอาจารย์
1: ใช่ก็เจริญพรครูก๊อปปี้รอบหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของพระศิวลีนี่นะก่อนจะพูดถึงพระศิวลีองค์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลก่อน
0: ผมอยากรู้เหมือนกัน
1: พระศิวลีนี่นะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู
0: ่เป็นพระสงฆ
1: ์ใช่มีอยู่ตอนหนึ่งครูก๊อปปี้มีพระสงฆ์ประมาณ500รูปเดินไปในป่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการไปในป่าครั้งนั
0: ้น
1: ปรากฏว่าพระอานนท
0: ์
1: ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเดินตรงไปเราจะถึงเร็วแต่ว่าเราจะลำบากเรื่องการอยู่การฉันแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินอ้อมจะมีหมู่บ้านมีชุมชนคอยใส่บาตรหรือว่าดูแลอาหารการขบเคี้ยวของฉันก็จะไม่ลำบาก
0: ไม่ลำบาก
1: ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ตอนนั้นว่าอานนท์ในหมู่ของพระสงฆ์500รูปนี
0: ้
1: มีพระศิวลีอยู่ไห
0: ม
1: พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพอมีเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าเราจะเดินตรงไปด้วยอำนาจของพระศิวลีจะทำให้พระสงฆ์ทั้งหมด500รูปนี้ไม่ต้องอดไม่ต้องลำบากในการเดินทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่กระทั่งพระพุทธเจ้านะในวันโอกาสนั้นวาระนั้นท่านยังต้องอาศัยบุญเก่าของพระศิวลีที่ต้องมาเผื่อแผ่ให้กับคณะสงฆ์500รูปที่เดินไปในป่าในตอนนั้นเลยก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีดีแล้วก็กราบไหว้เป็นเรื่องปกติพระธรรมคำสั่
0: งสอน
1: ก็เป็นปกติพระอริยสงฆ
0: ์
1: ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัย
0: ครับ
1: พระพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระรัตนตรัย
0: พระรัตนตรัย
1: เพราะฉะนั้นพระศิวลีเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัย
0: ฮะ
1: นะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้น
0: พระศิวลีอยู่ในพระรัตนตรัยใช่เพราะว่าเป็นพระสงฆ์
1: เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เรากราบไหว้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา
0: ครับ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา
0: ครับ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ครับ
1: พระสงฆ
0: ์
1: เป็นที่พึ่งของเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราสังเกตดูการกราบไหว้ก็3ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆ
0: ครับ
1: นั่นก็แสดงว่าเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราอันนี้ต้องเข้าใจแบบนั้นก่อน
0: ครับ
1: ส่วนของพระศิวลีเป็น1ในพระสงฆ์
0: พระศิวลีเป็น1ในพระสงฆ์
1: เราต้องเข้าใจค่อยๆเห็นภาพก่อนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: จะได้เห็นภาพว่าพระศิวลีคือเป็นพระสงฆ
0: ์
1: โอเค
0: ครับเอ๊ะแล้วทำไมในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้าถึงได้เอ่ยขึ้นมาว่ามีพระศิวลีอยู่ไหม
1: ก็เพราะว่าในช่วงที่เดินทางไปในป่าเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยลาภสักการะที่จะต้องดูแลหมู่คณะสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์ที่เดินทางไปในยุคนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเทวดาเทวดาจะคอยดูแลเรื่องอานิสงส์ว่าพระศิวลีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เดือดร้อนพระศิวลีไปอยู่ไหนก็จะมีความอุดมสมบูรณ
0: ์
1: เพราะว่าอดีตชาติของท่าน เคยทำบุพกรรมเกี่ยวกับเรื่องถวายน้ำผึ้งพอในครั้งก่อนนู้นเลยถ้าพูดไปตรงนี้มันจะยาวนะก็พูดรวบรับตัดตอนเลยว่าอดีตชาติของท่านเนี่ย
0: ครับ
1: เคยถวายน้ำผึ้งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเอาไว
0: ้
1: ก็เลยทำให้ปัจจุบันของยุคปัจจุบันในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็มาเป็นพระศิวลีผู้ที่มีโชคลาภท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตตะคะในเรื่องของความโชคลาภความมั่งมีสีสุขของเรื่องเงินเงินทองทองเรียกว่าผู้มีลาภมากเอตตะผู้มีลาภมาก
0: ก็เลยเป็นความเขาเรียกนะเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนะครับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศรัทธาองค์พระศิวลี
1: ก็เลยกลายมาเป็นองค์นี
0: ้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าในศาสนาที่เราผมพูดกันไปนะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆที่เราบูชากันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาขององค์พระศิวลีนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับก็ได้พระพุทธเจ้าเองก็ได้เล็งเห็นว่าเหมาะสมเหมาะควรอย่างไรนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็เกิดการกราบไหว้บูชาที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่วัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมและฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจและอาจจะยังมองไม่เห็นว่าพระ

0: ศิวลีภาษาชาวบ้านเอ๊ะหน้าตาเป็นอย่างไรนะเอ๊ะบางแห่งคุ้นๆเอ๊ะเหมือนถือล่มเอ๊ะถืออยู่สะพายเอาไว้ที่ไหล่หรือถือแล้วข้างๆอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้รายละเอียดกันนะว่าองค์พระศิวลีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะกราบไหว้บูชาอย่างไรเพื่อให้เรานั้นได้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพระอาจารย
1: ์โอเคก็ครูก็ปีได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าพระศิวลีมีกี่แบบนะก
0: ็มีหลายแบบเลยฮะ
1: มี2แบบก็ที่เราอยากจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นปางยืนจริงๆแล้วมีอีกปางหนึ่งที่เราเห็นในกันปัจจุ
0: บ
1: ันก็จะมีปางนั่งด้วยก็จะเป็นปางนั่งจกบาทจะเห็นพระศิวลีจกบาท
0: พระศิวลีจกบาท
1: อันนั้นอีกปางหนึ่งแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางยืนก็จะมีถือล่มถือเขาเรียกกาน้ำจะมีกาน้ำเขาเรียกบริขารที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้จะเป็นหินอ่อนแกะสลักจากที่นำเข้าจากประเทศกรีกช่างที่แกะสลักนี้บอกว่าเป็นหินอ่อนก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็น2ก้อนละก็เป็นความโชคดีของวัดเราที่มีโอกาสได้นำพระศิวลีองค์นี้มาประดิษฐานที่นี
0: ่ครับ
1: ซึ่งสิ่งที่เกิดความลงตัวก็คือปีนี้เป็นปีเลข7เลยวันที่7เดือน7
0: ครับ
1: ปี67มันก็ตรงกับประวัติของพระศิวลี
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ที่ก่อนที่จะเกิดขึ้นมา
0: ครับ
1: ท่านอยู่ในท้องของมารดานะ
0: ครับ
1: 7ปี7เดือน7วันตอนที่ท่านอยู่ในท้องของมารดาเนี่ย7ปี7เดือน7วันเนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้มารดาของท่านเนี่ยมีแต่โชคลาภเกิดขึ้นตลอดเลย
0: ครับ
1: ท่านก็ปรากฏว่าพอท่านคลอดออกมา
0: ครับ
1: มาเป็นพระศิวลี
0: มาเป็นพระศิวลี
1: ก็เลยเชื่อกันว่าเลข7เป็นเลขนำโชคเป็นเลขของพระศิวลีเราก็เลยถือโอกาสว่าวันที่7เดือน7ปี67ปีนี
0: ้ครับ
1: ทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาไปเลยถือว่าวัดเราก็ทำยิ่งใหญ
0: ่
1: พอสมควรเพื่อถวายเรียกว่าถวายสักการะ
0: ถวายสักการะ
1: กับพระศิวลีองค์นี้นี่เองเรียกว่าอดีตท่านก็มีประวัติที่สวยงามปัจจุบันพระศิวลีที่เรานำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี
0: ้
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าจะบอกว่าโลกก็ได้นะเพราะว่าประเทศอื่นอาจจะไม่มี
0: เพราะว่าองค์ตรงนี้ก็เป็นหินอ่อน
1: ใช่
0: ไหมฮะเป็นหินอ่อนอันนี้จริงๆแล้วพอหลายคนได้ฟังที่มาที่ไปนะครับขององค์พระศิวลีนะเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ในท้องมารดาอยู่ในครรภ์มารดาถึง7ปี7เดือน7วันอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นความพอดีของโลกใบนี้เลยนะ
1: ใช่มันเป็นความพอดีที่อาจจะเหตุผลที่ลงตัวเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่เรามองกันไม่เห็นก็ได้ว่าท่านก็อาจจะกำหนดมาอย่างนี้หรือจะเป็นความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ครูก็ปี้ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์มากำลังทำอยู
0: ่
1: ก็คือว่าอยากจะทำวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระศิวลีให้ญาติโยมนั้นได้กราบไหว้สักการะบูชา
0: ครับ
1: จะได้ความโชคดีเหมือนกับว่าเรามีพระศิวลีติดตัวแล้วเราจะได้โชคดีแล้ว
0: จริงๆอย่างไฟนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าความเชื่อและความศรัทธาของคนเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะพูดไปมันก็ทำให้พวกเรานั้นเชื่อยากหรือว่าศรัทธายากแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้พบได้เจอกับตัวเราเองได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสกับตัวเราเองอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วได้มองเห็นภาพว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระศิวลีเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเกิดปฏิหารนี่ว่าเออกับปฏิหารไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่
1: ถูกต้องเพราะว่า
0: เคยเกิดไหม
1: แน่นอน
0: ขออนุญาต
1: คุกปินคืออย่างนี้หลวงตามหาบัวนะ
0: ครับ
1: ท่านเคยพูดเอาไว้ตอนหนึ่งว่า
0: ครับ
1: เศษหินเศษกรวดที่เราเห็นอยู่ตามพื้นถนนเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราศรัทธาเศษหินเศษกรวดนั้นว่าเป็นของขลังขึ้นมาเป็นของดีขึ้นมานะ
0: ครับ
1: เศษหินเศษกรวดนั้นก็เป็นวัตถุมงคลได
0: ้
1: ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีของดีอยู่ในมือเราเป็นวัตถุมงคลที่เป็นของดีแล้วล่ะผ่านพิธีมาอย่างดีเลยเป็นวัตถุมงคลที่ชั้นเยี่ยมเลยแต่ความศรัทธาไม่
0: ม
1: ีวัตถุมงคลชิ้นนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกคุกกี้ก็คือเรื่องของศรัทธานำมาก่
0: อ
1: นให้นำศรัทธาก่อนถ้าเรามีความศรัทธาเสร็จปั๊
0: บ
1: สิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยสำเร็จเกินครึ่งละ
0: คือมันอาจจะไม่ใช่แค่องค์พระศรีวดีอย่างเดียวเนาะความศรัทธามันเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความสำเร็จที่มันสามารถที่จะเดินไปได้แล้วนะเราศรัทธากับงานของเราเราศรัทธากับอาชีพของเราเราศรัทธากับการเรียนนะเด็กๆนะเราศรัทธากับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม
1: ่
0: เราศรัทธากับพระพุทธศาสนาเอามันก็เป็นเส้นทางที่เรา
1: เอาศรัทธานำก่อน
0: เอาศรัทธานำก่อนเลย
1: ศรัทธานำก่อนทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราศรัทธาในสิ่งนั้นๆนะ
0: ครับ
1: เราเห็นเรากราบไหว้เราสักการะเราทำเราบูชาเราทำเรื่องนั้นบ่อยๆบ่อย
0: ๆครับ
1: เอาศรัทธามานำอาตมาว่าทุกอย่างสำเร็จ
0: นี่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รู้จักเนี่ยเราก็มองเห็นภาพขององค์พระศรีวลีมากขึ้นทีนี้ปาฏิหาริย์ขององค์พระศรีวลีที่พระอาจารย์เคยได้สัมผัสมาหรือว่าเคยได้ยินจากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาเล่าได้บอกกล่าวอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเลยสมัยอาตมาเป็นพระบวชใหม่ๆต้องใช้คำว่าเป็นพระบวชใหม่ๆก็มีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดกันถึงว่าพระศรีวลีท่านจะให้โชคลาภพระศรีวลีเป็นพระที่ใครรักษาใครกราบไหว้ใครบูชาแล้วจะมีแต่โชคแต่ลาภ
0: คร
1: ับเราก็เป็นพระบวชใหม
0: ่
1: ซึ่งก่อนนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพระศรีวลีให้โชคให้ลาภอย่างไรเราก็ฟังมาก็เชื่
0: อ
1: แต่พอเรามาเป็นพระเสร็จปั๊บเราไปศึกษาเราไม่ได้เชื่ออย่างเดียวเราไปศึ
0: กษาด้วย
1: ก็เลยรู้ว่าท่านเป็นเอตตคะด้านโชคลาภอาตมาก็เลยเอ๊ก็น่าสนใจนะอาตมาก็มากราบมาไหว้มาสักการะบูชาเป็นประจำเพราะเราศรัทธาพอเราศรัทธาเสร็จปั๊บเราก็เห็นผลในหลายๆอย่างเราเห็นผลเสร็จปั๊บมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เดินธุดง
0: ค
1: ์เดินจากกรุงเทพเดินจาริกบุญนะ
0: ครับ
1: จากกรุงเทพไปเชียงใหม
0: ่ครับ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่อาตมาเพิ่มความศรัทธาเข้าไปอีกย้ำตัวเองเข้ามาอีกว่าสิ่งที่อาตมาเดินอยู่เนี่ยมันแปลกมากเลย
0: เป็นไงฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่อาตมาไปเดิน
0: ครับ
1: มันจะเห็นในแต่ละวัดที่เราไปพักเนี่ยเห็นพระศิวลีเกือบจะทุกวัด
0: มีพระศิวลีอยู
1: ่แล้วคุณกอปี้นึกภาพเห็นพระที่ท่านเดินมันก็จะมีกฎใช่ไหม
0: ใช่
1: ม
0: ี
1: กฎมีย่ามใหญ่มีบาท
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: บางท่านบางรูปก็มีไม้เท้าม
1: ีไม้เท้าสิ่งที่จะมาไปเดินก็มีอาการแบบนั้นแหละคือมีล่มมีบาทมีบริขารต่างๆแล้วแต่มาก็เดินไปเดินไปเดินไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวัดแต่ละวัดที่เราไปแวะไปไหว้ไปพักเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีพระศรีวลีให้เราเห็นอยู่ตลอดเพราะว่าคุกกะบี้เวลาเดินเนี่ยเราไม่รู้
0: ว่าจะไปถึงตรงไหน
1: ใช่เราไม่รู้เลยไม่ได้วางแผนเลย
0: ว่าฉันจะต้องเดินไปวัด A ให้ได้ตามเวลานี
1: ้ไม่
0: ได้เดินไปวัด B อะไรอย่างงี้คือถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้น
1: เหนื่อยก็ไหนก็พัก
0: ก็พักตรง
1: บางทีพักกลางวันบางทีพักกลางคืน
0: ครับ
1: บางทีเดินกลางวันบางทีเดินกลางคืนก็แล้วแต่จังหวะที่เราเดินไปตลอดระยะเวลากรุงเทพถึงเชียงใหม
0: ่
1: ความเชื่อแต่มาส่วนตัวก็คือว่าพอเราเดินอยู่กับคุกกี
0: ้ครับ
1: เราเห็นถึงความศรัทธาของพระศิวลีอย่างนึงเดิมทีเราศรัทธาอยู่แล้วพอเราไปได้มีโอกาสเดินธุดงค์หรือว่าเดินจาริกเนี่ยเราเห็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกพอเพิ่มขึ้นมาอีกเสร็จปั๊บอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพระศิวลีสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าที่เรารู
0: ้
1: ก็ฟังมาเชื่อมาก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะอันที่สองพอเรามาบวชเสร็จปั๊บก็เห็นพระเถระพระผู้ใหญ่พูดกันว่าพระศิวลีให้โชคให้ลาภแล้วก็มาศึกษาพอมาขั้นต่อมาเนี่ยอาตมาก็มาสัมผัสได้เองว่าเราไปเดินเราเห็นเองอันนี้คือสัมผัสเองตอนที่เราไปเดินธุดงค์เราก็เห็นถึงว่าวัดแต่ละวัดที่เราไปเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ทำให้อาตมาได้มองภาพไปว่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีในเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็แต่ปรากฏว่าเมื่ออาตมามีโอกาสได้มาอยู่ในวัดนี
0: ้ครับ
1: ก็
0: เธอเรียกเหอะเดินไปสิ
1: ต่อไหม
2: ต่อคร
1: ับ
2: ต
1: ่
2: อได
0: ้เมื่ออยู่วัดนี
1: ้เมื่ออาตมามาอยู่ในวัดนี
0: ้ครับ
1: ก็มีความรู้สึกว่าอยากได้พระศรีวลีมาประดิษฐานในวัดนี
0: ้
1: เพราะว่าวัดของเราจะได้มีโชคมีลาภคำว่ามีโชคมีลาภในที่นี้คือไม่ได้เพื่อตัวเองคนเดียวนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เพื่อวัดอย่างเดียวนะแต่เพื่อคนที่มากราบไหว้
0: อ
1: าตมามีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคน
0: ครับ
1: เมื่อเข้ามาในวัดแห่งนี้แล้วต้องมีโชคลาภเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องหวังโชคหวังลาภ
0: โชคครับ
1: จึงมีการเสี่ยงโชคไง ขอให้ถูก

0: หวยบ้างขอให้โชคดีมีนู่นมีนี่บ้าง
1: ใช
0: ่คือมันเรื่องของการเงิน
1: ครับ
0: คือความโชคดีมีโชคสักการะ
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเราจะทำพระศิวลีเนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุด
1: ทำให้ดีที่สุด
0: ทำให้สมกับคำว่าเอตตะคะ
1: ครับ
0: ด้านโชคลาภ
1: ด้านโชคลาภ
0: ด้านมหาลาภ
1: พื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธา
0: ศรัทธานำก็เลยเกิดมาเป็นพระองค์นี
1: ้
0: ที่เราเห็นสีขาว
1: นี่สีขาวนี
0: ่นั่นแหละทีนี้อาตมาก็มีการต่อยอดอีกนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: มีการทำอย่างไรให้พระศิวลีเนี่ยไปอยู่ในบ้านของโยมไปอยู่ในรถของโยมไปอยู่ในคอของโยม
1: นะฮะ
0: น่าเป็นที่มาที่ไป
1: ที่มาที่ไปนะ
0: ก็คือทำยังไงเนาะพระศิวลีจากอยู่ตรงนี
1: ้
0: วัดเราโชคดีแล้วแต่เราจะเผื่อแผ่
1: ครับเผื่อแผ่ไปให้ญาติโยมทุกคนทั่วประเทศด้วย
0: ทั่วประเทศ
1: เอาแหละแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นจริงไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยไปดูว่าพิธีสักการะองค์พระศิวลีของวัดวชิรธรรมวาสนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความเชื่อนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนั้นก็เป็นพิธีการนะครับเป็นเรื่องราวของการทำพิธีการสักการะองค์พระศิวลีนะครับที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับก็เป็นพิธีที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีญาติโยมนะครับเดินทางมากันมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เองนะครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปเมื่อในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าความศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากตัวพระอาจารย์เองและพระอาจารย์นั้นก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ความเชื่อและความศรัทธานั้นไปสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาองค์พระศิวลีเองนะครับแน่นอนว่าพระอาจารย์นั้นมีความศรัทธาเพียงแต่รูปเดียวคงเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์เองก็มีวิธีการในการที่จะไปหาความศักดิ์สิทธิ์นะครับจากความศรัทธาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราต้องติดตามตรงนี้กันให้ดีนะครับว่าพระอาจารย์เดินทางไปที่ไหนอย่างไรถึงจะได้ความศรัทธามารวมกันอยู่เป็นองค์พระศิวลีเพื่อที่จะให้ญาติโยมญาติธรรมชาวพุทธเนี่ยได้มีพระศิวลีติดตัวติดบ้านติดรถกันต่อไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์
1: ใช่เมื่อกี้คุณโคก๊อปปี้ได้เกิดนำว่าพระศิวลีนั้นไม่ใช่แค่อาตมาศรัทธาคนเดียว
0: ครับ
1: แต่อาตมากำลังจะบอกว่าถูกต้องเพราะสิ่งที่อาตมาศรัทธาและเห็นเนี่ยเชื่อจะพยายามให้คนอื่นได้เห็นได้เชื่อได้ศรัทธาด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าองค์พระศิวลีเนี่ยใครสักการะใครเชื่อใครศรัทธาแล้วนำมาแต่ความโชคดีทั้งนั้นเลยก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนาะญาติโยมที่มาในวัดของเราหรือว่ารู้ว่าอยากให้ตัวเองโชคดีจะได้มีพระศิวลีกราบไหว
0: ้
1: ก็เลยทำเป็นพระศิวลีบูชาก็จะมีรุ่นแบบ7นิ้วแล้วก็มี3นิ้วแล้วก็มีห้อยคอเป็น3แบ
0: บ
1: นะแล้วก็ยังมีแหวนมีกำไรมีเลสด้วยสำหรับรุ่นนี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นปีเลข7ไงวันที่7เดือน7ปี67แล้วเป็นปีของพระศิวลีเลข77ปี7เดือน7วันที่อยู่ในท้องแม
0: ่
1: ก็เลยเอาวาระเลข7เนี่ยมาเป็นพระศิวลีทีนี้
0: ครับ
1: คุณครูก๊อปปี้เชื่อมั้ย
0: ครับ
1: ถ้าอาตมาทำคนเดียวมันก็จะมีความขังแบบคนเดียว
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยไปกราบพระเถรานุเถระหรือว่าพระเกจิอาจารย
0: ์
1: ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ท่านมีความเข้มขังในวิชาความเข้มขังในข้อวัดปฏิบัติในความเข้มขังในจารีตในข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วในเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาในการยอมรับในปัจจุบันแล้วในคณะสงฆ์เหล่านี้ที่อาตมาไปกราบท่านเนี่ยก็จะคัดเฉพาะพระที่เราเห็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้สักการะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เลยไปกราบท่าน
0: ก็มีหลายรูปเลยทีเดียว
1: ขอความเมตตา
0: อ๋อขอความเมตตาเพื่อที่จะนำ
1: ลงอักขระ
0: อ๋อลงอักขระ
1: ลงอักขระ
0: ครับ
1: แผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาค
0: ครับ
1: แล้วก็นำมาเป็นมวลสาร
0: ครับ
1: ในการที่จะหล
0: ่อ
1: พระศิวลี
0: พระศิวลีเพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคล
1: ถูกต้อง
0: ให้กับการที่ชาวพุทธได้เช่าบูชา
1: ใช่ยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ปัจจุบันถ้าเราเอ่ยนามของ
0: เกจิ
1: อาจารย์
0: เกจิอาจารย
1: ์อยู่รูปหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเอ่ยปั๊บทุกคนก็อ้อทันทีเลยเนี่ยหลวงปู่ศิลา
0: หลวงปู่ศิลานะฮะพระราชวัชรธรรมโสพล
1: หลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านเมตตามาก
0: ครับ
1: อาตมาไปกราบท่าน
0: ครับ
1: ก็ขอเมตตาท่านลงอักขระ
0: ครับ
1: เพื่อจะนำมาเข้าพิธีพรีมวลสาร
0: ครับ
1: แล้วก็จะนำไปหล่อเป็นพระศิวลีรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็จะมียังมีกิจิอาจารย์อีกหลายต่อหลายองค
0: ์รูปเลยทีเดียว
1: ก็ปีลองอ่านดูเป็นไม่มีใครบ้าง
0: พอจะมีนะฮะมาก็หลายรูปเลยทีเดียวนะครับมีครูบาดวงดีนะครับที่อันนี้วัดสิงห์เครื่องใช่ไหมฮะที่ลำพูนใช่ครับนะฮะที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับนะฮะหลวงปู่เวิร์น
1: หลวงปู่เวิร์น
0: นี่หลวงปู่เวิร์นนี่นะครับ

0: กาฬสินธุ
1: ์
0: หลวงปู่ศิลาบอกว่าอยากรวยต้องไปกราบ
1: หลวงปู่วน
0: หลวงปู่วนองค์นี้เราก็ไปกราบเพราะว่าอยากให้ญาติโยมรวยก็เลยต้องไปกราบ
1: ครับ
0: มาทำรุ่นน
1: ี้ถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่พระอาจารย์ออสนี่นะ
0: อันนี้ก็หลายคนก็ต้องรู้จักเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากที่ให้ความเคารพนับถือซึ่งท่านก็จะเด่นดังในเรื่องของตะกุดตะกุดลูกปืนเป็นต้นท่านก็เมตตาต่อมาก็เขียนแผ่นทองเหมือนกัน
1: เขียนแผ่นทองเหมือนกันหลวงปู่โทนนี
0: ่หลวงปู่โทนนี่ถือว่าตายแล้วฟื้นสองครั้งนะ
1: ครับ
0: ท่านมรณภาพไปแต่ท่านก็ฟื้นคืนมาแล้วตอนท่านไปอยู่ในโลกของความมืดแล้วเนี่ยท่านก็ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาท่านก็มาเล่าให้อาตมาฟังเยอะมากอาตมาไปนั่งคุยกับท่านเกือบ2ชั่วโมงพอคุยแล้วก็ได้ความรู้จากท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดอะไรบ้างในระหว่างที่ท่านมรณภาพไปท่านก็เมตตาลงอักขระเหมือนกันแล้วท่านก็มอบของดีให้อาตมาอีกหลายชิ้นนะที่เรานำมาเข้าพิธี
1: เข้าพิธีนะฮะนี่หลวงปู่แผ้วใช่มั้ยฮะปวโร
0: หลวงปู่แผ้วนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าอายุท่านก็เป็น100ปีแล้ว
1: ครับ
0: ท่านก็เข้มขังลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยนะหลวงปู่แผ้วอายุเป็น100ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้หลายรูปเลยทีเดียวนะครับนะฮะหลวงพ่อแม้นนี่หลวงพ่อแม้น
0: โอ้หลวงปู่แม้นเนี่ยหลวงปู่แม้นนี่วัดหน้าต่างนอกอยุธยา
1: อยุธยา
0: อันนี้ท่านก็อีกเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากวันก่อนที่ท่านทำพิธีที่วัดท่านลูกศิษย์ก็เต็มวัดเลยมากันจนไม่มีที่จอดรถคือพระเกจิแต่ละองค์ที่อาตมาไปหามาเนี่ยถือว่าสุดยอดในยุคละฉะนั้นพระเกจิอาจารย์แห่งยุคก็ว่าได
1: ้แห่งยุคเลย
0: แห่งยุคเลย
1: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อและความศรัทธาณปัจจุบันนี้เนาะหลายคนตามหานะใช้ภาษาชาวบ้านเลยคือตามหาพระเกจิหลายรูปที่เราเอ่ยนามมาแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะครับตามหานะพระอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ตามหา
1: บางทีบางท่านก็เจอบางท่านก็ไปพบไม่เจอเลยสักรูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางต้องบอกว่าบางรูปนี่ท่านก็เข้าสู่การปฏิบัติก็จะไม่พบเจอ
0: ยาก
1: ผู้คนใดๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ
0: ยากมาเป็นเวลาให้เจอเป็นเวลาแต่เราก็โชคดีที่เราไปเจอแต่ละองค์ก็นัดบ้างไม่นัดบ้างก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ก็เจอให้ได้
1: นะหลากหลายนะแล้วมีพระอาจารย์สุริยันนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: เออไม่ธรรมดาแห่งยุคเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกัน
1: อ๋อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เป็นความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้มีความตั้งใจใช่ไหมฮะแล้วก็นำเสนอให้กับความก็เลยให้กับญาติโยมที่เป็นคนไทยที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็การบูชาหรือว่าก็เรียกอะไรนะการให้ความศรัทธากับองค์พระศิวลีเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรา
0: ใกล้ตัว
1: เพราะอย่างที่เราย้อนไปตั้งแต่ต้นรายการที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือพระศิวลีเองก็เป็นพระสงฆ์
0: พระสงฆ์
1: เนี่ยเป็นพระสงฆ์คือก็เหมือนพระเกจิ
0: ใช่
1: แต่รูปเลยทีเดียว
0: ด้านร่ำรวยเลย
1: ก็เป็นด้านร่ำรวย
0: โชคลาภเลยโดยเฉพาะเลย
1: ครับเพราะในจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณผู้ชมได้ชมตอนนี้ได้ฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยความเชื่อและความศรัทธาของที่พระอาจารย์มีต่อองค์พระศิวลีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำมาเป็นวัตถุมงคลให้กับยุคนี้เลยทีเดียวนี่นะก็ถือว่าหลังจากเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ติดตามรายการแล้วเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีพิธีไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าวัตถุมงคลชิ้นนี
1: ้ครับ
0: อาตมาต้องใช้คำว่ารุ่นนี
1: ้รุ่นนี้
0: อาตมาตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับ
0: ให้เกิดความขลังจริง
1: ๆ
0: ก็เลยเพิ่มเป็น7วาระ
1: ครับ
0: วาระที่1ก็ผ่านมาแล้ว
1: ครับ
0: วาระที่2ก็กำลังจะเริ่มเร็วๆนี้วันที่24มิถุนาก
1: รกฎาค
0: มวาระที่3
1: ครับ
0: 12สิงหาวาระที่4 9เดือน9 9กันยาวาระที่5 1ตุลา
1: 1ตุลา
0: วาระที่6วันที่18ตุลา
1: ฮะ
0: พอครบ6วาระ7วาระสุดท้ายออกพรรษาครบไตรมาสปีนี
1: ้ครับ
0: ครบไตรมาสครบ3เดือนวันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษาปั๊บก็สามารถรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดนึง คนที่จะได้รับต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอน
0: ต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าพระเกจิอาจารย์

0: ในประเทศไทยหลายๆรูปนะครับก็หลายคนที่มีความศรัทธาเนี่ยก็เราชาวพุทธเองก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะไปพบกับพระเกจิอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพระอาจารย์เองนะครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราแหละนะครับคุณผู้ชมครับว่าพยายามที่จะไปพบเจอกับพระเกจิทุกๆรูปที่เรากำลังมีความเชื่อความศรัทธาในตอนนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ลงอัคระแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนะครับที่จะนำมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในการเททององค์พระศิวลีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นวัตถุมงคลในการจองแล้วก็ทำให้คนไทยตอนนี้นะครับได้มีไว้บูชาเพื่อให้เกิดความเขาเรียกนะจากความศรัทธานะมีความร่ำรวยมีโชคมีลาภอะไรต่างๆนานาแต่ทั้งหมดทั้งมวลพระอาจารย์ผมถามกันเลยไว้เลยทุกคนต้องทำงานเนาะ
1: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของเสริมเสริมความสบายใจเสริมความมั่นใจว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราจะเหมือนกับเราเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยว
0: ครับ
1: เครื่องยึดเหนี่ยวให้เราสบายใจ
0: นะฮะให้สบายใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ได้ชมได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับยังมีเวลานะฮะที่จะเขาเรียกอะไรเข้ามาร่วมนะหลายคนอยากจะเดินทางมาร่ว
1: ม
0: พิธีกรรมไม่ใช่พิธีกรรมเดินทางมาร่วม
1: วาระ
0: ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะมาร่วมกันที่วัดวชิรธรรมวาสก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่หลวงแพ่งแบ่งบุญนะฮะ Facebook ก็ชื่อเดียวกับรายการนี่แหละนะครับนะฮะก็จะได้รู้ถึงรายละเอียดว่าวันไหนทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนาะแห่งความเป็นชาวพุทธของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะครูกก็ฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะอาตมาไม่ได้ทำเยอะไม่ได้ทำแจกญาติโยมมากมายนะอาตมาอยากให้ศักดิ์สิทธิ์จริง
0: ๆ
1: ก็เลยทำเฉพาะคนที่จองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จองนั่นก็คืออดเลย
0: นะครับ
1: เพราะเราไม่ได้ทำแจกทั่วไปนะเราไม่ได้ทำให้ทั่วไปเราทำให้กับคนที่จองฉะนั้นก็ขอฝากขอย้ำว่าต้องจองถึงจะได้
0: ถึงจะได้นะครับ
1: อยากได้รุ่น7นิ้วก็ต้องจอง
0: ครับ
1: อยากได้รุ่น3นิ้วก็ต้องจองอยากได้เป็นห้อยคอก็ต้องจองอยากได้เป็นเลดก็ต้องจองอยากได้เป็นแหวน
0: ก็ต้องจอง
1: ก็ต้องจอง
0: ว่าจะได้รู้จำนวนต่างๆนี่นะที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่มีเค้าเรียกอะไรฮะไม่เกลอ
1: ใช่ไม่เกลอ
0: ภาษาชาวบ้านเค้าเรียกไม่เกลอนะฮะไม่เกลอเพราะรุ่นเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพิเศษที
1: ่
0: ทางพระอาจารย์ได้ทำขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มอบให้กับชาวพุทธนะ
1: ถูกต้อง
0: นะชาวพุทธ
1: ถ้าเราพูดกันตรงนี้ด้วยระยะเวลาเนี่ยอ
0: า
1: จจะมีน้องๆหลายคนที่กำลังติดตามพวกเราอยู
0: ่
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มไหนที่รู้เรื่องพระศิวลีอยู่แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดกันแต่น้องๆรุ่นคนไหนที่ดูแล้วยังงงๆว่าไอ้พระศิวลีคือใครฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็ฝากให้ไปติดตามทางสื่อต่าง
0: ก็จะมีเรื่องราวพระศิวลีนะให้พวกเราได้ศึกษา
1: คืออันเดียวกัน
0: ดูอ๋อเดียวกัน
1: อันเดียวกัน
0: นะฮะก็จะเป็นลักษณะรูปก็จะคล้ายทางด้านหลังนี่แหละนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากตรงนี
1: ้แต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเลย
0: ครับ
1: น้องๆหรือว่าญาติโยมคนไหนที่อยากจะกราบไหว้สักการะบูชา
0: ครับ
1: ก็ย้อนกลับมาในเรื่องของการเช่าแล้วก็จอง
0: แล้วก็จอง
1: ทีนี้พูดถึงการเช่าและจองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานสร้างโบสถ์ด้วย
0: อ
1: ันนี้คือเราไม่ได้เอาไปห้อยคอแล้วรอวันโชคลาภอย่างเดียวนะเราได้ทำบุญสร้างโบสถ์ด้วย
0: บุญสร้างโบสถ์ด้วยเพราะว่าที่วัดวชิรธรรมวาสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับคุณผู้ชมในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับรวมถึงให้ความรู้กับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยหนึ่งวัดก็มีแค่หนึ่งโบสถ
1: ์ถูกต้อง
0: ไม่มีบท2บท3ในหนึ่งวัด
1: แน่นอน
0: ไม่มี
1: ตัดหวายลูกนิมิตปั๊บจบเลยครั้งเดียวก็คือจบกับ1วัด
0: แต่ที่ชมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เรานั่งกันอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะวัดวชิรธรรมวาสเนี่ยโบสถ์ยังไม่เสร็จ
1: กำลังสร้างซึ่งเราต้องใช้งบประมาณอีกเยอะมากก็เลยถือโอกาสพระศิวลีรุ่นนี
0: ้
1: เราก็ทำขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้ในการสร้างอุโบสถ
0: เ
1: พราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่จะเห็นว่าพระศิวลีอาจจะบอกว่าที่บ้านฉันมีแล้วที่บ้านฉันมีแล้วไม่เป็นไรคุณสามารถเช่าหรือว่าบูชาเพื่อสร้างอุโบสถแล้วคุณสามารถเอาพระศิวลีเนี่ยไปมอบให้กับ ผู้ใหญ่เช่นวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ขึ้นบ้านใหม
0: ่

0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ได้2ต่อต่อแรกคือได้สร้างอุโบสถ
1: ครับ
0: ต่อ2ก็คือได้ของไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่
1: ผู้ใหญ่ก็คือเป็นบุญต่อ
0: เป็นบุญต่อ
1: เป็นบุญต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับรู้นะครับถึงเรื่องของความศรัทธานะครับที่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเองก็มีความศรัทธามีการกราบไหว้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาดีๆในชีวิตเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเป็นองค์พระศิวลีนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับผู้ชมที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้ององค์พระศิวลีนะครับสุดท้ายเลยนะฮะสุดท้ายเลยว่าไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามพระอาจารย์ความเชื่อความศรัทธามันอยู่ที่จิตใจของเราเนาะ
0: ถูกต้องใจเราสำคัญนะก็อยากจะให้พวกเราที่ติดตามรายการอยู่นั้นอันดับแรกเลยคือต้องนำใจของเราเปิดกว้างก่อนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งไหนก็แล้วแต่ให้เราเปิดใจรับก่อนเรียกว่าน้ำเนี่ยนะน้ำมันอยู่ในแก้วเนาะถ้าเกิดเราทำตัวเป็นเต็มอยู่ตลอดเราก็ไม่ได้รับสิ่งใหม่ๆใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดเราทำตัวแบบน้ำไม่เต็มแก้วบ้างความรู้ใหม่ๆมันก็จะเติมเข้ามาเติมเข้ามานะสิ่งนี้ก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนทําใจว่าบางทีบางอย่างบางเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสเนี่ยก็ลองเปิดใจเปิดใจรับมาบ้างเผื่อได้เจออะไรที่ใหม่ๆดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราบ้าง
1: ครับผมนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้ชมนะครับสุดท้ายอะไรที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรที่เราสามารถที่จะเปิดรับเข้ามาในชีวิตได้เราก็ควรจะลองเปิดใจกันดูนะครับเป็นเรื่องอาชีพการงานเรื่องเรียนต่างๆหรือเรื่องความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่พระพุทธศาสนาเรื่องของความศรัทธาก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีในศาสนาอื่นที่คุณผู้ชมนั้นได้กราบไหว้บูชากันอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ความเชื่อนั้นถ้าไม่ได้ทำร้ายตัวเราหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับในวันนี้เวลาหมดเจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้ามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาพูดคุยกันต่อวันนี้กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติสำหรับเด็กพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมโตเรียบเรียงนะคะยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอาณาจักรเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพระยุพราชผู้สุขมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีสามสระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบุญทริกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันทร์แขวนกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแขวนกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้กล้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานเพื่อชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าครั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอาณาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ชายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างยิ่งถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองนับแต่การอภิวาทครั้งแรกเมื่อวันที่อาสิตะดาบทเข้าเยี่ยมพระกุมาร

ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆที่จำเป็นสำหรับรัชทายาททั้งหลายพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานนักก็จบหลักสูตรศาสตร์18ประการครั้นถึงคราวต้องแสดงความสามารถต่อหน้าพระที่นั่งพระองค์ก็แสดงได้ดีเลิศล้ำหน้าพระราชกุมารอื่นๆอันนำความชื่นชมโสมนัสมาสู่พระราชบิดาและพระปยุรญาติในระยะที่แสดงความสามารถนั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุครบ 16 พรรษาเป็นเวลาสมควรแก่การอภิเษกสมรสพระราชบิดาตรัสสั่งให้สร้างปราสาท3หลังชื่อว่าสุจันทะโกกนุทะและโกนจะเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสใน3ฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วทรงขอเจ้าหญิงยโสธราพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธในเทวทหนครมาอภิเษกเป็นพระชายาของพระกุมารชีวิตของพระสิทธัตถะราชกุมารในช่วงนี้เพียบพร้อมด้วยโลกียสุขดังพระพุทธดำรัสตรัสเล่าภายหลังว่าเมื่อก่อนสมัยเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดปราสาทมีถึง3หลังคือปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเหล่านั้นถูกบำเรอด้วยดนตรีมีแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนไม่เคยลงจากปราสาทเลยออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันอุดมพูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นได้จนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังมีปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหาปทานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะตามลำดับในการประพาสแต่ละครั้งการพบเทวทูตหรือความทุกข์4มิติของชีวิตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะอย่างรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้และไร้แก่นสารของชีวิตพระองค์ทรงเก็บเอาภาพคนแก่คนเจ็บและคนตายมาเป็นเรื่องที่จะต้องคุ้นคิดจริงจังทำให้ลดความมัวเมาในความเป็นหนุ่มความมีสุขภาพดีและความมัวเมาในชีวิตทรงเตือนพระองค์เองว่าพระองค์หนีความแก่ความเจ็บและความตายไม่พ้นแต่ยังมีทางหลุดพ้นเหลืออยู่สายหนึ่งนั่นคือการเลือกใช้ชีวิตแบบสมณะนักบวชอันปลอดจากภารกิจที่เป็นเครื่องถ่วงไม่ให้ค้นพบโมฆะธรรมพระองค์ทรงดำริว่าชีวิตคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองการบวชเป็นทางสะดวกปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนสังขัดนะคะไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่างไรก็ดีเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสสละบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสผู้ต่อมาได้พระนามว่าราหุลเพราะในวันประสูติพระสิทธัตถะราชกุมารทรงเปล่งอุทานว่าราหุโลชาโตพันธนังชาตังบ่วงเกิดแล้วเครื่องพันธนาการเกิดแล้วตกเวลากลางคืนของวันประสูตินั้นพระสิทธัตถะราชกุมารทรงนัดแนะกับนายฉันนะให้นำม้า

กันทกะเตรียมรอนำเสด็จออกบรรพชาพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรพระราหุลกุมารและพระนางพิมพาผู้กำลังบรรทมหลับแล้วทรงม้ากันทกะพร้อมด้วยนายฉันทะเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่เสด็จออกบรรพชานั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุ 29 พรรษาเมื่อเสด็จออกพ้นพระราชวังแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารทรงเข้าเขตแดนแคว้นโกศลและแคว้นวัชีเวลาใกล้รุ่งเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีแม่น้ำสายนี้อยู่ระหว่างเขตแดนของสามแคว้นแคว้นสักกะแคว้นโกศลแคว้นวัชีพระองค์ทรงม้าข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงจากหลังม้าไปประทับนั่งบนกองทรายทรงเปลื้องเครื่องทรงมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันคองผ้ากาเสาพัดแล้วอธิษฐานใจบวชเป็นบรรพชิตทรงส่งนายฉันนะกลับเสด็จลำพังพระองค์เดียวมุ่งพระพักอย่างแคว้นมคธในที่นี้นะคะมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับอาการกิริยาที่พระสิทธัตถะเสด็จออกผนวดตามเรื่องราวพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดในเวลากลางคืนโดยที่พระราชบิดาและพระปริยุรญาติไม่ทรงทราบแต่พระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าพระราชบิดาและพระปริยุรญาติทรงทราบแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามดังที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าไว้ว่าสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทอยู่ในวัยที่กำลังเจริญโตเป็นปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาจะให้บวชร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดสละเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตพระดำรัสนี้แสดงว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบดีว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะออกผนวดแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามได้ปัญหาเกิดขึ้นว่าทำไมจึงทักท้วงห้ามปรามไม่ได้คงจะมีเหตุจำเป็นบางประการเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการบันทึกฐานถ้าเชื่อตามมติว่าพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดพระราชบิดาทรงทราบก็น่าจะส่งคนติดตามอ้อนวอนให้กลับพระนครแต่ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามประเด็นสำหรับประนีประนอมในที่นี้น่าจะเป็นว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายฉันนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมโกนหนวดอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิรญาณวโรรสทรงประทานการวินิจฉัยไว้ว่าบางทีการตัดพระเมาลีนั่นเองเป็นเหตุให้พระราชบิดาพระญาติวงศ์สิ้นหวังในพระองค์เพราะได้ยินว่าคนในครั้งนั้นถือการตัดผมว่าเป็นจันไรคนผู้ตัดหรือโกนผมแล้วเป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอำนาจเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองสืบสันตติวงศ์ครองราชนะคะและทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พ
พระกุมาร

จึงเป็นพยุพราชผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีสามสระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกปุณฑลิกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันแขวนกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแขวนกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหน้าร้อนธุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ก้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานพิธีมงคลพืชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งทับอยู่ภายใต้ต้นว่าครั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ฉายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างมากถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยพระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาที่จำเป็นสำหรับรัชทายาทพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานจบหลักสูตรศาสตร์18ประการออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นจนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหาประธานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสพระอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะการพบเทวทูตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะอย่างรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายชนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมอธิษฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งมีการวิเคราะห์ค้นคว้าในพระไตรปิฎก

บำเพ็ญเพียรภายหลังการบรรพชาพระสิทธัตถะทรงพำนักอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วได้เสด็จดำเนินไปแคว้นมคธทรงพบพระเจ้าพิมพิสารผู้มาเข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จไปสมัครเป็นศิษย์ของคณาจารย์อาลาละดาบทอุทกดาบทผู้ปฏิบัติกรรมฐานหรือโยคะในสำนักของอาจารย์ท่านแรกจนได้รูปฌาน4อรูปฌาน3คือในขั้นอากินจัญญายตนะต่อมาได้อรูปฌาน4เนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นขั้นที่จบหลักสูตรหมดภูมิรู้ของอาจารย์แม้อาจารย์ทั้งสองจะเชิญให้อยู่ในสำนักต่อด้วยตำแหน่งฐานะเท่าเทียมอาจารย์พระสิทธัตถะก็ไม่ทรงปรารถนาทรงอำลาจากสำนักไปเพราะพิจารณาเห็นว่าลำพังฌานสมาบัติที่ได้มายังไม่ใช่สัมมาสัมโพธิญาณหนังสือพุทธประวัติภาษาไทยส่วนมากนิยมกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงทดลองปฏิบัติกับอาจารย์ทั้งสองทรงดำริว่าทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระโพธิญาณการบันทึกเช่นนี้อาจทำให้เข้าใจว่าการบำเพ็ญสมาธิถึงขั้นอรูปฌาน4ไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การบรรลุพระนิพพานมีแต่จะออกนอกทางทำให้เสียเวลาไม่ต่างจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยาในอันดับถัดไปเมื่อพิเคราะห์ดูแล้วจะพบว่าการปฏิบัติสมาธิจนได้อรูปฌาน4ไม่ถือว่าออกนอกทางนิพพานแต่อย่างใดแท้ที่จริงนั้นการได้ฌานสมาบัติเป็นการอยู่ครึ่งทางพระนิพพานเพราะได้เพียงสิกขา2ข้อคือศีลกับสมาธิแต่ยังขาดปัญญาสิ่งที่อาลาละดาบทและอุทกดาบทสอนสาวกคือสิ่งที่เรียกว่าโยคะซึ่งเป็นวิธีเจริญสติสมาธิภาวนาผลของโยคะเท่ากับหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผลของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นการยืนยันว่าสมถกรรมฐานมีอยู่แล้วในศาสนาอื่นสมัยพระพุทธเจ้าแต่สมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำให้ถึงพระนิพพานภายหลังพระพุทธองค์ทรงใช้สมาธิที่ได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงได้ปัญญาตรัสรู้ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นคำสอนพิเศษที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เนื่องจากพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากการได้อรูปฌานในสำนักพระอุทกดาบทพระองค์จึงไม่ได้ตรัสรู้และทรงพิจารณาเห็นว่าอรูปฌานนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อให้อุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนะพรหมเท่านั้นพระองค์ทรงหยุดการบำเพ็ญเพียรทางใจซึ่งพาพระองค์มาครึ่งทางนิพพานทรงหันไปบำเพ็ญเพียรทางกายอันพาเฉออกนอกทางนิพพานการบำเพ็ญเพียรทางกายนั้นมีชื่อเรียกว่าทุกขละกิริยาหรือการทรมานกายเมื่อเสด็จออกจากสำนักของพระดาบททั้งสองแล้วพระสิทธัตถะได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมบำเพ็ญทุกขละกิริยาหรือทรมานตนในที่นั้นการบำเพ็ญทุกขละกิริยาแบ่งออกเป็น3ระยะ 1. ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุคือเพดานด้วยพระชิวหาแล้วไว้ให้แน่นจนพระเสโทหมายถึงเหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะคือรักแร้เสร็จแล้วทรงทดลองทำวิธีที่สองทรงผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกเมื่อลมเดินไม่สะดวกทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอษฐ์ก็เกิดเสียงอู้ทางช่องพระกรรณทั้งสองทำให้ปวดพระเศียรอย่างแรงมีอาการเสียดพระอุทธรและร้อนในพระวรกายแม้ทรงทรมานกายก็ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณจึงเปลี่ยนเป็นวิธีที่3ทรงอดพยกยาหาร

ลดอาหารลงทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เสวยพระกายอาหารเลยเพราะวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกายเมื่อทรงรูปพระวรกายเส้นพระโลมาก็หลุดติดพระหัตถ์พระกำลังลดน้อยถอยลงเมื่อเสด็จดำเนินไปทางไหนก็ถึงกับซวนเซล้มลงสลบพอฟื้นคืนสติขึ้นมาทรงดำริว่าการทรมานตนอย่างมากที่สุดก็ทำได้แค่นี้เราทำหมดแล้วแต่ยังไม่ตรัสรู้การบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงไร้ผลได้ตัดสินพระทัยเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาเสวยพระกายอาหารตามปกติและทรงหันกลับมาบำเพ็ญเพียรทางใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงการที่พระองค์ตัดสินพระทัยเลือกการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นทางแห่งการตรัสรู้ว่าราชกุมารความระลึกนี้ได้เกิดแก่เราว่าเราจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งเจ้าสักยะผู้เป็นพระราชบิดาเรานั่งใต้ร่มไม้ว่าอันเยือกเย็นมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นั่นเองน่าจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราได้มีความรู้สึกสำนึกว่านั่นแหละคือทางแห่งการตรัสรู้เมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารออกผนวดพราหมณ์โกณฑัญญะผู้เคยทำนายลักษณะพระกุมารในวันขนานพระนามว่าพระกุมารจะต้องออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ชักชวนบุตรของเพื่อน4คนออกผนวดตามเสด็จเพราะเชื่อมั่นมากพระสิทธัตถะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านักบวชทั้ง5ที่มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้ามีชื่อเรียกว่าปัญจวัคคีย์พวกปัญจวัคคีย์นี้ได้ปรนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงสามารถเป็นพยานได้ว่าพระสิทธัตถะทรมานพระองค์มากน้อยเพียงไรครั้นเห็นว่าพระสิทธัตถะเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาหันกลับมาเสวยพระกายอาหารอีกพระปัญจวัคคีย์ได้ตำหนิพระสิทธัตถะว่าล้มเหลวและกลายเป็นคนมักมากต่างรู้สึกผิดหวังจึงพากันละทิ้งหนีไปอยู่ณป่าอิสิปัตนมฤคทัยวันเมืองพาราณสีการจากไปของพระปัญจวัคคีย์นับเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ไม่มีใครรบกวนสมาธิของพระสิทธัตถะพระองค์จึงสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจคือทำกรรมฐานได้เต็มที่และการบำเพ็ญเพียรครั้งนี้ทำให้พระองค์ตรัสรู้กาละตรัสรู้ในเวลาเช้าวันเพ็ญเดือน6พระสิทธัตถะประทับนั่งใต้โคนต้นไทรนางสุชาดานำถาดอาหารมาเพื่อแก้บนลุคเทวดาประจำต้นไทรพบพระสิทธัตถะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่งรอเครื่องพลีกรรมจึงนำข้าวมัทุปายาสไปถวายทั้งถาดพระสิทธัตถะรับของถวายแล้วถือไปยังริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราสงสนานพระวรกายแล้วขึ้นมาประทับร่างเสวยข้าวมัทุปายาสจำนวน49ปั้นจนหมดจากนั้นเสด็จไปประทับในดงไม้สาละจนเวลาเย็นจึงเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ทรงปูราดหญ้าคา8กำที่โสธิยะพราหมณ์ถวายในระหว่างทางลงใต้ต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิผินพระพักไปทางทิศตะวันออกหันพระปิดสดางเข้าหาต้นมหาโพธิ์ทรงอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่ตราบนั้นจากนั้นพระสิทธัตถะทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่4แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน3คือในยามที่1ของคืนนั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติปางก่อนของพระองค์เองได้ในยามที่2
ทรงได้จุตูปะปาตะญาณคือมีตาทิพย์สามารถมองเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลายและในยามสุดท้ายทรงได้อาสวัคคยญาณคือตรัสรู้อริยสัจ4ว่าอะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความรู้นี้ทำให้กิเลสาสวะหมดสิ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงสภาพจิตของพระองค์ขณะเข้าถึงความหลุดพ้นไว้ว่าเมื่อเรารู้เห็นอริยสัจ4อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นทั้งจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเราได้มีญาณอย่างรู้ว่าตัวเองหยุดพ้นแล้วเรารู้แจ่มชัดว่าชาติสิ้นแล้วประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วทำหน้าที่สำเร็จแล้วไม่มีอะไรให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วพระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ารวมระยะเวลาที่บำเพ็ญเพียรตั้งแต่ออกผนวดจนตรัสรู้ได้6ปีขณะที่ตรัสรู้พระองค์มีพระชนมายุ35พรรษาเสวยวิมุตติสุขเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์และบริเวณข้างเคียงเป็นเวลา7สัปดาห์คือสัปดาห์ที่1ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิ์ต่อไปอีก7วันทรงใช้เวลาทบทวนปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์เองเพิ่งตรัสรู้สัปดาห์ที่2เสด็จออกจากต้นมหาโพธิ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นมหาโพธิ์โดยไม่ได้กระพริบพระเนตรตลอด7วันสถานที่นั้นมีชื่อต่อมาว่าอนิมิตสเจดีสัปดาห์ที่3เสด็จกลับมาประทับอยู่ในที่กึ่งกลางระหว่างอนิมิตสเจดีและต้นมหาโพธิ์ทรงจงกรมอยู่ที่นั่นตลอด7วันที่จงกรมนั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด7วันสถานที่นั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่5เสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นมหาโพธิ์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะอันได้ชื่อว่าอัชปาละนิโคธทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันสัปดาห์ที่6เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งที่ควงไม้จิกหรือมุจลินเสวยวิมุตติสุขที่นั่นอีก7วันสัปดาห์ที่7เสด็จไปยังต้นเกตหรือราชาตยนะยตนะราชายตนะนะคะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์สุดท้ายในสัปดาห์นี้มีพ่อค้าสองพี่น้องชื่อปตุสะและพันลิกะเดินผ่านมาพบจึงนำเสบียงกลางเข้าไปถวายแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกที่เข้าถึงพระรัตนะสองคือพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะครั้นเสวยวิมุตติสุขครบ7สัปดาห์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควงไม้ใส่ชื่ออัชปาลนิโคธทรงดำริว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เป็นของลึกซึ้งยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามท้อพระทัยในอันที่จะประกาศธรรมแต่อาศัยที่ทรงมีพระกรุณาในหมู่สัตว์ประกอบกับพิจารณาทราบชัดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล4ประเภทอันเปรียบได้กับบัว4เหล่าคืออุคติตันยูนะคะอุคคติตันยูผู้มีปัญญาดี
และมีกิเลสน้อยสามารถเข้าใจฉับพลันเพียงเพราะได้ยินหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นแสดงเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำพอต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันทีวิปปจิตตัญญูผู้มีปัญญาปานกลางและมีกิเลสปานกลางสามารถเข้าใจธรรมะได้ถ้าอธิบายความให้พิสดารออกไปบุคคลประเภทนี้เปรียบได้กับดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมจะบานในวันรุ่งขึ้นเนยยะผู้มีปัญญาน้อยแต่มีกิเลสหนาสามารถเข้าใจธรรมะได้ก็ต่อเมื่อมีการพร่ำสอนย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำรอโอกาสบานในวันต่อๆไปปะทะปรมะบุคคลไร้ปัญญาเรียนหัวข้อธรรมะได้บ้างแต่ไม่อาจเข้าใจความหมายของคำเปรียบได้กับดอกบัวที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่ยังอยู่ในโคลนตมมักจะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าในจำนวนบุคคล4ประเภทนี้3ประเภทข้างต้นยังเป็นผู้ที่พระองค์พอจะสอนให้ตรัสรู้ตามได้ทรงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแสดงปฐมเทศนาเมื่อได้ตกลงพระทัยจะประกาศพระศาสนาแล้วทรงนึกถึงบุคคลที่สมควรจะแสดงธรรมโปรดก่อนซึ่งจะต้องเป็นประเภทดอกบัวพ้นน้ำทรงนึกถึงอาลาลดาบทและอุทกดาบทแต่ทราบว่าท่านทั้งสองสิ้นชีพจึงตัดสินพระทัยโปรดปัญจวัคคีย์แล้วเสด็จไปป่าอิสิปัตนมฤคทายวันถึงที่นั่นในเวลาเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือน8เมื่อแรกพบพระพุทธองค์พวกปัญจวัคคีย์แสดงอาการไม่เคารพเชื่อฟังพระศาสดาต่อมาพระองค์ตรัสเตือนแล้วจึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันรุ่งขึ้นมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนากันแรกจึงมีความหมายมากเพราะถ้าหากไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ก็จะทำให้พระองค์ท้อพระทัยไปว่าพระธรรมนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะยังถึงฉะนั้นเมื่อท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นโสดาบันในเวลาจบเทศนาพระพุทธองค์จึงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะอุทานนี้ท่านโกณฑัญญะจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นเองพระองค์ทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยเปล่งพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเอหิภิกขุธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดท่านอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นพระภิกษุด้วยวาจานี้ด้วยพระวาจานี้นะคะท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอีก4วันถัดมาปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้อุปสมบททั้งหมดในวันแรม5ค่ำเดือน9พระพุทธองค์ทรงแสดงอนันตลักษณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพุทธกิจ 45 พรรษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา 45 พรรษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาพรรษาที่1พระพุทธองค์เสด็จ
จำพรรษาที่ป่าอิสิ

นมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาและอดีตภรรยาของพยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1 61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนพระศาสดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมขันพระสาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสนาพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุอรหัตประธานอุปสมบทแล้วส่งไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมะสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากตำบลขยาศีสะพระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาลหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสปะแสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชดินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงแสดงอนุปุพพิกกถาพระพิมพิสารและข้าราชบริพารได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุธรรมวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวรุวันคือไผ่เป็นที่อยู่

ของพระสงฆ์วัดเวฬุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามนะคะรายการพระเจ้า10ชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะนะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD